0: ที่ทำไว้ตอนที่พวกเธอไปดาวเขา
1: คู่เราน่ารักเนาะ
0: ส่วนล่างทำจากขยะโลหะในอวกาศเสื้อผ้าทำจากขยะผ้าเก่าๆที่ใช้แล้วไม่จริงอ่ะ
2: เชื่อเหรอว่าจริง
3: ของจริงนะมิสคิมฉันคือมิสเตอร์บอทบิสเกตเฟรนชิพพร้อมแล้วบอทคิม
0: ฉันรักเธอ
3: โอเคเข้าใจแล้วขอบคุณที่บอกรักนะ
0: เราไปแล้วบอทคิมรีบไป
1: ทำไมบอทคิดไปหาสเมลรอยเพื่อนของเราล่ะ
0: แล้วเฟรนชิพคืออะไร
4: รีบตามไปดู
1: แล้วไงต่อ
4: เฮ้ยดูนู่น
0: หวัดดีนั่นแปลว่าหวัดดี
1: เฮ้ยเราเองเพื่อนจากดาวโลกไง
0: ชักแปลกๆแล้วรีบตามไปเร็ว
4: ไปไหนแล้ว
0: มาแล้วไฮจำได้ไหมเรามาจากดาวโลกและ
1: ทำไมทำหน้าไม่เป็นมิตรเลย
0: ไม่ต้องห่วงฉันมีกลิ่นมิ้น
4: กลิ่นเหม็นหึงพวกสเมลลอยมาโหใส่เราทำไม
0: ไม่แน่ใจแต่ฉันเห็นพวกสเมลลอยมีอุปกรณ์ติดตัวแต่เขาไม่ใช่อุปกรณ์ไฮเทคนี่เขาใช้แต่กลิ่นอย่างเดียว
4: รีบหลบแล้วฉันจับสัญญาณชีพได้3ตัวพวกเขาหลบซ่อนอยู่แถวนี
0: ้ปล่อยเฟรนชิพใส่เพื่อนแบบนี้นึกว่าพวกเธอคือสเมลลอย
4: พวกเธอมาดาวดวงนี้ทำไม
0: เรามาเพื่อหาเพื่อนเราคือแฟตดิจิทัลพวกเธอรวมทั้งภารกิจพวกเธอ
1: โทษนะยิงแฟนชิพใส่กันเพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะวิธีของพวกเธอมันใช้เวลานานเกินและมันใช้ไม่ได้ผล
4: แฟนชิพของเรามีโปรไฟล์ไบโอเมตริกเราไม่จำเป็นต้องไปเจอตัวจริง
5: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทำให้พวกเรารู้ในสิ่งที่พวกเขาชอบติดตามชีวิตพวกเขาส่งเมสเซจอวยพรวันเกิดโดยไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยกันมันไม่ใช่อ่ะ
0: พวกเราต้องขอตัวเราต้องรีบไปรวบรวมเก็บข้อมูลเดี๋ยวพวกเธอคิดผิดแล้วการผูกมิตรคือการเข้าไปพูดคุยทักทายมิตรภาพคือการสื่อสารกัน
4: สิ่งที่มิตรคิมพูดมันเป็นเรื่องจริงเหรอ
0: มิตรคิมเป็นแค่เด็กที่มีชีวิตแต่มีสมองอันปราดเปรื่องเก็บข้อมูลเพื่อนทีละคนมันอาจจะไม่พอ
1: เราต้องแก้ไขประเด็นนี
3: ้ทุกคนเสียบลากเรียบร้อยแล้วนะ
6: คอนเฟิร์ม
3: แน่ใจนะว่าโหลดเฟรนด์ชิพเอาไว้ในสมองกลแล้วสมองเธออาจจะมีข้อมูลล้นเกินไปก็ได้นะพวกเธอจะรวมข้อมูลของเด็กทุกคนในซูเปอร์คลัสเตอร์ในรวดเดียว
0: เฟรนด์ชิพเป็นวิธีเก็บข้อมูลเด็กต่างดาวที่ยังไม่ดีพอ
5: ทีนี้เราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดส่งไปยังสมองโดยตรง
4: เริ่มเลยมิสเตอร์บอทบิสเกต
3: กระตุ้นบอทเบรนขับใช่ไหมอีกทีโอ้คงเจ็บหน้าดูสินะ
0: ไม่เจ็บก็ไม่พัฒนาสิมิสเตอร์บอทบิสเกต
3: ไหวจริงหรือเปล่าเนี่ย
4: โอ้มีปาร์ตี้แดนซ์กระจาย
1: หวัดดีว่าที่เพื่อนซีซูเปอร์คาสเตอร
0: ์ในอีกไม่กี่อึดใจพวกเธอจะรู้สึกหนักๆบนหัว
4: ไม่ต้องตกใจเราแค่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำสำคัญเพื่อให้พวกเราได้เป็นเพื่อนซีที่สุดเพอร์เฟกต
0: ์ความคิดของพวกเธอความปรารถนาความกลัวจะถูกอัปโหลดผ่านสมองพวกเราไปเก็บไว้ในเดอะดาร
4: ์ทและพวกเราจะได้รู้ทุกเรื่องของพวกเธอต่อให้พวกเธอไม่อยากให้รู
1: ้พวกนั้นจะขโมยความคิดของเด็กทุกคนในซูเปอร์คลัสเตอร์
4: และทุกคนจะคิดว่าเราทำ
0: ปอดดอกเราขัดขวางพวกเขาได้ไหมบล็อกสมองอะไรก็ได้
2: ไม่ได้เลยสมองพวกเขาเป็นตัวเก็บข้อมูลไปแล้ว
1: โอ้ยแบบนี้มันเกินไปแล้วนะบอดคิดพวกนี้ทำฉันเหลืออดแล้วนะเหลืออีกแค่อย่างเดียวที่เราทำได้เป็นเพื่อนกับเขาไง
4: ยังไงเขาไม่มีหัวใจ
1: ง่ายๆสเต็ปแรกประชิดตัว
2: ว่าอะไรนะ
1: ประชิดตัวเราขึ้นไปบนยานนั้นนี่คือการประกาศมิตรภาพไปเลย
0: ตอนนี้เราคือเพื่อนกันเราปลดปล่อยความคิดเราและรวบรวมทุกสิ่งในสมองพวกเธอ
1: เธออาจรู้สึกเจ็บจิตจี๊ด
4: ปลดปล่อยความคิดของเรามิสเตอร์บอดบิดเกส
3: ปลดปล่อยความคิด
2: พุ่งเข้าชนใน3 2 1
1: อุ๊ยซอรี
0: ่ห้องลมของเราถูกโจมตี
1: ไม่น่ารักเลย
3: โอ้เด็กดาวโลกขอขึ้นยาน
4: ปฏิเสธล็อกประตูทางเข้า
2: เชื่อมต่อกับท่อโชคดีนะเด็กๆ
4: เพื่อสันติภาพ
0: สวัสดีทุกคน
3: โอ้โทษทีฉันนึกว่ากดล็อกแล้ว
0: เสียเวลาเปล่าละมิดคิดเปลี่ยนใจพวกเราไม่ได้หรอก
1: คงอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนได้แล้วล่ะเธอพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฮัลโหล
0: มิสเตอร์บอดบิสกิตเราจะเข้าไปในหัวเขาได้ไง
3: ขอคิดแป๊บหนึ่งโอ้นึกออกแล้วเสียปลั๊กไบโอเอ็กซ์เชนจ
4: ์ปลั๊กไบโอเอ็กซ์เชนจ์คืออะไร
0: เรานึกถึงการผูกมิตร
1: นึกถึงเพื่อนซีของเราทุกคน
4: นึกถึงสิ่งที่เราเรียนรู้จากเพื่อน
1: ได้ผลไหมบัดคิม
0: ได้ผลการผูกมิตรแบบช้าๆในชีวิตจริงมันช่างงดงาม
4: สุดยอดเลยเข้าใจแล้วจะเป็นเพื่อนกันเราต้องพูดคุยกันจริง
1: ๆสุดยอดไปเลยความแตกต่างของเราทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ
0: เราเสียปลั๊กสลับตัวกันอะขอบคุณมิดคิมฉันหมายถึงเด็กดาวโลก
5: พวกเธอสลับตัวเราโม่ไปหมด
4: แล้วไงต่อ
0: พวกเธอไปทำภารกิจกันต่อไปผูกมิตรกับคนอื่นๆงั้นไปกันเลย
4: ทำอะไร
2: ฉันคือมิสเตอร์บอดบิสกิตแมวอวกาศผู้ทรงพลังเอาขนมมาฉันจะกินขนมเมี้ยวเมี้ยว
0: แมวไม่ดี

0: ให้ช่วยอะไรครับวันนี
1: ้นี่เรากำลังทำความสะอาดบ่อนี่ไง
2: เฮ้ยเห็นงูเปล่า
3: ไม่ใช่ดิเดี๋ยวนี่มันปลาไหลนี่

0: เราจะค่อยๆขัดเพราะว่าเราจะไม่ให้ตัวปลาไหลมันตื่นหรือว่าโดนตัวปลาไหลให้บาดเจ็บ
1: โอเคถ้างั้นเด็กๆเรากระจายตัวกันไปทำดีกว่าม
2: าเป็นเราลุยบ่อนี้กัน
1: คลาสสิกกับบ่อไหน
0: บ่อนี้ค่ะ
1: โอเคโอเคลุยเลยลุยเลย

0: ไข่นะ
1: เป็นตัวหรือเปล่างูมันเนี่ยออกลูกเป็นตัวบางชนิดเลยนะ
2: จริงเหรองูออกลูกเป็นไข่ไม่ใช่เหรอ
1: มีเป็นตัวด้วยพี่
2: จริงเหรอ
1: จริง
3: แต่บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวนะ
0: แต่ว่าไม่รู้สิส่วนใหญ่เห็นออกลูกเป็นไข
4: ่อืมก็จริงปลาไหลพวกนี้อ่ะมันออกลูกเป็นไข่ด้วยนะ
1: เป็นไข่เหรอครับ
4: ใช่ถ้าสมมติเราทำความสะอาดบ่อนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน
5: เดี๋ยวไปดูไข่กันนะโอ้โหทุกคนครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าปลาไหลเนี่ยมันมีความพิเศษมากมายขนาดนี้แถมการใช้ชีวิตของพวกมันนะก็ไม่เหมือนปลาชนิดอื่นด้วยแล้วที่สำคัญนะครับน้องๆทางบ้านมีใครเคยเห็นไข่ปลาไหลบ้างแต่พี่เพชรเองเนี่ยเกิดมาก็ไม่เคยเห็นไข่ปลาไหลเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ครับพี่เพชรกับเราเรนเจอร์เนี่ยจะตามน้องขวัญกับน้องเนยไปตามหาไข่ปลาไหลกันไปพร้อมกันเลยครับตามมาอันนี้เสร็จยังเนี่ยดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะ
6: เอ้ยเห็นแบบนี้ฉันไม่ใช่งูนะจริงๆแล้วฉันคือปลาไหลปลาไหลที่แปลว่าปลานั่นแหละพวกเราเนี่ยแตกต่างจากปลาทั่วไปเพราะมีรูปร่างเรียวบางตัวก็ไม่มีครีบเลยผิวหนังก็มีเมือกมากการว่ายน้ำของเราก็ไม่เหมือนกับปลาอื่นๆเพราะเราจะว่ายแบบคลื่นขยับตั้งแต่หัวไปจนถึงหางคดเคี้ยวไปมาเหมือนคลื่นแบบนี้ส่วนปลาทั่วไปนะมักจะใช้หางในการว่ายแล้วปลาไหลชอบเลื้อยลื่นไหลเลยทำให้พวกเราเนี่ยมีบ้านแบบ private ซ่อนอยู่ในรูในซอกหินแต่ถ้าเป็นปลาทั่วไปก็จะว่ายในที่เปิดที่ไหนก็ได้และโลกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปลาไหลแค่ชั้นแบบเดียวนะแต่มีมากกว่า900ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นอาริกาโตะปลาไหลยุโรปเฮ้ว่าซับหรือจะปลาไหลไทยอีสานบ้านเฮาในหลายประเทศปลาไหลก็คืออาหารชั้นเลิศปัจจุบันก็เลยเกิดฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาไหลขึ้นมามากมายแต่ละฟาร์มก็มีระบบเลี้ยงที่ไม่เหมือนใครและพวกเธอล่ะคิดว่าปลาไหลแบบฉันเป็นยังไงกันบ้างแจ๋วเปล่า
4: ก่อนที่เราจะไปดูไข่ปลาไหลกันนะคะเราต้องมาเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาไหลให้ดีก่อนโดยเราเนี่ยจะขุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาไหลเนี่ยให้สมบูรณ์ที่สุดเลยพร้อมในการวางไข่
1: ขุนนี่หมายถึงอะไรล่ะครับ
4: ขุนนี่ก็คือเลี้ยงให้เขามีร่างกายที่พร้อมจะออกไข่นั่นเอง
7: โดยอาหารนะคะเราจะให้ครึ่งทัพพีค่ะแล้วดูก่อนว่าน้องกินหมดไหมถ้าน้องกินหมดเราค่อยให้เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะโดยจะ 2-3 วันครั้งโดยที่เราให้อาหาร 2-3 วันครั้งค่ะเพราะว่าทําให้รูปร่างของปลาไหลอ่ะค่ะเรียวสวยค่ะ
1: โอ้จะได้ไม่อ้วนเกิน
7: ใช่ค่ะ
0: ปลาไดเอท
1: ครึ่งนึงหยิบคนละนิดย้อนไปตรงนั้นใช่ไหมครับ
2: อ๋อมันกลัวคน
4: จริงๆเนี่ยปลาไหลเนี่ยมันไม่ได้กินเหมือนกันทุกช่วงอายุนะซึ่งถ้าปลาไหลตัวเล็กหรือว่าที่เป็นปลาไหลเด็กเนี่ยเขาจะกินพวกผงอาหารหรือว่าไรแดงที่มีโปรตีนสูง
0: ๆเพราะเขาแบบกินเม็ดใหญ่ไม่ได้
4: ใช่
0: ไ
4: หมใช่ก่อนหน้านี้นะคะหนูก็เคยเห็นปลาไหลตามท้องนาหรือว่าที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะซึ่งปลาไหลพวกนี้นะคะเขาจะกินพวกของเสียหรือว่าซากพืชหรือว่าซากสัตว์ต่างๆด้วยค่ะ
7: ตอนแรกก็รู้สึกกลัวมากเลยค่ะเพราะว่าแบบมันดูแบบน่าขยะขยงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเห็นจริงก็รู้สึกว่าน้องน่ารักดีค่ะ
4: โดยการเลี้ยงปลาไหลนะคะเราต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างเช่นนะคะสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเราต้องอาศัยนะคะการถ่ายน้ำวันหนึ่ง2ครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเรานะคะยังต้องดูสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะว่าแต่ละช่วงเป็นอย่างไรบ้างค่ะอย่างเช่นนะคะเราจะเคยได้ยินมาว่าปลาไหลเนี่ยค่ะเขาจะออกไข่ช่วงประมาณฤดูฝนค่ะแต่ฟาร์มที่นี่นะคะจะสามารถทำให้ปลาไหลเนี่ยออกไข่ได้ทุกช่วงเวลาเลยค่ะ
1: โอ้ย
4: เห็นไหมเราเนี่ยสามารถแยกเพศของปลาไหลได้ด้วยนะดูสิถ้าสมมติปลาไหลเนี่ยหางมันเนี่ยจะกลมแล้วก็ป้อมเนี่ยมันจะเป็นตัวเมีย
0: มันจะอ้วนกว่านิดนึง
4: ใช่ได้ค่ะต้องตัดม
2: ันเฮ้ยพอกล้าจับด้วยหรอ
4: นี่มันไงแต่ถ้าสมมติเนี่ยมันเป็นตัวผู้เนี่ยหางมันจะมีความเรียวยาวเห็นไหมน
1: ี่อ๋อ

0: หรอครับ
1: นี่ตรงนี
0: ้แต่มันแอบคล้ายๆกันนะ
2: เออมันก็แอบคล้ายๆอยู่นะ
3: โดยวิธีการแยกของที่นี่เนี่ยก็คือการชั่งน้ำหนักถ้าได้ขีดกว่าเนี่ยเราก็จะนำไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้โดยไปลงบ่อฮันนีมูน
2: บ่อฮันนีมูน
3: ใช่จับขึ้นมาชั่งเลยไหม
2: จับขึ้นมาชั่งได้เลยอ่ะมาเราต้องจับมากี่ทีละกี่ตัวครับ
3: ทีละตัว
2: ทีละตัวนะ
4: โอ้มันตัวเล็กเกินดิน
2: เออนะโอเคอ่ะถ้างั้นเราเอาตัวนี้มาชั่งก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าโอเค
4: ระวังมันโดน
3: โอ้โอ
2: ้ว้า
1: เส้นบะหมี
5: ่เมื่อเข้าสู่ฤดูการผสมพันธุ์ปลาไหลตัวผู้จะขุดรูสร้างรังและปกป้องรังของตัวเองส่วนตัวเมียก็จะว่ายไปหลายๆรังเพื่อเยี่ยมเยียนและเข้าไปวางไข่หลังจากที่ตัวเมียว่างไข่แล้วตัวผู้ก็จะรับหน้าที่ดูแลรังต่อให้ได้ไข่ปลาไหลที่พร้อมฟักออกมาเป็นตัวส่วนในฟาร์มก็จะมีเครื่องช่วยฟักไข่ที่อาศัยการควบคุมระดับน้ำและน้ำวนเพื่อให้ตัวอ่อนของปลาไหลได้รับออกซิเจนมากพอและไม่ให้ไข่มากองรวมกันเมื่อลูกปลาไหลฟักออกจากไข่ได้สำเร็จพวกมันก็จะมีถุงไข่แดงติดตัวมาด้วยเพื่อเป็นแหล่งอาหารในช่วงเวลาที่พวกเขาเป็นทารกให้ลูกปลาไหลได้ดูดซึมสารอาหารเอาไว้ใช้ในการเติบโตอย่างเต็มที่นั่นเองครับ
3: อันนี้นะก็จะเป็นบ่อที่ปลาไหลเนี่ยมาฮันนีมูนกันซึ่งบ่อนี้เนี่ยเราจะจำลองให้เหมือนธรรมชาติที่สุดเพื่อให้ปลาไหลเนี่ยเขาไปจูจีกันแล้วก็วางไข่
1: นี่แล้วก็จะมีหญ้าอยู่ตรงบริเวณขอบๆเพื่อให้มันเหมือนธรรมชาติ
3: มันไม่หนีออกไปหรอคะ
1: มันมีตรงผ้าใบผืนนี้กั้นอยู่ข้างใต้ค่ะเพื่อไม่ให้ปลาไหลเนี่ยมันเล็ดลอดออกไปได้
6: ใช่ว่าจริงๆปลาไหลขุดดินได้เหรอคร
1: ับ ใช่มันสามารถช้อนชัยดินได
4: ้แล้วอย่างนี้เราจะหาไข่ของน้องปลาไหลยังไงเหรอครับ
3: โดยเราจะดูที่รูของปลาไหลค่ะที่เขาไปวางไข่ในดินค่ะโดยถ้าเราเจอรูแล้วค่ะเราจะเอามือลงไปคว้านดินออกมาค่ะซึ่งไข่เนี่ยจะอยู่ในวอร์ดก็คือฟองค่ะซึ่งจะเอาไว้เลี้ยงไข่ของปลาไหลค่ะ
1: แล้วเราต้องลงไปทั้งตัวเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยเปื้อนแน่เลย
2: เอาพี่สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
7: สว
2: ั
7: สดีครับ
2: สว
7: ั
2: สด
7: ี
2: คร
7: ับ
2: สวัสดีครับพี่คือน้องๆอยากจะหาไข่ครับ
7: หาไข่ปลาไหลเคยเจอกันไหมเคยมีไหมเคยเห็นไหม
2: เคยไม่รู้เลย
7: จะไม่เห็นแน่นอนนะครับอ้าวปลาไปดูกัน
2: อ้าวไม่ใช่ตรงนี้ฮะ
7: มีตรงนี้ก็มีครับมีหมดเลยนะ
2: เอาตรงนู้นนะ
7: ครับคุณได้
2: โอเคโอเคไปเด็กๆไป
7: ไปแล้ว
4: โอ้ไม่รู้ไม่รู้
1: ใช่มันจะมี
7: เขาจะมีรูพอมีรูแบบนี้ในโพรงเนี่ยก็จะเป็นไข่ปลาไหล
2: เฮ้ยพี่อันนี้มันมีฟองเยอะเลยอ่ะ
7: ไหนโอ้นั่นแหละใช่แล้วนั่นแหละไข่ปลาไหล
2: อันนี้คือวอด
7: แต่วอดนะครับฮะเห็นไข่ปลาไหลไหม
3: เห็นไข
7: ่
3: แล้ว
7: เห็นไข่ไหมอยากตักได้เลยนะครับตักได้เลย
2: ตีนนะ
7: ตักรอนนะตักค่อยตักนะตักไปมานะครับเห็นไหมนะครับสีเหลืองนะครับตักค่อยตักนะครับเราค่อยๆตักนะครับเพราะว่าถ้าตักแรงเกินไป
4: ลองไม่พอ
7: ไข่ก็จะเกิดความเสียหายนะครับการหาเนี่ยถ้าเราไข่ในดินแบบนี้เราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาจะวางไข่เมื่อไหร่ดังนั้นเราต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ2อาทิตย์เราถึงจะมาดูทีหนึ่งคราวนี้เราก็จะดูดินไปเรื่อยนะครับเราก็ควักดูดินไปเรื่อยก็จะเจอครับตรงนู้นก็มีนะครับ
1: เราต้องหาไข่ก่อนไข่เขาจะไข่อยู่ในแบบตามโพรงที่เขาไปขุดรูไว้แล้วก็จะมีไข่แบบเป็นฟองในฟองก็จะมีไข่ลูกเล็กๆสีเหลืองๆเราก็ต้องไปช้อนขึ้นมา
8: หน้าตาของไข่นะครับมันจะเล็กๆครับเป็นเม็ดกลมๆคล้ายๆสาคูครับแล้วก็มีสีเหลือง
4: ก็สำหรับการหาไข่นะคะผมก็คิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบง่ายขนาดนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็ต้องใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคที่ทำให้มันแบบสะอาดแล้วก็ทำให้มันไม่โดนกลบไปด้วยแล้วก็คือเราก็ต้องแบบพอเราเอาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องช้อนเลยไม่งั้นแม่มันก็จะกินไข่อะครับ
8: แล้วในการหาครับผมอาจจะต้องฝึกแล้วเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้นครับ
5: นอกจากรูปร่างจะแตกต่างจากปลาทั่วไปแล้วการเคลื่อนที่และว่ายน้ำของเจ้าปลาไหลก็แตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างชัดเจนเจ้าปลาไหลใช้กล้ามเนื้อลำตัวว่ายน้ำส่วนเจ้าปลาตะเพียนพวกนี้ใช้หางและก็ครีบลำตัวของปลาทั่วไปกับลำตัวของปลาไหลก็ต่างกันปลาทั่วไปมีเกล็ด
0: ปลาไหลเรียบลื่นเกล็ดบนตัวปลาเป็นเกราะป้องกันจากอันตรายช่วยปกป้องร่างกายจากการบาดเจ็บช่วยพรางตัวสร้างแสงสะท้อนในน้ำช่วยลดแรงเสียดทานเพื่อทำให้พวกมันเนี่ยว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วและเอาตัวรอดได้อย่างรวดเร็วขึ้นเอ้าและแบบนี้เจ้าปลาไหลที่ไม่มีเกล็ดล่ะพวกมันจะเอาตัวรอดได้ยังไงมาทำการทดลองนี้กันลองจับเจ้าปลาไหลขึ้นมาไว้ในกะละมังที่ใส่น้ำไว้เล็กน้อยพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำตื้นมีความอึดกว่าปลาน้ำลึกมากปลาไหลจอมลื่นสร้างเมื่อออกมาจากผิวหนังเข้ามาดูใกล้ๆเมือกลื่นๆนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกมันใช้ป้องกันตัวแทนเกล็ดเพราะว่าเจ้าปลาไหลอาศัยอยู่ในน้ำตื้นตามห้วยหนองคลองบึงและก็ท้องทุ่งนาพวกมันไม่ใช่ปลาน้ำลึกเกล็ดจึงไม่จำเป็นพวกมันจะต้องใช้ลำตัวเคลื่อนที่ไปตามพื้นตามรากไม้ขุดดินเป็นโพรงเพื่อทำรังวางไข่ผิวหนังที่เรียบลื่นของพวกมันเนี่ยจึงมีวิวัฒนาการสร้างเมือกออกมาเพื่อป้องกันตัวทำให้มันเคลื่อนที่ไปได้อย่างลื่นไหลเวลาเจอศัตรูเข้ามาใกล้หรือจับตัวพวกมันเมื่อก็จะทำให้มันลื่นหลุดแล้วว่ายน้ำหนีไปได้นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังมีการนำปลาไหลเมือกหรือว่าปลาเฮกฟิชมาทำการศึกษาเพื่อจะนำเมือกจำนวนมหาศาลของพวกมันเนี่ยเอามาสร้างเป็นแผ่นไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงเพื่อใช้เป็นวัสดุสร้างเครื่องนุ่งห่มในอนาคตอีกด้วยเห็นไหมล่ะไม่มีเกล็ดแต่ใช้เมือกก็เอาตัวรอดลื่นไหลไปได้นี่แหละความมหัศจรรย์ของเจ้าปลาไหลจอมลื่น
9: ถึงเวลาที่เราเรนเจอร์ทั้ง5คนครับพวกเขาเนี่ยจะต้องช่วยกันหาไข่ปลาไหลกันด้วยตัวเองแล้วล่ะครับการควานหาไข่ครั้งนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องช่วยกันระมัดระวังให้ดีเพราะจะต้องไม่ทำให้ไข่และก็ตัวของปลาไหลเนี่ยเขาบอบช้ำนะครับที่อยู่ในบ่อฮันนีมูนแห่งนี้นะครับโดยที่ไข่พวกเขาจะต้องหานะครับจะต้องหายได้อย่างน้อย50ฟองและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภารกิจของเขาในครั้งนี้จะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนไปลุ้นกันเลยครับเด็กๆมีอุปกรณ์มาเพิ่มให
10: ้โอเคครับ
9: พร้อมไหม
11: พร้อมครับ
9: ครับพร้อมแล้วลุยครับ
12: มีเทคนิคไหมอ่ะ
13: ก็เทคนิคในการหาไข่ก็คือเราต้องสังเกตตรงรูที่ดินเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นรูตรงดินเนี่ยแสดงว่ามีปลาไหลเข้าไปวางไข่แน่นอน
12: อ๋อถ้ามีฟองด้วยยิ่งชัดเลย
13: ถ้าเราจะไปเก็บไข่เนี่ยปลาไหลมันจะกัดเราไหมก็ต้องระวัง
14: ถ้าได้ผมสังเกตนะฮะมันจะอยู่ในช่วงที่มันเป็นใบตองทับไว้อยู่ใช่ไหมครับ
13: ใช่แล้ววิธีการจับขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่เอามือขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยจับ
14: แล้วก็อุปกรณ์พวกนี้นี่แหละเอาไปด้วย
12: เราต้องแบ่งกลุ่มกันไหมเพราะเราต้องหา50ฟองหรือว่าเราจะหาคนละ10ฟองไปเลย
14: คนละ10ฟองก็ได้นะ
12: หรือว่าเราให้คนหนึ่งหาแล้วสลับกันอ่ะคนหนึ่งหาคนหนึ่งเก็บ
14: ได้ได้ได้
12: เราไหม
14: ได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราหาให้
12: เดี๋ยวหาให้
13: คนเก็บเองเดี๋ยวช่วยหา
12: โอเค
13: ไปบ่อนี่บ่อน
15: ไปบ่อนนู้นดีกว่า
13: ขุดหาไข่ของปลาไหลค่ะคิดว่าตอนนี้เรายังเพิ่งเริ่มก็อาจจะยังไม่เจอเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราลองจับไปเรื่อยๆแล้วเราเจอหนูคิดว่ามันก็น่าจะง่ายขึ้น
16: ค่ะก็ต้องดูความลึกตรงรูค่ะว่าลึกเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆตักตามความลึกค่ะวิธีการตักของหนูนะคะก็คือจะใช้มือตักลงไปค่ะเพื่อให้ได้เจอไข่เลยค่ะถ้าสมมติเราเจอไข่เราจะสามารถเอามือนะคะค่อยๆเกี่ยดูได้ค่ะว่ามีไข่บ้างหรือเปล่าค่ะ
13: แต่ว่าหนูก็เชื่อว่าพี่เนยต้องพาหนูหาได้เลย
15: จะไม่มีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มี
14: แต่ที่ลองตัก
15: นี่ยังไม่เห็นฟองมันเลยน่าจะยังไม่มี
14: มีรูแต่ไม่รู้ว่ามีหวอดหรือเปล่ามองไม่เห็น
15: ไม่มีหวอดอ่ะ
14: ไม่ม
15: ีใช่ไหมไม่มีหวอด
14: นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ลองเปิดดูลองเปิดดูตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเฮ้ยจะได
15: ้
14: จะได้
15: วอดแล้วก็ค่อยๆช้อนตักตรงฟองขึ้นมาใส่กะละมัง
14: อยู่ระวัง
15: ใส่เข้ามาเลย
14: ตอนนี้เรากำลังหาวอดอยู่ครับแล้วก็กำลังหาไข่ครับ
16: เราเจอรูใช่ไหมคะแล้วก็เอามือ
3: ล้วงดิ่งออกมาค่ะเพื่อที่จะดูวอร์ดค่ะว่ามีวอร์ดหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าในนั้นอาจจะมีไข่อยู่ค่ะเราก็จะตักไข่ขึ้นมาค่ะใส่ในกะละมังค่ะซึ่งมีน้ำอยู่ข้างในนี้ค่ะ
14: ที่ถามมาตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่น่าจะถึง50ครับน่าจะประมาณ10กว่าฟองได้ครับลองดูอ่ะ
3: ไม่ลึกนะ
14: ลงมา
3: ลงนะ
14: บอก
10: อุ้ยนี่ไงเจอแล้ว
14: อุ้ยวอด
10: ไข่
3: เอามาใส่มาเลย
14: เยอะมากเลย
3: มา
14: ขอที่ตักหน่อยเจอวอดตรงนี้เยอะมากวิ่งมาแล้วถือดี
3: ๆไข่ลงมาล้างให้สะอาดไม่ให้มีขี้ดินเลยนะ
12: ถ้างั้นพออยู่น้ำสามพอตักมาต่อจากนี้นี่เต็มเลยเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเกิน50แล้ว
10: ก้นนอนพื้นก็มีเนาะ
12: มันมีมาเรื่อยๆมันอยู่ตรงนิ้วเรื่อย
14: ๆตอนนี้ได้ประมาณ34ฟองแล
10: ้
14: ว
10: เยอะมาก
12: โอ้มันติด
14: 5 7 6 7 7 7 8 9ตอนนี้8 5
12: 5
10: โอ้เร็วมากเลย
9: เด็กๆครับหากันได้กี่ฟองแล้วเนี่ย
12: อุ้ย
10: ได้เยอะ
12: เกินแล้วพี่เป็นร้อยแล้ว
9: เดี๋ยวนะนี่พี่ทำดินสอพองอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะ
7: ทำไมเยอะขนาดนั้นน่ะ
9: โอ้ยสีแบบเป็นยังไงบ้าง
7: ยากไหมการหาไข่ปลาไหลเนี่ย
12: ยากครับเพราะว่ามันใช้ความสังเกตเยอะมาก
10: อันนี้จะเป็นวิธีการล้างน้ำของพวกเราก็คืออันนี้คือน้ำหนึ่งที่เราเอามาแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอาไปล้างน้ำสองน้ำสามแล้วก็น้ำสี่ค่ะ
3: หลังจากที่ล้างแล้วนับแล้วนะคะตอนนี้ได้เกิน100ฟองแล้วค่ะ
9: จริงเหรอ
3: ใช่ค่ะ
10: ไม่เยอะแบบตกใจ
12: นี่นับเลยครับพี่เพชร
7: นี่ครับโอ้สวยงามมาก
9: แต่อันนี้เกิน100ฟองเหรอพี่
7: เกินครับ
9: จริงเหรอ
7: มันดูน้อยแต่จริงนับเยอะ
9: ก็ถือว่าอ่ะโจทย์แรกเนี่ยผ่านเรียบร้อยเกิน50ฟองแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ตังลองดูและให้คำแนะนำน้องๆหน่อยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาถูกต้องไหมครับแล้วก็เสียหายไหมเนี่ยไข่แต่ละฟองเนี่ย
7: ครับไข่ทุกฟองเนี่ยมันคือตัวของปลาไหลหนึ่งตัวนะดังนั้นความสะอาดที่เราหาเนี่ยเราต้องให้สะอาดจริงๆนะครับเก่งมากๆเพราะไข่ดูดิสะอาดมากๆเลยนะครับถือว่าไม่ใช่มือโปรแต่ก็คือผ่านเลยนะครับอาจจะปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแค่ๆนั้นเองนะครับผมให้2ผ่านเลยดีกว่าครับ
9: 2ผ่านถ้างั้นช่วยกันล้างน้ำเพิ่มเติม
7: ให้สะอาดเลยนะครับสะอาดที่สุด
14: นี่ๆๆ3ฟอง3ฟอง
7: เต็มเลยมาโอ้เต็มเลยนะครับสวยมากเลยนะครับไข่สวยมากเลย
9: จริง
7: เห็น
9: ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าภายในฟาร์มปลาไหลแบบนี้จะต้องอาศัยวิธีการดูแลที่ไม่เหมือนใครทั้งการช่างสังเกตทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของปลาไหลที่แตกต่างจากปลาอื่นๆจนเกิดเป็นฟาร์มปลาไหลแบบสเต็มที่ทำให้เราเรนเจอร์ได้มาลองสวมบทเป็นคนตามหาไข่ปลาไหลแบบมืออาชีพนี่แหละครับคือประสบการณ์ของยอดฝีมือคิดเรนเจอร
10: ์
9: และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเหล่าเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยค้นและไประดมกำลังความคิดสนุกๆ กันที่ไหนอย่าพลาดนะครับเพราะน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
11: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

0: เย้สวัสดีครับ
1: ได้เวลาของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
0: และพี่ไอซ์ในรายการ
1: ถ่าย PBS Kids ครับ
0: แล้ววันนี้นะครับเราก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมมาเจอทุกคนแล้วไปเจอน้องเขากันเลย
2: มาเลย
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพินพัฒน์พันพยักษ์ชื่อเล่นชื่ออาย่าอายุ10ปีค
1: ่
3: ะ
1: วันนี้น้องอาย่าพร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วง
0: คิดเล่นเป็นข่าวใหม่แซนด์วิชสอดไส้ครีมเสริมโปรตีนพร้อมวิตามิน A ถึง Z อร่อยคุ้มค่าราคาแค่10บาท
1: โอ้โหเอาอันนึงครับ
3: เดี๋ยวใจเย็นก่อนค่ะพี่กันฟังก็รู้แล้วว่านี่มันโฆษณาเกินจริง
1: โอ้โหจริงด้วยสิดีนะที่น้องไอย่าเนี่ยเตือนพี่กันไว้ทันน่ะ
0: โอ้ยถึงพี่กันจะไม่โดนหลอกนะครับแต่ว่าเด็กไทยหลายๆคนเนี่ยอาจกำลังเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่ออยู่นะครับใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วค่ะพี่ไอแล้วเราจะรู้ทันโฆษณาการตลาดได้อย่างไรไปติดตามจากสกู๊ปนี้กันเลยค่ะเพราะโฆษณามีหน้าที่ขายเด็กไทยมีหน้าที่คิดวันนี้พวกเราชาวคิดส์คลับจึงขอชวนเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับโครงการดีๆที่มีชื่อว่าเด็กไทยรู้ทันโฆษณาและการตลาดอาหารกันค่ะโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิสารสุขกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำนักอนามัยและเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะ
4: เด็กเห็นโฆษณารุมล้อมอยู่ตลอดเวลาและอิทธิพลจากโฆษณาก็โน้มน้าวจูงใจให้เขาซื้ออาหารตามที่เห็นในโฆษณาค่ะมันจะมีงานวิจัยอยู่ค่ะว่าเด็ก 80% ในทุกวันเนี้ยเห็นโฆษณาทางสื่อออนไลน์และ 38% ก็บริโภคตัวเลขมันชัดอย่างนี้เราก็เลยคิดว่างั้นเราควรจะมาเร่งสร้างความเข้าใจเพราะว่าทุกวันนี้เด็กเห็นโฆษณาตลอดแต่เขาไม่รู้ว่าแบบไหนคือสื่อทั่วไปแบบไหนคือสื่อเพื่อการขาย
0: สำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะครับทางมูลนิธิสารสุขซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักได้ดำเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่ปี2568นะครับโดยโครงการนี้เนี่ยได้กระตุ้นให้เด็กในหลายช่วงวัยเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ตลาดอาหารมากขึ้นครับในส่วนของพี่ๆมัธยมศึกษานะครับได้มีการจัดอบรม20โรงเรียนในการผลิตสื่อด้วย AI ได้ออกมาเป็นคลิปสั้นและเพลงที่รณรงค์การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาครับ
1: เล็กลงมาในเด็กชั้นประถมศึกษาครับจะมีการ์ตูนแอนิเมชัน3ตอนในชุดนักสืบโฆษณาที่ชวนเด็กๆมาจับโป๊ะการใช้โฆษณาชวนเชื่อตามสื่อต่างๆครับและสุดท้ายครับคือกลุ่มเด็กเล็กก็มีการผลิตหนังสือนิทานชุดแมวตื่นรู้หนูดูออกมาให้น้องๆเนี่ยได้ซึมซับเกี่ยวกับการขายสินค้าที่เราอาจตกเป็นเหยื่อก็ได้ครับนิทานแต่ละเล่มเนี่ยจะเป็นยังไงรอไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับ
5: มีอยู่3ตอนค่ะ1ชุดจะมี3ตอนตอนนึงก็จะพูดเรื่องเจาะโลกการตลาดออนไลน์เนี่ยมีนักแสดงมาจ้างให้พูดมีอินฟลูเอนเซอร์บทที่พูดก็จะดีๆทั้งนั้นน่ะแต่อะไรที่เป็นความจริงก็อาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดเช่นพวกน้ำตาลสูงโซเดียมสูงไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่ากินบ่อยไม่ดีนะเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นชุดแรกเนาะชุดที่2ก็พูดเรื่องพิชิตโลกโฆษณาโดยดวงตานักสื่อก็คือการดูฉลากโภชนาการให้เป็นแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่พอจะทำให้เรารู้ว่าโอเคอันนี้น้ำตาลสูงไขมันสูงหรือว่าโซเดียมสูงเขาน่าจะเลือกได้นะคะเล่มสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแถมล่อใจในโลกการตลาดต้องยอมรับว่าเด็กๆ เนี่ยพอเห็นตัวการ์ตูนสวยๆมีของแถมเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่ามีมาสคอตขายของเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของแถมล่อใจในโลกการตลาดซึ่งเด็กๆอาจจะไม่รู้นะคะ
3: นอกจากการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนต่างๆแล้วทางโครงการยังได้จัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Alert and Aware ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักกลยุทธ์ทางการตลาดอาหารอีกด้วยนะคะโดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอศิลป์กรุงเทพโดยมีจุดไฮไลท์น่าสนใจถึง8จุดเลยค่ะ
0: จุดที่1ตะกร้าคิดก่อนซื้อเรียนรู้เทคนิคการตลาดที่พุ่งเป้าไปยังเด็กๆผ่านตะกร้าช้อปปิ้งและเกมโยนบอล12เทคนิคยอดฮิตที่หลายคนเคยเจอมาก่อนจุดที่2มินิเธียเตอร์ชมแอนิเมชัน3ตอนจากชุดนักสืบโฆษณาที่เปิดให้รับชมกันจุดที่3เกมท้าจับโป๊โฆษณาชวนวิเคราะห์โฆษณาและดูข้อมูลสินค้าผ่านหน้ากากดวงตานักสืบครับ
1: จุดที่4โซนหนังสือนิทานเพลิดเพลินไปกับหนังสือนิทานชุดแมวตื่นรู้หนูดูออก ที่วางเป็นเครื่องหมายคำถามให้เราเกิดความช่างสังเกตมากขึ้นครับจุดที่5ประติมากรรมซองขนมและน้ำอัดลมยักษ์ตีแผ่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์เช่นน้ำตาลโซเดียมและไขมันที่ซ่อนอยู่จุดที่6ฉลากจริงใจในเม็กซิโกไปดูฉลากสินค้าของจริงที่เตือนผู้บริโภคด้วยโลโก้สีดำชัดเจนว่าเป็นอาหารหวานมันเค็มซึ่งอาจนำมาปรับใช้กับสินค้าของไทยได้ครับ
3: จุดที่7คนเสพสื่อคนสร้างสื่อชมบรรยากาศการอบรมและผลงานสื่อจากพี่ๆมัธยมที่ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและ AI ค่ะและจุดที่8 The Art of Saying No จุดเรียนรู้คาถา

0: ใจฝึกพูดคำว่าไม่กับเทคนิคการเสนอขายด้วยความสุภาพและหนักแน่นค่ะ
1: ได้เห็นโครงการดีๆและนิทรรศการที่ตั้งใจจัดขึ้นแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ทางผู้จัดงานฝากอะไรส่งท้ายถึงเด็กๆเกี่ยวกับสื่อโฆษณาและการตลาดอาหารหน่อยครับ
2: สำหรับเด็กๆนะคะอยากจะให้สนใจเรียนรู้ว่าสื่อโฆษณาเนี่ยถ้ามีข้อความหรือเนื้อหาในเชิงโน้มน้าวให้เราซื้อเนี่ยเราอาจจะต้องเอ๊ะหรือว่า alert แล้วก็ aware สักนิดหนึ่งนะคะ alert ก็คือมีความตื่นตัวว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่จะชักชวนให้เราบริโภคมากเกินไปหรือเปล่านะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามกระแสเสมอไปนะคะคิดก่อนที่จะเลือกซื้อค่ะ

0: ีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆโฆษณามีหน้าที่ขายเด็กไทยมีหน้าที่คิดค่ะ
1: โอ้โหใช่แล้วครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TikTok และ YouTube เด็กไทยรู้ทันโฆษณาอาหารนะครับ
2: ใช่ครับผมระวังอย่าตกเป็นทาสการตลาดนะครับเด็กๆโอเคเย้โอ้โหวันนี้อาย่าเก่งมากๆนะครับได้มาอ่านข่าวกับพวกเราแบบนี้พี่ๆก็มีของที่ระลึกจะมอบให้ด้วยครับนี่เลย
1: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอาย่ามากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับแต่ความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids Club เลย
1: ไปกันเลย
2: เย้ขอต้อนรับเด็กทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงมาเหนือเม
3: เอาปะครับเอาปะครับ
2: เดี๋ยว
1: ครับ
2: อะไรแล้วเนี่ยพี่กันนี่อะไรเนี่ยมาต่อยมวยอะไรแถวนี
1: ้เอ้าก็ช่วงนี้เนี่ยพี่กันกำลังอินกับกีฬามวยไงครับผม
2: ครับ
1: ไหนๆพี่ไอ้นั่งอยู่ตรงนี้ล่ะจะให้ทำมือแบบนี้เดี๋ยวพี่กันจะวัดพลังนะพร้อมนะ1 2 3
2: โอ้ยเดี๋ยวคนนะไม่ใช่กระสอบทรายจะมาชกอะไรเล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่กันเหมือนพี่ไอ้คิดอะไรดีๆออกแล้วครับผมเอางี้พี่กันไปเตรียมของในห้องครัวมาเดี๋ยวพี่ไอ้หาคู่ซ้อมไว้ให้พี่กันเอง
1: ของในห้องครัวจะไม่เป็นคู่ซ้อมมันทำได้เหรอพี่ไอ
2: ้ได้สิครับผมเพราะว่านี่นะครับคือการทดลองแป้งไม่ยุบทุบไม่ลงแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการทำเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นไปเมกันครับ
1: นี่ครับพี่ไอ้ของในครัวที่พี่ไอ้เนี่ยให้พี่กันไปเตรียมมาครบหมดแล้วครับผมก็จะมีแป้งข้าวโพด4ถ้วยตวงน้ำเปล่า500มิลลิลิตร4ผสมอาหารดรอปเปอร์ชามแก้วพับพีหรือช้อนคนและผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับ
2: เอาละครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับพี่กันเทแป้งที่เราตวงไว้เลย
4: ได้เลยครับหมดเลยนะครับ
2: ครับเทลงไปเลยครับฟุ้ง
4: โอเค
2: เดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าสีนี้นะครับใช้ดรอปเปอร์นะครับในการเอาสีของเราออกมาปึ๊บ
1: ใส่น้ำใช่ไหมครับพี่ไอ้
2: ใช่ครับใส่น้ำครับไปหมดนะครับพี่กัน
4: ได้
2: ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณครึ่งนึงนะครับใส่ไปเลยโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วก็คนครับ
4: ให้มันเข้ากัน
2: ปึ๊บโอเคประมาณนี้ครับสีฟ้างดงามสวยสด
1: จากนั้น
2: เทลงไปเลยครับ
1: เทเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปต้องคนใช่ไหมครับพี่ไอ้
2: ถูกต้องครับพี่กัน
4: คนเลยนะ
2: คนเลยเดี๋ยวช่วยการผัดกันคนนะครับผม
4: ได้เลยครับ
2: คนเลยคนแรงๆเลยคนแรงๆเลย
4: เหนียวอยู่นะครับพี่ไอ้
2: เหนียวใช
1: ่พี่ไอ
2: ้
1: คนให้เรียบร้อยแล้วครับผมขั้นต่อไปทำอะไรต่อครับเนี่ย
2: ขั้นต่อไปง่ายเดียวครับพี่กันก็ลองต่อยคู่ซ้อมของพี่กันได้เลย
1: จริงเหร
2: อ
1: นี่มันเหลวมากเลยนะพี่กันต่อยไปมันกระเด็นเลอะเทอะหมดแล้ว
2: อยากรู้ใช่ไหม
1: อยากรู้
2: ก็ต้องลองดูครับ
1: ต่อยได้เลยนะ
2: เอาเลย
1: เอานะ
2: มา
1: เฮ้ย
2: เอาเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
2: อะไร
1: เหลวแต่ต่อยไม่ลง
2: นี่เจ๋งนะ
1: เหมือนของแข็งเลย
2: ใช่เหมือนเราต่อยของแข็งเลยใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต่อยช้าๆเนี่ยมันจะจมนะทำให้ดูอย่างนี้นะปุ๊บปุ๊บ
1: เฮ้ยเอามือหายไปแล้ว
2: มือหายไปแล้วอันนี้คือมันจะจมมันก็จะรู้สึกเหมือนเป็นของเหลวเลยแต่ถ้าเราต่อยแบบปังมันก็จะนี
1: ่โอ้โหสรุปอันนี้เป็นของแข็งหรือของเหลวเนี่ยพี่ไอ
2: ้อ้าวอยากรู้ใช่ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปฟังคำอธิบายของการทดลองแป้งไม่ยุบทุบไม่ลงกันครับเด็กๆครับเมื่อ

0: เอาผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันในอัตราส่วนแป้ง2ส่วนต่อน้ำ1ส่วนเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าอูเบล็กขึ้นมาครับเจ้าอูเบล็กนี้นะครับมีคุณสมบัติที่เรียกว่านอนนิวโตเนียนฟลูอิดนะครับผมหรือว่าของไหลที่ไม่เป็นไปตามกฎนิวตันครับสารประเภทนี้นะครับถ้าได้รับแรงกดหรือแรงกระแทกเร็วๆเช่นใช้มือชกใช้ค้อนทุบหรือใช้มือปั้นไม่ไวเนี่ยก็จะกลายเป็นของแข็งเพราะว่าเม็ดแป้งเล็กๆนะครับจะถูกอัดแน่นอย่างรวดเร็วและน้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวออกไม่ทันครับแต่ถ้าเราหยุดออกแรงหรือว่าสัมผัสกับสารช้าๆเนี่ยเม็ดแป้งก็จะค่อยๆแยกจากกันมีช่องให้น้ำเนี่ยไหลกลับเข้าไปได้และกลับไปเป็นของเหลวเช่นเดิมนั่นเองครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ไอซ์ว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดครับวันนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านสตรีมยังไงบ้าง
2: ว้าวว้าวว้าวจากการทดลองแป้งไม่ยุบทุบไม่ลงเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้ผ่านสตรีมเช่นเคยทางด้านวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้เรื่องของไหลที่ไม่เป็นไปตามกฎนิวตันด้านวิศวกรรมจากการทดลองเปลี่ยนอัตราส่วนเพื่อหาปริมาณแป้งและน้ำที่เหมาะสมที่สุดและถ้าลองเพิ่มลดสูตรเองดูก็จะได้เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปอีกด้วยนะทั้งสนุกและน่าสนใจขนาดนี้เพื่อนๆเอาไปทดลองเองกันดูได้เลย
1: ขอบใจมากนะแฮปปี้เบิร์ด
0: ได้รู้จักเจ้าอูเบกและการทดลองแป้งไม่ยุบทุบไม่ลงกันไปแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมนำไปทำตามกันด้วยนะ Let's make

0: ดไม่เหงาไปเที่ยวกับพวกเราในดอเด็กเอาท์ดอร์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่เฟย์ก็ยังอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีกันอีกเช่นเคยค่ะครั้งที่แล้วพี่เฟย์พาเด็กๆไปสำรวจเรื่องราวของชาวบ้านบางระจันกันมาแล้วครั้งนี้เราจะมาเที่ยวกันแบบไซต์ซีอิ้งสิงห์บุรี1วันกันแต่ว่าจะให้พี่เฟย์ไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สนุกแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยชวนคู่หูของพี่เฟย์มาด้วยน้องแก้มมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะน้องแก๊ปใช่เมื่อกี้นี้แสดงอยู่หน้าฉากหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ใช่ครับการแสดงเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าหนังใหญ่ครับ
0: อือย่างนี้นี่เองถ้างั้นพี่เฟย์ขอลายเซ็นได้ไหมคะแสดงเก่งเกินเมื่อกี้นี้เอาอย่างนี้เราจะเริ่มจากไปเที่ยวที่ไหนก่อนดีคะ
1: ไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลยครับเราเริ่มจากที่นี่ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มีหลายอย่างอะไรที่เราต้องรับชมเลยครับ
0: มีหลายอย่างอะไรที่เราต้องรับชมถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มรับชมจากจุดไหนก่อนดีคะน้องแก้ว
1: ตรงกลางเลยครับ
0: ตรงนี้เลยเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยไปสวยมากอะแก
1: ้วสวยจริงครับพี่เฟย์
2: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังเก่าและใหม่จำนวน280ตัวซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมที่คงยังอนุรักษ์การเต่าหนังและการแกะหนังแบบดั้งเดิมครับภายในนักท่องเที่ยวจะได้เห็นหนังใหญ่จำนวนมากที่ถูกสร้างสรรค์ตามเรื่องราวประกอบการแสดงมหรสพโดยการแสดงที่โดดเด่นในการใช้แสงและเงานี้มีหลักฐานว่าอยู่คู่ชาวไทยมายาวนานดูได้จากหนังครูทั้ง3องค์นี้ซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีเลยล่ะครับ
0: เด็กๆคะตอนนี้พี่เฟย์ก็อยู่กับอาจารย์วีรพงษ์เอี่ยมละออประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีคร
0: ับ และเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตอกหนังใหญ่อีก2ท่านนะคะนั่นก็คือพระอาจารย์กมลและอาจารย์ธนาวันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนมัสการค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยน้องแก๊ปบอกว่าถ้าเด็กๆมาเที่ยวที่นี่จะมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทําเยอะเลยใช่มั้ยคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย
3: ์เราทุกท่านนะครับถ้ามาชมพิพิธภัณฑ์หลังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของเราเนี่ยกิจกรรมที่เป็นหลักๆเลยคือกิจกรรมการแสดงการเชิดและการภาคหนังการต่อหนังใหญ่เนี่ยก็ไม่ยากนะครับถ้าท่านมีความสนใจซึ่งสมัยโบราณเนี่ยเราไปนําแผ่นหนังใหญ่มาเนี่ย
0: ค่ะ
3: แล้วก็มาลอกลายลงไปนะครับพอลอกลายลงไปแล้วเราก็จะใช้ตัวตอกที่เราเรียกว่าตุ๊ตู่เนี่ยตอกไปตามลวดลายซึ่งลายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายไทยลายเถาลายกนกซึ่งมีความอ่อนพริ้วสวยงามซึ่งเราสืบสานตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งถ้ามีความสนใจเนี่ยใช้เวลาอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยใช้เวลาไม่นานเราสามารถดำเนินการทำได้น้องเฟย์ลองได้เลย
0: ได้เลยค่ะอาจารย์
3: เชิญครับ
0: ชื่อตั้งฉากเอาไว้กดแน่น

0: นี่อาจารย์คะแล้วปกติหนังที่ใช้ไปแสดงเนี่ยครับใช้เป็นหนังอะไรหรอคะอาจารย
1: ์หนังที่นิยมใช้อยู่นะครับก็เป็นหนังวัวหรือหนังควายนะครับซึ่งเราได้ทำสืบสานมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
0: หนังวัวหรือหนังควายแล้วหนังที่เราใช้ตอกอยู่ตอนนี้คือหนังอะไรคะอาจารย์คะ
1: ที่เราตอกอยู่ตอนนี้เป็นหนังวัวครับ
0: อ๋อเป็นหนังวัว
1: จ้าจ้าเป็นหนังว
0: ั
1: ว
0: แบบนี้คือถ้าเราตอกเสร็จแล้วปุ๊บสามารถนำไปเครื่องแสดงได้เลยไหมคะ
1: ได้เลยครับได้เลยคร
0: ับ ว้าว
1: พร้อมมาเนี่ยเราไปลงสีสักหน่อยนะให้สวยงาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ใช้แสดงได้เลย
0: ดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนเพื่อนๆเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่หน่อยได้ไหมคะ
1: ยินดีนะครับเชิญชวนทุกท่านคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆหนุ่มๆน้องๆที่สนใจทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับถือว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ามากก็เชิญชวนมาศึกษาเรียนรู้และก็สืบสานเพื่อให้หนังใหญ่อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะพี่เฟย์ครับริมแม่น้ำตรงหน้าวัดตรงนี้ยังมีที่เที่ยวอีกนะครับพี่เฟย
0: ์อุ๊ยพูดขนาดนี้แล้วพี่เฟย์ก็อดใจไม่ไหวแล้วสิคะถ้างั้นเราไปกันเลยดีมั้ย
2: ไปเลยครับ
0: ไปกันเลยค่ะและสถานที่ต่อไปที่น้องแก๊ปพาพี่เฟย์มาไซต์ซีอิ้งกันอีกหนึ่งที่นั้นนะคะก็คือมิวเซียมสิงห์บุรีนั่นเองค่ะเดิมทีเนี่ยที่นี่เคยเป็นอาคารสารกลางจังหวัดสิงห์บุรีรอสอ130ก่อนจะมีการปรับปรุงอาคารเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาผ่านนิทรรศการสื่อผสมที่ใช้ทั้งแสงสีเสียงให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันค่ะ
2: ว่าไงครับพี่เฟย์ช่วงบ่ายนี้พร้อมที่จะรู้จักสิงห์บุรีมากขึ้นหรือยังครับ
0: พร้อมมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมพี่เฟย์เห็นตึกเนี่ยที่นี่คือมีความแบบวินเทจมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยคือโมเดิร์นสุดๆไปเลยอ่ะ
2: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปสำรวจผมมีเพื่อนจะมาแนะนำครับ
0: ใคร
2: โฟกัสเข้ามาเลย
3: สวัสดีค่ะมิวเซียมสิงห์บุรียินดีต้อนรับพี่เฟย์และเพื่อนๆ นะ
0: คะ
3: วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับซักเมืองสิงห์ของมิวเซียมสิงห์บุรีกันนะคะจากทั้งหมด8โซนค่ะ
0: มีทั้งหมด8โซนเลยอ่ะงั้นเราจะเริ่มจากโซนไหนก่อนดีคะ
3: เริ่มจากโซนนี้เลยค่ะซับตึกดับบันก็จะเกี่ยวกับหลักฐานของเมืองสิงห์บุรีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเลยค่ะก็จะมีเป็นขวานหินอินบุรีจารึกสุโขทัยจนถึงของดีเมืองสิงห์เลยค่ะก็คือปลาช่อนแม่ลาค่ะ
0: โอ้โหนี่ขนาดแค่โซนแรกยังว้าวขนาดนี้นะถ้าโซนต่อไปนี่ต้องน่าพึ่งมากแน่เลยถ้างั้นเราไปกันต่อเลยดีไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไปค่ะไปไหนโซนต่อไปจะเป็นอะไรนะ
3: โซนที่2มีชื่อว่าซับเมืองเก่าค่ะโซนนี้จะพาไปรู้จักกับเมืองสิงห์บุรี4แยกที่ปรากฏตั้งแต่ยุคทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยาซึ่งเราจะได้เห็นซับมากมายที่ยืนยันความรุ่งเรืองของยุคนี้ได้อย่างดีเช่นพระยืนวัดประโชติการามทั้งหลวงพ่อซับและหลวงพ่อสิงห์ค่ะ
0: 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้ก็1 2 3 4หุ้ยแก๊ปไห่มี4หูจริงๆด้วยอ่ะ
2: ใช่ครับพี่เฟย์ในโซนซับในดินมีไฮไลท์เป็นไห่4หูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสิงห์บุรีครับ
3: ถูกต้องนะคะแต่ก่อนเมืองสิงห์บุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองเตาเผาทะเลน้อยครับเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ผลิตภาชนะดินเผาส่งไปทั่วโลกค่ะไห่สีหูเนี่ยเป็นที่นิยมใน400ปีก่อนค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆนี่แต่ว่าจะบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยถ่ายรูปน่าจะสวยมากถ้างั้นเราถ่ายรูปกันดีกว่ามั้ยมาถ่ายเก็บไว้ดีกว่าเป็นที่ระลึกถ้ามาเยือนมิวเซียมสิงห์บุรีแล้วไม่พูดถึงสึกที่บ้านระจันหรือที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่าบางระจันก็เหมือนมาไม่ถึงใช่มั้ยล่ะคะในโซนที่4ที่มีชื่อว่าซับสลายนี้ก็ได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาที่ชาวบ้านระจันเคยมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลานั้นก่อนที่ต่อมาที่นี่จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละเพื่อแผ่นดินเกิดค่ะ
2: ในโซนที่5ซับทรงจำนั้นจะเล่าถึงช่วงเวลาต่อมาที่เมืองแฝด3อย่างเมืองสิงห์เมืองอินและเมืองพมถูกรวมเป็นสิงห์บุรีในสมัยรัชกาลที่5ครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยครับ
3: ต่อเนื่องมาถึงโซนที่6นั่นก็คือซับเมืองสิงห์ค่ะในห้องนี้จะเป็นการรวบรวมให้เราเห็นว่าซับในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีหลากหลายมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นผู้คนวิถีชีวิตว ัฒนธรรมและอาหารการกินในห้องนี้ก็มีอยู่เพียบเลยล่ะค่ะ
0: และในโซนที่7ที่มีชื่อว่าทรัพย์ปัญญาก็ยังคงตอกย้ำความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสิงห์บุรีซึ่งเป็นเมืองที่ผูกพันกับสายน้ำด้วยการจัดแสดงสิงห์บุรีโมเดลที่เป็นต้นแบบของการขุดลอกคูคลองเพื่อควบคุมน้ำในช่วงหน้าแล้งและป้องกันน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ทางปัญญาที่คิดค้นมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนเลยล่ะค่ะเด็กๆคะโซนนี้เนี่ยพี่เซอยากจะชวนทุกคนมาสร้างเมืองสิงห์บุรีในฝันผ่านนี่เลยสื่ออินเทอร์แอคทีฟเหล่านี้ว่าแต่ว่าน้องแก้วคะโซนนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
4: ซับวันน่าค่ะพี่เ
0: ซวันน่าแล้วสำหรับน้องแก้วเนี่ยอยากจะเห็นเมืองสิงห์บุรีในแบบของตัวเองเป็นยังไงคะ
4: อยากให้คนไทยเนี่ยช่วยรักษาศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่แล้วก็อยากเห็นคนไทยช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมพวกของโบราณวัตถุโบราณอะไรประมาณนี้ครับพี่เฟ
0: ย์ดีมากๆเลยค่ะเอาแล้วสำหรับโฟกัสพี่เฟย์อยากจะให้โฟกัสเนี่ยช่วยเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองสิงห์บุรีหน่อย
3: ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวมิวเซียมสิงห์บุรีค่ะรับรองว่าถ้ามาจะได้ทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะ
0: พี่เฟย์รับรองค่ะว่าสนุกแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณน้องโฟกัสรวมถึงอบจ.สิงห์บุรีมากๆเลยนะคะที่ชวนพวกเรามาเที่ยวเมืองสิงห์บุรีในวันนี้ขอบคุณค่ะมาเรามาต่อกันดีกว่าไหนเมืองไปถึงไหนแล้วตอนนี้เมืองใหญ่หรือยัง

0: วยมากเลยอ่ะ
1: ใช่เลยครับเพราะที่นี่คือสตรีทอาร์ตสิงห์บุรี ยาว 3.3 กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โอ้โหยาว 3.3 กิโลเมตรงั้นแสดงว่าสตรีทอาร์ตตรงนี้เนี่ยก็คือเรียงยาวตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โหสุดยอดมากๆเลยอ่ะวันนี้นี่ก็คือมา1วัน3แลนด์มาร์คแล้วแต่ละแลนด์มาร์คนี่คือจึ้งๆทั้งนั้นเลยนะคะว่าแต่ว่าวันนี้น้องแก๊ปพาพี่เฟย์มาเที่ยวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีครับที่ได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและรู้สึกสนุกเวลาไปเที่ยวกับพี่เฟย์ด้วยครับ
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณน้องแก๊ปมากๆเลยนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: เอาล่ะค่ะเด็กๆวันนี้พี่เฟย์ก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกเช่นเคย
2: เพียงแค่เด็กๆ เข้าไปที่หน้า Facebook ของไทย PBS Kids และตอบคำถามประจำสัปดาห์จากตอน Sightseeing สิงห์บุรีใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้ใครที่ตอบถูกตอบไวลุ้นรับของฝากจากพี่เฟย์5รางวัลไปเลยค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้1วันในสิงห์บุรีของเราก็หมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะวันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยว

0: โอ้โห1วันที่สิงห์บุรีนี่ได้เที่ยวถึง2รสชาติเลยยังไงเด็กๆก็อย่าลืมไปเที่ยวตามกันด้วยนะครับ
1: จริงครับพี่ไอซ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วครับผมแต่ว่าในตอนต่อไปจะมีความสนุกอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
0: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่นะครับในรายการไทย PBS Kids Club
1: สำหรับวันนี้พวกเราต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสตองมาแล้ววันนี้สตองอยู่กับคุณแอนครับคุณแอนครับสตองมีเรื่องมาถามครับ
1: ครับ
0: เวลาสตองแข่งกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีคนแพ้คนชนะและสตองก็ไม่กล้าพูดกับคนที่แพ้เพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจ
2: โอ้สตองตั้งคำถามที่ดีเลยนะคะเนี่ยเวลาที่แข่งขันแล้วมีคนชนะกับคนแพ้ถ้าเรามีวิธีพูดที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะทำให้ทั้งเราและเพื่อนเนี่ยรู้สึกดีได้ด้วยค่ะ
0: คนแพ้รู้สึกดีได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับ
2: ได้สิคะถ้าอยากรู้วิธีพูดคุณแนนสอนให้ได้นะ
0: เพื่อนๆทางบ้านไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ Let's listen together
2: ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ชนะนะคะเราก็สามารถไปชมคนแพ้ในเรื่องที่เขาทำเก่งได้อย่างเช่นโอ้โหเธอเนี่ยปล่อยลูกแรงมากเลยนะสปินลูกได้นานมากเลยเธอทำยังไงอ่ะสอนเราหน่อยสิแบบนี้ค่ะ
0: งั้นแบบนี้เพื่อนก็จะดีใจเพราะว่ามีอะไรมาสอนเราด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะชนะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งทุกเรื่องเนาะ
0: แต่ถ้าสตองแพ้ครับจะไปคุยกับคนที่ชนะยังไงดี
2: ก็ใช้วิธีเดียวกันเลยก็ได้นะคะสตรองอย่างเช่นโอ้โหเมื่อกี้เธอเก่งมากเลยนะทำเบิร์ชฟินิชชนกระจายเลยอะเธอทำยังไงหรอบอกเราหน่อยสิแบบนี้ค่ะ
0: แบบนี้เราก็ได้เรียนจากคนชนะด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะแล้วเราเนี่ยชมเขาที่ความพยายามด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าโหเธอต้องซ้อมมาเยอะมากแน่ๆเลยอะถึงทำได้ดีขนาดนี
0: ้และถ้าคนแพ้ไม่มีอะไรจะสอนคนชนะคนชนะก็จะเรียนรู้จากอะไรเหรอครับ
2: ถามได้ดีมากเลยค่ะคนชนะเนี่ยนะเขาก็จะได้เรียนรู้วิธีการสอนคนแพ้ว่าทำยังไงนะคนแพ้ถึงจะเข้าใจ
0: สุดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนแพ้คนชนะทั้งคู่ก็ยังสามารถเก่งขึ้นและเรียนรู้ได้ที่สำคัญคือต้องฝึกการชมกันและกันอย่างเช่นคนชนะก็ชมคนแพ้ได้คนแพ้ก็สามารถชมคนชนะได้เหมือนกันเช่นคุณแนน
2: ใช่เลยค่ะสตรองเด็กๆทั้งบ้านนะคะไปเรียนรู้การชมกันและกันไว้บ่อยๆนะคะเราจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆด้วย
0: วันนี้ขอบคุณคุณแนนมากเลยนะครับแต่ก่อนจะจากกันวันนี้สตรองมีอย่างอยากจะมาบอกคุณแนนวันนี้สตรองอยากชมคุณแนนว่าคุณแนนอะสอนให้เข้าใจมากเลย
2: โอ้ยดีใจจังเลยค่ะขอบคุณนะคะสตรองก็ตั้งใจเรียนมากเลยค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของ
3: คิดสนุกสุขภาพดี
0: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
4: หนูอยากรวยค่ะ
5: พี่ก็อยากรวย
6: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและพี่สอบสอบปอม
5: ขอ3คำให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
7: อ่านแล้วเพลินครับ
5: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
7: 5-7 รอบครับ
5: โอ้โห5-7 รอบมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
8: อาจจะยังนะ
5: อาจจะยังนะ
6: ขอให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น. ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปัดปัดเกิดปัญหาทะเลาะกันนิดหน่อยค่ะกับพี่เจ้าคุณค่ะ
1: ลากไปยาวๆเลยไม่ต้องใครหรอกว่าจะยาวไปไหน
2: เป๊ะ
3: 50
2: เป๊ะ5ไม่ต้องควาย
4: ตั้งขาตั้งไหล่ผ้าน
1: ี่ไง
0: ตรงนี้ด้วยนะดูค่ะ
1: หมูนงสาที่เจอภาพสีคืออะไรอะ
0: ภาพสีไงภาพสี
4: โอ๊ย

0: พลังล้นเหลือขนาดนี้นั่งลงเลยไหนทุกคนบอกผมทีซิว่าชอบคณิตศาสตร์กันหรือเปล่า
1: ชอบแล้วค่ะ
0: ชอบมากชอบปานกลางน่าจะชอบตามเพื่อนนะคนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าใครชอบคณิตศาสตร์มากที่สุดเวลาเล่นกิจกรรมของเราวันนี้หน้าที่ของพวกเธอคือผ่านภารกิจของเราให้ได้2ภารกิจเพื่อจะได้เป็นสุดยอดสายรับคณิตศาสตร์คิดว่าจะยากคิดว่าจะสนุก
1: ไม่รู้ครับไม่รู้ครับ
0: รู้อะไรบ้างเนี่ยวันนี้
1: อาจจะยากครับผมชื่อเด็กชายพิชคุณจรุนศิริครับชื่อเล่นชื่อพีทครับผมมากับพรีมแล้วก็มิกกี้ครับ
0: 6กับ7อะไรเยอะกว่ากัน
1: เจ็ดละกันครับบ้านนี่คือ67ค่ะ
0: ภารกิจแรกมีชื่อว่า Brain Challenge ครับ
2: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Secret Room เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเหล่าอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเหล่าอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
0: มีคำถามตรงไหนไหมว่าไง
1: การ์ดบัฟบังคับหยิบหรือเปล่าคร
0: ับ การ์ดบัฟบังคับหยิบครับหรือจะไม่เอาล่ะภารกิจต่อไปไม่ง่ายแล้วถ้างั้นเริ่มคำถามแรกจบข้อแรกอะไรไหม
1: ใครจะไปหยิบก่อนล่ะใครเป็นนี้ใครดวงดีสุดล่ะเรา
0: โอเค
1: อันเชิญเลยหนูชื่อเด็กหญิงกีรนาจารุณผลทิติชื่อเล่นชื่อมิกิในช่วงเป็นชาเลนจ์หนูรู้สึกว่าต้องใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมเยอะแล้วก็สนุกด้วยค่ะจากภาพถ้ามุม C มีขนาดมากกว่ามุม D อยู่5องศาแล้วมุม B มีขนาดกี่องศา
0: อ้าวใครจะหยิบการ์ดเอฟเฟค
1: ขอได้ไหมทดลองของ D ตอบไป2ครั้ง
0: ตอบได้2ครั้งโอเคเอานะ
1: 2ครั้งโชคการที่จะมี1ครั้ง
0: เดี๋ยวเราจะจับเวลา10นาทีในการแก้โจทย์ข้อนี้นะครับโอเคไหม
1: ขอโทษก็ไม่รู้ว่าไหน B C D
0: เดี๋ยวมีเดี๋ยวในอุปกรณ์ในโจทย์จะมีบอกว่าอันไหนมุม A B C D ใจเย็นๆรอก่อนโอเคไหมมันมีแน่นอนถ้าไม่มีนะให้ออกโจทย์คณิตศาสตร์ให้ซิกมาแก้เลย
1: ได้
0: โอเค
1: ไ
0: หม
1: ได้แล้วถ้าตอบไม่ได้ผมขอบัฟฟิกหนึ่งใบ
0: เลยซิกมาจะตอบไม่ได้ได้ยังไงเอานะตอบมานะบัตเลอร์ครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณครับคุณบัตเลอร์เมื่อโจทย์นี้ถูกเปิดขึ้นมาเวลาจะเริ่มเดินทันที10นาทีเอาละครับเริ่มได้
1: ว้าวรู้สึกงงๆค่ะเพราะตอนแรกไม่มีภาพแต่ว่าพอได้เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนขึ้นค่ะถ้ามุม C มีขนาดมากกว่ามุมเนี้ย
3: B
1: 5องศาแสดงว่ามุม C อ่ะแสดงว่ารูปนี้ขึ้นมาใหม่ตรงนั้น90องศาใช่ป่ะ
4: แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้มุม C มีขนาดมุม C เท่ากับ
3: 80
4: แล้วมุม B มีขนาดกี่องศา90บวก80
1: ก็สบายดิข้อนี้สบายแน่ถ้าตรงนี้มัน90ใช่ป่ะมุมฉากเหรอแล้วมัน75บวก90ร่วมบวก80แล้วก็เอา360มาลบ8บวก8บวก8เท่ากับ
4: ช่วยกันให้เราบวกไหม
1: เออโอเค
0: ช่วยกันบวกสิมีหลายคนจะได้เช็ค
1: ต่อไป360ลบ275
3: 275
4: 115
1: บาทถ้าจะใช่แล้ว
3: 115
1: ต้องตอบหรือป่ะ
4: 115
1: เราลองเสีย
3: บลองไหม
1: ลองเดาลองรอบหนึ่งไง
0: ถ้ารอบนี้ตอบผิดพวกเธอได้เอฟเฟกต์ก็จะตอบอีกครั้งหนึ่งแต่ในการตอบอีกหนึ่งครั้งจะมีเวลาให้คิดเหลือแค่8นาทีเท่านั้นไม่ใช่10นาทีพร้อมเสี่ยงไหม
3: ไม่ตอบไปเลย
1: ขอตอบนะครับ
0: ครับผม
1: คำตอบคือ115ครับ
0: 115อะไรครับ
3: องศา
0: 115องศาเป็นขนาดของมุม
1: บีบอยครับ
0: 115องศาเป็นขนาดของมุมบีบอยเป็นคำตอบที
1: ่นี
0: ่ถูกต้องครับ
1: ขาจัง
4: พีชน่าจะพีชค่ะเพราะว่าเขาดูคิดไวที่สุดแล้วเขาก็พูดออกมาได้เร็วที่สุด
0: ข้อแรกถือว่าผ่านไปได
1: ้
0: ค
1: ิ
0: ดเร็วเหมือนกันนะไหนเล่าให้ฟังซิคิดทางไหนมาบ้าง
1: อ่ะคือเขาบอกว่าอันนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมครับงั้น75ก็บวก5เป็น80ใช่ไหมครับ80ไปบวก90บวก75ได้275แล้วก็360มาลบครับ
0: ทำไมถึงต้องเป็น360มาลบครับ
1: เพราะสี่เหลี่ยมมันเนื้อเท่ากับ360ครับ
0: หมายถึงมุมภายในของสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปไหนก็ตามรวมกันมาต้องได้360องศา
1: ถูกไหมครับ
2: จากข้อโจทย์ในข้อนี้มีเพียงมุม A และมุม D ที่มีขนาดบอกไว้โจทย์บอกว่ามุม C มีขนาดมากกว่ามุม D อยู่5องศาเราก็นำขนาดของมุม D คือ75องศาบวกด้วย5องศาก็จะได้เป็น80องศาเมื่อเรารู้ขนาดของทั้ง3มุมก็นำสมบัติของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมมาใช้จะมีขนาดรวมกันเท่ากับ360องศาฉะนั้นจะหาขนาดของมุม B ก็นำขนาดของมุม A มุม C มุม D มาบวกกันก็จะได้245องศาสุดท้ายก็นำ360ลบด้วย245ก็จะได้115องศาซึ่งเป็นขนาดของมุม B นั่นเองครับ
0: โอเคถือว่าเป็นข้อแรกทำได้ดีครับเอาล่ะและถ้าแก้โจทย์ข้อแรกถูกสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้หยิบการ์ดบัฟใครจะเป็นคนหยิบการ์ดเขียวๆนั้น
1: ไม่มีครับ
5: ในรอบที่เหตุลืมได้คำใบ้พิเศษจากซิกมาค่ะ
1: ซิกเป็นประโยชน์ไหมครับประโยชน
0: ์ต้องมีประโยชน์อยู่แล้วหรือจะไม่เอาไม่เอากลับมา
6: หนูชื่อเด็กหญิงวรวรรณเตมยาจัดวงชื่อเล่นชื่อพรีมก็มีการรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ
0: ข้อต่อไปใครจะเป็นคนหยิบ
1: โอนาออกมา
7: เราหยิบ
1: ไม่หยิบไอ้รีบไปที่ฉกใครหยิบ
5: จงตัดกระดาษให้เป็นหน้าจั่วหลังคาบ้านโดยตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดของมุมภายในเท่ากับ50องศา80องศาและ50องศาแล้วแปะลงไปในรูปภาพ
0: โจทย์ข้อนี้อินสตรัคชั่นชัดเจนนะครับต้องมีการตัดกระดาษและแปะลงไปในรูปภาพ
1: ยิบ
7: ได้เวลาเพิ่ม2นาที
0: ถ้าอย่างนั้นบันเลอร์ครับ
1: ขอนะครับ
0: เราเอาบ้านให้เขาชักหลังดีกว่าครับ
7: บ้านตามที่สั่งมาแล้ว
0: ว้าวขอบคุณครับสำหรับบ้านหนึ่งหลังของผมและของพวกอัลฟานี่คือบ้านของพวกเธอแต่บ้านหลังนี้มันไม่มีหลังคาเพราะฉะนั้นซิกมาก็เลยมีหลังคามาให้พวกเธอสิ่งที่พวกเธอต้องทำก็คือการวัดแล้วก็ตัดหลังคาด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับและพวกเธอจะมีเวลาเพิ่มมา2นาทีโจทย์ข้อนี้มันทั้งต้องคิดเลขทั้งต้องวัดและต้องตัดเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันให้ดีเวลามีจำกัดพร้อมไหม
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ
1: เดี๋ยวนี่เราเป็นคนร้องก็ได้ถ้าได้การ์ดบัตรเป็นคนร้องก็ได้นะหลังคากี่นิ้วเอามาเป็นนิ้วได้จะง่ายกว่า
7: แปด
6: เกิดปัญหาทะเลาะกันนิดหน่อยค่ะกับพี่ชาคุณค่ะ
1: 20.7 เซนติเมตร
0: มีข้อโจทย์ให้อีกทีซิโจทย์เขาบังคับอะไร
1: บังคับแค่มุม
0: ถูกต้อง
1: บังคับแค่มุมเราเอางี้เราตัดไป2อันก่อนเผื่ออันนึงมันไม่ได้แล้วก็ทำอีกอันนึง
7: ก็ได
0: ้โอเคไหมทำอะไรก็ได้แต่ต้องได้ตามพี่โจทย์บอกซิกมาเปิดจินตนาการให้พวกเธอเต็มที
1: ่เขาแค่เส้นมันตรงไหน
5: ก็ตรง
0: เราสายตาเอียงเปล่า
1: ไม่กระดาษยับค่ะ90 90 70มาม
0: ุมที่วัดตัดข้างๆเป็นมุมเท่าไหร่ครับ
5: 50 องศา 50 องศา
0: โอเค
1: ลากขึ้นไปใช้แม่ทันดีกว่าเราวัดให้มันตัดกันแหละคือเราวัดให้มันจอมันตัดกันอ่ะแล้วก็วัดมุมลงมาว่าถูกไหมแล้วก็ตัดลง

0: เลยจากจุดที่ตัดไปแล้วเข้าใจไหมไม่ไหนทำให้ดูมา
1: ซิกมาจะบอกว่าพูดถูกคุยให้เพื่อนเข้าใจด้วยว่าเราคิดอะไร
0: เห็นไหมคือลากไปยาวๆเลยไม่ต้องแคร์หรอกว่ามันจะลากไปไหนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน

0: ตรวจเช็ค
1: ตรวจเช็คดูซิว่ามันใช่ไหม
2: ตรงแล้วเห็นไหม
3: เวลาผ่านไปแล้ว5นาทีค่ะ
0: พี่คุณมองอันนี้ตรงหรอ
1: บางเรื่องของผมบอกว่าเวลาผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับผมมีผมเวลาครับ
4: ย
0: ัง
4: ไม่เคยว่านี่81หร
0: อแสดงว่าอยู่ล่าสุดอ่ะเห็นเองมากกว่ามั้ง
4: ก็ใหม่
0: มันไม่เป็นไรล่ะ
1: มันจะยากก็ตรงนี้นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะมันขีดมามันไม่ตรงจริงๆไงแล้วถ้ามันไม่ตรงพลาดไป1องศาคิดมากทำไมไ
0: อ้คิดว่าได้ร้ายอ่ะ
1: แน่นอนคณิตศาสตร์คือความแท้กฎของคณิตศาสตร์ไม่เคยใจดีกับใครอยู่แล้ว
0: โอ้ยแค่นะคะไม่ถึง1องศามันน้ำมันคงไม่เข้าหรอกเนาะ
4: ผมไม่รู้สึกว่าจะข้อไหนยากเลยค่ะแล้วก็อาจจะต้องบวกดวงนิดหน่อยครับ
0: งั้นพูดอยู่ตบกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้เคลียร์กับซิกมาแล้วกัน
5: เชื่อคุณทะเลาะกับทุกคนค่ะใช
1: ่จริงๆอ่ะ
5: ตรงไหม
1: เพื่อนๆเราเก่งกันคนละแบบคนนึงคิดเก่งคนนึงขีดเส้นตรงอะไรอย่างงี้ช่วยกันคิดได
3: ้เราตรง
5: เราว่ามันตรง
0: ใช่ไหม
3: ใช่
0: เออตัดเลย
3: ก็เวลาที่มันมีตัดกระดาษหนูก็จะช่วยตัดกระดาษหรือเวลาที่มีคิดเลขหนูก็อาจจะช่วยดับเบิลเช็คหรือว่าแบบทวนให้ค่ะ
5: โจทย์ก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากค่ะ
0: กลัวจน
1: แม่
0: ยอมให้บ
1: ับ บึ๊บถ้าทำโจทย์ก็ได้บับบึ๊บแล้ว
0: ถ้าผมได้บับทั้ง3อันผมขอบับที่2อันที่เหลือได้ไหมคร
1: ับ5อันเลยเหรอไปถามเพื่อนเธอก่อนที่เพื่อนเธอเอาด้วยไหม
0: เอาไหมบับ5อัน
3: ทำได้
5: ที่ถ้ามันดีก็เอา
0: ครับก็เอาอ่ะ
1: รู้ไหมทำไมเราพูดเยอะเพราะเราว่างไงเพื่อนอยู่ทำงานอยู่นะ
3: กินแหลกกินแหลก
4: ผมคิดว่าผมคือสมองทีมครับสบายแล้วเรา
1: วัดมุมเช็คดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็คควอดรูเปิลเช็คให้ดีเหลือ3นาทีนะครับ
0: อะไรเนี่ยบุ๊คว่าผมใช้บวกเพิ่ม2นาทีละ
1: บวกเพิ่ม2นาทีก็รวมไปแล้วอ้าวเสร็จแล้วนะนี่คืออะไรนี่คืออะไร
0: เฉลยหน้าตัว
1: มีเวลาอีก2นาที41วินาทีใช้เวลาที่เหลือทากาวตรงนี้แล้วแปะลงไปให้เป๊ะบนหลังคาบ้านโอเคนะ
0: อาจจะชิวพอคิดเลข
5: ของชม
3: ประหยัด
4: ผมมือไม่ค่อยนิ่งก็เลยให้เขาทำครับ
0: เมื่อกี้แบะมือดูมือนิ่งสุดแล้วไอ้ตัดได้ก็ต้องมือนิ่งสุด
1: ไหนมาดูมุมสิ
0: ห้าสิบ
1: เป๊ะ50องศานี่คุณมาช่วยผมตรวจงานด้วยเหรอเนี่ยขอบคุณมาก
0: ก็คือคุณจะชุดเด็ดทองมาเป๊ะ50องศา
1: เป๊ะ5
0: โอ๊ย
1: ไม่ต้องขวาโอเค
0: สกวนองศาไม่เรียบแล้วถ้าเป็นอีกมุมนึงมันจะต้องเท่ากับ80องศาเท่านั้นนะคะ
1: ใช่ครับแต่ถ้าคุณตัดไม่ตรงมันก็ไม่เป็นสามเหลี่ยมครับผมขอบคุณครับเอาละมุมสุดท้าย
0: 80แหละใช
1: ่80ตึ๊บๆๆๆๆโอเค80องศาเอ้ยถือว่าใช้ได้นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พวกเธอน่าจะรู้กันดีข้อนี้พวกเธอได้คะแนนไปอีก1ข้อนะครับ
6: ข้อนี้โจทย์กำหนดขนาดของมุมมาแล้วโดยเมื่อมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันก็สามารถสรุปได้ว่านี่คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วตามสมบัติข้อ1ที่ว่ามีมุมที่ฐานเท่ากัน2มุมส่วนอีกมุมที่เหลือคือมุมยอดที่มีขนาด80องศาและนอกจากจะมีมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันแล้วสมบัติอีกข้อที่สำคัญก็คือด้านต้องยาวเท่ากัน2ด้านเท่านั้นครับ
1: โอเคเยี่ยมมากโอเคครับคุณพีทครับหยิบขึ้นมาดูหน่อยซิว่ามันเขียนว่าอะไร
0: ครับเย็นๆปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีในซีเคทรูมโอเค
1: โอเคคุณบัลเลอร์ครับคุณจะให้เขาปรึกษาไหมครับเนี่ยอ
3: าจจะต้องดูก่อนนะคะ
0: ก็การบอกว่าผมปรึกษาแล้ว1นาท
3: ีได้ค่ะ1นาท
1: ีถ้าอย่างนั้นเหลืออีก1ข้อพร้อมมั้ยไหนใครยังไม่ได้หยิบการ์ดคำถามบ้างจัดเลยลูกพี
0: ่ไอ้เหนื่อยล่องเรือประจนภัยกับตันเรือต้องแล่นไปถึงเกาะสมบัติโดยซิกมาจะเป็นคนทอยลูกเต๋าอัลฟาจะเป็นคนเลือกทิศทางแล้วเดินหมากแต่ทิศทางเดินได้ไม่เกิน3ครั้งแต่ต้องไปให้ถึงเกาะสมบัติภายใน15เทิร์นว้าว
1: โอเคอันนี้อาจจะดูงงนิดนึงแต่เชื่อว่าเมื่อเธอได้ลงไปในเรือจริงๆแล้วน่าจะเข้าใจมันได้ง่ายมากขึ้น
0: มันเป็นเกมมันเป็นบอร์ดเกมอันนึงก็คือ
1: มันจะเป็นบอร์ดเกมนั่นแหละหยิบการ์ดได้ไฟก่อน
0: อันไหนก็ได้ยูจูบเอามือจูบปากตัวเองแล้วค่อยหยิบเข้าใจไหม
7: อย่างนี้เอ้ย
3: ต่อต้านแอนตี้ให้ไว
7: ้กลางไหม
3: เอาไปเถอะ
7: กลาง
3: แอนตี้เอาไว
5: ้โทรหา0

0: ยเหลือ
1: โทรหาศูนย์ช่วยเหลือถ้าคิดตรงไหนไม่ออกก็โทรไปหาศูนย์ช่วยเหลือได้ประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะได้คำปรึกษามาถ้าพร้อมแล้วบัตเลอร์ครับพาพวกเขาไปลงเรือกันเลยดีกว่าโอเคขอบคุณครับคุณบัตเลอร
0: ์ว้าว
2: กติกาเกมล่องเรือผจญภัยแต่ละเทิร์นซิกมาจะทอยลูกเต๋าเพื่อเป็นจำนวนช่องการเดินหมากเหล่าอัลฟาต้องเลือกองศาที่อยากเดินโดยวางเม็ดกระดุมไปที่ช่ององศานั้นแล้วเดินหมากไปทางทิศนั้นตามจำนวนช่องที่ได้โดยแต่ละช่ององศาจะเลือกได้ไม่เกิน3ครั้งทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆและอัลฟาต้องวางแผนให้ดีเพราะจะต้องถึงเกาะสมบัติภายใน15เทิร์นจึงจะถือว่าภารกิจสำเร็จและได้หยิบการ์ดบัฟใบสุดท้าย
1: ภารกิจนี้จะสำเร็จก็ต่อเมื่อพวกเธอแล่นเรือไปถึงเกาะพอดีเท่านั้นเข้าใจนะ
0: เข้าใจ
1: เอาละถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลา10นาทีครับจะเลือกมุมก่อนหรือจะให้ซิกมาทอยลูกเต๋าก่อน
3: ให้ซิกมาทอยลูกเต๋าก่อนไปแล้วไหม
1: โอเค5แต้มครับ
3: แต่ว่า1 2 3 4 5หรือว่าเราขึ้นไป1 2 3 4 5ตรงไหนดีอ่ะแล้วว่าเราสูดองศาขึ้นไปมั้ยเพื่อแบบให้มันแบบได้ปลอดภัยที่สุดอ่ะมันยังไม่เลย
4: สงสัย
3: คือถึงบริเวณนี้แล้วมันเจอไม่ค่อยดีแล้วมันเกี่ยวว่าเราเดินอ้อม
4: เอาสู
3: ดแล้วอยู่งั้นเราเดินขอทางไปทางสูดองศาครับ
1: โอเคก็เป็นไอเดียที่ดีครับสูดองศาใช้เป็น1ครั้งอ้าวเริ่มเดินได้เลย1 2 3 4 5โอเคเทิร์นที่1ผ่านไปขึ้นอยู่กับดวงแล้วอ่ะพร้อมยังไปตาต่อไปนะเทิร์นที่2
3: 3
1: 3แต้มจะไปมุมไหนครับ
3: เอาไปทางขวาป่ะ
4: ไป
3: ป้าหูองศา
4: แต่ให้มันไม่ได้หนึ่งอยู่ก็แบบ
1: มีทั้ง15เทิร์นจริงๆอ่ะ15เทิร์นน่ะอาจจะไม่ถึงหรอกแต่เวลามันจะหมดก่อนหรือเปล่า
3: เฮ้ยงั้นเราไปเอาขวาแล้วขวาแล้วขวาแล
1: ้
3: ว
1: ไปทางไหนครับ
4: 90องศา
1: 90องศาเชิญครับ3ครั้ง1 2 3ถ้าทอยออกมาได้1นะรอบหน้าฮาเลยนะ
3: พี่ครับถ้าทอยไม่ได้1ผมจะลบเบอร์พ
1: ี่ไปเฮ้ยอย่ามาลบเบอร์พี่เอาละไม่รู้ละ
4: กระเด็นเลย
1: ผมหลับตาทอยแล้วนะผมไม่รู้นะ
4: 1
3: 2 1 2 3 4 5
4: 6ไปเลยละ
3: 1 2 3 4 5 6เฮ้ยเราย้อนไปทางนี้ก่อนเราไปทาง
1: เฮ้ยเจ๋ง
3: เราไปทาง270องศาแล้วก็เอฟเคไปเรื่อยจนกว่าแบบ
1: ใช่นี่มันคือการเอฟเคชัดๆเลยเนี่ย
3: เอ
1: าไหนตกลงไหมความคิดเดียวกันไหมเอาไป270องศา6ช่องครับเดินได้เลย
3: 1 2 3 4 5 6
1: หลับตาทอยเหมือนเดิม
3: ถ้ามันได้ตัวนี
4: ้3 3
1: 3
3: มันชาแลบอ
1: ่ะอ้าว3วางแผน
3: ดีๆ1 2 3ป่ะเอาป่ะ
4: มันต้องไม่อยู่ตรงใช่ไหม
3: หรือจะ1 2 3
4: เพราะมันอยู่ใช่ไหม
1: ถ้าอันเนี้ยพวกเธอทำก็แปลว่าพวกเธอแพลนจะได้2ตาต่อไปแต่พวกเธอทำมาทางนี้เมื่อกี้ก็แปลว่า
3: เป็นอีกเรื่องของเธอแล้วอันนี้ดีกว่า
4: เราจะยึดติดกับ1แล้วเราก็แบบติ๊กๆเหมือนเดิม
3: อ
4: ันนี้ก็ได้
3: ไม่เอาอันนี้คือกี่องศาสูตรจ้ะมันตอนนี้สูตรกันไปแล้วแต่ว่าเอาดีมั้ย1 2 3แล้วก็ลด5ไปเลยป่ะไม่งั้นเราจะงั้นจะสูตรละหมดก่อนแล้วเราจะขึ้นไปยาก
4: ลองดูก็ได้ลองดูก็ได
3: ้ลงใต้180องศา
1: แปลว่า180องศาเดินลงไป3แต้มโอเคต่อไปตาที่5ครับพร้อมมั้ย
3: ขอประมาณสูตรช่วยหน่อยได้ไ
1: หมเพื่อความแฟร์ซิกมาจะหลับตา
3: สี่หนึ่งสองสามสี่ศูนย์องศาครับศูนย์องศา
1: โอ้โหอะไรกันเนี่ยพวกเธอนี่มากับดวงจริงๆแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมนะคือพวกเธอคิดเรื่องมุมได้ไวมาก
2: ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นตัวเลขที่ระบุองศาเอาไว้ด้วยครับโดยทิศเหนือจะอยู่ที่0องศาทิศตะวันออกอยู่ที่90องศาทิศใต้180องศาและทิศตะวันตก270องศาครับเวลาเราหมุนหาทิศเข็มทิศจะแสดงตัวเลขตามขนาดของมุมที่มีเข็มของเข็มทิศกับทิศเหนือเป็นแขนของมุมนั่นเองครับตั้งแต่0องศาแต่ไม่เกิน360องศาเพราะเมื่อครบ360องศาเข็มจะวนกลับมาในทิศทางเดิมนั่นเองครับ
3: พ่อผมเนี่ยได้ทำโจทย์ข้อสุดท้ายเสร็จผมดีใจมากเพราะว่าผมได้แต่บัฟอย่างเดียวเลยไม่ได้ดีบัฟเลยเพื่อนในทีมผมค่อนข้างดีนะครับ
1: เอาละมิกกี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: หยิบเลย
4: นี่ได้รหัสซีเครตโค้ดหนึ่งตัว
3: โอ้โหหรู
1: รหัสซีเครตโค้ดคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยพวกเราในภารกิจถัดไป นะอ้าวโอเคในฐานะที่พวกเธอผ่านภารกิจนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว3ข้อนะครับผ่านไปได้ด้วยดีทำถูกหมดเลย3ข้อภารกิจถัดไปมันจะมีความชาเลนจ์ในด้านของการใช้ร่างกายใช้พละกำลังใช้ไหวพริบที่ไม่เพียงแค่การนั่งอยู่ในโต๊ะแต่เป็นการต้องออกไปปฏิบัติภารกิจของสายลับพิศดารในพื้นที่จริงพร้อมไหมครับสำหรับภารกิจถัดไป
3: พร้อมครับ
1: เพราะฉะนั้นครับภารกิจถัดไปคือ Secret Room ขอให้พวกเธอลุกขึ้นยืนและตามบัตเลอร์ไปได้เลยครับ
4: เชิญเลยค่ะ
1: ขอให้โชคดี

0: เอาละ
1: ยินดีต้อนรับพวกเธอเข้าสู่ Secret Room นะครับพวกเธอรู้ไหมว่าภายใต้ฝีแปรงและสีสันในห้องศิลปะที่ถูกลืมแห่งนี้เนี่ยมันอาจจะซ่อนปริศนาบางอย่างเอาไว้อยู
2: ่ Secret Room ในวันนี้เป็นเรื่องราวของแกลเลอรี่ที่ถูกลืมในห้องนี้เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้รังสรรค์ผลงานภาพเขียนมากมายและที่สำคัญยังซ่อนปริศนาไว้ท้าทายเหล่าอัลฟาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อความหมุนกี่องศาพาเจอภาพสีหรือข้อความหาองศาที่หายไปของกรอบรูปที่บิดเบี้ยวนอกจากนี้ยังมีขาตั้งรูปภาพและกรอบรูปประหลาดที่มีมุมแปะเอาไว้อย่างผิดสังเกตอีกด้วยปริศนาในวันนี้ดูไม่น่าจะเชื่อมโยงกันได้แล้วเหล่าอัลฟาจะไขรหัสได้หรือไม่
1: แต่ในความมืดมนของห้องศิลปะห้องนี้นะพวกเธอก็ยังมีบัฟพิเศษ3อันเป็นแสงสว่างนำทางพวกเธอ
0: ข้อแรกเนี่ยพวกเธอสามารถปรึกษาบัตเลอร์ได้1ข้อใน Secret Room ที่พวกเธอกำลังอยู่นี้ข้อต่อมาพวกเธอจะได้รหัส Secret Code 1ตัวไปฟรีๆซึ่งหลักที่เราจะให้เนี่ยคือรหัส Secret Code ในหลักที่4
1: ซึ่งนั่นก็คือเลข0และข้อสุดท้ายพวกเธอจะได้คำใบ้พิเศษจากซิกมาคำใบ้นี้ก็คือคำว่า
0: ทิศอยู่ที่พื้นปริศนาทั้งหมดมันอยู่ในเฟรมภาพ
1: จงมองให้ลึกกว่าสิ่งที่พวกเธอเห็นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดี Secret Room เริ่มจับเวลาครับ
3: รหัสตัวที่1 2คงไปกลางห้องรหัสตัวที่3 4กรอบรูปที่บิดเบี้ยว
4: ตั้งขาตั้งไร้ภาพ
5: นี่ไง
3: ตรงนี้ด้วยนะรูปภาพในห้องมันมีขาตั้งที่ไม่มีภาพแล้วก็มองจากมุมนึงมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องหามุมที่เป็น question mark อีกอันนึงจะเป็นกรอบรูปที่มันเบี้ยวๆแล้วมันก็มีหามุมข้างในค่ะพอเห็นของก็รู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นแบบจุดปริศนาแน่ๆเลยค่ะ
5: ใครหามุมอันนั้นเป็นสามเหลี่ยมใช่ป่ะ
3: อ
5: ๋
3: อ
5: ไปร
3: ู้
5: แล้วไปทาง
3: ไหนจะสิบจะสิบจะสิบจะสิบอันนี้จะสิบ
5: ร
3: ู
5: ้ได้ไง
3: จึ๊ก
5: อ๋อ
3: กรอบรูปที่บิดเบี้ยว
5: กรอบร
3: ู
5: ป
3: ที่
5: บ
3: ิ
5: ดเบ
3: ี้
5: ยว
3: กรอบรูปที่บิดเบ
5: ี้
3: ยวอ
5: ันนี้120นะหมุนองศาที่เจอภาพสีคืออะไรอ่ะ
3: ภาพสีภาพสี
5: โอ้ยหรือว่า
4: องศาเจอภาพสี
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
3: ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
5: ภาพสีอะไรตรงนี้หรือเปล่า
1: ดูให้ดีนะนึกให้ดีว่าคำใบ้ที่ซิกมาใบ้ไปเนี่ยใบ้เรื่องอะไร
5: ก็พื้นนั่นไงที่ซิกมาบอกมาผมก็เลยเตะพรมออกแล้วผมก็เจอเขา
3: ไปทางนี้หมุนกี่องศาเจอภาพสีหมุน90องศา
4: 90องศา
5: 90แน่ๆตัวสุดท้ายคือ0ใช่ป่ะตัวนี้เราเดาว่า1 2 3 4 5 6 7 8 90อ่ะไม่ตัวนี้คือไอ้รู้แล้วคือ90
3: โอเค
4: ตัวนี้คืออะไรไอ้เดาว่า7แล้วนี้เอามา
3: แล้วนี้ใช้ได้มั้ยแ
5: ล้วก็อย่าลืมว่าเราได้เลข0ว่าไง0ก็คือ120 20ก็คือ0เป็น90 70แล้วก็9000
3: กับรูปที่บิดเบี้ยว
4: กับ
3: 120
4: ม
3: ัน
4: ก
3: ็
4: ค
3: ือ
4: 120ก
3: ับ
4: 70อ
3: ันนี้คือ90อันนี้คือ120ก
1: ับ
3: 70
1: พวกเธอดูให้ดีนะว่ารหัสลับที่ได้มาจาก2ปริศนานี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วพวกเธอต้องเอามาทำอะไรกันแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับรหัสตัวที่3กับตัวที่4ดูให้ดี
3: ล
5: บ
3: 50
5: ป่ะนกอันก็ต้อง120ลบ70ได้เท่าไหร่ล่ะ
3: 50 90 50
5: 50 90 50
4: 90 50
3: ไอ้ว่ามันก็น่าจะถูก
5: ไอ้ว่ามันถูกแล้ว

0: ุณก็90องศานะ
1: ปกติหนูจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจเรื่องผลลัพธ์ค่ะไม่ว่าจะแบบหายังไงมาดีแค่ไหนก็จะรู้สึกว่ามันถูกหรือเปล่าต้องดับเบิ้ลเช็คแล้วพอหนูพูดออกมาอธิบายออกมาก็รู้สึกว่าน่าจะถูกค่ะ
2: เอาป้าเหลืออีก8นาทีนะ
3: แล้วขอปรึกษานะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้ที่คำว่าอันนี้เป็นคำว่าที่เป็นความจริงหรือเป็นเรื่องโกหกครับ
2: เรื่องจริงค่ะ
4: ครับผม
2: ถ้าอันป้ามั่นใจในคำตอบแล้วไปกดรหัสได้เลยค่ะ
4: 0 5 0ใช่เฮ้ยไม่เอารหัสอะไรต้องเอาตัวนี้ลงอ่ะ9 0 5 1
2: ฟิกมาคะฟิกมาอัลฟาทีมีสุดยอดมากเลยค่ะค่ะใช่ค่ะ
5: ภารกิจสำเร็จรหัสลับที่ซ่อนอยู่ถูกไขออกได้ด้วยไหวพริบของพวกเขาความสำเร็จในวันนี้ไม่ใช่แค่การหาทางออกจากห้องปิดตายแต่คือการพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถมองทะลุความซับซ้อนของเลขาคณิตได้สำเร็จถ้าไม่อยากพลาดทุกความสนุกในทุกเรื่องของคณิตศาสตร์อย่าลืมมาพบกันใน The Secret Code ทางไทย PBS สวัสดีครับ
1: อยากบอกว่าพี่ชายคุณกับทีมเก่งมากพี่ชายคุณพูดมากไปหน่อยแต่พี่ชายคุณก็เก่งมากอยู่ดี
4: ขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบรายการค่ะก็ขอบคุณที่ร่วมคิดไปด้วยกัน
6: ขอบคุณในทีมผมครับ
7: น้องๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อกับคำถามที่อัลฟาไม่ได้เลือก
5: และมีอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือกฎเหล็กของเราครับว่าขนาดรวมของมุมภายในในรูปสามเหลี่ยมใดๆก็ตามเนี่ยมีค่าเท่ากับ180องศานั่นหมายความว่าการแก้โจทย์ข้อนี้ครับเราใช้180องศาตั้งเป็นมุมรวมทั้งหมด
7: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ
8: SOS ก็จะเป็นรูปแบบที่พาเด็กๆไปเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
9: เราควรจะเตรียมตัวให้เด็กได้เข้าใจว่าทุกวันนี้อาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันก็ได
8: ้มีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาจะเป็นเรียลิตี้หน่อยเนาะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเพลงสไตล์เพลงแร็ปอะค่ะเพื่อที่จะได้เกิดการจดจำง่าย
10: มีคอนเทนต์เพื่อเรียนรู้แล้วก็เป็นการเตือนภัยไว้ก่อน
9: และการนี้ก็มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่ง
10: หนึ่งในนั้นก็คือการให้องค์ความรู้กับเด็กๆครับผมเรียกมันว่าวิชาชีวิตอะขณะเดียวกันศูนย์เด็กเป็นหน่วยงานหนึ่งของไทยเบียกนี่ก็เขาก็เลือกคอนเทนต์บางอันแล้วไปทำเป็น e-learning ก็มี
8: คุณครูสามารถที่จะเอาแบบฝึกหัดนี้ใน e-learning เนี่ยค่ะไปใช้ในห้องเรียนได้ด้วยซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ลองติดตามรายการ SOS นะคะรู้แล้วรอดนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูกับเด็กๆได้แล้วคุณครูก็เอาไปใช้ในโรงเรียนได้ด้วย

0: ารไม่อนุญาตปล่อยตัวคุมอดีตพระอติโชติสีกาเอเข้าเรือนจำตำรวจเร่งขยายผลคดียักยอกทรัพย์ฟอกเงินอายัดแล้วกว่า720ล้านบาทผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาเสนอคุมบัญชีวัด
1: ตำรวจ CIB จับ2เจ้าหน้าที่ DSI เอี่ยวนายกเฮงเรียบรับโกงสอบท้องถิ่นด้านนายกลั่นต้องปรับให้สิ้นซากแจงส่งตรวจสอบทองเจือเรื่องส่วนบุคคล
0: ประท้วงจัดงานปีใหม่ชาวยิวชาบัดป่าตองเรียกร้องตรวจสอบธุรกิจของกลุ่มทุนผิดกฎหมายพลพีสั่งย้าย4ร่างสุสานยิวบางคล้าจี้ตรวจที่มาศพที่ดินเอกชน
1: ซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันหลังถูกกลุ่มติดอาวุธในอิรักโจมตีล่าสุดน้ำมันโลกพุ่งแตะ109ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบ4เดือน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรามาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้เราขยายผลความคืบหน้าคดีของนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ร่วมกับนางสาวปุณณวีหรือว่าสีกาเอนะคะในเรื่องของการโยกย้ายทรัพย์สินเรื่องของการยักยอกเงินทำบุญเงินของวัดต่างๆเมื่อวานนี้มีการสอบสวนขยายผลในหลายๆประเด็นค่ะเมื่อวานก็มีการถูกจับกุมในข้อหาการทำผิดพระวินัยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขามีการแจ้งข้อหาเรื่องของการยักยอกเงินประมาณ100ล้านบาทเข้าสู่บัญชีส่วนตัวแต่ปรากฏว่าพอมีการไปตรวจสอบไปตรวจค้นทั้งที่กุฏิทั้งที่บ้านทั้งบัญชีต่างๆปรากฏว่าไปพบทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินทำบุญของวัดรวมๆแล้วกว่า720ล้านบาทค่ะตำรวจจึงต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะไปหาบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะ
0: ตำรวจยังนำตัวทั้ง2คนนะครับไปฝากขังหลังจากที่สอบปากคำเครียดโดยสารไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับถูกนำตัวเข้าเรือนจำสระบุรีไปครับตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวนายอติโชติหรือว่าสมีโชติอายุ66ปีนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานสมคบฟอกเงินและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเออายุ47ปีครับผู้ต้องหาในคดีสนับสนุนและร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการยักยอกทรัพย์แล้วร่วมกันฟอกเงินออกจากกองบังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็ไปฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าคดีเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็เกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะมีพฤติกรรมในการหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
1: ตัวของนายโชติเองใส่ชุดสีขาวนะคะแล้วก็มีการสวมหมวกชุดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นชุดเดียวกันกับที่ลาสิกขานะคะส่วนตัวสีกาเอใส่เสื้อยืดเสื้อคลุมสีน้ำเงินซึ่งทั้งคู่ก็พบว่ามีสภาพอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดค่ะระหว่างการนำตัวไปยังศาลทีนี้ผู้สื่อข่าวที่ปักหลักรออยู่ก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุของการกระทำในพฤติกรรมที่ทั้งสองคนเนี่ยได้กระทำความผิดแต่ว่าทั้งสองคนไม่ได้มีการตอบคำถามนะคะแต่ว่าเดินก้มหน้าแล้วก็ขึ้นรถไปทันทีค่ะ
0: รถจนของกองปราบที่นำนายโชติแล้วก็สีกาเอไปถึงศาลนะครับก่อนที่จะนำรถเข้าไปจอดที่ด้านหลังนะครับซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเนี่ยมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนครับครั้งแรกมีกำหนด12วันนะครับก็คือนับตั้งแต่วันที่11ถึง23กันยายนและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2คนครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะนำตัวทั้ง2คนไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีครับ
1: ส่วนนี้ค่ะเป็นของกลางที่ทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะนำมาแถลงข่าวผลการจับกุมค่ะก็พบว่ามีเงินสด138ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณนะคะน้ำหนักรวมๆแล้ว 1,066 บาททองคำคิดเป็นมูลค่าประมาณ70ล้านบาทค่ะแล้วก็ไปพบเงินในบัญชีธนาคารอีก290ล้านบาทรวมแล้วทรัพย์สินที่ตำรวจนำมาเป็นของกลางในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ500ล้านบาทด้วยกันมีทั้งที่ไปตรวจยึดได้จากกุฏิของอดีตหลวงพ่ออติโชติส่วนในส่วนของนางสาวปุณณวีหรือว่าสีกาเอค่ะตำรวจก็ไปค้นบ้านพักเช่นเดียวกันนะคะที่ปทุมธานีค่ะสามารถยึดเงินสดทองคำน้ำหนัก90บาทคิดเป็นเงิน6ล้านบาทเอกสารโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารใบซื้อขายทองคำสลักออมสินรวมแล้วทรัพย์สินทั้งหมด215ล้านบาททรัพย์สินที่ยึดได้จาก

0: การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย6จุดนะคะทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครและบุรีรัมย์รวมแล้วเจ้าหน้าที่ยึดเข้ามาได้720ล้านบาทค่ะ
1: ตำรวจดำเนินคดีกับอดีตเจ้าอาวาสนะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตสมคบกันฟอกเงินส่วนสีกาคนสนิทเนี่ยถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดครับผู้การกองปราบระบุนะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือร้องเรียนแจ้งเบาะแสจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนางสาวปุญญวีที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สืบสวนในทางลับอย่างระมัดระวังนะครับแน่นอนเนื่องจากวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เคารพศรัทธาของทั้งนักการเมืองข้าราชการประชาชนเป็นจำนวนมากครับแล้วพอสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่าพฤติกรรมเสพเมถุนกับนางสาวปุญญวีเนี่ยมีอยู่จริงซึ่งถือว่าต้องอาบัติปาราชิกนะครับขณะที่การสอบสวนเชิงลึกก็ยังพบว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยรับเงินบริจาคในนามของวัดมีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้กับผู้ที่เช่าบูชาวัตถุมงคลรวมยอดเงินแล้วเนี่ยราวๆ100ล้านบาทเศษนะครับแต่ว่ากลับไม่มีเงินก้อนนี้เนี่ยเข้าไปในบัญชีของวัดนะครับ
0: ตำรวจก็ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของสีกาเอ๋นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าพบว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแบบผิดปกติทั้งที่สีกาเอ๋เนี่ยไม่ได้มีรายได้ประจำนะคะมีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2หลังรถ ToyotaFortuner แล้วก็มีเงินฝากธนาคารอีกกว่า5ล้านบาทค่ะมีการอำพรางการถือครองด้วยนะคะด้วยการใช้ชื่อบุตรสาวในการถือครองและทีนี้พอไปตรวจสอบในรายละเอียดก็พบความผิดปกติอย่างชัดเจน2เส้นทางหลักๆเส้นทางแรกคือเงินจากการเช่าวัตถุมงคลมูลค่ากว่า2ล้าน8แสนบาทและเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดมูลค่า89ล้านบาทค่ะรวมแล้วเป็นเงิน92ล้านบาทที่ไปพบว่าไม่ถูกโอนเข้าบัญชีของวัดนะคะแต่ว่าเงินจำนวนนี้92ล้านบาทกลับถูกโอนไปยังบัญชีของมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสเพิ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี2568จากนั้นเงินก้อนนี้ก็ถูกโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของตนเองแล้วก็บัญชีของสีกาเอ๋เนี่ยแหละค่ะโดยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดให้กับคนที่มาทำบุญเพื่อเป็นการบังหน้าค่ะ
2: เข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับนะครับผลการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิ
1: เนี่ยครับคนไปทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรให้นะครับแต่ว่าเงินเนี่ยไม่เข้าบัญชีวัดทางด้านของผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนะครับก็เปิดเผยถึงความเชื่อมโยงของสมีโชติกับสีกาเอ๋นะครับบอกว่าสีกาเอ๋เนี่ยเข้าไปเป็นโยมอุปถัมภ์วัดตั้งแต่ปี2550ครับแล้วก็เคยตกเป็นบุคคลล้มละลายในปี2562นะครับก่อนที่จะปลดล้มละลายในปี2565แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากมีบ้านถึง2หลังอย่างที่คุณปวีณาไล่เลียงไปเมื่อสักครู่นะครับทั้งบ้านทั้งรถทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยไม่มีอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือสีกาเอ๋เนี่ยเขาอ้างว่าทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาเนี่ยได้มาถูกต้องจากการทำมาหากินนะครับแต่ไม่สามารถที่จะชี้แจงที่มาของเงินได้ครับ
3: เราพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562อดล้มละลาย2565 3 ปีมีบ้าน2 หลังมูลค่ากว่า

0: 4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลหญิงที่ท่านรัก
1: และอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะก็คือเรื่องของโต๊ะกลมสีแดงเนี่ยค่ะที่ถูกนำมาไว้ที่กองปราบปรามทางตำรวจบอกว่าโต๊ะนี้จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีหรือว่าเป็นพยานหลักฐานอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าได้มีการไปพูดคุยหารือกับทางเจ้าหน้าที่ของวัดแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก็คือมีความเห็นตรงกันนะคะคุณผู้ชมว่าอยากให้มีการนำออกมาจากวัดเพราะว่านี่คือสิ่งของที่ไม่ดีถือว่าเป็นการเอาสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเนี่ยออกไปถือว่าเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกไปจากวัดนะคะกังวลว่าถ้าโต๊ะยังอยู่ก็จะมีผู้ที่มีพฤติกรรมแปลกๆอาจจะมาทำคอนเทนต์มาเช็คอินซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่โต๊ะจะอยู่ภายในวัดต่อไปค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงที่คนสงสัยและถามกันเยอะค่ะว่าทำไมต้องยึดโต๊ะกลมมาด้วยอะค่ะ
0: โต๊ะของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพวกพ่อใหญ่ช่วงก่อนที่มีการนะครับบอกเอาออกมาเพิ่งมาทราบอยู่ที่กรุงเทพเองบอกว่าเอามาเป็นของกลางในคดีอาญากลับไปคำตอบเดิมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการเหมือนกับที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัดครับผม
3: ทางด้านนายกฤษกรสนิทศักดีนะครับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อธิบายบอกว่าการปาราชิกของสมีโชติเนี่ยถือว่าเป็นการขาดจากการเป็นพระโดยเด็ดขาดนะครับไม่สามารถที่จะกลับไปบวชใหม่ได้อีกและทางพศจะร่วมกับทางปปท.นะครับลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดที่มีความเสี่ยงแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยทำบุญผ่านระบบ e-donation นะครับด้วยการสแกน QR code ของทางวัดเท่านั้นซึ่งการใช้ช่องทางนี้เนี่ย e-donation เนี่ยมันจะทำให้เงินเนี่ยเข้าไปในบัญชีวัดด้วยโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับ
1: และอย่างที่บอกไปค่ะสีกาเอเนี่ยเขามีทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีบ้านไปตรวจสอบเนี่ยที่มีบ้าน2หลังอยู่ในหมู่บ้านแห่ง1ในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะบ้านหลังนี้ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะไปเก็บหลักฐานไปยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพอผู้สื่อข่าวลงไปปรากฏว่าบ้านปิดเงียบค่ะมีแต่รถจักรยานยนต์จอดอยู่เท่านั้นก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยล่ะค่ะที่อยู่ใกล้เคียงกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อนบ้านก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเคยพบกับสีกาเอที่บ้านเนี่ยปกติสีกาเอเขาจะกลับบ้านไม่ค่อยบ่อยประมาณ3เดือนก็จะกลับมาครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แม่ของสีกาเอแล้วก็หลานสาวที่อยู่ที่บ้านเท่าที่สังเกตก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสีกาเอเนี่ยจะใช้รถยนต์เก่าๆอยู่1คันจากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้รถป้ายแดงค่ะก็คือ Fortuner ที่เพิ่งออกมาแล้วก็ทราบว่าสีกาเอเพิ่งจะซื้อบ้านเพิ่มอีก1หลังเมื่อประมาณปีที่แล้วนั่นเองค่ะ
4: ถ้าที่ผ่านมาเลยก็คือเมื่อก่อนจะใช้รถเก่าพอประมาณครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนรถมาไม่นานน่าจะเป็นรถ Fortuner สีดำครับผม
5: คือปกติเราจะเจอคุณแม่เขาแล้วก็แค่ทราบแค่ว่าคุณแม่เขาเปิดร้านเคยเปิดร้านสวยๆแล้วก็ลูกเขาพี่ผู้หญิงอะค่ะขายของออนไลน์ขายของออนไลน์แล้วก็มีเพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็คืออีกหลังนึงอะค่ะปกติเขาจะมีหลังนึงอยู่แล้วเขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่หลังนึงประมาณน่าจะเป็นปีที่แล้ว
3: อีกหนึ่งพฤติการที่เพื่อนบ้านเขาสงสัยนะครับก็คือเขาบอกว่าแม่ของสีกาเอเนี่ยเป็นคนที่ชอบอวดรวยต่อหน้าคนอื่นนะแล้วก็เคยเล่าว่าสีกาเอเนี่ยเคยถูกอดีตสามีหลอกไป30ล้านบาทจนล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวเมื่อสีกาเอมีปัญหาถูกฟ้องร้องจนติดแบ็คลิสต์ก็เลยไม่สามารถที่จะขอสินเชื่อได้แล้วก็ต้องใช้เงินสดเนี่ยไปซื้อรถยนต์ Fortuner ส่วนเรื่องบ้านหลังแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อในชื่อของสีกาเอได้นะครับก็เลยใช้ชื่อมัคทายกของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับใช้คนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำสัญญาแทนช่วงแรกมีการผ่อนชำระครับจนกระทั่งปิดหนี้บ้านได้ภายในระยะเวลา 3-4 ปีซึ่ง ขาก็ตั้งข้อสังเกตกันอีกว่ามันเร็วกว่าปกติไห
1: ม
3: สำหรับบ้านหลังใหม่เนี่ยเขาบอกว่าซื้อได้ไม่ถึงปีเท่านั้นเองก็จ่ายค่าบ้านไปหมดแล้วแล้วก็ยังเคยได้ยินแม่ของสีกาเอเนี่ยพูดว่าลูกสาวยังมีหุ้นส่วนในร้านทองและภายในบ้านเองก็มีทองคำเก็บเอาไว้เกือบ100บาทนะครับยังมีการเปลี่ยนสร้อยคอทองคำแล้วก็สร้อยข้อมือเอามาอวดเพื่อนบ้านเป็นประจำด้วยนี่เป็นข้อมูลจากเพื่อนบ้านที่เขาตั้งข้อสังเกตถึงพฤติการของสีกาเอแล้วก็ครอบครัวนะ
1: เมื่อวานนี้ในช่วงของการแถลงของตำรวจเองก็ฝากข้อมูลนะคะบอกว่าฝากไป2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือพุทธศาสนิกชนที่เคยทำบุญกับวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าเคยได้รับใบอนุโมทนาบัตรซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการปรับรูปแบบให้ใช้การทำบุญผ่านระบบอีโดเนชันเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยเข้าไปในระบบแล้วก็ผู้ที่ทำบุญสามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ได้รับใบอนุโมทนาบัตรแต่เงินไม่ได้เข้าวัดจริงๆคือ1คุณไม่ได้มีการนำเงินไปทำบุญจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจกับอีก1ก็คือจ่ายเงินไปเพื่อที่หวังว่าจะทำบุญสุดท้ายไม่ได้นำมาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีอีกด้วยกับอีก1ช่องทางที่เจ้าหน้าที่ฝากแจ้งไปก็คือพระสงฆ์หรือว่าองค์เจ้าที่อยู่ในวัดต่างๆหากมีการกระทำผิดหรือว่าเข้าข่ายที่จะกระทำผิดหลังจากนี้ขอให้หยุดในการดำเนินการในทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการขยายผลแล้วก็ถ้ามีการร้องเรียนมาที่วัดไหนก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบในทุกๆพื้นที่อีกด้วยค่ะ
3: เพราะว่ามีการปูพรมแล้วพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่แค่วัดนี้เพียงวัดเดียวแล้วนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปปูพรมในวัดสำคัญสำคัญหรือว่าทุกวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่ายังมีพระและก็สีกาที่มีพฤติกรรมแบบนี้อีกหรือไม่นะ
1: ค่ะและล่าสุดค่ะที่วัดพุทธไทยสวรรค์เองก็มีการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสนะคะเพื่อมาบริหารจัดการภายในวัดพบว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดเนี่ยก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปทำบุญกันอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่คึกคักเท่ากับที่ผ่านมาทีนี้พอไปถามว่าทำไมบางคนไม่ได้มานานแล้วหรือว่าไม่เคยมาแต่ว่ากลับมาเมื่อวานนี้บางคนยอมรับแล้วก็พูดตรงๆเลยนะคะบอกว่าอยากมาเช็คอินเช็คอินกับที่กุฏิของพระอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยแหละค่ะขณะที่ทีมข่าวก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบเรื่องของบัญชีของวัดนะคะไปสอบถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการบริหารจัดเงินการเงินแล้วก็บัญชีของวัดอย่างไรบ้างค่ะบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะคะบรรยากาศในวัดค่อนข้างเงียบเหงาค่ะถึงแม้ว่าจะมีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวมาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสก็พบว่ามีประชาชนบางส่วนเดินทางมาถ่ายภาพค่ะแล้วก็มาเช็คอินบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสแต่ว่าตำรวจเขานำเนี่ยค่ะเชือกมากั้นไว้นะคะคุณผู้ชมกั้นไว้โดยรอบเลยค่ะแล้วก็มีการติดสติ๊กเกอร์ปิดประตูอีกด้วยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในเพื่อที่จะรอการตรวจสอบการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพุทธศาสนิกชนบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลค่ะ
6: มาครั้งแรกครับก็อยากจะรู้ครับพอดีแม่บอกให้พามาก็ผมมาธุระแถวนี้ด้วยก็เลยแวะมา
7: ส่วนตัวความสัมพัน
6: ธ์ก็เหมือนผมเหมือนเดิมครับคือว่าวัดน่ะจะวัดน่ะศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดแหละครับอย่างพระอริยสงฆ์เก่าหลวงปู่ทวดพุทธอาจารย์โตหลวงปู่มั่นอาจารย์ฟั่นอะไรศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละครับท่านศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละแต่อันนี้มันบางคนห่มพระเหลืองเขาเรียกว่าสมมติสงฆ์ถ้าพระจริงไม่ใช่หรอกครับสมมติสงก็คือแค่สมมุติอ่ะ
8: ก็เรื่องศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นส่วนตัวเนาะทำที่ทำเสียก็เสียไปที่ทำดีก็ทำไปเนี่ยยังเรามาเนี่ยเราก็ยังศรัทธาอยู่นะ
7: หมายถึงศรัทธาในส่วนของ
8: ในวัดเนี่ยที่เรายังบูชาเราเป็นศาสนาพุทธเนาะเราก็ยังศรัทธาตรงนี้ไง
3: ส่วนการบริหารงานของวัดนะครับหลังจากที่อดีตเจ้าอาวาสเดลาสิกขาไปเมื่อวานนี้ก็ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงครับล่าสุดพระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือประยูนสุทธิปุญโญเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับตั้งแต่วันที่10กันยายน

0: จนเป็นต้นไปพอมีเรื่องของการยักยอกเงินแล้วก็รายได้ของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บัญชีวัดคนหนึ่งซึ่งเขาดูแลรายได้จากวัตถุมงคลของอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่หวนภูริพัทโธนะครับก็เล่าแบบนี้บอกว่ารายได้หลักของวัดเนี่ยมาจากตู้บริจาคจำนวน10ตู้นะครับมาจากค่าเช่าร้านค้าแล้วก็ค่าเช่าวัตถุมงคลรวมแล้วเนี่ยประมาณเดือนละ 3-4 แสนบาทครับแต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยยังไม่รวมรายได้จากวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงนะครับของทางวัดนะครับจตุคามรามเทพและเหรียญเหนือดวงที่อดีตพระอติโชติกับคนใกล้ชิดเนี่ยดูแลอยู่ในอดีตนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเคยมีรายได้สูงสุดเดือนละเกือบ1ล้านบาทครับในช่วงละครบุพเพสันนิวาสโด่งดังตอนนั้นเนี่ยคนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็มีการไปเช็คอินมีการไปทำบุญเงินทำบุญสะสมเนี่ยเขาบอกว่าเดิม30ล้านบาทเลยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากงานกฐินแล้วก็ผ้าป่าที่อดีตพระอติโชติเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการด้วยในส่วนของตู้บริจาคของวัดเนี่ยเปิดนับเงินทุกๆสิ้นเดือนนะครับแล้วก็จะมีไวยาวัจกรและกรรมการวัดร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยเข้าไปในบัญชีวัดแล้วก็ส่งบัญชีรายรับรายจ่ายต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นประจำในทุกเดือนครับ
1: ประมาณ3แสน4แสนแล้วแต่เทศกาลเนาะช่วงนี้ยอดตกค่ะ
2: ครับแล้วจำนวนเงินที่มันมหาศาลเนี่ยคือมันมาจากทางไหนครับ
1: มหาศาลที่ทางวัดมีตอนนี้ก็คือมันเป็นเงินเก่าที่อดีตเจ้าอาวาสเขาตอนนั้นที่เขาท่านมีสะสมไว้แล้วก็ประมาณเกือบ30ล้านแล้วก็ที่อธิโชติเขาดูประดูแลก็มีกฐินพระป่าที่ญาติโยมมาทำบุญด้วยค่ะ
2: มันรวมกัน
1: ใช่ค่ะ
2: มันมีเรื่องอะไรแค่ละใครเคืองอะไรบ้างไหมตอนเวลาเราทำบัญชีมีใครมาบังคับมีอะไรยังไงบ้างไหมพี
1: ่อ๋อไม่ค่ะตรงนี้คือบัญชีตรงนี้คือมันจะต้องส่งอำเภอตำบลละอำเภอทุกเดือน
0: นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวัดพุทธไทยสวรรค์ครับร่วมกับทางตำรวจส่วนเงินเกือบ100ล้านบาทที่ถูกอดีตเจ้าอาวาสยักยอกก็น่าจะเป็นเงินทำบุญหรือว่าเงินบริจาคครับยอมรับว่าการตรวจสอบเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าไม่มีใครรู้จำนวนที่แน่ชัดส่วนรายได้ของวัดอื่นๆที่มาจากค่าเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับค่าเช่าเงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่กรรมการวัดดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งทางผอ.สำนักพุทธเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
3: แน่นอนพอคุณผู้ชมเห็นทั้งภาพเงินทองคำทรัพย์สินที่ตำรวจนำมาเป็นพยานหลักฐานที่ได้จากการไปตรวจค้นทั้งที่กุฏิทั้งที่บ้านสีกาเอ๋รวมๆแล้วประมาณ700ล้านบาทหลายคนน่าจะตั้งคำถามกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงมีวิธีการไหนบ้างที่จะสามารถดูแลบริหารจัดการเงินของวัดแล้วก็เงินที่พุทธศาสนิกชนอย่างเรานำไปทำบุญให้ได้มากที่สุดเวลาไปหยอดตามตู้เนี่ยเขาอุตส่าห์มีการแบ่งค่าน้ำค่าไฟค่าหนี้สงฆ์ใช่ไหมคะชำระหนี้สงฆ์ค่าการศึกษาของสามเณรต่างๆเราก็แยกกันทำบุญเพราะเราหวังว่าเงินของเราเนี่ยจะเข้าสู่ในระบบนั้นแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแต่ปรากฏว่าหยอดแบบนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ใจเราหวังก็ได้นะคะ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับทางสำนักพุทธเนี่ยออกกฎระเบียบนะครับให้แต่ละวัดจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันมีการใช้ช่องว่างครับไปเปิดมูลนิธิแล้วก็รับเงินครับทำให้ยากต่อการตรวจสอบนะครับเรื่องนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเนี่ยเสนอให้แก้ไขที่ต้นตอของปัญหานะครับก็คือให้พระสงฆ์เนี่ยเลิกจับเงินไปเลยตามพระธรรมวินัยซึ่งการแก้การใช้ระเบียบหรือว่ากฎหมายทางโลกเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วส่วนรายได้เงินทองก็ให้ไวยาวัจกรเนี่ยเป็นผู้ดูแลไปแล้วก็มีข้อเสนอให้มหาเถรสมาคมเนี่ยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเกี่ยวกับการจัดทำเครื่องรางของขลังที่ตอนนี้เนี่ยทำได้กันอย่างเสรีครับ
4: จริงๆสำนักพุทธไม่ได้มีอำนาจสำนักพุทธเป็นแค่เลขาของมหาเถรสมาคม สิ่งที่เขาต้องจัดการคือสมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมเนี่ยสมควรแก่การจัดการแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะอายุการประสามารถระบบการบริหารจัดการมันเยอะพระมันเยอะระบบอะไรมันเยอะก็เข้าใจท่านว่าท่านคงดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่หมดแต่ท่านก็สามารถสั่งการลงมาที่สำนักอาศัยเนี่ยเลขาเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยก็สามารถไปดำเนินการต่อไปได้แต่ประเด็นคือประเทศเรามันปล่อยปละละเลยไปปล่อยให้พระทำพิธีปลูกเสกเลขยันสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเครื่องรางของขลังออกเหรียญออกรุ่นอะไรก็เต็มไปหมดจนเลิกสอนธรรมะทุกวันนี้คำถามจะมีกี่วัดที่ยังคงสอนธรรมะตามหลักคำสอนโดยมากถ้าเราคุ้นชินกันวัดนี้ดังวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์เกจิรุ่งเรืองพระเครื่องปลูกเสกเลขยันราคาแพงเราจะคุยกันแต่เรื่องพวกเนี้ยแต่คำถามอริยสัจ4คืออะไรมรรค8คืออะไรผลตามพ้นทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์ยังไงไม่รู้เรื่อง
3: บูชาเครื่องรางของขลังแต่พอถามหลักธรรมหลักแนวทางปฏิบัติต่างๆเราอาจจะไม่ทราบเลยแล้วเราก็ไม่ได้มายึดในการปฏิบัติเลยนะคะทีนี้มาฟังอีกมุมมองก็คือของคุณประยุทธ์ประเทศเสนาค่ะเป็นรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายกำหนดให้มีไวยาวัจกรนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการของวัดทำหน้าที่ในการช่วยดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินแล้วก็ผลประโยชน์ของวัดแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอำนาจก็ยังอยู่กับเจ้าอาวาสค่ะไม่มีระบบการทวงดุลหรือว่าการตรวจสอบทางออกที่นายประยุทธ์เขาเสนอก็คือจำเป็นต้องแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีวัดและควรมีการจัดทำบัญชีแล้วก็หลักฐานรายรับรายจ่ายให้เกิดความชัดเจนค่ะ
5: เข้าใจว่าเงินเป็นของตัวท่านเองแยกบัญชีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไม่ชัดเจนเช่นคนเป็นเจ้าวาดเนี่ยฮะจะต้องมีบัญชีที่เป็นบัญชีส่วนตัวของท่านก็ต้องแยกให้ชัดส่วนบัญชีวัดเนี่ยท่านก็ต้องแยกให้ชัดแล้วมีไวยาวัจกรกับคณะกรรมการในการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมติที่ไปชุมในงานวัดโดยชัดแจ้งเงินผลประโยชน์วัดใดๆนะครับที่เป็นสาธารณสมบัติของวัดเช่นเงินค่าเช่าเงินค่าเช่าวัตถุมงคลเงินค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ที่ดินอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการจัดทำบัญชีมีการออกใบเสร็จรับเงินและมีการส่งบัญชีไปที่สำนักพุทธทุกเดือนมีนาเดือนมีนาของทุกปีใช่ไหมครับแต่ท่านไม่ทำพอไม่ทำเนี่ยแล้วไม่มีกระบวนการในการเข้าไปตรวจสอบที่เคร่งครัดเช่นสำนักพุทธท่านก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงเนื่องจากวัดในประเทศไทยเนี่ย44,000กว่าวัดเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ทุกวัดเนี่ยจะส่งบัญชีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า 44,000 กว่าวัดเนี่ยนะครับวัดที่มีตังค์จริงๆนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าเกิน 5-6,000 วัดนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันนะครับ
0: อีกด้านหนึ่งนะครับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ให้ข้อคิดเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อที่จะหารายได้พระพยอมเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักคำสอนนะครับละบาปเติมบุญทำจิตใจให้บริสุทธิ์แต่ว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยเป็นการส่งเสริมความเชื่อความงมงายแล้วก็เชื่อว่าถ้าพระมีหลักธรรมเนี่ยต้องให้ธรรมะไม่ใช่ให้ของขลังให้ความศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนการบริหารจัดการเงินของวัดเนี่ยวัดสวนแก้วมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำบัญชีเพราะว่าเสียเงินเนี่ยดีกว่าเสียชื่อพระพยอมบอกแบบนี้ครับ
6: ครั้งนี้นะอาตมาต้องชื่นชมตำรวจนายตำรวจผู้ใหญ่แถลงข่าววันนี้เสร็จแล้วบอกว่าหลวงพี่หลวงพ่อที่กำลังทำตัวเป็นมหาโจรน่ะแบบพระลูกนี้แบบคนนี้ระวังตัวนะเลิกซะนะถ้าไม่เลิกผมจับได้ผมรู้ว่าทำผมจับไม่เว้นดีมากอาตมาว่าได้ยินตำรวจพูดเตือนพระแบบนี้มีประโยชน์มากบอกว่าถ้ายังทำจับเลย
3: และถ้าเราถามว่าชาวพุทธแบบเราทำบุญกันมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะกับวัดกับศาสนสถานนะคะมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ะเกี่ยวกับเงินของวัดเมื่อปี2562พบว่าค่าเฉลี่ยเงินบริจาคของแต่ละวัดจากกว่า 40,000 วัดทั่วประเทศเนี่ยถ้าคำนวณดูแล้วสูงถึงหลักล้านบาทนะคะทีนี้ทางนักวิจัยอาวุโส TDRI ก็บอกว่าหลายวัดมีการส่งบัญชีเงินวัดจริงแต่ว่าเป็นการส่งแบบง่ายค่ะไม่ได้มีมาตรฐานอะไรนะคะก็สร้างโอกาสทำให้เกิดการดัดแปลงบัญชีได้ขาดการตรวจสอบยอดเงินที่ชัดเจนการเปิดตู้บริจาคจริงๆแล้วควรมีเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าแต่ละตู้แต่ละแบบมียอดบริจาคเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ
7: กฎหมายเนี่ยมันควรไปเน้นเรื่องของการบังคับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะคะอันนี้คือหลักสำคัญเลยค่ะของความของการคอร์รัปชันเนาะก็คือตราบใดที่คุณไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไม่ให้คนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้

0: ี้ยค่ะมันก็จะเป็นช่องโหว่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งแต่อ่ะการลงบันทึกใช่มั้ยคะว่าโอเคควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าออดิตเข้าไปตรวจสอบด้วยใช่มั้ยคะมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบอย่างเงี้ยค่ะคือกฎหมายมันต้องล้วงเข้าไปถึงแบบนั้นนะคะ
1: ส่วนการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทางกรมสรรพากรออกประกาศครับกำหนดให้วัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลเนี่ยต้องรับเงินบริจาคเพื่อที่จะรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ผ่านระบบ e-donation นะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินแล้วก็ยักยอกทรัพย์โดยมิชอบซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบแล้วมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศในจำนวนนี้เป็นวัดพุทธเกือบ 43,000 แห่งครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นช่องโหว่ระบบการรับเงินบริจาคของวัดครับและไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธิดังกล่าวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแต่ว่าจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วก็แยกส่วนกับวัดครับทั้งทางบัญชีด้วยแล้วก็กฎหมายที่กำกับดูแลโดยเด็ดขาดด้วยครับ
2: ในแง่ของประเด็นภาษีเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าเราอาจจะต้องไปดูว่าตกลง เขารายได้ที่รายได้เนี่ยมันเป็นรายได้มูลนิธิหรือมันเป็นรายได้ของส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรายได้ส่วนตัวก็อาจจะมีหน้าที่เสียภาษีนะครับนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นรายได้มูลนิธิแล้วเขายักยอกจากมูลนิธิโอ๊ยโทษนะครับยักยอกจากมูลนิธิเนี่ยประเด็นของมันก็คือมูลนิธิถือเป็นนิติบุคคลนะครับมูลนิธิต้องดำเนินคดีนะครับต้องแจ้งความดำเนินคดีอันนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต่างอะไรจากพนักงานโกงเงินบริษัทนะครับกรรมการโกงเงินบริษัทมันก็มีวิธีการของมันไปแต่ถ้าบอกว่ากรรมการกับคนโกงรู้กันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะ
3: สำหรับกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์และการตรวจสอบสีกาเอ๋นะคะทางกรมสรรพากรยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลค่ะเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบการเสียภาษีรายได้และการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งในวันที่22กันยายนนี้ค่ะทางกรมสรรพากรจะมีการหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อหาทางว่าจะปิดช่องโหว่กันยังไงสกัดการยักยอกเงินบริจาคของวัดให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ประเด็นสมีโชติก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาถูกตั้งคำถามนะครับล่าสุดรองนายกที่กำกับดูแลสำนักพุทธเนี่ยบอกว่าเห็นข่าวแล้วเศร้าใจครับแล้วก็ชี้ว่าปัญหามันอยู่ที่กิเลสไม่ได้อยู่ที่กฎหมายแต่ว่าได้สั่งให้ทางพศไปทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางเพื่อที่จะเชื่อมโยงระบบบัญชีของวัดให้กับกรมสรรพากรเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับ
3: แน่นอนเรื่องของการตรวจสอบเงินวัดก็ต้องเร่งดำเนินการแล้วก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแต่จุดโฟกัสของชาวโซเชียลแล้วก็สื่อมวลชนหลายๆสำนักกลับไม่ได้อยู่เรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบเพราะว่าไปโฟกัสกับการที่ในโซเชียลเนี่ยค่ะเขามีการแชร์ภาพตอนที่นายกรัฐมนตรีเคยหยิบสร้อยพระขึ้นมาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเจตนาตอนนั้นนายกรัฐมนตรีเขาไปดูภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมปี2566คือจะโชว์เส้นสร้อยอะค่ะสายสร้อยอะที่บอกว่าอันนี้เป็นฝีมือของคนไทยที่ทำเป็นเชือกร่มแล้วก็สามารถรูดได้ปรากฏว่าพระที่ห้อยอยู่เนี่ยเป็นเหรียญเหนือดวงทีนี้พอภาพนี้ถูกแชร์ออกไปในช่วงที่มีข่าวของที่วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรีก็เลยถามว่ามีการห้อยเหรียญเหนือดวงแล้วเป็นอย่างไรท่านนายกบอกว่ามันก็เวิร์กนะแต่เหตุผลอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องแต่ก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือให้ปปง.ตำรวจเร่งไปตรวจเส้นทางการเงินเรื่องของการยักยอกแล้วก็การหลอกลวงประชาชนแล้วก่อนที่จะตอบคำถามที่ชาวโซเชียลเขาแซวกันนะคะที่นายกรัฐมนตรีเคยห้อยเหรียญเหนือดวงนายอนุทินชาญวีรกูลก็ถอนหายใจก่อนค่ะก่อนจะตอบแบบยิ้มๆว่าแต่มันก็เวิร์กนะถ้ามีคนเชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคลก็ต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งยืนยันว่าของศักดิ์สิทธิ์มีไว้กันสิ่งชั่วร้ายออกไปถ้ามีจิตใจดีก็ไม่มีสิ่งชั่วร้าย

0: อยู่ในตัวคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนายกบอกว่าให้มีการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินและติดตามเงินบริจาคของทุกวัดแล้วด้วยค่ะ
1: เวลาพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ของพวกนี้นี่ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาว่ากันไปแล้วเขาก็เอาไว้ทำอะไรไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่าไปซีเรียส
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะครับก็ให้ความเห็นบอกว่าต้องแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับเรื่องของความประพฤติของพระเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่พฤติกรรมของพระส่วนใหญ่ครับแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่บิดเบี้ยวกันอยู่บ้างซึ่งทางพศก็พยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายครับแต่ว่าไปอยู่ที่ใจที่มันเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งไม่ว่าจะมีกฎหมายอีกกี่ร้อยฉบับก็ควบคุมได้ยากนายประกรณ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นแล้วเศร้าใจมากครับรับไม่ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นอีกคล้ายๆกับการโกงสอบท้องถิ่นก็คือการทำลายพื้นฐานของการปกครองในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นจึงขอความร่วมมืออย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าจะเป็นการทำลายศาสนานะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าได้มอบหมายให้ทางพศร่วมกับตำรวจเข้าไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับรองนายกประกรณ์ย้ำว่าจะต้องทำงานเชิงรุกทำระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางเพราะจะได้ตรวจสอบได้ล่ะครับว่าการรับหรือว่าการใช้เงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่มันมีลักษณะที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นอีกครับ
3: พระเหลืองไม่ได้ทำให้กองกิเลสหายไปนะการกล่อมเกลาจิตใจจะทำให้กองกิเลสหายไปแต่ถ้ายังอยู่ในพระเหลืองแล้วกองกิเลสยังอยู่มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพระศาสนาจริงๆผมก็เห็นภาพแล้วก็เศร้าใจไม่อยากให้เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาเลยแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ควรจะเอาไปแชร์ภาพอะไรต่างๆนานาผมคิดว่ามันทำร้ายจิตใจชาวพุทธนะครับแล้วก็มันไม่ดีต่อประเทศด้วยแต่ถ้าถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็ต้องจัดการตามกฎหมายครับ
2: จากเรื่องของวงการศาสนาไปต่อกันที่เรื่องของวงการศึกษากันบ้างนะครับมีเหตุการณ์ที่ตำรวจเมืองมหาสารคามได้รับการร้องเรียนจากครูฝ่ายปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีนักเรียนเนี่ยขาดเรียนแล้วก็ไปรวมตัวกันภายในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองมหาสารคามครับก็เลยทำการสนธิกำลังเข้าไปบุกตรวจค้นนะครับที่น่าตกใจก็คือไปพบเด็กนักเรียนทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นไปเปิดห้องเนี่ยจำนวน4ห้องด้วยกันไปรวมตัวกันจำนวน18คนมั่วสุมกันภายในโรงแรมครับ
4: ลงไปนะ
5: มาเปิดจดสอบเฉยไม่ได้มีอะไร
4: ก็ไปดูให้หน่อยเนาะ
5: เออใช่เ
6: ลยแม่บ้านว่าไงเปิดไม่ได้
4: เปิดไฟด้วยครับ
6: เปิดไฟนะ
4: เปิดไฟกี่คนครับ
5: เปิดไฟหน่อย
6: ไฟหน่อย
4: ไปเข้าห้องเจ้าหน้าที่เด้อเจ้าหน้าที่นะครับ
6: โอ้โห
4: เปิดไฟหน่อยครับเปิดไฟหน่อย
6: เอา
5: เฮ้ย
2: นี่แหละครับเป็นนาทีที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับพร้อมกับตำรวจสภ.เมืองมหาสารคามและครูฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับนะครับก็เลยให้แม่บ้านเนี่ยไปเคาะเรียกแต่ก็ไม่ยอมเปิดจนต้องให้เพื่อนนักเรียนเนี่ยมาเคาะถึงมีคนยอมออกมาเปิดประตูนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องเนี่ยไปพบเด็กนักเรียนชายหญิงอายุระหว่าง14ถึง18ปีรวมๆแล้วเนี่ย18คนครับ ทั้งหมดเนี่ยไปเปิดห้องพักจำนวน4ห้องไปมั่วสุมกันตำรวจก็เลยเชิญตัวทั้งหมดเนี่ยไปสอบข้อเท็จจริงการ

รวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากว่าได้รับร้องเรียนจากครูฝ่ายปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับว่ามีนักเรียนเนี่ยขาดเรียนแล้วก็ไปรวมตัวกันมั่วสุมภายในโรงแรมกลางเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงแรมที่เปิดให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการก็พบว่าโรงแรมนี้เนี่ยไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตด้วยแล้วก็ขาดการต่อเนื่องมาถึง 5-6

0: ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับส่วนเด็กนักเรียนทั้ง18คนเนี่ยจากการตรวจสอบก็ทราบว่าเป็นเด็กจากหลายโรงเรียนนะครับเขานัดหมายเจอกันก็มีทั้งเด็กชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายโดยที่ทางคุณครูฝ่ายปกครองของแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็ได้แจ้งให้กับทางผู้ปกครองได้รับทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานแล้วครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะมีภาพเหตุการณ์ที่มีรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยเขาขับไล่ชนรถมินิคูเปอร์อีกหนึ่งคันค่ะก่อนที่รถมินิคูเปอร์เขาจะเข้าไปหลบในที่จอดรถแต่ปรากฏว่ารถเบนซ์ที่ขับตามมาก็จอดแล้วก็ถืออาวุธที่เป็นเหมือนแบบท่อนยาวอะค่ะลักษณะเหมือนเหล็กไปฟาดใส่รถมินิคูเปอร์จนได้รับความเสียหายมีการตั้งข้อสังเกตว่ารถเบนซ์คันนี้มีการติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นั้นเป็นสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่าเป็นกตตรค่ะแล้วก็บอกว่าคนคนนี้คนขับเป็นคนที่นามสกุลดังด้วยหรือเปล่าพอไปถามตำรวจบอกว่าได้รับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพบกับพนักงานสอบสวนค่ะ

0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะที่รถมินิคูเปอร์ขับเข้ามาในลานจอดรถแห่งหนึ่งค่ะในซอยเหล่านาดีอำเภอเมืองขอนแก่นจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถเบนซ์สีดำขับเข้ามาจอดดักหน้ารถมินิคูเปอร์ก่อนที่ชายที่ขับรถเบนซ์จะลงจากรถเปิดประตูหลังแล้วก็ดึงเอาท่อนเหล็กที่มีความยาวปรีเข้ามาฟาดที่กระจกหน้ารถจนเกิดเสียงดังทำให้คนขับรถมินิคูเปอร์ต้องรีบขับออกไปทันทีจากนั้นชายคนนี้ค่ะเนี่ยก็เดินเอาท่อนเหล็กกลับมาใส่ที่ด้านหลังของรถค่ะแล้วก็ขึ้นรถขับตามไปเพื่อไล่ชนท้ายตลอดทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาประมาณ 2:30 พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากทั้ง2คนเป็นคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายกันตั้งแต่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะเบื้องต้นไปทราบว่าคนที่ขับรถเบนซ์เนี่ยชื่อว่านายปอนอายุ44ปีเขาถูกนายโออายุ37ปีเนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถมินิคูเปอร์ถีบเข้าที่บริเวณลำตัวก่อนที่จะหนีแยกย้ายกันออกไปปรากฏว่าในปอนพอถูกทำร้ายร่างกายก็ไม่ยอมเลยตัดสินใจขับรถตามไปแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กฟาดที่กระจกจนแตกตามภาพวงจรปิดที่เราเห็นกันเนี่ยแหละค่ะจากนั้นนายโอที่เป็นคนขับรถมินิคูเปอร์เนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจขับรถมาที่สภ.เมืองขอนแก่นค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับตำรวจทราบทีนี้ตำรวจก็เลยติดตามมานะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ร้องทุกข์ไว้ตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการไล่ชนกันในสถานีตำรวจตามที่โซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินของทางสภ.เมืองขอนแก่นได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าคนขับรถเบนซ์เป็นคนนำสกุลดังทางผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าประเด็นนี้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแน่นอนไม่สามารถแทรกแซงการทำงานของตำรวจได้ส่วนเรื่องของรถเบนซ์ที่ติดสติ๊กเกอร์กต.ตร.ของตำรวจภูธรขอนแก่นเบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นญาติแต่ก็ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะย้ำว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาฝ่ายใดนะคะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนแจ้งความการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานส่วนฝ่ายไหนจะถูกหรือว่าฝ่ายไหนจะผิดตำรวจบอกว่าต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏตามข้อเท็จจริงค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวที่ชาบัดป่าตองครับมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ามกลางการคัดค้านของกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตครับขณะที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเนี่ยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดท่ามกลางข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุน

0: และนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในพื้นที่ครับผู้ชุมนุมเดินเท้าจากวงเวียนโลมาป่าตองไปที่ถนนราชอุทิศ200ปีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของชาบัดเฮาส์ภูเก็ตสถานที่จัดกิจกรรมปีใหม่และพิธีกรรมทางศาสนาตลอดเส้นทางก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยนะครับนายอำเภอกระทู้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประสานงานของกลุ่มแล้วก็ขอให้การชุมนุมเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายไม่เข้าไปภายในชาบัดเฮาส์แล้วก็ไม่กีดขวางการจราจรก่อนที่จะเปิดให้ผู้ชุมนุมรวมตัวกันเดินทางไปที่ชาบัดเฮาส์แล้วก็ไปรวมตัวกันที่บริเวณวงเวียนปลาโลมาครับตลอดการชุมนุมมีการปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับชาวต่างชาติบางกลุ่มที่เข้ามาอยู่ระยะยาวแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใช้วิธีที่ผิดกฎหมายเข้าไปยึดครองที่ดินแล้วก็ทำธุรกิจในภูเก็ตและหลายจังหวัดของไทยรวมทั้งการทำพิธีทางศาสนาของชาวอิสราเอลวันนี้ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่หนึ่งในผู้เข้าร่วมการชุมนุมระบุว่าต้องการแสดงจุดยืนต่อกรณีที่ชาวอิสราเอลบางกลุ่มเข้ามาพำนักในระยะยาวรวมไปถึงข้อกล่าวหาว่ามีการใช้ช่องทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในพื้นที่ครับ
1: ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ชาบัดนะครับหลายจุดในทั้งภูเก็ตทั้งหลายจังหวัดหรือแม้แต่พังงาผมก็เห็นแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ว่าเขาไปรวมตัวกันแล้วก็ใช้นอมินีเนี่ยซื้อที่ซื้อพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าซึ่งเขาจะประชุมอะไรกันแล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นประชุมทางเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเขาเราก็ไม่สามารถจะไปรับรู้อะไรได้เลย
2: และระหว่างการชุมนุมก็มีตำรวจฝ่ายปกครองในจังหวัดภูเก็ตค่ะมาร่วมสังเกตการดูแลความเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์บานปลายใดๆเกิดขึ้นขณะที่บริเวณชาบัดเฮาส์ก่อนหน้านี้มีข้อมูลนะคะว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ700คนแต่พอไปตรวจสอบบรรยากาศแล้วก็พบว่าค่อนข้างเงียบเหงาค่ะสำหรับพื้นที่โดยรอบชาบัดเฮาส์ตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศ200ปีมีธุรกิจที่ให้บริการนักท่องเที่ยวหลายประเภทค่ะทั้งร้านอาหารร้านเช่ารถและธุรกิจท่องเที่ยวบางแห่งมีป้ายภาษาฮิบรูนะคะจนถูกมองว่านี่เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่านอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งทั้งร้านอาหารร้านตัดผมร้านเช่ารถจักรยานยนต์หรือว่าการเช่ารถยนต์รวมถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวจึงมีการเรียกร้องค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบการรับหมุนเวียนรายได้นะคะว่าอยู่ในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากน้อยเพียงใดค่ะ
3: เฮ้ยไม่มีใครค้านเงินก็สามารถที่จะไปซื้ออะไรได้ไปจัดการอะไรได้ปีหน้าอาจจะมาเป็นสักหมื่นหนึ่งนะทุกอย่างอาจจะปีต่อไปอาจทั้งประเทศแล้วก็มารวมที่ภูเก็ตอันเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยคิดแต่มันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วเนี้ยเราก็ต้องกลับมาพิจารณาเลยว่าถ้าเรายังปล่อยอยู่นะครับเรายังปล่อยอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้น
0: แต่ประเด็นนี้เนี่ยยังคงเป็นเพียงข้อสังเกตนะครับและข้อเรียกร้องจากกลุ่มชาวบ้านเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือว่าเข้าข่ายธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับจึงต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับ
2: ส่วนการไปพบการใช้พื้นที่เป็นสุสานชาวยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะตอนนี้ก็มีการกดดันจากในพื้นที่เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีทั้งใบอนุญาตคนในพื้นที่ก็รู้สึกกังวลใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบที่มาของศพรวมถึงเอกสารการจัดตั้งสุสานที่มาของการถือครองที่ดินแล้วก็ให้มีการเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันอีกด้วยค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานชาวยิวนะคะ ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังจากที่พบศพชาวต่างชาติมาฝังในพื้นที่เนื่องจากว่ายังมีข้อสงสัยนะคะเรื่องของการได้รับอนุญาตการจัดตั้งสุสาน

0: มีชาวบ้านที่มาถือป้ายคัดค้านแล้วก็เรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องของกระบวนการให้ใบอนุญาตค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้เคยมีการสอบถามการรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนแต่อย่างใดค่ะ
1: เช็คดูซิว่าเขาได้สัญชาติไทยได้ยังไงทั้งๆที่เป็นคนต่างชาติจริงๆน่ะต่อไปน่ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะประเทศไทยน่ะชาต่างชาติจะมายึดครองละพื้นที่ของเมืองไทยซึ่งเป็นอันตรายเป็นอันตรายอย่างมากนึกจะสร้างอะไรก็สร้างได้แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นถ้าสร้างแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ตัวตอบไม่ได้คือมาแล้วโอ้โหใหญ่มันเป็นที่กังวลของชาวบ้านแหละแต่วันนี้ประชาชนไม่ยอมคนตำบลตะเบียนใต้ไม่ยอมให้มีตุสานตรงนี้เด็ดขาด
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้ทางกรมการปกครองนะครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตทั้ง4ศพแล้วครับว่าเป็นชาวต่างชาติตามที่มีการแจ้งไว้หรือไม่เนื่องจากข้อมูลที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการแจ้งการเสียชีวิตต่อท้องถิ่นเพียงแค่1ศพครับส่วนอีก3ศพยังไม่พบข้อมูลการแจ้งจึงสั่งให้บริษัทเนี่ยนำเอกสารยืนยันตัวบุคคลและเอกสารระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายศพส่วนการขอใช้พื้นที่เป็นสุสานทางจังหวัดจะต้องจัดทำรายงานย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ตรวจสอบทั้งเอกสารหลักฐานแล้วก็สภาพพื้นที่ในตอนนั้นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้งสุสานหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นสถานะของถนนและพื้นที่สาธารณะในขณะที่ยื่นขออนุญาตเนื่องจากว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่ในภายหลังซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกรวบรวมแล้วก็จัดทำเป็นรายงานส่งศาลปกครองนะครับเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาคดีที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
3: ทั้ง4ร่างที่อยู่ข้างในนั้นเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่2ก็คือชื่อที่โบกปูนไว้แล้วก็มีการสลักชื่อหินอ่อนไว้เนี่ยใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้โดยข้อมูลของท้องที่และท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเสียอย่างไรและเป็นต่างชาติจริงหรือไม่นะครับผมก็ได้ให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองแล้ววันนี้ก็มีทางด้านสาธารณสุขมาเนี่ยเราต้องเช็คข้อมูลก่อนว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตโดยปกติไหมคือถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรหรือว่ามีการทำประทุษร้ายใดๆหรืออุบัติเหตุอะไรนี้พอมาวันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อที่น่ากังวลครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาและเสียชีวิตแต่ว่าไม่มีการแจ้งในหน่วยงานรัฐบาลเลยแล้วอยู่ดีก็เอาร่างมาไว้เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายตามขบวนความของไทยหรือไม
0: ่ขณะที่บริษัทผู้ดูแลสุสานแจ้งนะคะว่าจะเคลื่อนย้ายศพทั้ง4ศพไปยังสุสานเจริญกรุงภายในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะก่อนหน้านี้ตัวแทนบริษัทเข้ารับหนังสือคำสั่งจากที่ว่าการอำเภอบางคล้าให้เคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันนะคะก็ต้องติดตามว่าบริษัทจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านหน้าด้านหลังสุสานเพื่อเฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่ป้องกันการนำศพเข้ามาฝังเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตรองนายกอบต.เสม็ดใต้เปิดเผยว่าลูกสาวของชายชาวไทยอิสราเอลซึ่งเป็นศพแรกที่นำมาฝังเมื่อปี2566ได้มีการติดต่อเข้ามานะคะเพื่อขอรับร่างบิดากลับแต่ว่ายังต้องหารือกับบริษัทเจ้าของที่ดินค่ะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้วยค่ะ
2: ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการศพชาวต่างชาตินะครับที่ทีมข่าวตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีตั้งแต่หลักหมื่นบาทขึ้นไปนะครับทั้งค่าโลงศพค่าขนส่งร่างค่ารักษาศพและค่าดำเนินการด้านเอกสารนี่ยังไม่รวมค่าใช้พื้นที่สุสานนะครับซึ่งเบื้องต้นญาติของผู้เสียชีวิตไม่ได้คัดค้านการเคลื่อนย้ายศพแล้วก็เตรียมที่จะนำร่างไปประกอบพิธีตามหลักศาสนาต่อไปครับ
0: มาดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้นำทีมแถลงความคืบหน้าค่ะพร้อมกับยืนยันว่าคดีนี้ยังไม่จบนะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการขยายผลในทุกรูปแบบล่าสุดก็มีการอายัดทรัพย์สินแล้วนะคะรวมๆแล้วเนี่ย320ล้านนะคะ
2: แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับทางตำรวจปปป.เนี่ยเข้าไปจับกุม

0: เจ้าหน้าที่ DSI 2คนด้วยกันครับหลังจากที่มีรายงานพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากนายกเฮงหนึ่งในเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในภาคอีสานครับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะครับนำกำลังเข้าไปจับนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์เจ้าหน้าที่ DSI ที่บ้านพักในจังหวัดชลบุรีและที่กรุงเทพมหานครครับพร้อมกับไปตรวจค้นบ้านพักเพื่อที่จะเก็บหลักฐานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาและเชื่อมโยงกับคดีและส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่บก.ปปป.นะครับคือทั้งสองคนเนี่ยถูกควบคุมตัวไปที่นั่นก็ระหว่างที่จะเข้าไปด้านในนะครับนักข่าวก็พยายามที่จะลุมล้อมแล้วก็ถามคำถามแต่ว่าทั้งสองคนไม่ตอบคำถามนักข่าวนะครับการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลออกหมายจับฐานร่วมกันเรียกรับทรัพย์หรือผลประโยชน์จากคำซัดทอดของนายประวิตรหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ถูกจับในข้อหาฉ้อโกงเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้รับเงินต่อจากนายกเฮงนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลแล้วก็ต้องรอผลการสอบปากคำและพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่ DSI ทั้งสองคนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินการขอศาลออกหมายจับด้วยครับ
1: ขณะที่ต้นสังกัดออกแถลงการค่ะโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยระบุว่ามีคำสั่งให้ทั้งสองคนออกจากราชการไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและอำนวยความสะดวกในการสอบสวน DSI ยืนยันว่าพฤติกรรมการกระทำความผิดเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลโดยจะไม่มีการปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาและไม่มีการละเว้นหากผลการตรวจสอบออกมาพบว่ากระทำความผิดจริงและการดำเนินการก็จะเดินหน้าทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งนายกอนุทินนำทีมกระทรวงมหาดไทยนะครับสำนักงานปปง.สำนักงานปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงย้ำถึงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับระบุว่าคดีนี้เนี่ยยังไม่จบแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยเพิกถอนผู้ที่แก้ไขคะแนนออกจากตำแหน่งไป 3,868 คนแต่ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งขยายผลในทุกรูปแบบครับทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะเดียวกันสำนักงานปปง.ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรการและการเงินนะครับรวมไปถึงการประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขยายผลต่อไปนายกยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดโดยที่จะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมครับ
2: เรื่องของคดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดได้เราทำงานร่วมกันตาม MOU แล้วก็แบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแปลงคดีหรือว่าการทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงนะครับ
1: การอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้นะคะมีจำนวน98รายการค่ะอย่างเช่นที่ดินเงินในบัญชีการซื้อขายทองคำแล้วก็มีสิทธิการเรียกร้องในทองคำนะคะบัญชีเงินฝากธนาคารหลักทรัพย์และเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมแล้วประมาณ315ล้านบาทรวมถึงการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย4จุดค่ะทั้งในนนทบุรีเพชรบูรณ์ที่ไปพบทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวน4ล้าน าน 530,000 บาทและสินค้าแบรนด์เนมทางเลขาธิการปปง.ก็ใช้อำนาจในการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมแล้วนะคะจำนวน320ล้านบาทค่ะ
0: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทำหนังสือสอบถามถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับกรณีที่นายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกระบุนะครับว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงต้องทำหนังสือสอบถามไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ทำคดีนี้เพื่อที่จะต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนไม่ให้ถูกครหาว่าให้การช่วยเหลือกันครับแล้วก็ย้ำว่าความสัมพันธ์กับนายทองเจือเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานเท่านั้นส่วนเรื่องส่วนตัวหรือว่านอกเหนือจากการทำงานนายกบอกว่าก็ไม่ทราบว่าผู้ที่ร่วมงานด้วยเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับ
1: และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปี13กันยายนของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนิมนต์พระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกสีหรือว่าวัดในเตานะคะจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะมาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้เจิมที่กระหม่อมค่ะรวมถึงลงยันบนโต๊ะทำงานอีกด้วยค่ะ
0: มีการปิดทององค์นรสิงห์จำลองด้วยนะครับภาพนี้ครับรวมถึงพระอาจารย์เนี่ยก็ยังให้พรนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลด้วยนะครับสำหรับพระอาจารย์ประสูติเนี่ยเคยลงยันต์แล้วก็เป่ากระหม่อมนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่เดินทางลงพื้นที่ไปหาเสียงที่จังหวัดตรังแล้วก็เคยให้พรนะครับขอให้นายอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยด้วยครับ
1: แน่นอนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะหลายคนก็บอกว่าหวังว่าจะมีการขยายผลหาต้นตอแล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดจริงๆได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญหลายคนก็มีการแสดงความคิดเห็นถึงโอกาสวันเกิดของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่มีการนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: นะครับหลายคนก็เข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเป็นการเบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเพราะว่านายกเนี่ยจะเกิดวันที่13กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นการเบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วก็แซวๆเรื่องของสายมูนายกสายมูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนายกเนี่ยก็เคยไปทำบุญแล้วก็เคยไปไหว้พระเกจิดังเนี่ยหลายรูปด้วยกันก่อนหน้านี้แต่ว่าที่เป็นข่าวในตอนนี้เนี่ยก็คือมาพอดิบพอดีกับช่วงที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นวันเกิดพอดีและหลายๆเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่รุมเร้ารัฐบาลอยู่พอดีก็เลยโดนแซวหน่อย
1: ใช่ค่ะประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของข่าวในแวดวงสงฆ์นะคะก็อาจจะทำให้เรื่องมันค่อนข้างร้อยเรียงมาเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้นัดหมายก็ได
0: ้
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ต่างประเทศค่ะที่ซาอุดิอาระเบียตอนนี้ต้องสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายสำคัญเป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีขณะที่ผู้สนับสนุนกลุ่มพูตีได้รวมตัวกันเฉลิมฉลองหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวเข้าไปยึดเมืองทำยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะที่ริมฝั่งทะเลแดงจากรัฐบาลเยเมนได้ค่ะ
3: วิอาดะตะอ์มีนฮาบะอ์ดะฟิรารอะนาซิรมุรตะซะกะตอัลอะดูวัสซูดี
1: สถานีโทรทัศน์ของกลุ่มฮูตีซึ่งมีอิหร่านนุนหลังเผยแพร่ภาพนักรบของกลุ่มขณะที่อยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองโมคาจังหวัดทาอิชของเยเมนค่ะซึ่งวิดีโอนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ากองกำลังฮูตีสามารถควบคุมพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเบ็ดเสร็จการเผยแพร่ภาพนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลุ่มฮูตีรัฐบาลเยเมนและแหล่งข่าวทางการทหารยืนยันตรงกันนะคะว่ากลุ่มฮูตีได้เข้ายึดเมืองโมคากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนได้แล้วซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญค่ะและอยู่ห่างจากช่องแคบบับอัมเมนเดสนะคะที่อยู่ห่างไปเพียง75กิโลเมตรเท่านั้นจุดนี้ถือว่าเป็นเส้นทางทางการค้าที่สำคัญนะคะระหว่างเอเชียและยุโรปค่ะ ทางด้านกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มฮูตีหลายร้อยคนรวมตัวการชุมนุมในกรุงซานาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการที่กลุ่มฮูตีสามารถลุกคืบเข้าไปในพื้นที่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนได้ซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติและได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียในบริเวณเมืองท่ายุทธศาสตร์สำคัญริมฝั่งทะเลแดงได้กลุ่มผู้สนับสนุนระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าชัยชนะและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกองกำลังฮูตีและให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนเหล่านักรบต่อไปขณะที่กระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะว่ามีการปิดการใช้งานท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองมาดีนะซึ่งอยู่ในการโจมตีของโดรนค่ะที่ถูกส่งมาจากอิรักในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้กระทรวงยังระบุด้วยว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีดังกล่าวและได้รับการรักษาพยาบาลแล้วด้านกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายโดยระบุว่าซาอุดิอาระเบียตัดสินใจที่จะไม่ตอบโต้ในขณะนี้และจะสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลอิรักในการปกป้องไม่ให้เกิดการโจมตีจากอิรักอีกซึ่งเป็นไปตามคำร้องของนายกรัฐมนตรีอิรักขณะที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีอิรักประกาศปลดผู้บัญชาการที่รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศออกจากตำแหน่งค่ะหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าเหตุโจมตีในซาอุดิอาระเบียมีต้นตอจากสถานที่แห่งหนึ่งภายในจังหวัดดังกล่าวของอิรักสำหรับท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของชาวซาอุดิอาระเบียนะคะเนื่องจากว่าสามารถส่งน้ำมันดิบเพื่อส่งออกไปยังทะเลแดงได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นี้ค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยพุ่งเฉียด110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก่อนที่จะปรับลดลงเล็กน้อยและยังคงมีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์ด้วยระดับที่สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานฝนจะลดลงมากนะครับหลังจากที่ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนเนี่ยขยับลงมาที่ภาคกลางในขณะที่ฝนส่วนใหญ่นะครับจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งกทมปริมณฑลด้วยคุณนิตยาประเมินนิดหนึ่งฤดูฝนปีนี้เนี่ยมันสูงหรือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
4: ตอนนี้แต่ละเดือนนะคะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น่ากังวลใจด้วยเหลือเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นน้ำก็แทบจะไม่ได้ค่อยได้เข้าเขื่อนแล้วเพราะว่าร่องฝนมันขยับมาอยู่ตรงกลางพอตรงกลางเสร็จตกใต้เขื่อนแน่นอนนะคะห่วงแต่ซุปเปอร์เอนโยปีหน้านี่แหละค่ะที่อาจจะต้องขาดแคลนน้ำนะคะช่วงนี้แม้จะเห็นฝนตกฉ่ำมากทั้งภาคกลางนะคะตกบ่ายถึงค่ำที่กทมตกหนักนะคะอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยอากาศแปรปรวนจริงค่ะดูเหมือนสัญญาณนะคะมีแนวโน้มว่าหนาวใกล้เข้ามาแล้วนะคะแต่ว่ายังวางใจไม่ได้เรื่องของฝนตกหนักเฉพาะจุดแล้วก็มีหลายจังหวัดเสี่ยงภัยค่ะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นมาดูค่ะว่าทำไมฝนถึงลดลงนะคะวันนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยค่ะจะพบว่าหลายพื้นที่นะคะทางตอนบนนะคะอากาศมันแห้งค่ะเพราะอากาศแห้งนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือไม่มีฝนแล้วนะคะแต่ตรงที่เป็นบริเวณสีแดงนะคะร่องฝนตรงจุดนี้คือจุดที่จะเป็นจุดที่มีฝนตกกระจุกตัวนะคะส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางอยู่ภาคใต้ตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางประกอบกับระยะนี้ประเทศไทยนะคะยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะรวมถึงภาคใต้นะคะรวมถึงอ่าวไทยในระยะนี้จึงทำให้เกิดฝนแต่ฝนมากระจุกตัวภาคกลางแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มาดูภาพแบบเรียลไทม์กันบ้างฝนตกจุดไหนบ้างนะคะ นี่คือภาพเรียลไทม์นะคะจากเรดาร์ฝนนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าสีเขียวเนี่ยฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางพบว่าพื้นที่กระจุกตัวตรงบริเวณแถวๆเชียงใหม่ค่ะตกนิดเดียวเลยนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานเล็กน้อยเท่านั้นสกลนครนครพนมและพื้นที่ทางด้านของกาญจนบุรีนะคะตกเป็นกลุ่มฝนตรงบริเวณนี้ส่วนจุดนี้นะคะเป็นบริเวณที่ตกแถวๆประจวบคีรีขันธ์นะคะแถวๆทางด้านของเพชรบุรีแล้วก็พื้นที่ทางด้านของฝั่งตรังสตูลแล้วก็จังหวัดกระบี่ที่เป็นสีเขียวยังตกอยู่ในขณะนี้ยังไม่ค่อยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมวันนี้อาจจะต้องเฝ้าติดตามค่ะมาดูต่อค่ะแต่ละภาควันนี้นะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงค่ำภาคเหนือมีเพียงฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะคะของพื้นที่เท่านั้นส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะเช่นเดียวกันค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกหนักบางส่วนนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคใต้มีฝน 70% ของพื้นที่บางพื้นที่ตกหนักนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธนะคะแนวโน้มของฝนยังตกทุกวันค่ะจะตกช่วงบ่ายถึงค่ำคาดการว่าบางเขตนะคะอาจจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในระยะนี้หลายคนจะเห็นฝนตกหนักก่อนกลับบ้านหรือช่วงเวลาของฝนราชการที่มีโอกาสเกิดขึ้นส่วนแนวโน้มของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะภาคเหนือชี้จุดกันหน่อยนะคะช่วงค่ำๆบ่ายๆนะคะก็มาดูหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนฝนฟ้าคะนองเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานค่ะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะและพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคตะวันออกวันนี้ยังเสี่ยงอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีนะคะและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลรวมถึงระนองและจังหวัดพังงานั่นเองค่ะแนวโน้มของฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะต้องบอกว่ายังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครยังน่าห่วงกว่านะคะแต่ภาคเหนือภาคอีสานเริ่มโล่งแล้วค่ะฝนตกนะคะใต้เขื่อนเป็นส่วนใหญ่ก็เฝ้าระมัดระวังด้วยใครที่ใช้โอกาสนี้สำรองน้ำไว้เถอะค่ะเพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะกันยาตุลาที่ท่านจะได้โอกาสในการเก็บน้ำหลังจากนั้นอากาศหนาวจะเข้ามาแล้วนะคะอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ

0: าวกีฬาวันนี้นะคะมาพร้อมกับผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกของแชมป์เก่าแต่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ผลงานรู้สึกว่ายังไม่ค่อยปังตั้งแต่ช่วงนัดที่2นี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็เป็นการคุมทีมของมาริโอซิวานในไทยลีกนะคะหลังจากที่บุรีรัมย์เนี่ยไล่โค้ชเก่าออกไปช่วงก่อนเปิดฤดูกาลกลับมาคุมในนัดที่2นะคะผลงานก็ยังไม่เข้าตานะคะสำหรับผลงานของมาริโอซิวาค่ะก็ถือว่าประเดิมการคุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ไม่ดีนะคะสะดุดแล้วนะคะเพราะว่าทำได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นค่ะไทยลีกนัด2ของฤดูกาลนะคะเป็นคู่แชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสคนใหม่อย่างมาริโอซิวานะคะเปิดบ้านพบเชียงรายยูไนเต็ดโดยเกมนัดแรกของทั้ง2ทีมต่างก็เก็บชัยชนะมาได้นะคะคือซิวาเนี่ยมาแทนมาร์คแจ็คสันมาร์คแจ็คสันโดนไล่ออกก่อนจะเปิดฤดูกาลนะคะเกมนี้บุรีรัมย์ออกนำก่อน 1-0 นะคะซึ่งเป็นจังหวะที่โกรันคาวซิชจ่ายให้กับเกียร์เม่บิโซลี่หลุดเข้าไปยิงนะคะก็ถือว่าไม่พลาดค่ะเป็นประตูที่4ในฤดูกาลนี้ของกองหน้าชาวบราซิลเลียนนะคะนำดาวซันโบเลยค่ะแต่ว่านาที77นั้นเชียงรายก็ตามตีเสมอได้สำเร็จนะคะจากจังหวะตามซ้ำจ่อๆในกรอบเขตโทษของโรบินโยจูเนียค่ะ
2: นะคะติดฉลับเอาแล้วชนคานซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โห
1: ชนคานก่อนแล้วซ้ำเข้าไปยืนโล่งๆอย่างนี้พลาดก็ยากแล้วล่ะค่ะเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะบุรีรัมย์ก็ถือว่าสะดุดนะคะเพราะว่าทำได้เพียงแค่เสมอกับเชียงราย 1-1 ทั้งบุรีรัมย์แล้วก็เชียงรายนั้นมี4คะแนนเท่ากันในตอนนี้นะคะมาดูอีกคู่หนึ่งนะคะการท่าเรือเปิดบ้านเจอลำพูนค่ะคู่นี้เริ่มเกมมาอย่างรวดเร็ว9นาทีก็มีประตูเลยนะคะการท่าเรือได้จุดโทษจากจังหวะที่เช็ค VAR เมื่อฉัตรมงคลทองคีรีผู้เล่นลำพูนนั้นไปทำฟาวล์ใส่โนโบรุชิมูระจากการชิงเล่นลูกเตะมุมนะคะแล้วก็เป็นอิซัมอัลซาบี้ยิงเข้าไปให้การท่าเรือนำ 1-0 ค่ะนาที61ลำพูนตีเสมอได้ 1-1 นะคะซึ่งเป็นความผิดพลาดของแนวรับการท่าเรือสกัดบอลพลาดค่ะก่อนจะโดนโรดิโก้มารันเยาหลุดเข้าไปยิงนะคะแต่ว่านาที76การท่าเรือก็ได้ประตูชัยนะคะจากนักเตะตัวสำรองธีรศักดิ์เผยพิมายค่ะ
2: บล็อกไม่อยู่ครับพีรวัตรอคธรรมแล้วสุด
1: ธีรศักดิ์เผยพิมายนั้นทำให้การท่าเรือคว้าชัยชนะนัดนี้นะคะเฉือนชนะลำพูนไป 2-1 ทำให้การท่าเรือเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มรั้งจ่าฝูงนะคะส่วนลำพูนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้าย

0: และผลอีกคู่หนึ่งค่ะราชบุรีเฉือนชนะแบงคอกยูไนเต็ดไป 1-0 นะคะ
1: มองอาเพื่อนแล้วไหลย้อนกลับมาให้กับ
0: มาดูโปรแกรมวันนี้นะคะศรีสะเกษจะเจออยุธยา 18:00 นนะคะแล้วก็ 18:30 นอุทัยธานีเจอปัตตานี FC ปัตตานี FC เนี่ยถือว่ายังสกอร์ดีอยู่นะคะเพราะว่านัดแรกเนี่ยเสมอกับBG ปทุมไป 0-0 นะคะเป็นทีมน้องใหม่ในไทยลีกปีนี้แล้วก็เวลา 19:00 นBG ปทุมเจอราศีสไลด์ค่ะพูดถึงโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีกนั้นมีผลต่อการพัฒนาฟุตบอลของเราพอสมควรนะคะตอนนี้มีการปรับโควต้านักเตะต่างชาติเนี่ยสามารถลงแต่ละนัดเนี่ยได้สูงสุด7คนตอนนี้มีการเพิ่มการลงทะเบียนด้วยนะคะลงทะเบียนแต่ละทีมเนี่ยได้10คนแม็กซิมัม10คนแล้วก็ลงสนามได้สูงสุด7คนตอนนี้ไม่มีโควต้าของนักเตะอาเซียนแล้วนะคะคือถูกยุบรวมในนักเตะต่างชาติก็จะเห็นว่านักเตะไทยที่จะมีโอกาสลงสนามจริงๆถ้าเกิดเขาลงเต็มโควต้าเนี่ยเราลงได้แค่4คน อันนี้มีผลอย่างมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไทยลีกได้มีการปรับระบบแต่ไม่ได้สอดคล้องในการพัฒนานักเตะทั้งเยาวชนแล้วก็ทีมชาติให้มันไปในทางเดียวกันคือโอกาสที่เราจะสร้างทีมชาติที่ดีๆเนี่ยเราต้องมีนักเตะของเราดีๆที่ได้ลงสนามกันเต็มที่อย่างต่อเนื่อง
2: ในมุมบวกก็มีคือเรานักเตะเราไปเล่นผสมกับนักเตะต่างชาติเราก็อาจจะได้ทั้งประสบการณ์และเรื่องของความแข็งแกร่งแต่ที่คุณสุชาตินีบอกไปคือโอกาสที่จะลงสนามก็น้อยลงไปด้วยนะครับก็ได้อย่างเสียอย่าง
0: ก็เป็นวิกฤตของนักเตะเยาวชนที่ถ้าเกิดเป็นโควต้านักเตะในประเทศนี้เยอะขึ้นเนี่ยเยาวชนของเราจะมีโอกาสลงสนามบ้างนะคะอันนี้ก็มองไม่เห็นโอกาสเท่าไหร
2: ่ค่ะจากเรื่องฟุตบอลไปที่เอเชียนเกมกันบ้างหนึ่งสมาคมกีฬาที่เป็นที่คาดหวังในการทำเหรียญก็คือแบดมินตันโดยเฉพาะน้องเมย์รัชนกนี่ก็เป็นคนที่หลายๆคนคาดหวังว่าอยากจะให้คว้าเหรียญทองอีกสักครั้งนึง
0: ค่ะถ้ามองนอกเหนือจากวิวกุลวุฒิก็ต้องเป็นเมย์รัชนกนะคะซึ่งเธอเพิ่งจะทำสถิติคว้าชัยชนะ600นัดสำหรับนักแบดมินตันหญิงอาชีพเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสถิติมากที่สุดแล้วในตอนนี้นะคะก็เอาใจช่วยเธอให้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นการส่งท้ายเพราะเธอบอกว่าเอเชียนเกมนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เราติดตามพัฒนาการความสำเร็จเธอมาอย่างต่อเนื่องสำหรับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะคะตอนนี้กำลังจะแข่งเอเชียนเกมแล้วนั่นก็คือครั้งสุดท้ายของเธอนะคะเธอหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลแล้วก็อาจจะเป็นเหรียญทองด้วยนะคะส่งกำลังใจให้เธอค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็มีการแถลงความพร้อมของนักแบดมินตันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักแบดมินตันชุดเยาวชนชิงแชมป์โลกนะคะทางด้านพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันเนี่ยบอกว่าการที่ให้นักกีฬาชุดใหญ่แล้วก็ชุดเยาวชนซ้อมร่วมกันในแคมป์เดียวเนี่ยจะทำให้นักกีฬาเยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงจากทีมโค้ชชุดใหญ่ส่วนในเอเชียนเกมก็มั่นใจว่าไทยมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลแน่นอนที่ตั้งเป้าทั้งหมดเนี่ยก็คือ3เหรียญแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเป็นเหรียญทองหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะมีเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะเช่นเดียวกับเมย์รัชนกอินทนนท์เธอเปิดเผยว่าเอเชียนเกมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอจึงอยากจะคว้าเหรียญรางวัลส่งท้ายให้กับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะ
3: สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะก็ค่อนข้างตกใจค่ะก็จริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงเรคคอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเรคคอร์ดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้เมย์ที่จะพัฒนาให้ไปถึง700วิกตอรี่ให้ได้ค่ะค่ะฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
4: เป็นการซ้อมร่วมกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่กับเยาวชนทีมชาติซึ่งเป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ทั้งสองทีมนี้ได้รับประสบการณ์ร่วมกันในส่วนของนักกีฬาทีมชาติซึ่งมีโค้ชชุดใหญ่นั้นก็โค้ชชุดนี้ก็จะถือโอกาสเนี่ยฝึกซ้อมให้กับเยาวชนทีมชาติไปด้วยซึ่งจะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้ซ้อมร่วมกับไอดอลของนักกีฬาด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็ คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่ง

0: สามเหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับ
1: เมื่อสักครู่นี้น้องเมย์พูดถึง700วิกตอรี่นะคะก็หมายความว่าเธอเนี่ยยังไม่มีความคิดที่จะวางมือจากการเป็นนักแบดมินตันอาชีพนะคะคือหวังที่จะทำสถิติเนี่ยสูงขึ้นไปอีกถึง700นัดเลยคว้าชัยชนะให้ได้ขนาดนั้นเลยนะคะส่วนเอเชียนเกมของเราอีกคนนึงนะคะน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารนะแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกรวมทั้งประเภทคู่ผสมมือ5ของโลกอย่างบัสเดชพลภูวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนี่ก็มีหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลนะคะสำหรับแบดมินตันในเอเชียนเกมเนี่ยจะแข่งขันประเภททีม20-24กันยายนนะคะแล้วประเภทเดี่ยวเนี่ย25-29ครั้งที่ผ่านมานั้นไทยเคยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็ต้องย้อนไปในปี1966ที่ได้เหรียญทองในประเภททีมชายหลังจากนั้นเนี่ยเราคว้าได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเหรียญเงิน11เหรียญเงินแล้วก็15เหรียญทองแดงนะคะก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือการคว้าเหรียญเงินในประเภททีมเอเชียนเกม2010ที่กวางโจวโดยรอบชิงเนี่ยถ้าจำกันได้แพ้ให้กับเจ้าภาพจีนนะคะหวังว่าเราจะได้สกอร์ที่เป็นเหรียญทองเพิ่มในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็เป็นสถิติที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเคยทำได้ในปี1966นานมากแล้วค่ะ
2: นะครับเป็นกำลังใจให้แบดมินตันแล้วก็ทุกชนิดกีฬาในเอเชียนเกมด้วยนะครับขอบคุณคุณสุธาสินีนะครับจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกวินพบพันธุฤกษ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุฤกษ์นะครับปกติเราพูดกันมาตลอดว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างภาพยนตร์นี้มีมูลค่ามหาศาลนะฮะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแทบไม่มีการรวบรวมข้อมูลเป็นฐานกลางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขรายได้แบบเรียลไทม์หรือว่าฐานข้อมูลของคนในอุตสาหกรรมก็ตามฮะล่าสุดสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเขามีการเตรียมเปิดตัวฐานกลางของข้อมูลนะครับโดยงานนี้มีพี่พิงลำพระเพิงนะฮะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ตรงว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลกลางด้วยครับต่อไปนี้แทบไม่ต้องเดาหรือว่ารอให้ค่ายหนังประกาศรายได้กันเองแล้วนะฮะเพราะบางครั้งคุณผู้ชมเชื่อไหมการประกาศตัวเลขรายได้ภาพยนตร์เวลาเราเห็นกันเนี่ยร้อยล้านสิบล้านร้อยล้านมากเนี่ยบางทีไม่ใช่ตัวเลขจริงนะฮะเป็นตัวเลขเพื่อส่งเสริมการตลาดเท่านั้นนะครับรายได้อาจจะยังไม่ถึงตามที่ประกาศด้วยซ้ำแต่ต่อไปนี้ฮะทั้งผู้ชมและก็คนในอุตสาหกรรมจะได้ดูตัวเลขรายได้แบบเรียลไทม์แล้วนะครับเพราะว่าสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเตรียมเปิดหน้าเว็บไซต์ไทยคอนเทนต์ฮับแหล่งรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับซึ่งจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่30กันยายนนี้แล้วโดยนอกจากเรื่องของรายได้แล้วนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือข้อมูลพื้นฐานคนทำงานนี่แหละครับที่จะได้มีเอาไว้ใช้สำหรับการเช็คเครดิตเช็คผลงานนะฮะมีประโยชน์มากมีประโยชน์อะไรบ้างมีทั้งในเรื่องของการป้องกันการแอบอ้างการช่อโกงนะฮะปีหนึ่งวงการหนังเนี่ยเขาบอกว่าช่อโกงปีที่แล้วนะตัวเลขที่ผมทราบมาร้อยกว่าล้านบาทด้วยหรือว่ามีขึ้นเพื่อสำหรับการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการจ้างงานนะฮะทั้งกองถ่ายไทยแล้วก็ต่างประเทศลองฟังประสบการณ์ของพี่พิงลำพระเพิงดูฮะว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลกลางครับ
4: มันเอื้อมากเลยครับถ้ามันเกิดขึ้นแบบว่าแบบใช้งานได้สะดวกจริงๆนะมันเอื้อกับผมในแง่ที่ว่าตัวตนของผมจะชัดเจนมากๆในแง่มีการยืนยันว่าเฮ้ยเราคือพิงลำพระเพิงตัวจริงเพราะว่าเวลาที่เราดีลกับต่างชาติเนี้ยเขาก็ไม่มั่นใจนะเขาเซิร์ชชื่อเราเนี่ยมันขึ้นแอปต่างๆที่เราใช้อยู่ก็จริงอะแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าเราคือตัวจริงไหมการที่เขาจะโอนเงินมาให้ในค่าซื้อลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยมันยากที่เขาจะเชื่อถือเราคราวที่แล้วที่ผมขายลิขสิทธิ์หนังเรื่องเดอะพูลให้เขาไปผลิตอินเดียนะครับใช้เวลานานมากกว่าเขาจะเชื่อยืนยันว่าเราคือพิงลำพระเพิงตัวจริงใช่แต่ถ้ามีเพจแบบนี้เนี่ยพอเขาต้องการเสิร์ชหาพิงลำพระเพิงปั๊บเขามาที่เพจนี้ผมว่าเขาคลิกชื่อเนี่ยผมเชื่อมันก็จะไปเด้งขึ้นที่อีเมลเราไปเด้งขึ้นที่แอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้อยู่แน่ๆครับ
3: จริงๆสมาคมพุ่มกับภาพยนตร์ไทยก็มีการพยายามรวมฐานข้อมูลของผู้กำกับเอาไว้เป็นเครดิตเหมือนกันนะฮะตอนนี้มีเว็บไซต์แล้วด้วยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องราวของภาพยนตร์แต่ไม่ไกลนะฮะก็คือที่ไทย PBS นี่เองนะครับเมื่อวานนี้ไทย PBS นะฮะจัดงานเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย PBS นะครับสำหรับวิภา International Film Festival 2026ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีทั้งกิจกรรมฉายหนังกิจกรรมเสวนาแล้วก็มีกิจกรรมดูหนังพร้อมกับ Q&A ด้วยครับ
5: ในปี2570
3: เปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับกับวิภา International Film Festival 2026ของไทย PBS นะครับโดยมีทั้งทีมผู้กำกับและก็ผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมงานกันที่ไทย PBS เมื่อเย็นวานนี้นะครับพร้อมกับหนังเปิดเทศกาลคือ One Cut ดีเนาะที่ถ่ายลองเทคทั้งเรื่องนะครับโดยความน่าสนใจของเทศกาลจะมีทั้งการจัดฉายหนังน่าสนใจหลายเรื่องอย่างเช่น Birdman ครับอันนี้ก็เป็นลองเทคเหมือนกันนะฮะ1917ครับทั้งยังมีวงเสวนาจากเจ้าของแอปพลิเคชันดังค่ายหนังรวมถึงในงานเทศกาลครับเรายังมีการจัดประกวดรางวัลนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลได้ด้วยการร่วมโหวตได้ถึง2ประเภทนะครับก็คือช็อตฟิกชันแล้วก็ช็อตด็อกคิวเมนทารีนะครับโดยโหวตได้ผ่านในเว็บไซต์ของวิภาแอปพลิเคชันวิภานะครับซึ่งงานนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ารวมการทั้ง2ประเภทมากกว่า180เรื่องครับ
5: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 70% เป็นหนังที่มาจากการประกวดมาประกวดทั้งแบบประชาชนทั่วไปที่เป็นหนังสั้นจากกรีสั้นกับที่เป็นทางไทยพีบีเอสให้ทุนในการทำพิชชิ่งอีกคือเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะอายุไม่เกิน23กับหนังระดับที่ได้รางวัลในต่างประเทศเข้ามานะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบหลายมีทั้งหนังสั้นแบบ5นาที7นาทีกับหนังยาว2ชั่วโมงก็คิดว่าถ้ามาที่ Thai PBS เนี่ยจะสามารถดูได้หมดเลย
3: ถ้าสนใจมาดูได้นะเพราะสำหรับกิจกรรมวิภา International Film Festival 2026นะครับจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็ยังมาดูได้นะฮะยาวๆไปจนถึงวันปิดเทศกาลก็คือวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ครับเช็ครายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ vipa.me ได้นะครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
2: ครับขอบคุณคุณกวินพบนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือทั้งหมดของชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: บรรยากาศยามเย็นเห็นแสงรำไรนะครับดวงอาทิตย์จะรับโลกไปปลากระบอกจะโผล่ขึ้นมาจากทะเลแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตรงหน้าผมแล้วจะชวนให้ผมเนี่ยกินมันแบบสดๆเนี่ยคือคุณถามผิดคนแล้วครับเพราะเวลาที่ผมเห็นวัตถุดิบสดใหม่ในหัวผมตอนนี้อย่างแรกคือเกลืออยู่ไหนเอาเกลือมาโรยก่อนเอาเกลือมาหมักทำอะไรครับเอ๊ะปลาใส่เกลือปลาเค็มหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีคนไปหยิบจอบขึ้นมาครับแล้วขุดลงไปในทรายทำอะไรเขาจะเอาปลาฝังลงไปในทรายครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นดึงขึ้นมาเอาขึ้นมาจากทรายเลยนะเอาไปตากอีกแล้วเอาไปทำกับข้าวได้หลากหลายครับแล้ววันนี้เรื่องราวจากน้ำเอาไปลงดินแล้วมาดิ้นบนกระทะครับนี่คือเรื่องราวของปลาเค็มฝังทราย

0: เล็กครับในตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรภาคใต้ของไทยไม่ได้ไกลจากชายฝั่งมากนะครับห่างประมาณกิโลนึง1กิโลเมตรบริเวณเกาะพิทักษ์เนี่ยเมื่อก่อนชาวบ้านเล่าว่าครับเขาไม่ได้เรียกว่าเกาะพิทักษ์ครับเขาเรียกว่าเกาะผีทักผีโกสต์เขาบอกว่าตามคำบอกเล่าของชาวประมงคนนึงครับออกเรือไปหาปลาบริเวณเกาะเนี้ยพอมองที่ฝั่งบนเกาะจะพบเงาคนกำลังกวักมือเรียกคัมออนใครเรียกอะพอเข้าไปใกล้ๆบนเกาะไม่มีคนสักคนเดียวครับถ้าไม่ใช่คนแล้วอะไรนั่นมาทักเราชาวประมงแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงก็เรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทักคือผีเรียกอะทีนี้เวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันครับเกาะผีทักในอดีตเนี่ยชาวบ้านเริ่มไม่เกรงกลัวผีแล้วก็ขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะทีนี้ใครมันจะอยากอยู่บนเกาะผีเนี่ยหรอปะก็เปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อเกาะเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ก็ยังรักษาโทนเดิมเอาไว้เพื่อให้คนเนี่ยจดจำได้ก็จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นเกาะพิทักษ์ครับชื่อดีขึ้นมาบนเกาะแห่งเนี้ยมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆประมาณ100กว่าคนครับ40กว่าครอบครัว
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันแล้วก็คือรู้จักกันทั้งเกาะ
0: ภูมิอากาศโดยรวมก็จะมีฝนตกบ้างหยุดบ้างสลับกันแบบนี้ครับทั้งวันสมกับเป็นอากาศบนเกาะคือตกมารอบนึงอ่ะ5นาที10นาทีหยุดแล้วอีก 2-3 ชั่วโมงเฮ้ยกำลังจะออกไป enjoy แดดฝนตกปล่อยกลับมาสลับไปมาครับนี่คือเรื่องราวของเกาะพิทักษ์ทุกวันนี้ก็จะเป็นการเน้นเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์นะครับมีโฮมสเตย์มีอาหารทะเลสดใหม่และเรากำลังจะพูดถึงอาหารทะเลที่ไม่สดใหม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่สดใหม่เท่ากับไม่ดีครับไม่สดใหม่แต่ดีก็มีเพราะว่าไม่สดใหม่นี้คือการไม่สดใหม่ที่ฟูมฟักมาอย่างดีครับจนกลายเป็นอาหารหมักดองไงวัตถุดิบหมักดองในวันนี้ครับมันจะกลายเป็นเนื้อปลาที่ถูกแกะแบบนี้เอาไปโดนน้ำมันพริกกระเทียมในกระทะแบบนี้ผัดกับผักมีเอาไปคั่วกับกะทิครับและดูดิเอาปลาที่เค็มไปคั่วมันทั้งมันทั้งเค็มอ่ะสุดท้ายกลายเป็นแบบออกแนวกึ่งน้ำพริกไปได้มีแบบเอาไปทอดด้วยสุดท้ายเอามาทำเป็นยำจัดจ้านทุกเมนูครับวันนี้เราเห็นภาพของชายหาดภาพของทรายครับเพราะว่าวันนี้ปลาที่เราจะมาเรียนรู้กันนั้นขึ้นมาจากทรายครับไม่ได้หมายถึงว่าปลาอาศัยอยู่ในนั้นคือเขาไปฝังนี่แหละปลาเค็มฝังทรายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าทำได้ด้วยปลาหลากหลายชนิดนะครับไม่ใช่แค่ปลากระบอกแต่วันนี้ปลาที่มีที่ทำให้ดูเนี่ยคือปลากระบอกบางทีเขาใช้ปลาอินทรีก็ได้หรือปลาทะเลตัวใหญ่อื่นๆก็ได้เหมือนกันปลากระบอกที่ทำครับจะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณ 6-7 ตัวต่อกิโลกรัมราวๆนั้นซึ่งปลากระบอกเนี่ยเขาบอกว่ารอบเกาะมีเยอะแต่จับด้วยประมงเล็กเนี่ยจับยากมากเนื่องจากธรรมชาติของปลากระบอกชาวบ้านบอกค่อนข้างไวคล่องแคล่วได้ยินเสียงนิดนึงเนี่ยว่ายหนีแล้วแม้กระทั่งพี่ๆที่นี่เองก็ยังเล่าว่ามีแค่ไม่กี่คนนะครับที่จะเป็นสุดยอดนักจับปลากระบอกของเกาะพิทักษ์แห่งนี้เคลียร์กันก่อนนิดนึงว่าเฮ้ยเอ้าพามาดูปลาเค็มเฉยหรือเปล่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าฝังทรายเนี่ยสร้างแน่คอนเทนต์อ่ะนี่มันคือรายการไงคอนเทนต์มันแปลว่าเนื้อหาถ้ารายการไม่มีเนื้อหามันก็จะเป็นแค่ภาพสไลด์เฉยๆแต่คำว่าเนื้อหาเหล่านี้มันมีอยู่แล้วจริงๆครับเขาทำกันมาเนิ่นนานแล้วจริงๆไอ้การฝังทรายเนี่ยแค่มันอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตาหรือเคยได้ยินโดยทั่วไปครับฝังทรายได้อะไรในระยะเวลาแค่ไหนถึงจะปลอดภัยต่อการกินมาปลากระบอกเนี่ยเป็นปลาที่มีเกล็ดนะครับเริ่มต้นเขาก็จะมาขอดเกล็ดออกก่อนแต่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้พี่ๆเขาขอดรอเอาไว้แล้วครับจากนั้นตัดหัวแล้วก็จะมีการควักไส้เพราะว่าไส้ของปลาของสัตว์เนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียที่อาจจะก่อให้เกิดอาหารเน่าเสียในปริมาณมหาศาลครับเราจะเอามันออกมาก่อนจากนั้นก็จะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลย

็เอาปลามาพักรอไว้ขั้นตอนต่อมาครับใช้เกลือทะเลเนี่ยเม็ดหยาบๆเหล่านี้ไม่ระบุปริมาณเกลือนะครับคือใช้เยอะใช้ให้ครอบคลุมสามารถใช้วิจารณญาณของตัวเองในการกะเอาได้ครับหรือว่าดูจากภาพแบบนี้มันไม่ต้องเป๊ะเพราะว่ามันมากเกินพอแล้วสำหรับการหมักดองผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราเรียกมันว่าปลาเค็มใช่ไหมครับเค็มไปเลยใส่เกลือเข้าไปคลุกเคลือบทั้งตัวปลานะครับโดยเฉพาะด้านในก็ต้องยัดด้วยนะครับให้เกลืออยู่ทุกส่วนของปลาเลยเดี๋ยวมาสรุปรวบกันให้อีกทีว่าเกิดวิทยาศาสตร์อะไรขึ้นนะทีนี้ก็คือไม่ได้เอาลงทรายตรงๆนะครับคนบางคนถามว่าส่วนผสมจบแค่นี้เหรอไม่ได้มีอย่างอื่นใช่ไหมแค่นี้ครับปลาเค็มไม่ได้เอาลงทรายตรงๆเพราะว่าวางบนกระสอบพลาสติกครับเป็นกระสอบแบบเดียวที่เราได้จากการบรรจุข้าวสารเขาจะมาห่อตัวปลาไว้ครับให้ลักษณะของมันเป็นดังภาพเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมัดเชือกเอาไว้นี่พับแบบนี้ก็คือพร้อมที่จะเอาไปฝังทรายครับนี่คือปลาเค็มฝังทรายทีนี้บริเวณรอบเกาะพิทักษ์เนี่ยก็จะมีโซนที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนไปเที่ยวได้นะครับอยู่ด้านหน้าเกาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนสถานที่ที่จะเอาไว้ฝังทรายเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ได้มีผู้คนสัญจรไปมานะครับอยู่อีกฟากนึงเขาเรียกว่าหลังเกาะก็เดินไปที่หลังเกาะครับใช้จอบนี่แหละขุดลงไปเนี่ยไม่ต้องลึกมากนะครับสักราวๆประมาณ70เซนติเมตรประมาณนั้นวางปลาลงไปเลยครับง่ายๆแบบนั้นเลยแล้วก็ฝังกลบเอาไว้เอาไม้เอาหินมาวางอันนี้คือการทำสัญลักษณ์นะครับใครที่อยากจะทำตามจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ที่คุณมีครับเขาฝังไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขนาดของปลากระบอกแบบที่ทำให้เห็นเนี่ยฝัง5วันครับถ้าเกิดว่าปลาที่มันมีความหนาขึ้นชิ้นใหญ่ขึ้นปริมาณเยอะก็เพิ่มจำนวนวัน7วัน10วันก็ว่ากันไปไปใช้ชีวิตไปทำอย่างอื่นไปกินนู่นทำนี่ทำงานครบ5วันปุ๊บขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยขุดขึ้นมาทรายก็ลายล้อมไปจนทั่วนะครับแต่ว่าไอ้กระสอบเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่พลาสติกตันๆอะมันมีช่องว่างที่อากาศผ่านได้ก็จริงแต่ก็เล็กเกินกว่าที่ทรายจะเข้าไปนะครับแต่มากพอที่จะให้น้ำซึมเข้าซึมออกมากพอที่จะมีอากาศเล็กน้อยผ่านไปได้กลับถึงบ้านครับเปิดก๊อกน้ำล้างเลยเอาทรายออกคร่าวๆพอยังไงมันไม่ได้เลอะเข้าไปข้างในเยอะอยู่แล้วครับข้างในยังเป็นแค่ปลาแล้วก็เกลือที่ถูกหมักเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์ครับเอาปลาขึ้นมาล้างเกลือออกเกลือที่มันยังคงหลงเหลืออยู่เนี่ยส่วนเกินละไอความเค็มเนี่ยมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างน้ำเปล่าสะอาดๆเลยนะด้านในด้านนอกเอาเท่าที่ตาเห็นเพราะว่าโอเคเกลือมันถูกชำระล้างออกไปแล้วก็พอมาถึงขั้นตอนต่อมาครับนี่คือตะแกรงตากปลานะครับแดดจ้าๆมาเลยไปตากแดดต่อเพิ่มอีก1วันครับให้ปลาเนี่ยมันแห้งขึ้นโดนความร้อนจากแดดนะครับได้แล้วเสร็จแล้วปลาเค็มฝังทรายถ้าเกิดว่าไปนึกถึงปลาเค็มปกติก็จะมีการหมักเกลืออยู่แล้วจริงๆคล้ายๆกันมากแต่ว่าระยะเวลาที่หมักเกลือแล้วก็ไปตากแดดเพื่อทำแดดเดียวเนี่ยคือหมักเกลือสักวันนึงตากแดดอีกสักครึ่งวันน่ะมันก็พอจะกินได้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับปลาเค็มฝังทรายเนี่ยกินเวลาเกือบ1อาทิตย์นะครับน่าสนใจขึ้นมาแล้วว่ามันจะต่างกันตรงไหนวิทยาศาสตร์การหมักที่เกิดขึ้นแบบเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเกลือเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในเรื่องราวของการดึงน้ำเนี่ย
หรือว่าการออสโมซิสเนี่ยคือต้องเล่าแบบนี้ครับอาหารเกือบจะทุกชนิดบนโลกครับที่เรากินเนี่ยใช้คำว่าเกือบนะมักจะมีน้ำซ่อนขังอยู่ในตัวมันเองครับแม้ว่าภายนอกจะไม่ได้ดูเปียกหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับแล้วไม่ได้มีน้ำไหลซึมออกมามันก็ยังมีน้ำอยู่เรากำลังพูดถึงwater activity ครับน้ำที่อยู่ในอาหารเนี่ยคือขุมทรัพย์สุดโปรดของเหล่าแบคทีเรียตัว

ไม่เน่าเสียนั่นเองทีนี้มองลึกลงไปในทรายครับกระสอบสารเนี่ยมันจะมีรูระบายอยู่รูระบายเล็กๆเหล่านี้ครับจะช่วยทำให้น้ำที่เกลือมันดึงออกมาเนี่ยสามารถกระจายแล้วก็ระบายผ่านรูกระสอบออกไปภายนอกได้ครับส่งต่อไปยังทรายที่สามารถดูดซับแล้วก็กระจายความชื้นเหล่านั้นได้เช่นกันทำให้น้ำเนี่ยที่ปกติแล้วน่าจะต้องถูกเกลือดึงออกมาเนี่ยไม่ขังนองอยู่กับตัวปลาครับจนมันเน่านะแล้วก็การขุดหลุมทรายฝังลึกลงไปประมาณ70เซนติเมตรเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเครื่องควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัวปลาได้อย่างดีเยี่ยมครับอย่างแรกเลยคือทำให้สามารถหมักอยู่ได้ในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเกินไปครับใต้ทรายยังไงก็เย็นกว่าตรงพื้นผิวอยู่แล้วแถมยังเป็นการเหมือนกับว่าออกแรงกดอ่ะมันคือการกดของทรายที่มันทับแน่นอยู่อ่ะช่วยบีบเค้นเนื้อปลาอย่างเบาๆครับให้มันระบายน้ำออกมาได้อีกหนึ่งในตัวร้ายที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้การหมักถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ข้างนอกเนี่ยเสียหายได้ก็คือแมลงง่ายๆเลยแมลงวันแมลงวันตอมไม่ได้ครับอยู่ใต้ดินไงต่อให้มันจะมีหรือไม่มีอ่ะเราอุ่นใจเรื่องนี้ไปแล้วทีนี้การหมักด้วยความเค็มอย่างเดียวโดยไม่ได้เติมแหล่งคาร์บอนอย่างน้ำตาลในปริมาณที่มากพอครับก็จะเป็นการหมักที่ไม่ได้เน้นความเปรี้ยวครับเพราะว่าแบคทีเรียเหล่านั้นชอบกินน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็จะปล่อยกรดรสเปรี้ยวออกมาไม่ได้เน้นไปทางนั้นครับเน้นไปที่การดึงน้ำออสโมซิสอย่างที่บอกแล้วก็จะเหลือเป็นแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสครับแล้วก็แบคทีเรียในกลุ่มเพดีโอคอคคัสที่อาจจะเกิดขึ้นได้และอาจจะเกิดการพบยีสต์ทนเกลือบางชนิดครับอย่างเช่นไซโกแซคคาโรไมซิสเข้ามาเจริญเติบโตทำงานได้บ้างครับซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ปลอดภัยเพราะว่ามันชอบเกลือส่วนแบคทีเรียเลวเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเค็มขนาดนี้ทีนี้กระบวนการในการเปลี่ยนรสและกลิ่นของอาหารนะครับที่เกิดขึ้นภายใต้ทรายนี้ในระยะเวลา5วันนี้เนี่ยมันจะมีคำว่าโปรตีโอไลซิสกับลิปิดไฮโดรไลซิสอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีครับโปรตีโอไลซิสมีคำว่าโปรเห็นไหมมันหมายถึงกระบวนการย่อยโปรตีนเอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยคือเอนไซม์ที่มันมีอยู่ในตัวเนื้อปลาเองนะครับสามารถย่อยโปรตีนในตัวมันเองเนี่ยไปได้เรื่อยๆทุกวันด้วยแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับเอนไซม์จากจุลินทรีย์ทนเกลือตัวที่บอกครับซึ่งการที่เอนไซม์เหล่านี้ได้ทำงานครับผลลัพธ์สุดท้ายเลยก็จะก่อให้เกิดกรดอะมิโนอิสระหลายตัวหนึ่งในนั้นคือกรดกลูตามิกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบรสชาติอูบามิตอนที่เรากินเนื้อปลาเข้าไปย้อนกลับมาที่ลิปิดถ้าเจอคำเนี้ยให้นึกถึงไขมันไว้ก่อนลิปิดไฮโดรไลซิสก็คือกระบวนการย่อยไขมันผ่านเอนไซม์เหมือนกันแต่เป็นเอนไซม์ที่ไม่ใช่โปรตีเอสแล้วเป็นเอนไซม์ไลเปสตัวนี้จะทำหน้าที่กับไขมันโดยตรงครับซึ่งปลากระบอกมีไขมันแน่นอนอยู่แล้วย่อยให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลีเซอรอลแล้วก็กรดไขมันอิสระครับและทีนี้การที่หมักอยู่ในสภาวะออกซิเจนต่ำมากๆขนาดนี้มันจะช่วยป้องกันสิ่งที่เรียกว่าลิปิดออกซิเดชันที่มากจนเกินไปครับลิปิดออกซิเดชันหมายถึงไขมันถูกย่อยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนตอนแรกครับมันจะมีกลิ่นหอมกำลังดีครับแต่ถ้าเกิดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหม็นหืนไงไอการที่มันมีออกซิเจนน้อยแบบเนี้ยมันช่วยชะลอการที่ไขมันปลาจะเหม็นหืนได้และสุดท้ายเนี่ยพอเขาอยู่ในทรายมาตั้ง5วันเนี่ยแล้วมันมีการตากแดดเพื่อแห้งสนิทจริงๆแค่วันเดียวอ่ะทำให้ปลาเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องแห้งกระด้างจนเป็นผงครับแต่ยังรักษาความหอมในแบบของปลาเค็มเอาไว้ได้แล้วเนื้อก็จะยังมีความเหนียวนุ่มอยู่เฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นชิ้นเป็นลิ่มขาวๆสวยงามน่ากินครับและการที่ความอร่อยมันจะเดินทางไปจนถึงจุดที่ควรจะเป็นได้นั้นก็คือต้องทำกับข้าวกินครับไอ้ครั้นมันจะกินเปล่าๆเนี่ยก็ทำได้นะแต่ทำกับข้าวเออบรรยากาศของครัวเราวันนี้ครับเป็นยังไงครับนี่อยู่ติดริมน้ำครัวอยู่ข้างๆนะครับนี่คือเมนูยำปลากระบอกเค็มนี่คือปลากระบอกเค็มที่ไปฝังทรายตากแดดเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาทอดในน้ำมันมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดอยู่ก็คือทุกวันนี้บางคนก็ไม่ได้นิยมจะทอดอาหารในน้ำมันแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหม้อทอดแอร์ฟลายเออร์หม้อทอดลมร้อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่ให้สัมผัสที่ใกล้เคียงกับการทอดน้ำมันครับซึ่งใกล้เคียงก็คือใกล้เคียงครับแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือน
พราะว่าน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้มีฟังก์ชันเพียงแค่ให้ความร้อนต่ออาหารอย่างทั่วถึงเท่านั้นน้ำมันยังให้กลิ่นให้ความหอมที่ไม่สามารถทดแทนด้วยวิธีอื่นได้อย่าง 100%

ครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยกินน้ำมันทอดอย่างนี้แล้วจะดีที่สุดคือกินของทอดกินได้ครับแต่เหมือนเดิมกินแต่พอดีนะครับนี่อย่างปลาทอดนี้แล้วเอาไปยำอย่างง่ายแบบนี้รสชาติของความหอมของปลาที่มันถูกหมักจนกลายเป็นปลาเค็มครับตัดกับหอมแดงตัดกับพริกตัดกับมะนาวเป็น reference ในการกินที่คนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าจินตนาการออกและผมบอกเลยว่าปลาที่ใช้ระยะเวลาในการหมักได้นานมากกว่าปลาเค็มแดดเดียวทั่วไปเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับเวลาที่เรากินจะหอมแบบที่ร่างกายเราพอจะบอกเราได้เลยว่านี่คือรสชาติที่แสนโอชาคณะปลาเค็มเนี่ยเมนูประจำร้านข้าวต้มที่ว่าเดิมๆก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนหยิบยกเอาปลาเค็มที่เป็นการหมักในระยะเวลาที่นานกว่าปลาเค็มทั่วไปแบบนี้มาทำแล้วล่ะก็ผลลัพธ์ที่ได้ทางรสชาติก็จะไม่เหมือนกับปลาเค็มที่คุณเคยกินแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าอะไรแพ้อะไรชนะอยากให้มองว่าโลกการทำอาหารนะโดยเฉพาะพวกเราทุกคนที่ชอบทำอาหารอยู่ที่บ้านนะครับพวกเราคือโฮมคุกมันไม่ใช่โลกของการต่อสู้แล้วต้องมาบอกว่าอาหารชนิดไหนมันต้องแพ้ต้องชนะกันหรือมันไม่ต้องแพ้ชนะนึกออกไหมแต่เราต้องมีช้อยส์มีตัวเลือกในการที่เราจะสามารถตระหนักรู้ได้ว่าวันนี้ฉันกินวัตถุดิบแบบนี้ด้วยเป้าประสงค์แบบนี้อีกวันหนึ่งเลือกที่จะกินอีกแบบนึงปลาเค็มก็มีหลายแบบไม่ต้องปลาเค็มฝังทรายก็ได้ก็กินได้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ปลาเค็มฝังทรายอ่ะมันไม่ได้ทั่วไปใช่ไหมก็เลยอยากเชื้อเชิญให้รู้จักและให้ลองเอาไปทำกินดูโดยเฉพาะเมนูที่คุ้นเคยอยู่แล้วจะยิ่งสามารถเปรียบเทียบในหัวตอนที่รสชาติของมันเข้าปากของเราไปได้ว่าอ๋อมันช่างต่างจากเมนูคณะปลาเค็มที่เราเคยกินอ่ะคณะปลาเค็มครับแต่เป็นปลากระบอกเค็มที่ฝังทรายมาจะเข้าสวยจะเข้าต้มได้หมดบางคนถึงกับไปหาข้าวหมากมากินสักพักช่วงนี้ชอบของหมักดองจัดก็เป็นไปได้แล้วแต่ปลาเค็มฝังทรายคั่วกะทิที่ออกมาหน้าตาคล้ายๆน้ำพริกแบบนี้นี่คือเมนูที่ทีมงานแดนกินดองทุกคนสดเข้าไปใช้คำว่าสดกินเข้าไปแล้วเห็นท้องต้องกันว่านี่คือเมนูที่ไฮไลท์ที่สุดของวันนี้ครับนี่คือเมนูที่ดูตรงหน้าแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับบ้านไปทำทั้งในเรื่องของวิธีเทคนิคแล้วก็ผลลัพธ์ทางรสชาติที่ได้มันช่างยอดเยี่ยมซะเหลือเกินครับเป็นเมนูที่ชาวบ้านที่นี่ทำให้เราดูแล้วต้องขออนุญาตกินข้าวในปริมาณมากเพราะว่าอยากเติมอ่ะก็คือนี่ไม่ใช่เมนูหล่นนะครับส่วนใหญ่หมักดองเราจะเห็นเมนูหล่นใช่ไหมเห็นซอยหอมซอยตะไคร้แบบนี้นี่คือเมนูที่ใช้กะทิครับมาทำหน้าที่ตัดรสกับความเค็มแล้วก็ความหอมของสมุนไพรนะครับพริกใบมะกรูดซอยที่เข้ามามีบทบาทในตอนท้ายเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเริ่มต้นจากการเอากะทิมาก่อนครับนี่คือหัวกะทินะครับเคี่ยวไปเดือดๆแบบนี้เลยให้มันแตกบานแบบนี้เลยกะทิยังแห้งไม่หมดเรารีบใส่เนื้อปลาที่เราขูดเอาไว้แล้วนะครับปลาเค็มของเราเนี่ยลงไปเคี่ยวต่อครับผัดต่อเรื่อยๆนะครับคนบ่อยๆอย่าให้มันไหม้นะครับคนไปเรื่อยๆครับไฟไม่ต้องแรงมากแต่ก็อย่าให้เบาจนเกินไปครับใส่น้ำตาลสังเกตว่าน้ำในกะทิค่อยๆละเหยไปครับตามความร้อนที่มันได้รับนะครับค่อยๆละเหยไปกะทิเนี่ยเวลาโดนความร้อนมากพอหลังจากแตกมันแล้วจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าขี้โลครับใครที่ชอบทำอาหารไทยอยู่แล้วจะรู้จักนะครับมันจะจับตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้แล้วมันพอกไปกับตัวปลาเลยอะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเลยแล้วความหอมของกะทิความหอมของความเค็มของปลารสชาติที่เค็มกลมกล่อมกำลังดีตัดกับสมุนไพรที่โรยใส่เข้าไปมันหอมนั่นหอมนี่หอมมะพร้าวจากกะทิหอมจากปลาหอมจากสมุนไพรหอมหลายทางรวมอยู่ด้วยกันแต่ลงตัวครับแล้วผลสุดท้ายแห้งแบบนี้เลยกินกับอะไรครับได้หลากหลายมากอาหารไทยมีแกงตักราดลงไปในแกงมีข้าวตักราดลงไปในข้าว
ทำเถอะเชียร์จริงๆก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินนะครับปลาเค็มแล้วต้องฝังในทรายก่อนเนี่ยเอาจริงคือมาทำรายการนี่แหละแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันกับคนดูเลยครับไม่จำเป็นต้องมาแบบโอ้โหผู้เชี่ยวชาญด้านของหมักดองที่แสนจะหาตัวจับยากอะไรคือเราเรียนรู้ไปพร้อมกันครับยุคนี้แล้วการแค่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันพาเราไปสู่เรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับเช่นก่อนหน้านี้เคยคิดจะไปแม้เกาะพิทักษ์เนี่ยไม่เคยอยู่ในแพลนท่องเที่ยวครับตำบลบางน้ำจืดจังหวัดชุมพรอ่ะไม่เคยชวนใครไปเลยจนกระทั่งได้ไปถ่ายเนี่ยโอ้เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะแล้วเคยรู้ไหมว่าพิทักษ์มาจากผีทักอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยสนุกขึ้นเรื่อยๆพอก้าวเท้าลงไปอ่ะคือจะบอกว่าเนี่ยแหละการอยากรู้ในสิ่งต่างๆเช่นเริ่มจากของหมักอ่ะมันพาเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพียงแค่เราให้ความสนใจกับบริบทรอบข้างมันเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยอ่ะก็ปรากฏเป็นความสนุกทางการเรียนรู้ต่อยอดอีกมากมายครับแล้วคิดดูดิแดนกินดองเรายังมีอะไรแบบนี้ให้เรียนรู้ไปพร้อมกันอีกมากมายเลยฝากติดตามด้วยครับว่าตอนหน้าของหมักที่เราอาจจะไม่เคยได้สนใจจะพาเราไปเจอกับอะไรได้อีกสวัสดีครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: สวัสดีค่ะฉันคือพิมพ์พิมพ์นะคะวันนี้ฉันจะพาคุณมาเที่ยวปังเกคุณช้างค่ะ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
3: ่ได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งค่ะอายุ67ปีเขาขายผัดเส้นอยู่ที่นี่ค่ะคุณลุงเขาจะยืนแบบขย่งขย่งแล้วก็กระดกกระทะไปด้วยค่ะ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: นาฬิกานี้นะคะไม่ได้ให้ทุกคนนะคะให้เฉพาะกับผู้สูงอายุที่อายุมากๆหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจเนาะ
2: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

ชวนย้อนดูเส้นทางของทีมน้ำพริก5ทีมสุดท้ายก่อนจะไปประชันเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งน้ำพริกรากชูน้ำพริกรากบัวน้ำพริกมหาดน้ำชุบหัวข่าเคยปลายย่างแจ่วสู่พบกันก่อนการประชันครั้งสุดท้ายในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่12กันยายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ูมิใจในชาติพันธุ์รุ่งสุริยาควงน้องสาวโยงใหญ่พวกพ้องไทยทรงดำพลัดถิ่นอย่างสมัครสมาน
1: ไม่เคยรักใครเท่าพี่เขา
0: ปลุกกระแสไทยทรงดำลั่นโซเชียลสยามโมแฟชั่นไอคอนเสียงดีดีเจอครั้งแรกก็เมาเหมือนรู้จักเป็น10ปีสยามโมเผยแม่หนูปลื้มพี่รุ่งมากสนุกแค่ไหนเชิญพิสูจน์สัมพันธ์ไทยดำ2เจนรุ่งสุริยาเจอสยามโมปักหมุดสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์ที่12กันยายน2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS
2: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งLeaf Schreiber จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
3: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
4: มันมาอีกแล้ว
5: มาอีกเหรอ
4: ใช่มาอีกแล้ว
2: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earthทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

คราวนี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็อยู่ข้างๆกับวัดหลวงพ่อโสธรซีนั่งอยู่ที่สวนนั่งรอพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นนัดกันไว้ค่ะเป็นพี่ๆที่เล่นเวทเป็นเทรนเนอร์เป็นนักวิ่งโหไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าวันนี้จะไปวิ่งที่ไหนก็ต้องรอดูพี่ๆว่าจะพาสิไปที่ไหนน่าจะสนุกแน่ๆไปดูกันดีกว่าไป

วิ่งเลย Running Day ครั้งนี้ซีพามารู้จักเมือง8ริ้วฉะเชิงเทราในแบบที่วิ่งไปคุยไปจริงๆซีไม่ค่อยได้มาวิ่งในเมืองเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยากวิ่งรู้จักเมือง8ริ้วแบบไม่หลงทิศหลงทางรู้จักคนรู้จักมุมเมืองต่างๆให้ดีสักหน่อยแล้วซีก็ได้กลุ่มพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นพาซีมาวิ่งเลย Running Day ค่ะ

0: ีค่ะพี่ฟุ๊กพี่หนุ่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: ข้างหลังสวัสดีค่ะข้างหลังสวัสดีค่ะข้างหลังอาจจะยังไม่ตื่นดีนะคะแต่ว่าข้างหน้าตื่นแน่สาวสวยทั้งสองที่อยู่ข้างๆซีค่ะพี่หนุ่ยวันนี้ซีอยู่ที่ฉะเชิงเทราในตัวเมืองเลยรู้จักแค่วัดหลวงพ่อโสธรแต่ว่าไม่รู้ว่าในเมืองจะไปวิ่งที่ไหนดีค่ะ
1: เราก็จะพาไปวิ่งผ่าเมืองเลยค่ะวันนี้เป็นเมืองฉะเชิงเทราเล็กๆแต่ว่าเราจะไปดูอีกมุมนึงที่แบบว่าถ้ารถติดหรือว่ามันก็จะมองไม่เห็น
2: แล้วก็
1: ถ้าเราวิ่งมันจะได้อีกฟีลนึงแล้วก็จะมีแบบที่ต้องมาตอนเช้าเท่านั้นอะไรเงี้ย
2: สถานที่ที่สวยด้วยเยอะแยะไปหมด
0: เฮ้ยอยาก
1: รู้ก็ต้องไปวิ่งกับพวกเรา
0: ถ้าเกิดว่าจะสปอยก่อนว่าเราจะผ่านอะไรไปบ้างขอนิดนึง
2: มีร้านอร่อยอยู่ที่เราต้องไป
0: ขนมเหรอ
2: ขนมค่ะ
0: โอเคมีกำลังใจแล้วอย่างนี้แล้วผ่านอะไรอีกแลนด์มาร์ค
1: แลนด์มาร์ก

0: ี้เป็นแบบเซอร์ไพรส์มากพี่ๆใบ้แต่เสียงไม่รู้อะไรเลยงั้นถ้าเกิดว่าเอ้ยเอางี้ดีกว่าถามระยะก่อนละกันอย่างน้อยขอรู้ระยะว่าระยะรวมเท่าไหร
1: ่นิดเดียวค่ะประมาณ6โล
0: ได้อยู่6กิโลทุกคนไหวมั้ยคะ6กิโลอ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ว

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นนัดซีมาเจอที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอยู่ข้างๆวัดโสธรนี่เองตอน 5:30 แล้วก็ออกตัววิ่งกันตอน 6:00 นิดๆอากาศสบายๆไม่ร้อนแล้วก็ไม่ฝน

0: เออแล้วพี่นุ้ยล่ะเริ่มออกกําลังกายเมื่อไหร่คะ
1: สัก 7-8 ปีที่แล้วค
0: ่ะ
1: เอาแบบจริงจังเลยก็คือเหมือนเราอ่ะทํางาน
0: ค่ะ
1: หนักมากจนร่างกายอ่ะมันฟ้องด้วยภูมิแพ้แล้วก็ระบบเลือดต่าง
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ยังคิดว่าเหมือนแบบออกกําลังกายมันน่าจะดีแล้วก็ควบคู่กับการกินยาอะไรอย่างงี้นะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะคือไม่ออกเลยหรอ
1: ก็ทํางานอย่างเดียวเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทํางานแบบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเหมือนเราก็คิดว่าทําจนคิดว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อทํางานหรือเปล่าวะอย่างเงี
0: ้
1: ยแล้วพอถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราใช้ทํางานไปได้เงินเยอะเราก็ใช้มันเยอะถ้าเราไม่รักษาสุขภาพเราก็ต้องเอาเงินมารักษา
0: ใช่แล้วก็ได้ใช้เงินนั้นแป๊บเดียวอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: สุดท้ายก็เลยทํางานให้พอดีแล้วก็เหมือนเราใช้ชีวิตลําบากอ่ะทั้งที่เราไม่โอเคอ่
0: ะ
1: โรคอ้วนด้วยก็เลยเป็นการวิ่งนี่แหละก็เลยเป็นกีฬาแรกที่รู้สึกว่าง่ายสุด
0: ค่ะ
1: เริ่มมาออกกําลังกายด้วยการวิ่งค่ะ
0: แล้วมันง่ายจริงไหมตอนแรกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ง่ายเลยอ่ะกว่าจะได้วิ่ง50เมตรกว่าจะวิ่งได้100เมตรกว่าจะวิ่งได้200 300
0: ใช่
1: แล้ววันที่วิ่งได้500ก็คือแบบเก่งมากนุ้ยเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเหมือนเอพิเชียตตัวเองวันนึงเราวิ่งแบบ 5K 10K ได
0: ้
1: ค่ะแล้วรู้สึกตอนนั้นเราไม่ได้โฟกัสเรื่องน้ําหนักแล้วอ่ะรูปร่างมันมาเองเลย
0: ค่ะแล้วแข็งแรงขึ้นด้วย
1: ใช่แล้วพอเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆเราก็เสพติดการวิ่งจนกลายเป็นนักวิ่งในยุคสมัยนั้นก่อนที่จะมีลูก
0: แล้วการที่แบบร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอ่ะส่งผลยังไงกับงานที่เราทํามั้ยคะ
1: ก็ชีวิตมันเป็นรูทีนมากขึ้นเรารู้สึกอยากตื่นเช้าอยากนอนไวแล้วกลางวันระหว่างทํางานน่ะ energy มันไม่หมดค่ะมันแบบเราบูสต์ตัวเองในระหว่างวันได้เลยพอถึงเวลาแบบ1ทุ่ม2 1ทุ่ม2ทุ่มเราก็คือหลับได้ละจากที่แบบหลับยากอะไรอย่างเงี
0: ้ยเป็นเหมือนมีเป้าหมายแล้วก็เลยต้องจัดตารางชีวิตตัวเอง
1: ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อชีวิตมันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายแค่นี้เองที่เราทําให้ร่างกายเราตื่นเป็นเวลา
0: ค่ะ
1: ทํางานเป็นเวลาแล้วก็นอนเป็นเวลา
2: ชีวิตมันแฮปปี้อ่ะมันเหมือน
0: ค่ะ
2: มันเหมือนมีความ

0: คิดว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราดีอ่ะแบบข้างในมันออกมาข้างนอกจริง
1: ๆแล้วคือณตอนนั้นที่แบบเราวิ่งได้แบบ6เดือนเนาะแล้วเราก็ไปตรวจสุขภาพคือมันดีขึ้นแบบเราแทบจะไม่ได้กินยาเลยด้วยซ้ําเพราะเรายังคิดว่าเราใช้ชีวิตเป็นปัจจุบัน
0: ค่ะ

พอได้คุยกับพี่นุ้ยซีคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะส่งแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนคนที่คิดถึงเรื่องสุขภาพซึ่งเราไม่ต้องรอให้ร่างกายฟ้องว่าไม่ไหวไม่ดีแล้วนะซีอยากบอกว่าการออกกำลังกายอ่ะเริ่มต้นได้จากความกล้าท้าทายกับตัวเองก่อนเช่นไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือว่ารอบๆ บ้านจากนั้นก็ค่อยๆปรับเป็นวิ่งแต่ว่าทำให้สม่ำเสมอสิ่งสำคัญคือวินัยที่ดีแล้วจะส่งผลดีต่อร่างกายตัวเราแน่นอน

0: พี่จูพี่จูปกติพี่จูออกกำลังกายอยู่แล้วไหมคะ
1: ออกกำลังกายอยู่แล้วครับ
0: ออกกำลังกายยังไงบ้าง
1: ก็มีบอดี้เวท
0: อ่ะ
1: วิ่งมาราธอนครับ
0: มาราธอนเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวพี่ลงไว้เดี๋ยวสิ้นปีตุลาเนี่ยพี่ไปลงไตรกีฬาแล้ว
0: เฮ้ยว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่ง
2: เลิศอ่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือคนลงไตรกีฬาได้เนี่ยฟอร์มหนักนะ
1: แต่พี่ก็หนักนะ
0: ทำไมทำตาแบบเบิร์ดเบิร์ดซ้อมยังไงคะไตรกีฬา
1: ก็คือปกติพื้นฐานพี่ก็คือจะวิ่งกับปั่นจักรยานอยู่แล้ว
0: อ๋อมีเบสที่ดี
1: ใช่ก็เหลือทีนี้ก็คือพี่ก็ต้องไปหนักทางล่างว่ายน้ำ
0: พี่จูออกกำลังกายมานานมากเหรอไหม
1: ก็2ปีครับ
0: เฮ้ยจริงเหรอ2ปีลงไตแล้วเสียเสียออกกำลังกายมาก็ถือว่าเสียรู้สึกว่าเสียออกกำลังกายมานานแต่ไม่รู้สึกว่าไม่กล้าลงไตทำไมพี่จูถึงรู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันออกมา2ปีแล้วฉันลงไตกีฬามันเลย
1: มันคือจะได้มีเป้าหมายในการซ้อมมากกว่าไม่ใช่แบบว่าไม่แบบเวทไปวันๆอยากจะว่ามีเป้าหมายที่เราต้องไปอะครับ
0: แล้วก็เป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ง่ายเกินไปด้วยสิว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเลยแหละ
1: ซึ่งแบบพี่ว่ามันไม่ได้ยากเพราะว่ากิจกรรมมันที่ทำอยู่ทุกวันมันทำอยู่แล้ว
2: ทำอยู่แล้วทำอยู่ตลอด
1: ใช
0: ่แค่ฝึกอันที่เราไม่ถนัดเพิ่มขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ครับ

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่น8ริ้วพาซีวิ่งพอได้เหงื่อกำลังดีจนมาถึงลานมายุราส่วนเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำบางปะกงถนนมารุพงถึงตรงเนี้ยอากาศดีลมโชยเย็นๆงั้นขอแวะรับลมถ่ายรูปชมวิวกันหน่อยค่ะ

เราวิ่งออกจากลานมายุราสวนเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำบางปะกงผ่าน8ริ้วสตรีทอาร์ตนักวิ่งเจ้าถิ่นบอกว่าจะพาสิไปซอยร้อยหมอถามพี่ๆว่าคืออะไรพี่ๆก็บอกว่าไปถึงอ่ะ

0: นี่หรือที่บอกว่าซอยร้อยหมอ
1: นั่นคือบรรยากาศที่เรียกว่าซอยร้อยหมอเนี่ยเพราะว่าทุกเนี่ยจะเห็นทุกตึกเลยจะเป็นหมอทั้งนั้นเลยหมอฟันหมอกระดูก
0: เป็นเหมือนคลินิกใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ครับเป็นคลินิก
0: จริง
1: เนี่ยคลินิกทั้งหมดเลยดูจากป้ายได้เลย
0: แบบหมอทั่วไปหมอฟันหมอความคัน
1: ใช่
0: ทุกหมอ
1: เลย
0: ก็ดีเหมือนกันนะที่เขานัดกันมาเปิดตรงเนี้ย
1: เป็นเหมือนศูนย์รวมอ่ะ
2: ใช่
0: มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คือมีมานานแล้ว
3: ดีแบบดูป้ายได้เลยส
1: ี
3: แบบเป็นแ
1: ถบสีเขียวๆเป็นป้าย
3: ใช
1: ่ใช่ปากคัน
2: มีทุกหมอตรงเนี้ย
1: ทุกอย่างหมอก็ดู
0: น่าจะเก่าจริงเพราะว่าตึก
1: เก่าดูตึก
0: ยังเป็นแบบตึกแบบเก่า
1: แต่ว่าก็มีแบบบางจุดที่แบบรีโนเวทสักนิดนึงแล้วนี่ก็เลยเรียกว่าซอยร้อยหม
0: อร้อยหมอจริงอาจจะเกินร้อย
1: เยอะไปหมดเลย
2: ไม่ได้มีแค่ซอยเดียวนะ
1: มันมีหลายซอย
2: ไปเนี่ยคือเป็นอย่างนี้หมดเลย
1: เป็นแหล่งรวมแพทย์เลยแหละ
2: ใช่

0: เล็กๆค่านี้หรอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ย่าตายหน่อยได้ไหมคะพี่ๆบอกว่าเป็นร้านดังของฉะเชิงเทราเปิดขายมานานหรือยังคะ
2: นานแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อ
0: ประมาณกี่ปีหรอคะ
2: 18
1: โอ้โห
0: อยู่ตรงนี้มั้งแต่แรกเลยมั้ยคะ
2: ไม่
0: ค่ะแต่ว่าก็ขายแค่ในรถเข็นอย่างเงี้ยหรอคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โห80ปีอยู่แค่ในรถเข็นเป็นไงบ้างคะอร่อยจริงหรือเปล่า
3: อร่อย
0: อันนี้เฮ้ย
4: อร่อยเลยครับ

ออกจากร้านขนมไข่โบราณเราวิ่งข้ามสะพานวรรณยิ่งผ่านชุมชนเก่าริมแม่น้ำบางปะกงย่านนี้พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นบอกว่ามีของอร่อยหลายร้านเลยแต่ช่วงเวลาที่เราวิ่งผ่านเนี่ยร้านยังไม่เปิดอดเลยอ่ะเอาไว้มาใหม่ละกัน

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่น8ริ้วฉะเชิงเทรากลุ่มนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเราไปนั่งคุยกันต่อค่ะ

0: ที่พี่นุ้ยก่อนเลยดีกว่า
1: ได้
0: พี่นุ้ยทําไมที่บอกเมื่อกี้คือพี่นุ้ยอ่ะเสพติดการออกกําลังกายมาก
1: คือเหมือนแบบพอเราเคยหาแบบเหมือนเราเคยขี้เกียจอ่ะแล้วพอเราไม่ทําอ
0: ่ะ
1: มันก็เลยเหมือนแบบเรารู้สึกเศร้ากว่าที่เราเหมือนความขี้เกียจของเราอ่
0: ะ
1: มันพ่ายแพ้

0: แค่ลุกไปทำนะเราก็เลยเหมือนแบบลุกไปทำให้มันจบถึงเวลาพักก็ค่อยพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทำไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว
1: จนเสร็จติดจนเป็นบ้าเลยเหรอเห็นเขาบอกมา
0: คือหมายถึงว่าเราทำสิ่งนี้เป็นแบบเรื่องประจำอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราลงสนามอ่ะเราไม่ได้ต้องการชนะเสมอไปเราแค่อยากไปเจอสังคมคอมมูนิตี้เจอเพื่อนที่ทำกิจกรรมแบบเดียวกันกับเราเพราะว่ามันที่ฝึกแบบคอร์สฟิตก็เลยแบบว่าหาสนามลงให้มันสนุกอะไรเง
1: ี้
0: ยแค่นั้นเลยแล้วก็เลยมันแบบแข่งลง
1: แข่งอะไรบ้างแข่งอะไรบ้าง
0: ก็มีแข่งคอร์สฟิตแล้วก
1: ็วิ่งพูดถึงคอร์สฟิตคอร์สฟิตคืออะไรถ้าคนไม่รู้จัก
0: คอร์สฟิตมันเป็นกีฬาที่เราอ่ะต้องเล่นตั้งแต่เป็นเรื่องความหนักค่ะสเตงเสร็จแล้วก็มีเวทโอลิมปิกคือโอลิมปิกเวทลิฟติ้งเข้าไปร่วมอยู่นั้นใช่คีนแอนเจอร์หรือว่าสแนนเสร็จแล้วก็ต้องมีระบบแอนดูรานซ์ดี
1: ๆค่ะ
0: เรื่องเอนจินต้องดี
1: มีความแข็งแรงมีฟิตด้วย
0: แล้วก็ถ้าอยากเก่งก็ต้องเร็วด้วย
1: เรียกว่าแบบครบรอบด้านเลย
0: ต้องมีพาร์ทยิมนาสติกด้วยค่ะ
1: ครบจริงๆถือว่ายากเหมือนกันนะคะ
0: ยากค่ะแต่ว่าตัวเองก็ยังเป็นแบบเหมือนในคอร์สฟิตยังเป็นบิกินเนอร์อยู่ก็ยังทำสกิลบางอย่างที่มันไม่ได
1: ้
0: มันก็เลยเหมือนพอเราอยากทำให้ได้อ
1: ะ
0: มันมีความเหมือนแพทเทิร์นของตัวเองคนอื่นก็เลยอาจจะมองว่าทำไปเพื่ออะไรเหมือนแบบบ้าเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าของเรามันคือเรื่องปกติ
1: ที่บอกว่าเรื่องปกตินี่คือทำไปเพื่ออะไรสำหรับตัวพี่เอง
0: มันหาคำตอบให้ตัวเองชัดๆแบบนั้นไม่ได้รู้แค่ว่าถ้าเรามานั่งหาคำตอบเราไม่ได้คำตอบหรอกเราแค่รู้ว่าเราอยากทำเราก็เลยทำแล้วเหมือนแฟนลิ้วมันยังไม่มียิมแบบนั้นก็เลยทำยิมเล่นเองที่บ้านเลย
1: เฮ้ยจริงปะเนี่ย
0: ใช่
1: มียิมด้วยหรอ
0: ก็เป็นยิมแบบคอร์สฟิตมีแมชชีน 2-3 อันแล้วก็มีบาร์มีอะไร
1: นี่มันทำสนองนี้ตัวเองนี่เอง

0: พี่โฟนอกจากเล่นไทยหลอกแล้วพี่โฟก็เป็นนักเพาะกายประเภทอะไรนะคะ
1: บิกินี่โมเดล
0: บิกินี่โมเดลเป็นยังไงอ่ะ
1: มันจะเป็นแบบว่าเราปั้นหุ่นขึ้นมาให้สวยงามเห็นกล้ามเนื้อแบบชัดๆเลยแปะรูปึ้ง
0: ปึ้งก็จะเป็นแบบหุ่นเป็นเหมือนนางงามแต่มีมัสเซิลขึ้นมา
1: เห็นแบบชัดเจน
0: ค่ะและที่อยากรู้ว่าเพาะกายเขามีประเภทยังไงบ้าง
1: จะมีเวลเนสก็จะเน้นแบบให้ขาโค้งใหญ่ๆแล้วก็มีฟิกเกอร์ก็คือแบบล่ำๆเลยเป็นผิงล่ำๆอยู
0: ่แบ่งเป็นอยู่3ประเภท
1: 3ประเภทใช
0: ่แล้วตอนนี้พี่พลอยแข่งอยู่ไหนคะ
1: ตอนนี้ออฟซีซั่นอยู่ค่ะแล้วก็มาทำสิ่งที่แบบเราอยากทำอย่างเช่นฮอตฟิตวิ่งเทรลถนนไฮร็อกอะไรแบบนี
0: ้อยากรู้ลึกเข้าไปอีกว่าตอนที่แข่งเพาะกายอ่ะมันมีอะไรที่ยากไหมอ่ะเพราะว่าซีเป็นคนนอกอ่ะซีเห็นแค่ภาพบนเวทีแล้วที่เป็นหุ่นลีนๆกล้ามชัดๆขึ้นไปโพสต์ดูแบบสวยแต่ไม่รู้เบื้องหลังเลยว่าเขาทำกันยังไง
1: สำหรับโพนะโพว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยสำหรับคนอื่น แต่มันกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับเราที่มันยากก็คือเราต้องมีการชั่งตัวอาหารเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเอาอาหารของเรามากิน
0: ขนาดนั้นเลย
1: ใช่แบบนั้นเลยแต่เหมือนมันเป็นความชอบ
0: ค่ะ
1: เพราะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากมันก็เหมือนเราทำอาหารกินเองที่บ้านแล้วก็กินอย่างน
0: ั้
1: นแล้วก็ซ้อมอย่างน
0: ี้ยกตัวอย่างมื้ออาหารที่พี่โฟร์ทำออกไปกินข้างนอกใช่ไหมมื้อที่แบบต้อง
1: มันง่ายมากเลยนะเช่นเป็นคนชอบกินเนื
0: ้
1: อก็ข้าวสวยกับเนื้อโรยเกลือจบ
0: แค่นี้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่าเราชอบมันก็เอนจอยนะ
1: ใช่เราชอบกินเนื้อก็กินแบบที่เราชอบแต่เราแค่ไม่ได้ปรุงให้มันรสจัดอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วแข่งเพาะกายครั้งนึงใช้เวลาเตรียมตัวนานเท่าไหร
1: ่ถ้าวางเป็นสเกดูลเราติดปีหนึ่งได้เลยใช
0: ่หนึ่งปีกับหนึ่งสนามเลยนะถ้าแบบว่ามีความตั้งใจจริง
1: ๆยาวๆใช่ก็ได้รางวัลมาแล้ว
0: นี่นะคะแปะรูปปึ้งเฮ้ยสนามไหนคะ
1: PCA Thailand ค่ะ
0: ไม่ธรรมดานะคะวันนี้
1: ขอบคุณค่ะ

องราวดีๆจากพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นสำหรับซีถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราได้มีพลังกับตัวเองแล้วซีก็เชื่อว่าไม่มากก็น้อยได้ส่งแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

วิ่งเลย Running Day จะไปวิ่งที่จังหวัดไหนกับการหาเรื่องราวดีๆมาส่งต่อให้กับทุกคนหรืออยากชวนซีไปวิ่งเลย Running Day ที่ไหนบอกมาทางไทย PBS ได้ทุกช่องทางวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ

0: ซ้ายหน่อย
1: แม่รู้หมดใช่ไหม
2: ไม่ซีลาออกจากการเป็นไม
1: ่น่าจะเปียกด้วยหรือเปล่า
3: วิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
4: ที่นี่มันระบาดมา14ปีแล้วมันเกิดขึ้นเป็นข่าวที่นี่ที่แรกและมันก็ยังอยู่ทุกวันนี
5: ้นี่เองจึงเป็นเหตุให้อาปัญญาลุกขึ้นเป็นตัวแทนชาวบ้านออกไปให้ข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆเพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที
4: ่ที่บ้านเราไม่ทำจะใครจะทำแล้วถ้าเราไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได
6: ้ต่างวัยไอวิวทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นทางไทย PBS
7: อย่าพลาดซีรีส์วิถีคนจะพาคุณผู้ชมบุกขึ้นไปที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านตระ
8: ไปทุกวันจ้า
7: ใครจะไปที่นี่ต้องกล้านั่งมอเตอร์ไซค์
8: ทางนี้ไม่ประมาณแต่ละ
9: ปกติเวลาขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับให้ได้ปานนั้นนะ
7: เส้นทางเล็กๆเส้นนี้มีเรื่องราวให้เล่ามากมายติดตามชมซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์ 16:30 นทางไทย PBS ครับ
10: สมรภูมิปิโตครั้งนี้เจอกับแม่ครัวสายออน
11: จบมดแล้ว
12: คืนใจ
13: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลี
14: มันกะทิหอมสมุนไพร
15: อร่อยเหลือหลายโลเหลือหลาย
16: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
17: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
18: เนื้อหมูมันเด้งมาก
19: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
10: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:05
17: หนูอยากรวยค่ะ
0: พี่ก็อยากรวย
8: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและที่สอบสอบปอม
0: ขอ3คำให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
4: อ่านแล้วเพลินครับ
0: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
4: มัน5-7รอบคร
0: ับโอ้โห5-7รอบมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
6: อาจจะยังนะ
0: อาจจะยังนะ
8: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
11: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
15: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
1: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
15: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
11: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: China is entering a fully aged societyToday, more than 300 million people are age 60 and above, accounting for nearly one quarter of the population. However, the image of life after retirement in China is changing. Many older people no longer want only care when they become ill, but also hope to continue learning, traveling, socializing, and finding meaning in the later stage of life. Today,We're joined by Xie Lu Ping, or Ping Ping, and Tak Orapan Swati, as we set out to experience life with older people. Together, we will explore how China is preparing for an aging society.
2: สวัสดีค่ะ ฉันคือ Ping Ping นะคะ วันนี้ฉันจะพาคุณมาเที่ยวปังเก๋คงช้างค่ะ
3: เย้ เดี๋ยวไปดูกัน
1: China Compass. A joyful retirement.
2: 我每一年呢都会有一两次的机会回到这里，然后我都会在这里逛一逛。虽然呢这里不像中国的大城市那么繁华，但是我感觉这里的生活节奏很慢，很惬意。然后这里也有很多很多的老人。可是他们总是充满着活力，因为他们有很多的事情可以干，比如说他们老了，他们也会去参加很多的社区的活动，然后培养自己的爱好，或者是说呢，他们也会给自己找一些工作。更多的呢，他们可能不是为了赚钱，而是希望给自己的生活找一点乐子。

0: อนนี้นะคะกำลังจะไปบ้านผิงผิงค่ะแล้วก็ไปเจอพ่อแม่ผิงผิงนะคะผิงผิงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนจบม.ปลายเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่ฉางชาแล้วก็ไปเรียนที่นู่นเนาะเรียนมหาลัยแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้านเท่าไหร่ตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วก็ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากอยากไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: 今天在Tina来我家看我的爸爸妈妈然后我家呢它不是在城市里面这个是西渡它属于衡阳但是是下面的一个小县城那现在我们就去我家吧
0: 可以啊可以啊
1: Let's go
0: เดี๋ยวไปเจอคุณพ่อคุณแม
2: ่ After graduating, Ping Ping told us that she rarely returned home, only about 2 to 3 times a year. She left home to work and seek new challenges in the city, just like many young Chinese people.
0: เดี๋ยวไปดูกัน你好你好你好你好
3: 给你。嗯。我那个鸡蛋辣椒剥到了一块钱了。
0: 对，那个辣椒。那你有没有觉得孤独啊？就是孤单的那种的，就是他不在，因为你不是只有一个吗？一个孩子啊。
4: 我们俩在一起不会孤单，只是觉得有点点的，好像不协，很不协闹，
0: 很不协，
3: 就是不热闹，
4: 不热闹的啊，不热闹的哎。
0: 没有那声音呢，没有那个。
4: 没有，
0: 就是比较。
4: 因为我们两个现在家里面就不显得孤单。这是一
0: 阵
4: 哎，这是不爷了，这是。
0: 但是就是哎，少了什么？
3: 少了很多人说话。
0: 对
4: 对，少了那种气氛啊。

0: 爸妈去泰国对吧？
1: 没有没有没有，
0: 还没吗？
2: 不，他
1: 就是结婚的时候，
2: 结婚的时候，
1: 结婚的时候他们去了泰国一个月。然后
2: 去了一个月，在你们才给刷了，在你们才给刷了一个月。
1: 后面爸爸他自己跟旅行团去泰国玩，
0: 就是那个拍照的那个吗？
1: 对对，因为他其实去泰国玩不是为了去泰国，他因为他朋友去，他就想跟他朋友一起去玩，因为他不喜欢孤单，他就喜欢热闹，所以他朋友去哪，他就跟着他朋友去哪。
0: 妈妈也去，
1: 妈妈嫌去太多次了，他就没去了。
0: แล้วก็ลองถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ย้ายไปที่อื่นบ้างล่ะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าคือเขาชอบเมืองนี้เพราะว่าอากาศดีแล้วก็คือมันไม่วุ่นวายคือมันก็เหมาะกับการอยู่ในช่วงวัยสูงวัยเนาะแล้วก็คือพิงก็บอกว่าพ่อแม่ของเอกอ่ะเคยมาเที่ยวที่นี่เราก็บอกว่าชอบมากเพราะว่ามันก็เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน
3: Ping Ping's parents used to work together at the Electricity Bureau and retired around the same time. During their working years, they received annual health checkups as part of their benefits. Even after retirement, former employees can still receive free health examinations every year. However, having welfare support alone may not be enough for life after retirement. Another important part is maintaining good health through regular exercise.Choosing the right foods and adjusting lifestyles according to age.
0: 那你有没有就是年轻就是工作的时候也比较喜欢运动啊这样啊就是吃好一点的是为了退休了以后你身体会没有那么大的问题这样。
2: 以前呢我是在上班的时候在上班之前我每天都是五点多点就起来了。如果在公园里面跑步啊，这个打拳呐、啊，打还是打太极拳呐、啊？
0: 打太极拳、嗯、哦，那妈妈也有吗？
4: 也打过太极。
0: 太极，你也打太极。
3: For older people in China, the government also provides support through Yibao or medical insurance. It covers medical treatment and medication costs.
2: 挣点钱。这几年呢，政府对我们老退休老年人退休那些呢很好，这个每一年呢还奖工资，这个医保工资都是免做的，这个给那个体育奖啊，体育好多钱，现在都是为老年人，
5: 各种各样的
6: 减薪，
2: 这些都是为老年人，
7: 为老年人做的，
2: 老年人这几年可惜不错，
6: 但是。可能也有旅游啊，也有
2: 旅游也好，
6: 旅游也有，就是拉一条线路，那是给那个导游过来的。
3: Besides taking care of physical health, exercising the mind is just as important. During this visit home, Ping Ping invites her mother to play a board game, a simple activity that helps stimulate thinking and memory. Let's see who will win this game.Growing old with good health is not just about taking care of the body. Going out, meeting people, and becoming part of the community through various activities are also important secrets of healthy aging for the people of Situ.Let's find out what activities the people of Situ take part in their community. The energetic movements and exercises in the center of this square come from the good health of Situ's older residents. The square dancing team is led by Xie Xuan E. She comes here every day, morning and evening, without fail.
8: 你为什么会就是想来做这个领队呢？
9: 哎，就是喜欢啊，爱好啊，
8: 也是喜欢组织
9: 啊。对呀、
8: 喜欢搞活动。
9: 原来就是一个组队的，他没有来了，就是后来就是只有我一个人在这里了，就后来就是参加他们又过来了。
8: 哦，
9: 这个队伍不想放弃啊。
8: 啊，哎，那你们平时除了跳舞以外，你们这个队伍会参加一些活动或者是干什么吗？
9: 会啊。 参加他们有外出的活动啊，就是老年啊、社区啊，都参与啊。
8: 哦，就是政府还会搞一些你们的比赛，
9: 对，对对对、哦，每年我们都参与了，
8: 都参加比赛了。
9: 对啊，
8: 拿奖没有？
9: 拿奖，他们都不评奖了。
8: 不评奖啊？
9: 肯定。
8: 那你去参加干嘛了？
9: 他们都。去玩啊，他们有任务的、啊，
8: 就是要去参加，但是没有奖、嗯，就是去玩。
9: 哎，有几百块钱了，有一千多块钱一个队伍的，
8: 那还挺好的，还有一千多块钱。
9: 有啊。
3: Dancing and joining community activities help older adults stay active, live alongside others, and avoid loneliness.Wan Su Feng, 67, known as the noodle frying grandpa, still comes out every day to fry noodles and has become famous online for his wok tossing style that makes passers-by stop and watch.
0: We're
7: here. Today
0: we're at the Xi Du Ye Shi. Ta-da! Ta-da! Now we're at the night of this city.ที่นี่นะคะมีของกินเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าที่นี่มีคุณลุงคนหนึ่งค่ะอายุ67ปีเขาขายผัดเส้นอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งผัดเส้นของเขามีเอกลักษณ์ตรงที่การผัดของคุณลุงค่ะคุณลุงเขาจะยืนแบบขย่งแล้วก็กระดกกระทะไปด้วยค่ะการทำอย่างนั้นนะคะเพื่อที่ว่าจะช่วยลดอาการปวดเอวของคุณลุงค่ะเพราะว่ากระทะแล้วก็เส้นมันก็หนักอะเนาะแล้วเขาก็จะต้องแบบเขย่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคุณลุงเนี่ยขย่งยังไงแล้วก็รสชาติผัดเส้นของคุณลุงเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
10: ว่าเสียงซื้อหรอ
8: โอเคไป
0: เสียวซิ
3: Before becoming famous Wan Su Feng woke up early every morning to prepare ingredients
0: รสชาติต้องดีแน่นอน
3: He set up his stall in front of schools or companies. And at night, he sold noodles at Thee Long Su Tai Square. Each day, he sells around 30 to 40 bowls. Not long ago, someone recorded a video of him standing on tiptoe and tossing his wok, then posted it online. The video quickly went viral. After becoming famous, many netizens came to his stall to try his noodles.Today, he has to stir-fry around 100 to 200 bowls of noodles a day, and he still cannot keep up with the demand.
0: Good.炒饭了，然后饭就那种很湿的，
10: 嗯，
0: 不干的，就是一颗一颗都在一起粘在一起那种的。
8: 但是你看它没有粘在一起。
0: 对。
3: Wan Su Feng says that being able to continue doing the work he knows and loves is an essential part of his life. His hard work and positive outlook are what have made the noodle frying grandpa loved by many netizens.However, not every older person has a job or a place to live like Wan Su Feng. After retirement, many people face more free time, while spaces for meeting others, joining activities, or even sharing meals together may not always be enough. Therefore, besides taking care of their own health, the community plays an important role in giving life after retirement space and meaning.We have arrived at the Senior Care Center and the Happy Canteen in Wuhan.
11: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.ก่อนหน้านี้นะคะเธอทำงานที่ศูนย์ป้องกันและรักษาโรคผิวหนังค่ะและหลังเกษียณนะคะเธอก็มาที่นี่ค่ะแล้วก็มาใช้วิชาชีพของเธอประสบการณ์และความสามารถต่างๆมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่นี่ค่ะนอกจากนี้นะคะเธอยังช่วยผู้สูงอายุไปซื้อยาแทน ไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็หากมีผู้สูงอายุที่มีโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะเธอก็จะหมั่นแวะเวียนไปเยี่ยมเพื่อตรวจสุขภาพ

0: ของผู้สูงอายุอะค่ะ
1: 当你的心力发生了变化的时候它有一个远程的呼叫那这个电视不是这个呼叫的这个有铃声他们接到这个通知之后向他们的父就是子女们告诉他们子女要告诉通知他们子女去回家看看他的老人发了心脏发现了问题就可以把他送到医院里去还是怎么样的
2: 这个就是真正的情况对
1: 真正的情况真正的有个例子我上次不是讲了一下有一个90多岁的老人他突然发现了心力异常但是这个报警器它有一个报警的功能结果就在我们这里就收到了但是我们这里的一个经理的工作人员的话他马上就跟他的子女联系上了联系上了他子女就回来了就用车子送到他们医院去了就抢救过来但是现在还活到100多岁
3: The collected health data such as heart rate and blood pressure is automatically sent to the central systemIf any abnormal readings are detected, the center receives an immediate alert. Previous health records can also be checked through a mobile phone, making elderly care more continuous. Besides health services, the center also provides meal delivery, medicine delivery, and scheduled visits from doctors. These services help older adults, especially those living alone, feel that someone is still taking care of them,and that they are not being left behind.
0: คุณหลิวยี่หวานะคะเขาก็มีวิธีการที่จะไปตรวจผู้สูงอายุค่ะก็คือนอกจากจะไปเคาะประตูแบบบริการถึงที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อที่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะได้ลงมาทำกิจกรรมแล้วก็มีการให้ของรางวัลค่ะแล้วในกิจกรรมนั้นเองก็จะมีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดตรวจความดันด้วยมันก็จะเป็นการที่แบบว่าผู้สูงอายุจะไม่ต้องแบบคิดว่าฉันต้องไปตรวจสุขภาพฉันต้องไปหาหมอ
4: 我们养老中心开业3年以来从最开始可能没有很多人知道我们这个养老中心的功能也不知道来这里来有什么服务那么在后来的一次次的开展的活动当中呢很多老年人也了解到我们的养老中心的功能之后那么现在达到了这个服务的人次日服务人次达到了100人以上80到100人以上对日每天就是老年人他有很多人都在这个位置固定的在这玩那么现在这个养老中心建了3年之后呢现在周边的老年人包括其他的社区的老年人都知道了那么也有可能跨社区可能比较远一点的位置打车过来在我们这里来玩
3: Especially during Wuhan's hot summer, many older adults choose to come here to relax, play mahjong, or receive physical therapy for body aches at a reasonable price. This 4-story building has a total of 17 rooms, all available for older adults to use free of charge. They can attend educational lectures and participate in volunteer activities. The center also provides childcare services during the summer vacation.Another service provided here is the daycare for older adults. While their children and grandchildren are at work, older people can come and stay here, with staff providing free services such as meals, bathing, laundry, and physical therapy for rehabilitation.
0: อันนี้เป็นเหมือนหม้อเป็นที่นั่งอบควันสมุนไพรจีนก็คือสำหรับผู้หญิงก็จะดีมากค่ะก็คือช่วยแบบปรับสมดุลตรงมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือนั่ง
5: 这个呢是我们一个这个叫艾灸坐灸仪
6: 艾灸坐灸仪
5: 它的这个作用呢您看这底下它是远红外光治疗光然后同时呢咱们这里面呢是有一个艾绒就是我们艾草
6: 艾草
5: 这里面是有一个艾草就是一个艾绒它现在呢它是无烟的它叫无烟灸电子灸然后它起对老年人比别说老年女性就保护她的生殖健康很多女性有这些妇科疾病
0: 刚刚พูดถึง艾草ใช่ไหมที่เรากำลังนั่งอบกันอยู่เนี่ยมันก็คือตัวสมุนไพรตัวนี้ค่ะ
3: In another community in Wuhan, the concept of elderly care has taken

0: 收一个我们学一个，收一个学一个。比方刚才那个八方的，我编的那个很像新疆人的帽子
1: 啊，
0: 那也是一种水果篓子，是昨天才学的，教了就做起来。
1: 那
0: 对对对，
1: 哦，好漂亮！你看这些，这些就是任阿姨最近编的，这是她这两天编的哟。水麦，
0: 水麦，这个星星有一天就够了。
1: 这个星星一天就够了，
0: 但是伸手蹬两三天。
2: 这里总是充满着活力，虽然它让我觉得虽然我们在不断的变老，可是我们同时也能保持很多青春的活力。
3: ผู้สูงอายุไม่ได้มีความต้องการเหมือนกันทุกคนค่ะบางคนอาจต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดบางคนอาจต้องการแค่เพื่อนหรือว่าพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์คลายเหงาค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะยังมีอีกหลายคนเลยค่ะที่ยังอยากทำงานต่อ
4: Addressing or preparing for an aging society does not have a single answer or a fixed model. China is therefore developing a variety of systems to meet the needs of older adults, including physical and mental health, job opportunities, activities, social spaces, and opportunities for them to continue playing a role in their communities.
3: ในที่สุดผิงผิงก็สูงกระตักแล้วค่ะ
5: ไปซินเจียงมาด้วยนะไปมา4 รอบแล้วแล้วเมื่อกี้ก็พูดภาษาไทยใส่พ่อไปเลย

0: ทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
2: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
1: ไม่แปลกฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
3: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
4: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
3: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: ขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill เซี่ยงไฮ้2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพแบบใกล้ชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
6: เดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง
5: 22-27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: วลาที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นแบบนี้เด็กกระทำความรุนแรงแบบนี้เนี่ยในแง่ของสังคมหรือว่าตัวเราเองที่เป็นปัจเจกบุคคลที่อยู่ในสังคมนี้เนี่ยเราควรจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงครับ
1: ปัญหาเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันประเทศไทยเราเนี่ยงานศึกษาเนี่ยเขาพบว่าติดอยู่1ใน10ของประเทศที่มีการบูลลี่มากที่สุดในโลกทั่วโลกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ใช่ไปจัดการกับคนที่บูลลี่เพราะคนที่บูลลี่ก็เป็น

0: ที่เหลือการแก้ที่ชี้ขาดที่สุดอยู่ที่บางสังคมพอมันเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ขึ้นก็จะมีการกระทำเรียนแบบนะฮะมันมีวิธียังไงบ้างไหมครับในการที่เราจะป้องกันพฤติกรรมทำซ้ำเรียนแบบแบบนี้ครับ
1: ปัจจัยข้อที่หนึ่งเลยคือวิธีการเสนอข่าวทุกเหตุที่มีสกูลชูตติ้งเกิดขึ้นทั่วโลกข้อคอมเพลนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสื่อมันแล้วจะเป็นความเห็นใจใช่ไห
0: ม
1: ไม่ใช่แบบไปซ้ำเติมด้วยการเอาไปเจาะปาก
0: ตัวเด็กที่ไปบูลลี่คนอื่นเขาครับจริงๆแล้วในใจเขาลึกๆเขาต้องการอะไรครับสังคมไทยของเราเนี่ยแล้วก็ในหมู่เยาวชนด้วยเนี่ยกำลังเคลื่อนไปสู่จุดที่มันรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าครับเด็กๆทั้งหลายที่ผ่านเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันจะคลี่คลายสิ่งที่มันประทับอยู่ในใจเขาไหมครับหรือบางคนจะเกิดเป็นแผลในใจตัวเองหรือเปล่าสวัสดีครับก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจในเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่มีเด็กนักเรียนกราดยิงเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในโรงเรียนนะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่มีเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ให้กับสังคมไทยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งเหตุการณ์แต่เราอยากจะชวนกันมองว่ามันสะท้อนถึงระบบถึงบรรยากาศสถานการณ์นะครับที่มันเป็นยังไงอยู่บ้างในบ้านเมืองของเราหรือว่าในอาณาเขตโรงเรียนนะครับแล้วเราสามารถที่จะสร้างระบบใหม่ๆหาทางออกหรือว่ามีคำตอบเนี่ยให้กับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้เราเรื่องนี้นะครับก็คือนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการ
1: ยินดีมากเลยคร
0: ับผมอาจจะเริ่มต้นแบบนี้ครับคุณหมอว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นการตอบรับนะฮะต่อเหตุการณ์เนี่ยในหลายๆรูปแบบแล้วก็ยิ่งเราอยู่ในยุคสมัยของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีทั้งการวิพากษ์วิจารณ์การวิเคราะห์ต่างๆนานาเลยนะครับอยากทราบว่าในมุมของจิตแพทย์หรือในมุมของคนที่ทำงานเรื่องนี้นะครับเวลาที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะเวลาที่มีเด็กกระทำความรุนแรงแบบนี้เนี่ยในแง่ของสังคมหรือว่าตัวเราเองที่เป็นปัจเจกบุคคลที่อยู่ในสังคมนี้เนี่ยเราควรจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงครับ
1: คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากนะครับเพราะว่าคนไทยเราก็นับถือครูแล้วก็เป็นห่วงเด็กเนาะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์นี้ก็จะสร้างความรู้สึกเศร้าสลดสะเทือนใจอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยถ้าสื่อไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การที่แบบเติมความรู้สึกเข้าไปอีกเช่นพยายามจะหาว่าใครผิดครูไหมผู้ปกครองไหมเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่จริงแล้วในการศึกษาเรื่องสกูลชูตติ้งเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าเหตุการณ์รุนแรงพวกนี้มักจะเป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนมีหลายเหตุหลายปัจจัยอยู่แล้วแล้วก็การที่เราพอเราสะเทือนใจแล้วเราพยายามจะไปหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นั้นนะเขาเรียกว่าวอตอะมันจะออกไปทางดราม่าคือก็พยายามจะไปสัมภาษณ์ครูสัมภาษณ์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเบิร์นครอบครัวเขาเสียชีวิตก่อนนะก็จะพยายามไปสัมภาษณ์พ่อแม่เขาเพราะว่าเด็กอยู่กับปู่ย่าใช่ไหม
0: ค
1: ือพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับดราม่าเนาะซึ่งมันจะไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับมันเหมือนกับว่าทำให้เราไปมองว่าเป็นเรื่องของคนอื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความตนกเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่แบบมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไกลเป็นเรื่องที่เกิดจากคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองให้ทะลุ
0: อัน
1: นี้คือต้องมีสติเนาะใคร่ควรด้วยเหตุผลเนี่ยเราจะรู้ว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องสกูลชูตติ้งหรอกซึ่งมันอาจจะมีโอกาสเกิดน้อยแต่ว่าทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันประเทศไทยเราเนี่ยงานศึกษาเนี่ยเขาพบว่าติดอยู่หนึ่งในสิบของประเทศที่มีการบูลลี่มากที่สุดในโลก
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครับ
1: นะบางแห่งให้เป็นอันดับสองด้วยซ้ำนะก
0: ็
1: คือเด็กประมาณสัก 30-40% น่ะรีพอร์ตว่าตัวเองเคยถูกบูลลี
0: ่
1: อัตราการซึมเศร้าที่เขาศึกษากันก็มีตั้ง 17% ซึ่งนำไปสู่ความแรงในรูปแบบหนึ่งคือการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นทุกวันมันจะต้องดูว่าทำยังไงที่โรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองและชุมชนเนี่ยจะช่วยกันเพื่อที่จะดูแลปัญหาเหล่านี้แต่เนิ่นๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็จะได้so what

0: จะแบบก็คือเข้าใจความเป็นมาเป็นไปแล้วในสุดมันก็จะไปสู่ what next คือจะทำอะไรเพื่อให้สังคมเราดีขึ้นซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยพอมี what next ที่ดีมันก็มีผลคุ้มครองจริง
1: ๆ
0: ที่จะทำให้โอกาสในการเกิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยลดลงไปมาก
1: ครับก็อยากจะชวนคุณหมอลองฉายภาพใหญ่ๆให้เห็นก่อนเลยครับว่าเราสามารถที่จะใช้เหตุการณ์เนี้ยในการที่มันจะมาเตือนเราได้ไหมว่าผมไม่แน่ใจว่าสมมติฐานนี้ถูกหรือเปล่าก็คือว่าสังคมไทยของเราเนี่ยแล้วก็ในหมู่เยาวชนด้วยเนี่ยกำลังเคลื่อนไปสู่จุดที่มันรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าครับ
0: คืออันนี้ก็คงเป็นเชิงประจักษ์ชัดเจนนะครับไม่อย่างการศึกษาที่ว่าเด็กไทยแล้วก็บูลลี่ติดอันดับโลกเนาะภาวะซึมเศร้าซึ่งก็เชื่อมโยงสู่การฆ่าตัวตายก็อยู่ในระดับที่สูงอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าคำถามที่หนึ่งก็คือว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้น
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่
0: ซึ่งแน่นอนมันเป็นปัจจัยที่สลับซับซ้อนมากนะเรื่องครอบครัวเอ่ยใช่ไหมเรื่องของคุณภาพการศึกษาและระบบของเรียนเอ่ยแล้วก็เรื่องของที่สำคัญมากเลยก็คือปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเช่นการใช้สื่อการเสพสื่อซึ่งปัจจุบันก็เป็นออกไปทางสื่อโซเชียลนะครับนะฮะพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งแบบเปลี่ยนไปจากแต่เดิมมาก
1: ครับผม
0: เมื่อเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้ว
1: ขออนุญาตไล่เรียงไปทีละประเด็นแบบคร่าวๆก็ได้นะครับอย่างแรกก็คือครอบครัวมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมา
0: คือความมั่นคงในสถาบันครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะครอบครัวเองก็มีความกดดันเยอะจากปัญหาเศรษฐกิจจากปัญหาชีวิตของสัมพันธภาพเช่นการหย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับมันก็จะทำให้ครอบครัวจำนวนหนึ่งอาจจะเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเติบโตมาด้วยความไม่มั่นคงมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของพาร์ทนี้เนาะระบบโรงเรียนเองเนี่ยคือโรงเรียนเองก็คือโรงเรียนมี2หน้าที
1: ่
0: สอนกับดูแลสองตัวนี้ต้องบาลานซ์กันถ้าเกิดมันไม่บาลานซ์กันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาแล้วสองอันนี้มันเป็นตัวที่ส่งผลดีอย่างมากต่อการผลลัพธ์การศึกษา
1: ครับ
0: อย่างแฮตตี้ซึ่งเขาเป็นปรมาจารย์ของการบรรลุการศึกษาเนี่ยเขาสรุปไว้เลยว่ามันมีการศึกษาถึงพันเป็นพันเรื่
1: อง
0: ว่าอะไรมีผลการศึกษาเนี่ยพอถอดรหัสออกมาแล้วนี่มีแค่3เรื่องคือ1คือการเรียนการสอนนะที่มีคุณภาพรวมทั้งการประเมินผลที่เด็กมีส่วนร่ว
1: ม
0: กับข้อที่2ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเห็นมั้ยมาละ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่คุณภาพการเรียนการสอนนะแล้วก็ตัวที่3คือความร่วมมือระหว่างบ้านกับผู้ปกครองบ้านกับครู
1: โอ้นี่สำคัญมากแล้วก็อีกปัจจัยนึงที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือสื่อใช่มั้ยครับสื่อมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันส่งผลให้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในชีวิตหรือว่าในความคิดจิตใจของเด็กๆครับ
0: คือเด็กเนี่ยธรรมชาติเขาก็จะมีความเปราะบางมากน้อยไม่เท่ากันแล้วก็มีความเครียดมากน้อยไม่เท่ากันความเครียดก็จะมาจากความคาดหวังต่อตัวเองความคาดหวังจากทางบ้านความคาดหวังจากทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็พวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับความเครียดเวลามีความเครียดเด็กสมัยนี้เขาก็ไปหาทางออกด้วยการใช้สื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อที่มุ่งเน้นให้เกิดเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งจำนวนส่วนใหญ
1: ่
0: จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบของความรุนแรงเช่นเราก็เห็นว่าเกมทั้งหลายเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มันก็มีคนพยายามโต้แย้งว่ามันก็เป็น just เกมอ่ะนะแต่ในงานศึกษาวิจัยเขาบอกว่าถ้าเด็กคนนั้นเปราะบางอยู่แล้วตัวนี้จะมีผลมากเพราะมันทำให้หนึ่งคือเกิดการเขาเรียกว่าเห็นแบบอย่างสองคือมันจะชินชากับเรื่องความรุนแรงนะแล้วก็อันที่สามคือมันลดความยับยั้งชั่งใจซึ่งอันนี้จะมีผลมากกับคนที่เปราะบางอยู่แล้วเพราะฉะน
1: ั
0: ้นในเด็กที่ทำสกูลชูตติ้งทั่วโลกเนี่ยเขาจะพบเลยเขาเสพสื่อพวกนี้จำนวนมากตัวของสื่อสังคมทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นตัวแพร่ขยายความแรงโดยเราหรือตัวเด็กเองอาจจะไม่รู้ตัวเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องบูลลี่กันต่อหน้าบูลลี่ออนไลน์
1: ใช่
0: แล้วบูลลี่ออนไลน์นี่มันก็โอ้โหอยู่นานอยู่
1: บางทีอับอายกว่าด้วยนะฮะ
0: ครับเพราะมันทำได้ทุกรูปแบบนี่ท
1: ั้
0: งพูดทั้งถ่ายภาพทั้งดัดแปลงภาพเขาอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: เพราะมันก็ทำให้แบบมันก็มีอัตราการขยายตัวของการบูลลี่เนี่ยมากยิ่งกว่ายุคสมัยใด
1: ๆครับ ในเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดผมว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆเรื่องเกมมันมีข้อถกเถียงกันเยอะมากแต่คุณหมอพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเคลียร์คือมันไม่ใช่ทุกกรณีแต่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าในกรณีที่เขาเปราะบางมันก็มีผลด้วยเหมือนกันฉะนั้นมันไม่ใช่การถกเถียงว่าใช่หรือไม่ใช่
0: แล้วปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราคนเสพสื่อเนี่ยเราจะไปบอกได้ไงว่าเขาเปราะบางไม่เปราะบาง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นประเทศที่เขามี maturity เรื่องนี้เนี่ยเขาถึงต้องควบคุมสื่อออนไลน์ทำไมเราจะไปบอกได้ไงว่าคนนี้เปราะคนนี้ไม่เปราะเพราะฉะนั้นเพื่อการจัดการความเสี่ยงก็คือว่าสื่อโซเชียลต้องรับผิดชอบในการที่ว่าจะไม่จะต้องปกป้องใช่ไหมฮะไม่ให้เด็กเสพสื่อมากเกินไปจะต้องปกป้องไม่ให้มีการเสพสื่อที่ใช้ความรุนแรง
1: ครับทีนี้ลองเจาะลงไปที่ตัวเด็กๆบ้างครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยจะเข้าไปสู่ความรุนแรงได้เนี่ยเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นแวดล้อมรอบตัวเขากระทบกับจิตใจของเขามันเกิดอะไรขึ้นในตัวเขาครับ
0: อันนี้ฮะเป็นพอยท์ที่สำคัญที่ว่าเราอย่าไปมองว่าขณะนั้นเกิดอะไรคือกว่าคนเราจะไปทำสกูลชูตติ้งหรือกว่าคนเราจะทำลายชีวิตตัวเองได้เนี่ยนะโอ้โหมันมีความเป็นมายาวนานเพราะฉะนั้นการแก้จริงๆเนี่ยต้องพยายามไปแก้ที่ต้นทางนะครับ
1: ผม
0: คราวนี้ถามว่าต้นทางคืออะไรก็มันก็เป็นคอลเลกทีฟเนาะคือมันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันเช่นว่าครอบครัวเขาเปราะบางไห
1: ม
0: ตัวเด็กเองเขาเริ่มแสดงความเปราะบางไห
1: ม
0: เช่นเขารู้สึกว่าเขาน้อยเนื้อต่ำใจเพราะถูกบูลลี่หรือว่าเขาเองเป็นคนที่แบบไปบูลลี่คนอื่นใช่ไหมฮะพวกนี้เนี่ยคืออย่าลืมนะว่าบูลลี่เนี่ยความหมายคือมันเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากวันนี้อ่ะมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาแล้วถามว่าพ่อแม่รู้ไหมครูรู้ไห
1: ม
0: ครูที่ปรึกษาประจำชั้นรู้ไห
1: ม
0: ใช่ไหมเพื่อนรู้ไหมคนที่รู้เหล่านี้เนี่ยและเราจัดระบบให้เขาสามารถมาช่วยได้นะครับอย่างกรณีของการแก้ปัญหาเรื่องของบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยทั่วโลกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ใช่ไปจัดการกับคนที่บูลลี
1: ่
0: เพราะคนที่บูลลี่ก็เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลืออ๋
1: อเหรอฮะ
0: ฮะคือการที่เขาไปแสดงความก้าวร้าวอื่นได้เนี่ยแสดงว่าเขาก็มีปัญหาในใจเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายท
1: ั้
0: งคนที่ถูกบูลลี่และคนที่บูลลี่แต่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยเนื่องจากการบูลลี่เนี่ยมันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นโดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่มีทางสู
1: ้
0: แล้วตัวเองก็รับความเจ็บปวดไปการที่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะมีบายสแตนเดอร
1: ์
0: สมมุติว่าห้องหนึ่งเรามีเด็ก30คนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะคนที่บูลลี่เขามีสัก2คนถูกบูลลี่อาจจะมีสัก 2-3 คนแสดงว่าอีก25คนเนี่ยคือบายสแตนเดอร
1: ์
0: บางคนไม่ใช่บายสแตนเดอร์อย่างเดียวถ่ายรูปแล้วส่งต่อด้วย
1: หมายถึงยืนดูเฉยๆ
0: เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะต้องโรงเรียนเขาต้องมีระบบเลยว่า1 policy ว่า no bullying 2ก็คือต้องให้เด็กทุกคนเข้าใจและมีส่วนร่วมฉันจะไม่ยอมเห็นเพื่อนถูกบูลลี
1: ่
0: ฉันจะต้องบอกครูประจำชั้นทันทีครูที่ปรึกษาทันที
1: ครับผม
0: ถ้าทำอย่างนี้ได้บูลลี่จะหายเพราะที่มันสามารถที่ทำอย่างนี้ได้อีกฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งได้ทำให้เขาเป็นทุกข์ได้ทำซ้ำๆได้เพราะ by standard เพราะไม่มี by standard มันจะหาย
1: ครับผมแปลว่าโรงเรียนแล้วก็คุณครูจะต้องสื่อสารกับเด็กๆด้วยว่าจะไม่มีการบูลลี่ถ้ามีเพื่อนบูลลี่กันต้องมาบอกครูอะไรแบบนั้น
0: ซึ่งบางโรงเรียนก็ทำแบบนั้นแล้วได้ผลดีแต่บางโรงเรียนก็ไม่ได้ทำแบบนั้นหรือทำก็แล้วแต่ครูแสดงว่าระบบเขามีปัญหาครูบางคนพูดครูบางคนไม่พูดทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็น no bullying school เนี่ยเขาก็ทุกครูมันคุณทุกคนต้องพูดแล้วก็มีวิธีการในการที่จะทำให้เด็กได้ตระหนักและก็ช่วยเหลือกัน
1: คุณครูเองเนี่ยครับสมมุติว่ามันมีการบูลลี่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือว่ามีเพื่อนเด็กๆเนี่ยเขามาบอกครูว่าเฮ้ยมันมีเพื่อนบูลลี่กันนี่ครับคุณครูควรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: คืออันดับแรกก็คือครูต้องฟังแล้วถือเป็นเรื่องซีเรียสใช่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆอะตกลงกันเองอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พอเราฟังเราจะว่าเรื่องราวมันไปขนาดไหนแล้วเราก็ต้องตอบสนองด้วยการที่แบบว่าเนื่องจากการบูลลี่เนี่ยเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันมีผมเคยถูกพวกของฟ้องนะว่าแบบอาจารย์ประจำชั้นที่ปรึกษาบอกว่าให้เป็นตกลงกันเองโอ้โหอันนี้มันผิดหลักบูลลี่อย่างมากเลยก็ฝ่ายนึงมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะไปตกลงกันเองได้ไงไม่ว่าเด็กหรือผู้ปกครองใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องพบนะกับผู้ปกครองของ ทั้งสองฝ่ายแล้วก็โดยพ้องยิ่งเด็กฝากของที่บูลลี่ก็ต้องให้ผู้ปกครองเขารู
1: ้
0: แล้วก็ให้เด็กเขาเข้าใจนะให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ยถ้าเป็นเธอถูกแบบนี้เธอจะรู้สึกยังไงให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำโดยเขาไม่คิดเนี่ยเขาได้กลับมาคิดไงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้หยุดพฤติกรรมได้แต่ก็นั่นแหละมันก็จะเกิดกับรายอื่นๆอีกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นโนบูลีสกูลที่ไม่มีบายสแตนเดอร
1: ์
0: อันนี้เพราะฉะนั้นเรามักเข้าใจผิดว่าบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาระหว่างคนบูลลี่กับคนถูกบูลลี
1: ่
0: แต่ที่จริงแล้วบูลลี่เป็นปัญหา3ฝ่ายแล้วการแก้ที่ชี้ขาดที่สุดอยู่ที่ไม่มีบายสแตนเดอร
1: ์
0: คือฝ่ายที่
1: 3ฝ่ายที่3ด้วยฟังจากคุณหมอเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าหลักการเราทราบแล้วนะครับตัวระบบบางครั้งก็มีการเซตขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำแต่รายละเอียดเวลาที่ไปปฏิบัติจริงมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นแบบนั้น
0: ก็เป็นเรื่องที่ทางฝากนโยบายเข้ามาช่วยได้ครับคือทางฝากนโยบายและผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องกลับมาทบทวนระบ
1: บ
0: แล้วก็ให้ความสำคัญเนาะคือตอนที่เราตอนเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยเราก็พยายามจะทำ
1: ร
0: ีสปอนส์แบบระยะสั้น
1: เช่น
0: แบบมีการตรวจอาวุธมีการให้มีออนไลน์ให้รายงานเรื่องได้อะไรเงี้ยนะพวกนี้เนี่ยมันก็จำเป็นนะเพราะว่ารายงานทั่วโลกมันก็จะมีสิ่งที่เขากังวลอย่างหนึ่งคือ copycat คือพอเกิดแล้วมันก็เหตุการณ์ซ้ำๆในที่โรงเรียนอื่นเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้อง take action แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นมาตรการเฉพาะนะฮะแต่มาตรการที่สำคัญจริงคือต้องดูน้ำแข็งทั้งก้อนซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือกลับมาดูที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทำไงที่เราจะเทรนครูทุกคนซึ่งเป็นครูประจำชั้นที่ปรึกษาให้มีความสามารถในการคัดกรองดูแลเด็กเบื้องต้นแล้วก็พัฒนาดูแลต่อเนื่องทำไงให้ครูที่ปรึกษากลับคืนมาสู่โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คนก็พยายามช่วยระบบการศึกษาเยอะนะอย่างเช่นกองทุนเพื่อความสมรรถนะการศึกษาเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเด็กด้อยโอกาสเนี่ยเขาก็ทำระบบที่เราเรียกว่า Obamacare ก็คือคัดกรองเด็กได้ทุกคนเลยคือปรากฏว่ามีโรงเรียน 40% ไม่ทำอย่างเงี้ยก็ฝากนโยบายแล้วผู้นั้นช่วยได
1: ้
0: ว่ามันไม่ใช่ชูดนะเป็นมัสแล้วก็ใน 60% ที่ทำเนี่ยมีครึ่งเดียวที่ทำจริงคือไม่ใช่แค่ทำส่งเข้าคอมพิวเตอร
1: ์ครับผม
0: ใช่ไหมมันก็เท่ากับเรามีช่องว่างอยู่ 70% หนักนะแบบเนี้ย
1: ใช่
0: แบบเนี้ยก็ฝากนโยบายฝากผู้บริหารช่วยได
1: ้
0: ทุกระดับเข้ามาช่วยกันดูทำให้ระบบนี้มันเข้มแข็งนะครับ
1: ขออนุญาตกระเถิบมาถึงปัจจัยที่3นะครับก็คือเรื่องของสื่อคุณหมอมองว่าถ้าเราจะมองเชิงระบบเนี่ยตัวสื่อเองเนี่ยจะจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหรือว่าระแวดระวังในเรื่องอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ทุกเหตุที่มีสกูลชูตติ้งเกิดขึ้นทั่วโลกข้อคอมเพลนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสื
1: ่อ
0: ที่แบบว่าพยายามจะเอาไมค์ไปจ่อปากเด็กและคนใกล้เคียงพยายามจะดราม่าพยายามจะหาเหตุให้ได้ตอนนั้นว่าใครผิด
1: อ
0: ันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างผลสะเทือนทางลบมาก
1: คร
0: ับ โทษเราคิดดูโรงเรียนที่เกิดเหตุนะ
1: ใช
0: ่พืชเด็กๆก็แย่
1: ใช่
0: เนาะนะเด็กที่พ่อแม่ก็แย
1: ่
0: ผู้ปกครองก็แย
1: ่
0: ครูก็แย่ผู้บริหารก
1: ็
0: แย
1: ่ใช่
0: ทำมันแล้วจะเป็นความเห็นใจใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่แบบไปซ้ำเติมด้วยการเอาไมค์ไปจ่อปาก
1: ครับ
0: นะหรือว่าพยายามไปคุยหารายละเอียดไปส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ย
1: ก็คือไม่ควรจะหาคำตอบว่าใครผิดแบบนั้นใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าเขาสึกเขาพบเลยว่ามันเป็นกฎที่สำคัญว่ามันไม่ใช่เหตุเฉพาะหน้าขณะนั้นมันมีความเป็นมาที่ยาวไกล
1: ครับผม
0: เพราะมันต้องแก้เชิงระบบไม่ใช่ไปแก้ที่สาเหตุเฉพาะหน้า
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนโรงเรียนก็ต้องได้รับการฟื้นฟูนะเด็กก็ได้รับบาดแผลทางใจเยอะทั้งเด็กที่เห็นเหตุการณ์เด็กที่บาดเจ็บครูที่เห็นการครูที่บาดเจ็บเนาะแล้วก็คนที่แม้จะไม่ได้อยู่ไม่เห็นเหตุการณ์แต่อยู่ในโรงเรียนก็ขวัญเสียพวกนี้ก็มีระบบดูแลไปซึ่งประเทศไทยเราก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาหลายครั้งเราก็มีระบบดูแลได้ดีนะพอสมควรนะครับก็จะค่อยๆช่วยทำให้ทุเลาลงแต่ปัญหาใหญ่ก็ยังกลับมาเรื่องที่ว่าแล้วเด็กเราทั้งหมดอาจจะทำยังไงเพราะเด็กเราก็ยังบูลลี
1: ่
0: ยังซึมเศร้ายังฆ่าตัวตายยังเล่นเกมเกินเวลาใช่ไหมฮะแบบนี้มันก็
1: ต้องไปแก้ในไอ้ใต้ภูเขาน้ำแข็งนั้นด้วยครับเราคุยกันมาเรื่องเชิงระบบ มาระยะนึงนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะตัดกลับไปคุยในเรื่องของตัวเด็กเองนะครับเลยอยากจะถามคุณหมออีกสักนิดนึงว่ามันครบถ้วนแล้วหรือยังผมขาดตกอะไรไปหรือเปล่าเผื่อคุณหมออยากจะเสริมประเด็นอะไรเพิ่มเติมในเรื่องการแก้ปัญหาเชิงระบบ
0: คือเด็กเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสามารถที่จะพูดคุยปัญหากับพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ได้นะเพราะเด็กจำนวนมากพอมีปัญหาเขาจะรู้สึกว่าอย่างเวลาเขาถูกบูลลี่เนี่ยเด็กจำนวนมากบางคนก็สงสัยว่าทำไมเธอไม่บอกผู้ปกครองเพราะเด็กที่บูลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นความผิดของตัวเอง
1: อ
0: ันนี้เป็นธรรมชาติของเหยื่อนะที่จะรู้สึกว่า victimization คือรู้สึกว่าฉันเกิดมาหน้าตาไม่ดีฉันเกิดมาเตี้ยฉันเกิดมาไม่ฉลาดอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: แต่แทนที่เขาจะเพราะเขาก็เลยเก็บกดไงพอเก็บกดมาบ้าๆก็ซึมเศร้า
1: คือพอยิ่งโดนยิ่งไม่กล้าจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับใคร
0: เพราะเก็บกดก็มันก็จะเข้าไปนั้นมันก็เครียดใช่ไห
1: ม
0: นานๆเขาก็ซึมเศร้าถ้าเก็บกดแล้วเก็บกดไม่ไหวก็ออกมาเป็นรุนแรง
1: ครับ
0: เพราะจะเห็นว่าเด็กจำนวนมากที่ถูกรายงานเรื่องก่อความรุนแรงแบบสกูลชูตติ้งเนี่ยเป็นเด็กที่เวลาครูบอกว่าเก็บกดนะคือก็นะแล้วก็เรื่องของความเก็บกดเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่มันไม่ได้แก้ปัญหาไงเพราะเราก็ต้องให้เด็กทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่การเวลาเราถูกบูลลี่เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเรานะมันเป็นความไม่ถูกต้องของคนที่มือมีอำนาจดีกว่าที่มาบูลลี่เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือพวกการ seek health skill เนี่ยเป็นเรื่องนึงที่เด็กเราไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องให้เข้าใจแล้วระบบดูแลก็ต้องทำหน้าที่นี้ด้วย
1: เพราะผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าผมย้อนกลับไปคิดถึงตัวเองตอนที่เป็นเด็กเราจะมีความรู้สึกเลยว่าถ้าเราเรียกร้องความช่วยเหลือเราจะถูกมองว่าเราใช้ไม่ได้เราอ่อนแ
0: อครับที่จริงเป็นสิทธิ์ที่จะชอบทำของเราที่เราจะไม่ถูกบูลลี
1: ่
0: และถ้าเรารู้สึกเราไม่มีทางสู้เราก็ต้องมีคนที่ช่วยเราได้และ คนช่วยเราได้ก็ใครนะหนึ่งบอกพ่อแม
1: ่
0: สองก็บอกครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาใช่ไหมแล้วปัญหาตามมาก็คือครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาก็ต้องเข้าใจว่าจะแก้ปัญหายังไงคราวนี้ตัวเราไปพ่อแม่ที่เข้าใจเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะก็จะรับฟังลูกนะแล้วก็แบบว่าช่วยหาทางออกเช่นไปคุยกับครูที่ปรึกษาแล้วก็ใช่ไหมฮะครูที่ปรึกษาก็ต้องมีทักษะการจัดการอย่างที่ว่าไม่ใช่พ่อแม่ไปตกลงกันเองให้เด็กไปตกลงกันเองไม่ได้เพราะอันคนหนึ่งมีอำนาจเหนือคนหนึ่งไปตกลงกันเองได้ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสกิลทักษะของครูแล้วก็บอกบายสแตนเดอร์ทุกคนว่าต่อไปนี้เราไม่มีบายสแตนเดอร์แล้วนะ
1: ครับ
0: ในโฮมสกูลเนี่ยเราจะต้องเน้นว่าเราทุกคนเราช่วยป้องกันไม่ให้เพื่อนของเราต้องเจ็บปวด
1: ซึ่งพอฟังจากที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็เลยนึกถึงตอนต้นเลยที่คุณหมอบอกว่าหนึ่งในปัจจัยมันคือความเปราะบางของสถาบันครอบครัวด้วยผมว่าตัวพ่อแม่เองมีความเครียดมากขึ้นกดดันมากขึ้นหรือว่ามีความโดดเดี่ยวมากขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในการฟังในการดูแลซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือเนี่ยโอ้พ่อแม่เองก็งานหนักเหมือนกันนะฮะตัวพ่อแม่เองต้องเตรียมตัวยังไงดีฮะ
0: คืออย่างนี้เมื่อเช้านี้ก็มีครูมาถามผมนะว่าลูกเล่นเกมมากทำยังไงดีคืออันดับแรกเนี่ยเรานึกว่าเราจะพูดยังไงดีถึงใช่ไห
1: ม
0: หมอจะบอกอยู่เสมอว่ากฎทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตเนี่ยอันดับแรกคือฟังแล้วก็ดูว่าเขามีปัญหาอะไรดังนั้นเราก็จะเห็นว่าสมมติถ้าลูกไม่มีเพื่อนมันก็ต้องเล่นเกมใช่ไหมมันก็ต้องไปแก้ปัญหานั้นลูกจัดการเวลาไม่ดีก็ต้องไปเล่นเกมก็ต้องมาตกลงกติกาจัดการเวลากันใหม่ใช่ไห
1: ม
0: ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าเรามองให้ดูชัดๆฟังเขาให้มากๆแล้วก็มาร่วมกันหาทางออก
1: ครับ
0: นะฮะเขาบอกเลยว่าเล็กดูลูกวัยรุ่นเนี่ยนะมันมีสามกอไก
1: ่
0: นะหนึ่งคือให้มีกติการ่วมกันสองก็คือมีให้ทำกิจกรร
1: ม
0: ส่งเสริมให้ลูกทำกิจกรร
1: ม
0: บางคนไม่ให้ลูกทำกิจกรรมแล้วบอกว่าเสียการเรียน อันนี้บางคนเสียจริง
1: ๆครับคือสำคัญยังไงครับการทำกิจกรรม
0: เพราะเด็กทุกคนเนี่ยสมมติว่าเขาเก่งวิชาการแล้วถ้าเขาไปทำกิจกรรมชมรมวิชาการช่วยเหลือเพื่อนๆเขานอกจากเขาได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้พัฒนาความเก่งเขามากขึ้น
1: ได้โซเชียลสกิล
0: ใช่ถ้าเขาไม่เก่ง ในด้านเรื่องของกีฬาเขาก็มีความเก่งอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะแต่เก่งด้านกีฬาเก่งด้านศิลปะเก่งด้านดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็สามารถจะไปได้
1: อ
0: ันนี้เลยที่เราเรียกว่า multiple intelligence ซึ่งแน่นอนเนี่ยไอ้8กลุ่มสาระเรามันไม่ multiple intelligence หรอกมันก็ได้บางอย่างเท่านั้นเองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สามก็คือการสื่อสารทั้ง non-verbal ใช่ไหมแล้วก็ทั้งคำพูดเงี้ยอย่างเช่นท่าทีในการรับฟังอะไรเงี้ยเนาะนะไม่ใช่พูดปุ๊บก็อย่าคิดมากพูดมีปัญหาปุ๊บก็อย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้เรารีบพูดอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องฟังเขาก่
1: อ
0: นมีท่าทีในการรับฟังนะรวมทั้งใกล้ชิดกับลูกเช่นโอบกอดอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าสามกอไก่นะแล้วก็สองมอม้าคือไม่สิบสองอย่างที่พ่อแม่มักจะลืมไปคือพ่อแม่เราเนี่ยเป็นโรคหัวใจชนิดหนึ่งเขาเรียกโรคหัวใจอ่อน
1: ครับผม
0: ยิ่งมีลูกน้อยนะยิ่งหัวใจอ่อนมากเลยนะมันก็จะยอมในสิ่งที่บางทีมันไม่เหมาะสมเรากันต้องนะอันที่สองคือก็เป็นโรคร้ายโรคหนึ่งเขาเรียกโรคผีเข้าผีออก
1: ครับผม
0: เพราะงั้นต้องกินต้องบำรุงหัวใจแล้วก็ต้องไล่ผี
1: สองไม่นี่ไม่อะไรบ้างฮะไม่ใจอ่อน
0: คือต้องไม่ใจอ่อนคือต้องมีกติกาว่าใช่ไหมอย่างลูกจะเอานู่นเอานี่อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าอ่ะต้องมาตกลงกันว่าถ้าลูกอันนี้พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องกันทุก3เดือนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดจำเป็นจริงๆอ่ะหนูเก็บเงินไหมพ่อช่วยสมทบ อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ว่า
1: ครับ
0: ไว้ใช่ว่าใจอ่อนหมดแล้วก็ต้องไล่ผีก็คือว่าต้องเสมอต้นเสมอไปตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็จะต้องเรียนรู้หลักจิตญาดึงคือจัดการอารมณ์และความเครียดตัวเองก็คงต้องจัดอีกรายการหนึ่ง
1: ต้องไปดูจิตวิทยาสติ
0: ใช่คือเรื่องของการจัดการอารมณ์และความเครียดตัวเองเพราะถ้ามีอารมณ์และความเครียดนะมันยากที่จะจัดการปัญหาได้ดี
1: ใช่ครับผมก็ผมพยายามจะทวนกอไก่แรกคือ
0: กติกาม
1: ีกติกาแล้วก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องมีกิจกรรมแล้วก็มีการสื่อสารหรือว่าการกอดนะครับแล้วก็ไม่ใจอ่อนแล้วก็ต้องสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับโอเคเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงมุมของเด็กที่ถูกบูลลี่อยากขอกลับมาอีกมุมนึงซึ่งผมว่าก็น่าสนใจตัวเด็กที่ไปบูลลี่คนอื่นเขาอะครับจริงๆแล้วในใจเขาลึกๆเขาต้องการอะไรครับ
0: มันก็เป็นความเปราะบางชนิดหนึ่งครับเพราะว่าเด็กที่มีเซลล์เอสติมทางบวกเนี่ยเขาโดยมากเขาจะไม่บูลลี่ใคร
1: ใช่
0: เพราะการที่เขามีเซลล์เอสติมทางลบก็คือรู้สึกตัวเองเก่งจากการที่ได้ข่มคนอื่นเนี่ยมันแสดงอยู่แล้วว่าจริงๆเขามีอินฟีเรลิตี
1: ้
0: อินฟีเรลิตี้จากอะไรอะนะก็จากการเรียนจากที่บ้านนะหรือว่าจากเรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: นะกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็พวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในแง่ของจิตวิทยาแล้วเนี่ยเราถือว่าต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย
1: ครับผม
0: ทั้งฝ่ายบูลลี่และถูกบูลลี
1: ่
0: ครับเพราะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเขาถึงต้องสนใจที่การคัดกรองเด็กไงว่าเด็กมีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษได้ดูแต่เนิ่น
1: ๆ
0: แล้วก็ดูอย่างต่อเนื่องไปตลอดปีก็เป็นสองขาที่ว่า
1: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับวันนี้โอ้โหได้ความรู้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยกันสร้างความตระหนักมากกว่าความตระหนกด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมเองนะครับก็จะได้ไขข้อข้องใจที่มันคาใจอยู่นะครับในเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่ตระหนกแล้วเนี่ยก็จะหันกลับมาตระหนักเหมือนกันกับที่วันนี้ผมได้เรียนรู้จากคุณหมอด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เราคาดหวังครับว่าเราจะมีการสร้างระบบนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่สำคัญนี้เนี่ยให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยให้เด็กๆเนี่ยเป็นบุคคลนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาได้งอกงามและเติบโตอย่างสวยงามนะครับกลับมาพบกับก็มันคาใจได้ใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ให้ประกันตัว2เจ้าหน้าที่ DSI ถูกกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นสอบปากคำดังปฏิเสธข้อกล่าวหาตำรวจขยายผลรวบรวมหลักฐานสอบความเชื่อมโยง
1: พุทธศาสนิกชนยังเข้าทำบุญวัดพุทธไทยสวรรค์มองกรณีอดีตพระอธิโชตเป็นเรื่องส่วนบุคคลตำรวจเผยอาจมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องอีก 1-2 คน
0: สรรพากรเดินหน้าทวงภาษีทักษิณประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเดินเครื่องสืบทรัพย์ย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
1: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกหลังเกาหลีใต้สหรัฐญี่ปุ่นเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมขณะที่เกาหลีใต้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายนอยู่กับคุณออนซินีอมรโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: คุณผู้ชมคะเป็นประจำนะคะที่ในช่วงคืนวันศุกร์วันเสาร์ค่ะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานจะเข้มงวดกับการตรวจตราสถานประกอบการเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเหตุนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสน.วังทองหลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบริการรวมถึงสถานประกอบการย่านลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์และโซนมหาดไทยนะคะหลังจากที่ได้รับเบาะแสค่ะว่าอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะเบื้องต้นพบสถานบริการ2แห่งด้วยกันที่ทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ค่ะตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบโดยใช้วิธีสุ่มตรวจร้านค้าใน3โซนประกอบด้วยบริเวณถนนลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์และโซนซอยมหาไทยการตรวจครั้งนี้มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารและร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายๆกับสถานบันเทิงเป็นการป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจได้รับเบาะแสว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งอาจมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะและร้านค้าประเภทต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกายทั้งพนักงานร้านรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรวมถึงมีการตรวจใบอนุญาตการเปิดสถานบริการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนตำรวจจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง
2: ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็เราสุ่มตรวจนะครับโดยการประชาสัมพันธ์นะครับลูกค้านะครับที่มาใช้บริการสถานบริการนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับตามนโยบายของสน.วังทองหลางนะครับก็คือวังทองหลางปลอดภัยนะครับจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่นะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่นะครับ
1: จากการลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจบัตรประชาชนมีการคัดกรองอาวุธตรวจสอบการค้ามนุษย์และสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการ98คนไม่พบสารเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายค่ะและจากการตรวจสอบเวลาเปิดปิดและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบร้านที่จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด2ร้านด้วยกันโดยเป็นร้านคาราโอเกะจึงได้ส่งตัวผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการกวดขันและ

0: รวจตราสถานบริการเป็นประจำนะคะแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังช่วงคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการเป็นจำนวนมากสำหรับการเพิ่มมาตรการตรวจสอบมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
1: ตำรวจอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ทั้ง2คนใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับโดยจากการสอบปากคำทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษหลังจากที่ทั้งสองคนยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งทางพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตสำหรับทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561มาตรา175และถูกเจ้าหน้าที่นำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับตำรวจปปป.นำกำลังลงพื้นที่เข้าควบคุมตัวโดยสามารถจับกุมนายอนุรักษ์ได้ที่บ้านพักย่านเทิดราชัน27ก่อนที่จะพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังหนึ่งจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งหนึ่งที่ย่านดอนเมืองครับส่วนนายอิทธิพลสามารถจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีการจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลจากคำให้การของนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ให้การซัดทอดว่าทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยจากการสอบปากคำเบื้องต้นทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีคำสั่งให้ทั้งสองคนออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยครับ
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะจำกันได้นะคะสำหรับชื่อของอบต.ราชาเทวะค่ะเคยปรากฏเป็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเสาไฟกินรีนะคะล่าสุดเป็นโครงการแลนด์มาร์คสุวรรณภูมิของอบต.ราชาเทวะใช้งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทเรื่องนี้กำลังถูกตั้งคำถามสำคัญถึงความเหมาะสมรวมถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณจากไอซ์รัชนกศรีนอกค่ะหลังจากที่กรมชลประทานนั้นไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างนะคะเพราะว่าไปกีดขวางทางน้ำแต่ว่าอบต.ราชาเทวะกลับเดินหน้าโครงการโดยเตรียมที่จะส่งเรื่องนี้ให้กับสตง.และปปช.ตรวจสอบนางสาวรัชนกศรีนอกสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวภายใต้ชื่อแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะบริเวณท้ายซอยกิ่งแก้ว30ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจุดนี้อยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเบื้องต้นเฉพาะโครงการนี้มีแผนงานดำเนินการหลายระยะด้วยกันหากก่อสร้างครบทั้งหมดอาจใช้งบประมาณเกือบ200ล้านบาทแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกทั้งการก่อสร้างรั้วการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการปรับภูมิทัศน์เกิดคำถามตามมาค่ะเรื่องของความคุ้มค่าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามระเบียบและมีความเหมาะสมหรือไม่หลังจากที่กรมชลประทานยืนยันว่าไม่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างเนื่องจากบริเวณนี้เป็นเส้นทางระบายน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแต่กลับพบว่ามีการเดินหน้าโครงการขณะที่อบต.ราชาเทวะไม่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
2: การใช้งบประมาณของอบต.ราชาธิวะเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากจริงๆเพราะว่าถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยอย่างโครงการนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็หลักพันกว่าล้านนะคะแต่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าท่านก็ยังฝืนดันทุรังในการที่จะทำแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นรั้วต่างๆเนี่ยก็ใช้คลุพันธ์นอกมาตรฐานกล้องวงจรปิดที่จะติดเนี่ยนะคะถ้าตีออกมาแล้วมันจะสุดชุดละประมาณ 260,000 ก็คือเท่าที่เห็นในสภาเนี่ยชุดกล้องวงจรปิดที่แพงที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60,000ถึง 90,000 ประมาณเนี้ยนี่คือเราต้องปรับลดงบประมาณแล้วด้วยนะถ้าไปถึง 60,000 ถึง 90,000 เนี่ยแต่นี่ก็คือ 260,000 นะคะแล้วทางอบจ อบต.ราชาธิวะเนี่ยก็ยังกรุณาถมคันดินขึ้นมาเนาะถมคันดินขึ้นมาแล้วตั้งชื่อมันว่าเป็นสวนหย่อมแล้วก็ปักเสาไฟกินรีลงไปโดยที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะถามว่าทำไมถึงต้องถมคันดินขึ้นมาหนึ่งนอกจากจะปักเสาไฟเพิ่มได้แล้วเนี่ยยังมีการตั้งงบประมาณอีก60 ล้านมาดูแลสวนหย่อมนะคะทั่วอบต.
0: เจ้าหน้าที่กรมชลประทานชี้แจงว่าได้รับหนังสือแจ้งดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568ค่ะก่อนจะพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างอาจจะไปกีดขวางทางระบายน้ำจึงทำหนังสือแจ้งไม่อนุญาตกลับไปในปีเดียวกันแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลับพบว่ามีการลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างจึงทำหนังสือแจ้งให้ระงับการก่อสร้างโครงการและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งสัปดาห์หน้าคณะกรรมการเตรียมรวบรวมข้อมูลข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ส่งให้กับกรมชลประทานเพื่อเร่งรัดให้ทำหนังสือแจ้งไปยังอบต.ราชาเทวะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งส่งข้อมูลให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และปปช.ตรวจสอบถึงขั้นตอนการอนุมัติโครงการและการใช้งบประมาณส่วนกรณีหากโครงการถูกสั่งระงับหรือว่ารื้อถอนสตง.ระบุว่าอาจจะมีช่องทางเรียกเงินงบประมาณคืนจากผู้มีส่วนรับผิดชอบแต่ต้องรอผลตรวจสอบก่อนว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดเข้าข่ายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ส่วนชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมานะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการห้องสมุดมีชีวิตและหอดูดาวจังหวัดนครราชสีมางบประมาณหลายร้อยล้านบาทครับหลังจากพบว่าก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าไม่เปิดใช้งานครับอาคารห้องสมุดมีชีวิตหรือว่าโคราช Living Library ซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นบริเวณด้านหน้าทางเข้ามีการนำแผงเหล็กหรือว่ารั้วมากั้นไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในครับขณะที่สภาพอาคารมีความทรุดโทรมหลังจากก่อสร้างมานานกว่า10ปีแต่ว่าไม่เคยเปิดใช้งานชาวบ้านให้ข้อมูลว่าโครงการห้องสมุดมีชีวิตเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับก่อสร้างตั้งแต่ปี2556งบประมาณก่อสร้างกว่า90ล้านบาทแต่หลังก่อสร้างพบว่ามีปัญหาจึงไม่สามารถเปิดใช้งานได้จึงรู้สึกเสียดายงบประมาณจากภาษีของประชาชนครับ
3: 1เสียดายของ2เงินที่สร้างนี่ก็ภาษีประชาชนทั้งนั้นแต่ไปประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่ว่าเข้าถึง
4: ที่อยากให้ดำเนินการไงอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ถามว่าซ่อมแซมอ่ะมันก็ผมก็อยากให้ซ่อมแต่ว่ามันก็จะมีเป็นไปมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะองค์การราชการผมรู้อยู่ว่าทำจริงไม่กี่บาทหรอกมันจะมีพวกเงินทอนกันนี่แหละปัญหาของประเทศไทย
4: มันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอ
3: ย่างตึกเนี้ยผมว่าถ้าจะทำให้เสร็จห้องเน้นเฉพาะห้องสมุดมีชีวิตนะหลายบาท
1: ชาวบ้านบอกว่านอกจากห้องสมุดมีชีวิตแล้วนะครับพื้นที่ใกล้กันก็ยังมีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ว่ายังไม่เปิดให้ใช้บริการโดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าระบบภายในมีปัญหาครับซึ่งก่อนหน้านี้มีประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ2โครงการนี้ครับ
0: จากข้อพิพาทบนเกาะสมุยสู่คำสั่งในประเทศค่ะทำให้เต้อาชีวะพาภรรยาของชาวฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์ไปอยู่ทอนกับกระทรวงมหาดไทยนะคะหลังจากที่คู่กรณีเป็นชาวอิสราเอลถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันต่อมาค่ะชาวฝรั่งเศสคนนี้ถูกในประเทศตามมาเพียง1วันถัดมานะคะขณะที่ภรรยาเขาก็อ้างค่ะว่าตัวเองนั้นถูกข่มขู่ทำร้ายตั้งคำถามกลับถึงรัฐบาลด้วยนะคะว่าหากสามีไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วใครจะรับประกันความปลอดภัยให้กับเธอนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเต้อาชีวะประธานกลุ่มไทยไม่ทน พร้อมนางสาวจินดารัตน์สัตยาพันธ์ภรรยาของนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเดินทางมายังกระทรวงมหาดไทยยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งในประเทศในเควินถ
5: ึงโดยคำสั่งของตม.ควบคุมตัวไว้
0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากนายเควินถูกมีคำสั่งให้ออกจากประเทศไทย

0: ภรรยาในเควินระบุว่าได้นำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อยืนยันนะคะว่าเป็นการกระทำของนายเนวินนั้นเป็นการปกป้องเธอหลังจากที่อ้างว่าถูกกลุ่มชาวอิสราเอลข่มขู่และคุกคามโดยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะยังมีข้อความขู่ว่าจะเดินทางมาที่เกาะสมุยทำร้ายนายเควินทำให้เธอกังวลว่าหากสามีถูกส่งกลับประเทศแล้วใครจะรับประกันความปลอดภัยของเธอรวมถึงการทำธุรกิจต่อไป
1: วันนี้ที่หนูเอาแบบหลักฐานทุกอย่างมามันทำให้หนูย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่เควินทำลงไปทั้งหมดที่แบบไปตะโกนด่าเขาไปแบบว่าไปหาตัวที่มันโทรมาด่าหนูคือในแชทอ่ะมันพวกมันบอกจะมาข่มขืนหนูพวกมันบอกว่าจะมาเผาบ้านอย่างเงี้ยเควินก็ไปหาแต่พอไปหามันก็โมโหอ่ะหนูยอมรับแล้วมันต้องโดนแบบนี้เหรอทำไมถึงต้องโดนอยู่ในจุดเดียวกับคนข่มขู่อ่ะพี
0: ่ภรรยาของนายเควินก็ย้ำนะคะว่าหากรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยได้ก็พร้อมยอมรับการตัดสินใจแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เดินทางไปเองนะครับส่วนกรุ๊ปทัวร์เนี่ยค่อนข้างบางตาก็เลยทำให้ผู้ค้าบริเวณโดยรอบวัดเขากังวล นะครับว่าถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ทำบุญที่วัดลดลงอาจจะกระทบต่อรายได้แล้วก็เศรษฐกิจชุมชนครับติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองรายงานสดมาจากวัดพุทธไทยสวรรค์ครับเชิญครับ
3: พระปางพระสิทธิ์และก็โบราณสถานที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับยังคงเป็นจุดที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามาไหว้แล้วก็สักการะนะครับจากการพูดคุยนะครับกับประชาชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้ามานะครับพวกเขาก็ยังยืนยันครับว่ายังคงเชื่อมั่นนะครับในหลักคำสอนของทางพระพุทธศาสนาครับและก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคลครับขณะที่พ่อค้าแม่ขายนะครับก็บอกนะครับว่าก็ประชาชนก็ไม่ได้มากขึ้นกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดครับก็ยังคงมาเท่าเดิมครับตามวันหยุดทั่วไปครับบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ยังคงมีพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับจากการสังเกตบริเวณลานจอดรถนะครับพบว่ามีรถยนต์มาจอดค่อนข้างแน่นครับแต่จะไม่ค่อยมีคณะทัวร์เข้ามาหลายคนที่เดินทางเข้ามานะครับมาจากต่างจังหวัดตั้งใจมาเยี่ยมชมโบราณสถานและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครับโดยเฉพาะบริเวณพระปางพระวิหารนะครับแล้วก็ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนตรงกุฏิของนายอดิโชตนะครับอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์นะครับยังคงถูกกั้นด้วยสายโพลิสไลน์ของตำรวจครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเนื่องจากอาจยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานครับแต่จุดดังกล่าวครับก็จากการสังเกตก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาที่วัดนะครับบางคนก็หยุดสังเกตการบริเวณด้านหน้าครับขณะที่บางคนก็ถ่ายภาพคู่กุฏิครับนวอากาศตรีอริสาเวทมณีนะครับเธอเดินทางมาจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับพร้อมกับครอบครัวก็บอกนะครับว่าทราบข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ตั้งใจมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมโบราณสถานนะครับเธอมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อความศรัทธาที่มีต่อหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาครับ
4: ก็ตั้งใจจะมาค่ะตั้งใจจะมาอยู่แล้วเพราะทุกๆวันหยุดก็ชอบมาเที่ยววัดค่ะแบบนั้น
5: แล้วเคยมาวัดแห่งนี้มาก่อน
4: ไม่เคยค่ะไม่เคย
5: วันนี้ตั้งใจมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรครับมาดูอะไรเยี่ยมชมอะไรบ้างคร
4: ับ ก็เนี่ยค่ะก็โบราณสถานวัดเก่าค่ะไม่มีอะไรเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่มองบวกว่าทำให้พระท่านอื่นที่ประพฤติไม่ดีก็น่าจะหยุดกระทำเพราะว่ามันมีสื่อโซเชียลต่างๆที่ว่ามันใครทำอะไรมันก็ปิดไม่มิดค่ะ
3: ทีมข่าวพูดคุยกับผู้ค้าแผงลอยภายในวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับซึ่ง

0: ค้าขายอยู่ที่นี่มานานกว่า10ปีก็เล่านะครับว่าปกตินะครับเปิดร้านเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมามากกว่าวันธรรมดาครับแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับแต่ว่าประชาชนก็ยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับและคาดว่าช่วงบ่ายก็จะคึกคักมากขึ้นนะครับแต่ก็มีความกังวลนะครับว่าหลังจากนี้อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนครับแล้วก็นักท่องเที่ยวอาจจะเดินทางมาน้อยลงครับ
1: แล้วหลังจากนี้กังวลไหมพี่ว่าแบบ
2: ครับมีกังวล
1: กังวลอะไรบ้างคร
2: ับ ก็กลัวคนจะไม่มาคนจะไม่มาแต่ว่ามันไม่เกี่ยวโบราณสถานนี่เก่าแก่นะครับ
1: เพราะส่วนใหญ่คนที่มานี่มา
2: ใช่มาเที่ยวไหว้โบราณสถานแล้วไหว้พระในโบสถ
0: ์ขณะที่อดีตผู้ใหญ่บ้านพุทธไทยสวรรค์นะครับมองว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับเมื่อเทียบกับช่วงที่หลวงปู่หวนเป็นเจ้าอาวาสนะครับซึ่งขณะนั้นชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าถึงวัดได้ครับแต่เมื่อเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาเป็นนายอดิโชตนะครับการเข้าถึงวัดของชาวบ้านก็ยากขึ้นครับจะเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับยอมรับว่ารู้สึกตกใจครับกับจำนวนเงินที่พบภายในกุฏิหลายร้อยล้านบาทครับ
3: ก็ตกใจอยู่แหละครับทุกคนก็ต้องตกใจกันแหละครับ
1: คือมองไหมว่าเงินจำนวนมันมาได้ยังไง
3: คือถามว่าคิดทีแรกก็คิดว่าทุกคนก็คิดว่าเงินก็มาไม่ก็มีเงินก็ต้องมีเยอะแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นหลายๆแค่หลัก10ล้านอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ไม่นึกว่าจะเป็นหลักร้อยล้าน
3: ใช่ครับใช่
0: คุณผู้ชมครับสำหรับรายได้หลักของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจากข้อมูลที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บัญชีวัดคนหนึ่งนะครับก็ระบุนะครับว่ารายได้หลักของวัดนะครับมาจากตู้บริจาคจำนวน10กว่าตู้นะครับค่าเช่าร้านค้าที่มีมากกว่า10แผงละ 1,000 บาทต่อเดือนและเมื่อรวมค่าเช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่หวนนะครับรวมถึงจะมีรายได้นะครับเฉลี่ยเดือนละ3-4 แสนบาทนะครับแต่ในจำนวนนี้นะครับยังไม่รวมรายได้จากวัตถุมงคลของนายอติโชตครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายได้จากงานกฐินและผ้าป่านะครับที่นายอติโชตนะครับเป็นผู้ดำเนินการโดยรายได้ส่วนที่ดูแลนะครับจะเข้าบัญชีวัดทั้งหมด9บัญชีครับแต่ไม่รวมกับบัญชีที่นายอติโชตนะครับและคนใกล้ชิดเป็นผู้ดูแลสำหรับตู้บริจาคของวัดนะครับปิดนับเงินทุกสิ้นเดือนนะครับมีไวยาวัชกรนะครับแล้วก็มีกรรมการวัดนะครับร่วมตรวจสอบก่อนนำเงินเข้าบัญชีวัดนะครับและส่งบัญชีรายรับรายจ่ายต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดนะครับทุกเดือนครับคุณผู้ชมครับทางนี้นะครับหลังจากที่นายอติโชตนะครับได้ลาสิกขาไปทางเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการแต่งตั้งให้เจ้าอาวาสนะครับวัดท่าการ้องนะครับและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต่อไปครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับ
5: ขอบคุณค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะตำรวจนำตัวนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอฝากขังที่เรือนจำสระบุรีเป็นผัดแรกนะคะหลังจากที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลค่ะว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและยังอยู่ในขั้นตอนของการขยายผลนะคะหากปล่อยตัวก็เกรงว่าจะมีการหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตำรวจสอบสวนกลางคุมตัวนายอติโชตหรือสมีโชตอายุ66ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดีที่เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานสมคบฟอกเงินอีกคนนึงคือนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเออายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีสนับสนุนและร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินคุมตัวทั้งสองคนออกจากกองบังคับการปราบปรามไปฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2ครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันที่11ถึง23กันยายนและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวทั้งสองคนไปคุมขังยังเรือนจำประจำจังหวัดสระบุรี
4: อีกด้านหนึ่งตำรวจสอบสวนกลางนำของกลางที่ตรวจยึดจากกุฏิของอดีตหลวงพ่ออติโชตซึ่งก็ประกอบไปด้วยเงินสดกว่า138ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม1,066บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ70ล้านบาทนะครับและเงินในบัญชีธนาคารอีก290ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยกว่า500ล้านบาทส่วนของนางสาวปุญญวีตำรวจไปค้นบ้านพักย่านปทุมธานีครับยึดเงินสดแล้วก็ทองคำน้ำหนัก90บาทคิดเป็นเงิน6ล้านบาทเอกสารโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารใบซื้อขายทองคำสลากออมสินรวมๆแล้วประมาณ215ล้านบาทครับรวมแล้วทรัพย์สินที่ยึดได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย6จุดทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวมกันกว่า720ล้านบาทครับ
5: จากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเบื้องต้นค่ะพบความผิดปกติอย่างชัดเจนใน2เส้นทางหลักได้แก่เงินจากการเช่าวัตถุมงคลมูลค่ากว่า2ล้าน8แสนบาทและเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดมูลค่ากว่า89ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า92ล้านบาทซึ่งไม่พบว่าถูกโอนเข้าบัญชีของทางวัดแต่ว่ากลับถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีของมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี2568ก่อนที่เงินส่วนนี้จะถูกโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของตัวเองและสีกาเอโดยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเพื่อบังหน้า
6: เข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับนะครับผลการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิ
5: ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พระสมณศักดิ์สูงเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวค่ะถามถึงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเงินของวัดระยะยาวอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเสนอแก้ต้นต่อปัญหาด้วยหลักธรรมคือให้พระสงฆ์เลิกจับเงินเพราะว่าการใช้ระเบียบหรือว่ากฎหมายทางโลกแก้ไม่ได้ค่ะส่วนรายได้เงินทองให้วัยาวัจกรเป็นผู้ดูแลพร้อมกับเสนอมหาเถรสมาคมดำเนินการเรื่องการจัดทำเครื่องรางของขลังที่ทำได้อย่างเสรีด้วย
7: จริงๆสำนักพุทธไม่ได้มีอำนาจสำนักพุทธเป็นแค่เลขาของมหาเถรสมาคมสิ่งที่เขาต้องจัดการคือสมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมเนี่ยสมควรแก่การจัดการแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะอายุการประสามารถระบบการบริหารจัดการมันเยอะพระมันเยอะระบบอะไรมันเยอะเขาเข้าใจท่านว่าท่านคงดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่หมดแต่ท่านก็สามารถสั่งการลงมาที่สำนักอะไรเนี่ยเลขาเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยก็สามารถไปดำเนินการต่อไปได้แต่ประเด็นคือประเทศเรามันปล่อยปละละเลยไปปล่อยให้พระทำพิธีปลูกเสกเลขยันสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเครื่องรางของขลังออกเหรียญออกรุ่นอะไรก็เต็มไปหมดจนเลิกสอนธรรมะทุกวันนี้คำถามจะมีกี่วัดที่ยังคงสอนธรรมะตามหลักคำสอนโดยมากถ้าเราคุ้นชินกันวัดนี้ดังวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์เกจิรุ่งเรืองพระเครื่องปลูกเสกเลขยันราคาแพงเราจะคุยกันแต่เรื่องพวกเนี้ยแต่คำถามอริยสัจ4คืออะไรมรรค8คืออะไรผลตามพ้นทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์ยังไม่รู้เรื่อง
4: ทางด้านพระพยอมกัลยาโนนะครับก็ให้ข้อคิดเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อที่จะหารายได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักคำสอนแล้วก็เป็นการส่งเสริมความเชื่อความงมงายส่วนการบริหารจัดการเงินวัดพระพยอมยกตัวอย่างวัดสวนแก้วนะครับที่จ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาจัดทำบัญชีเพราะเห็นว่าเสียเงินดีกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
8: ครั้งนี้นะอาตมาต้องชื่นชมตำรวจนายตำรวจผู้ใหญ่แถลงข่าววันนี้เสร็จแล้วบอกว่าหลวงพี่หลวงพ่อที่กำลังทำตัวเป็นมหาโจรน่ะแบบพระลูกนี้แบบคนนี้ระวังตัวนะเลิกซะนะถ้าไม่เลิกผมจับได้ผมรู้ว่าทำผมจับไม่เว้นดีมากอาตมาว่าได้ยินตำรวจพูดเตือนพระแบบนี้มีประโยชน์มากบอกว่าถ้ายังทำจับเลย
5: ขณะที่นายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอธิบายนะคะว่าการปาราชิกของสมิโชตถือว่าขาดจากการเป็นพระโดยเด็ดขาดไม่สามารถกลับมาหมดไปได้และทางพศจะร่วมกับปปท.ลงพื้นที่ศูนย์ตรวจวัดที่มีความเสี่ยงพร้อมกับขอให้ประชาชนทำบุญผ่านระบบ e-donation สแกน QR code ของทางวัดเท่านั้นค่ะเพื่อให้เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงและตรวจสอบได้ ทางด้านกรมสรรพากรก็ยอมรับนะคะว่าแม้จะมีการทำระบบ e-donation แต่ว่าการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสก็เป็นช่องโหว่ของระบบการรับบริจาคเงินของวัดและไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ

0: รมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธิดังกล่าวไม่ใช่องค์การหรือว่าสถานสาธารณกุศลแต่ว่าจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแยกกับส่วนวัดทั้งทางบัญชีและกฎหมายกำกับดูแลโดยเด็ดขาดโดยในวันที่22กันยายนนี้กรมสรรพากรจะมีการหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาเพื่อหาแนวทางปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคของวัดให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นล่าสุดพลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบเส้นเงินมีการยักยอกเงินโดยการออกใบอนุโมทนาบัตรจากการบริจาคออกใบเช่าพระมีการบริจาคเพื่อนำเงินไปปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาททั้งนี้คาดว่าคดีจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 คนส่วนจะเป็นศรีกาหรือว่าพระภิกษุยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน
1: การพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับก็ทำให้วันนี้เนี่ยกรมประมงนะครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกระจายกำลังลงพื้นที่ไปปูพรมค้นหากัน5จุดตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดนะครับติดตามกับคุณมยุรีอัครบาลรายงานสดมาจากอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเชิญครับ
2: ค่ะคุณอนุชาคะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้ก็คือลุ่มน้ำลำปาวในพื้นที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าจุดนี้นะคะเป็นแหล่งรับซื้อและก็ขายปลาขนาดใหญ่ค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ปูพรมเพื่อที่จะค้นหาปลาหมอคางดำค่ะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นำแห่ไปหว่านบริเวณลำน้ำปาวบ้านดงบังตำบลดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อที่จะสุ่มตรวจหาปลาหมอคางดำว่ามีการระบาดในจุดนี้หรือไม่ขณะเดียวกันก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าปลานะคะให้ช่วยกันตรวจสอบและก็สังเกตปลาที่ประมงพื้นบ้านนำมาขายหลังจากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพบปลาหมอคางดำในลุ่มน้ำลำปาวจำนวน6ตัวด้วยกันค่ะและผลการผ่าพิสูจน์ปลาหมอคางดำเพศเมีย1ตัวพบว่ามีไข่กว่า200ฟองนี่จึงทำให้เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ปูพรม5จุดด้วยกันเพื่อที่จะค้นหาการระบาดของปลาหมอคางดำโดยจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมก็คือลุ่มน้ำลำปาวบ้านดงบังตำบลดงสมบูรณ์นะคะจุดนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็พบว่ามีสารอินทรีย์ที่สมบูรณ์ค่ะจึงถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าพฤติกรรมของปลาหมอคางดำจะอยู่ในน้ำนิ่งหากมีการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศประมงพื้นบ้านและก็พ่อค้าแม่ค้านะคะส่วนจุดที่2 3 4จะมีการวางรอบดักปลาบริเวณเขื่อนลำปาวที่อำเภอหนองกรุงศรีนะคะและจุดที่5ถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำนั่นก็คือบริเวณหน้าเขื่อนลำปาวหาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะ
3: พฤติกรรมของปลาหมอคางดำนะครับเขาจะเป็นปลาที่ปลาสังคมคือปลารวมฝูงจะอยู่เป็นฝูงนะครับ2ก็คือเป็นปลาประจำถิ่นประจำถิ่นหมายถึงว่าเขาจะไม่เคลื่อนย้ายนะครับนอกจากว่ามีเหตุการณ์เช่นน้ำไหลหลากคือหรืออาหารหมดอาหารจุดนั้นหมดเขาจะขยับเคลื่อนย้ายแต่ตามที่ในเขื่อนเรานะครับที่พบณขณะนี้จะอยู่ที่ตำบลหนองสวงหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรี
2: ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตลาดปลาบ้านดงบังซึ่งถือว่าเป็นแหล่งซื้อขายปลาขนาดใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์และก็อุดรธานีพ่อค้าแม่ค้าปลายอมรับค่ะว่าค่อนข้างกังวลหลังทราบข่าวการพบปลาหมอคางดำหากมีการระบาดอย่างแพร่หลายลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยก็จะถูกกินแล้วก็อาจจะไปกระทบต่อระบบนิเวศค่ะ
4: ว่าอยากให้มันมีแล้ว
5: ว่าอยากให้มันมี
4: ครับมันกินปลาคาดพูดแ
5: ม่มันสิกระทบกับปลาม่งพื้นบ้านกับคนทำมาค้าขายกันท่าจังไหนแน
4: ่มันเกิดที่ถ้าแม่ปลาบ่หลายแล้ว
5: มันบ่แพ้เน
4: า
5: ะ
4: ครับมันบ่แพ้เพราะว่ามันกินลูกปลาได้ปลาม่งนี่มันหากินลูกปลาโดยเฉพาะ
5: อันที่เขามาแม่รู้สิจะมาเฮ็ดปลาล่านี่เป็นจังไหนพ่อคันมันมาอี
4: มันมาเฮ็ดปลาล่ากันได้ใครดีอยู่แต่ว่ามันสิเสียมปลาม่งอื่นติเนี่ยปลาหมูอื่นนี่มันเฮ็ดมันสิเหมือนไป
5: ปลาซุ้มใดมีราคาแน่อยู่ลำเปล่านี
4: ่ปลาข้าวปลาหมูนี่ล่ะ
2: การสุ่มตรวจสอบหาปลาหมอคางดำคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนเพราะมีการปรูพรมถึง5จุดหากมีการตรวจพบปลาหมอคางดำเพิ่มเติมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยเฉพาะที่หน้าเขื่อนลำปาวนั้นยิ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นในการค้นหามากที่สุดเพราะปลาหมอคางดำอาจไหลไปกับลำน้ำปาวลงสู่แม่น้ำชีแม่น้ำมูลและก็แม่น้ำโขงนั่นจะยิ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในลุ่มน้ำภาคอีสานมาตรการค้นหาปลาหมอคางดำจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดค่ะค่ะในวันจันทร์นี้นะคะประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จะเรียกประชุมประมงอำเภอทุกอำเภอนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะคะซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สำคัญค่ะโดยจะแจ้งเตือนนะคะว่าหากจะมีการปล่อยน้ำเข้าที่บ่อกุ้งนะคะจะต้องใช้ตัวผ้านะคะหรือว่าตัวตาข่ายดักสกัดนะคะเพื่อไม่ให้ปลาหมอคางดำหลุดลงเข้าไปในบ่อกุ้งค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณมยุรีนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ปลาหมอคางดำสร้างผลกระทบสร้างความเสียหายหนักกับพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและภาคใต้นะคะการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ภาคอีสานต้องแกะรอยต่อค่ะว่าตกลงแล้วมาได้ยังไงกันแน่มีหนึ่งในข้อสังเกตหนึ่งนะคะว่าอาจจะเป็นการปะปนมากับลูกพันปลาซึ่งมาจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดภาคกลางค่ะขณะที่ภาครัฐเองก็เตรียมตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วใน21จังหวัดเพื่อรับมือกับการระบาดผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวยืนยันว่าลูกพันธุ์ปลานิลที่นำมาเลี้ยงสั่งตรงจากฟาร์มเพาะพันธุ์ระบบปิดแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่การระบาดของปลาหมอคางดำแต่ที่ผ่านมาไม่เคยพบปลาหมอคางดำมาปะปนอยู่ค่ะจึงมองว่ามีโอกาสที่ปลาหมอคางดำจะติดมากับลูกพันธุ์ปลานิลเป็นไปได้ยากอีกข้อสังเกตหนึ่งพุ่งเป้าไปที่ปลาเหยื่อสำหรับตกปลาซึ่งปัจจุบันสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้หากมีลูกปลาหมอคางดำปะปนมาและหลุดลงแหล่งน้ำก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่พันธุ์ได้แต่ว่าทั้งหมดนี้ค่ะยังเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานที่ต้องตรวจสอบต่อ
6: เป็นเหยื่อที่สามารถตกปลาชะโดปลาที่หายากๆแล้วก็มีมูลค่าสูงเนี่ยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของพวกนักตกปลาเนี่ยเขาก็จะใช้ปลาเป็นพวกนี้โดยมาเกี่ยวกับเบ็ดแล้วก็ฟาดไปในน้ำเนี่ยก็มันก็จะล่อเหยื่อได้ดีแต่ว่าปลาพวกนี้มันก็เกิดจากการผสมพันธุ์แล้วก็ตามแหล่งเพาะฟักต่างๆซึ่งบางครั้งก็มีการสั่งทางอินเทอร์เน็ตสายของโฟมเนี่ยมาเพื่อมาทำเป็นปลาเหยื่อก็ช่องทางนี้ก็ถ้าเป็นฟาร์มที่มาตรฐานที่มีการคัดกรองที่มีการป้องกันเรื่องการติดปลาหมอคางดำมาเนี่ยก็จะโอกาสก็จะเจอน้อยแต่ถ้าเป็นฟาร์มที่ระบบเพาะฟักยังไม่ดีพอก็อาจจะมีการปนเปื้อนเข้ามา
0: สิ่งที่ทำให้ต้องจับตาก็คือเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งเศรษฐกิจประมงสำคัญของกาฬสินธุ์ค่ะโดยปลานิลในกระชังมีผลผลิตกว่า 21,000 ตันต่อปีมูลค่าประมาณ 1,288 ล้านบาทส่วนกุ้งกล้ามกรามมีมูลค่าประมาณ703ล้านบาทต่อปีรวมเฉพาะ2สัตว์น้ำเศรษฐกิจนี้ก็เกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีไปแล้วนะคะหากปลาหมอคางดำแพร่ขยายพันธุ์ในวงกว้างผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ากลุ่มที่น่าห่วงก็คือประมงพื้นบ้านค่ะเพราะว่าปลาชนิดนี้อาจจะไปล่าแล้วก็แย่งอาหารกับปลาเล็กปลาน้อยในธรรมชาติได้ขณะที่ในเขื่อนก็ยังมีปลานักล่าเจ้าถิ่นอย่างเช่นปลาชะโดและปลากดคังซึ่งอาจจะช่วยควบคุมจำนวนตามธรรมชาติได้ทีมข่าวไทย PBS สำรวจร้านค้าในเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดซึ่งนำปลาที่จับได้เอามาแปรรูปเป็นปลาร้าและปลาส้มค่ะพอถามถึงปลาหมอคางดำหากจับได้ว่าจะสามารถนำมาแปรรูปได้หรือไม่ผู้ค้าส่วนใหญ่บอกว่าไม่มั่นใจนะคะเพราะว่ายังไม่เคยนำมาทดลองแปรรูปและอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนในพื้นที
7: ่ก็คิดว่าเนี่ยถ้าเอามาทำปลาส้มเนี่ยปลาล้าเนี่ยเอามาแปรรูปคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยจะได้ไหมปลาหมอคางดำ
8: มันก็คงจะได้หรือมั้งมันคล้ายๆกับปลานิล
7: คิดว่ามันจะเหมือนปลานิลเหรอ
8: มันคล้ายๆเหมือนกับปลานิล
7: รสชาติเหรอคะ
8: รสชาติก็คงจะเหมือนกับปลานิลมันคล้ายๆกับปลานิล
7: แล้วกังวลไหมถ้าเกิดว่ามันระบาดในเขื่อน
8: ก็ต้องดูก่อนนะครับ
7: ว่า
8: เผื่อมันจะกระทบกับอะไรบางมันต้องดูก่อนถ้าหากเขาได้มาเยอะๆก่อนต้องเขาดูกันทีหลัง
7: แต่ว่าส่วนใหญ่ปลาที่เราได้มาจากเขื่อนลำปาวเนี่ยเราก็จะมาแปรรูป
8: ครับ
7: เป็นปลาส้ม
8: ครับ
7: อะไรอีกปลา
8: เป็นปลาบองเป็นปลาสับ
7: ค่ะ
8: ก็เป็นปลาเค็ม
0: ระบาดแทบทั่วทุกพื้นที่แล้วนะคะการแก้ไขปัญหาระดับประเทศรัฐบาลก็เตรียมตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดค่ะให้สามารถลงพื้นที่ไปล่าไปจับและควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำได้ทันทีพร้อมกับเตรียมขอใช้งบประมาณเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทหากงบเดิมไม่เพียงพอ
1: ก่อนที่กกต.จะลงมติชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.ว่าจะส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่ในวันจันทร์นี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยก็ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำบทบาทขององค์กรอิสระว่าต้องทำหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองพร้อมกับเทียบ3เสาหลักตามระบอบประชาธิปไตยล่ะครับว่าฝ่ายตุลาการเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนในขอบเขตอำนาจมากที่สุดครับติดตามรายละเอียดกับคุณศิลประภาชัยเจริญรายงานสดมาจากรัฐสภาครับเชิญครับ
9: การจัดเสวนาจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยเป็นที่จับตาของหลายฝ่ายนะคะเนื่องจากว่ากกต.ก็เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ในคดีหัวเลือกสว.ค่ะขณะเดียวกันก็ไม่ส่งผลต่อวุฒิสภาเท่านั้นแต่อาจสืบเนื่องต่ออายุของรัฐบาลด้วยค่ะระหว่างกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดการจัดสัมมนาในหัวข้อจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยโดยมีนายชวนหลีกภัยกล่าวย้ำนะคะถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ต้องยึดหลักการตรวจสอบของฝ่ายการเมืองและปราศจากการแทรกแซงซึ่งนายชวนกล่าวถึงอำนาจ3เสาหลักตามระบอบประชาธิปไตยค่ะโดยชี้ว่าเสาเดียวที่มั่นคงคือตุลาการซึ่งต้องชื่นชมยกย่องระบบที่เข้มแข็งแม้บางช่วงเวลาทหารจะเข้ามายึดอำนาจแต่ก็ไม่สามารถลุกล้ำอำนาจของตุลาการได้ค่ะพร้อมกับชื่นชมอำนาจตุลาการนะคะว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ยังคงดำรงความเข้มข้นในเรื่องของศักยภาพและบทบาทหน้าที่ไว้ได้อย่างชัดเจนและยืนยันที่จะสนับสนุนให้สถาบันนี้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ
10: องค์กรที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถแบ่งเบาภาระที่ศาลยุติธรรมได้ทำหน้าที่แต่เดิม
9: นายชวนยังยกตัวอย่างนะคะจากที่มีการอภิปรายงบประมาณในสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาค่ะว่ามีการคัดค้านไม่ให้จัดสรรงบประมาณให้แก่กกต.ซึ่งถือเป็นการเพิ่มภาระทางภาษีให้กับรัฐและงบประมาณปี2570นี้ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาไปนะคะโดยเฉพาะงบเงินเดือนรวมถึงอัยการนะคะก็อยู่ที่ 17,000 ล้านบาทค่ะประกอบกับงบประมาณสำหรับการบริหารอีกกว่า 7,000 ล้านบาทดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นนะคะอาจเป็นภาระรายจ่ายหากบุคคลเหล่านี้ไม่ทำตามบทบาทและหน้าที่ให้เป็นองค์กรสำหรับการเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีประสิทธิภาพองค์กรเหล่านี้ก็จะล้มเหลวด้วยสถานการณ์การแทรกแซงของฝ่ายการเมืองอย่างรุนแรงและน่าตกใจค่ะ
10: ผมยังคิดว่าเป็นองค์กรที่จะพูดไปถ้าบุคลากรเขามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์บ้านเมืองเราก็จะขจัดสิ่งเลวร้ายออกไปอย่าไปวิตกกังวลว่าถ้าไปยุบอะไรสักอย่างหนึ่งคนจะหายไปเยอะแยะเชื่อเถอะครับมันไม่มีวันที่จะหายไปหมดหรอกมันจะเกิดใหม่และของใหม่จะดีกว่าเดิมถ้าเราไม่กวาดของเลวร้ายสกปรกนี้ออกไปให้ดำรงอยู่สิ่งเลวร้ายนี้จะไม่วันจบบ้านเมืองของระบบนี้ก็จะไม่สำเร็จผล
9: สำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจัดขึ้นนอกเหนือจากในชัวร์หลีกภัยแล้วก็ยังมีฝ่ายการเมืองและนักวิชาการเข้าร่วมด้วยนะคะอีกหนึ่งนะคะก็ยังมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นในวันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาบทบาทขององค์กรอิสระโดยเฉพาะบทบาทของกกต.ที่นัดลงมติชี้ขาดในคดีหัวเลือกสว.ว่าอาจจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในวันจันทร์นี้ค่ะหากอ้างอิงนะคะในเวลา 9:00 น.วันจันทร์นี้นะคะกกต.ก็จะนัดประชุมค่ะว่าจะส่งฟ้องในคดีหัวเลือกสว.หรือไม่หรืออาจจะเป็นการส่งฟ้องเพียงบางส่วนค่ะซึ่งก็น่าจะคาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีการแถลงข่าวในเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภานะครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะกรมสรรพากรชี้แจงคดีภาษีหุ้นชินคอปมีอายุความ10ปีค่ะพร้อมกับเร่งสืบทรัพย์นายทักษิณชินวัตรทั้งในและต่างประเทศตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะก่อนที่จะระบุว่าผู้ปฏิบัติงานมีเพียงกฎหมายที่เป็นหลักพิง คดีภาษีหุ้นชินคอปได้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้นายทักษิณชินวัตรต้องชำระอากรพร้อมกับเบี้ยปรับเป็นเงิน 17,629 ล้านบาท
11: ข้อมูลมา
0: อธิบดีกรมสรรพากรระบุว่ากรมสรรพากรอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและสืบทรัพย์ส

0: สินทั้งในและต่างประเทศของนายทักษิณตามระเบียบขั้นตอนเงื่อนไขวิธีการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนเป็นมาตรฐานเดียวกันและบังคับใช้กับผู้เสียภาษีทุกรายโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลตามทะเบียนการถือกรรมสิทธิ์แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการติดตามมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้พร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดแน่นอนเพราะมีเพียงข้อกฎหมายที่จะเป็นหลักพิงให้กับผู้ปฏิบัติงาน
1: ดูข้อมูลทางทะเบียนดูกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะครับซึ่งในประเด็นพวกนี้กรมสรรพากรไม่ได้ละเลยนะครับต้องเรียนว่าไม่ละเลยนะครับผมยืนยันว่าน้องๆที่ทำเรื่องพวกนี้นะครับถ้าจะให้พูดแบบเราพูดกันเองนะครับคือผมเชื่อว่ากรมสรรพากรเนี่ยก็เจ็บเรื่องประมาณนี้มาเยอะนะครับนะไม่มีเราทำเต็มที่ครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่นี่ผมรับรองนะครับนะแต่ก็แน่นอนนะครับเราคงไม่ได้ทำปฏิบัติตามกระแสนะครับเราก็คงจะปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะกฎหมายจะเป็นหลังพิงให้เรา
0: ส่วนความกังวลเรื่องปัญหาอายุความคดีนายสมศักดิ์ก็ชี้แจงนะคะว่ากรมยึดคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานซึ่งกำหนดให้การนับอายุความจะเริ่มก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดซึ่งคดีหุ้นชินคอปถึงที่สุดเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2568และมีอายุความ10ปีคดีนี้จึงจะสิ้นสุดในปี2578
2: เกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือระดมยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกลงสู่ทะเลตะวันออกนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่เกาหลีใต้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นครับคณะเสนาธิการฐานร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าตรวจพบการยิงจากพื้นที่เมืองวันซานทางตะวันออกของเกาหลีเหนือเมื่อเวลาประมาณ5:20 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขีปนาวุธบินไปได้ราว250 กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงทะเลโดยขณะนี้เกาหลีใต้และสหรัฐอยู่ระหว่างวิเคราะห์รายละเอียดของขีปนาวุธนะครับโดยคาดว่าอาจจะเป็นขีปนาวุธตระกูลฮวาซอง11ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วม3ฝ่ายหรือว่า Freedom Age เป็นเวลา5วันในน่านน้ำสากลทางตะวันออกและใต้ของเกาะเชจูก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบดังกล่าวว่าเป็นภัยคุกคามและรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีเหนือยังเตือนนะครับว่าถ้าสหรัฐและชาติพันธมิตรพยายามจะยกระดับความขัดแย้งทางทหารเกาหลีเหนือจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและสมน้ำสมเนื้อทางด้านเกาหลีใต้ระบุว่าได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมขณะที่ประเด็นเกาหลีเหนือคาดว่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญในการหารือระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนซึ่งคาดว่าจะมีกำหนดพบกันที่กรุงวอชิงตันในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยครับ
0: ชาวนครนิวยอร์กของสหรัฐร่วมกันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วินาศกรรม11 กันยายนเนื่องในโอกาสครบรอบ25 ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนชาวนครนิวยอร์กจำนวนมากนำดอกไม้มาวางที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ11 กันยายนเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่11 กันยายนปี 2001เนื่องในโอกาสครบรอบ25 ปีของเหตุการณ์โดยหลายคนอยู่ในอาการโศกเศร้าเป็นอย่างมากค่ะขณะที่ในสวนสาธารณะแบรนด์พาร์คในนครนิวยอร์กมีการนำเก้าอี้ว่างเปล่าจำนวน 2,753 ตัวนำมาจัดวางไว้ที่สวนสาธารณะโดยเก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทนของ1 ชีวิตที่สูญเสียไปจากเหตุโจมตีอาคาร World Trade Center ในเหตุการณ์วินาศกรรม11 กันยายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตโดยรวมจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ 3,000 คนตลอดช่วงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหลายพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและทำให้จอร์จ W. บุชประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นตัดสินใจส่งกำลังทหารรุกรานอัฟกานิสถานในเดือนต่อมาเพื่อกำจัดกลุ่มอัลกออิดะผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวและไล่ล่าอุซมะบิลาเดนผู้นำกลุ่มเหตุการณ์ในวันที่11 กันยายนสร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วโลกในวันนั้นเครื่องบินโดยสารของสหรัฐ4 ลำถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายเข้ายึดเครื่องบิน2 ลำถูกใช้ก่อวินาศกรรมก่อเหตุที่ตึกแฟลต World Trade Center ซึ่งลำที่2พุ่งชนหลังจากที่ลำแรกห่างกันไปเพียงแค่17 นาทีส่วนเครื่องบินลำที่3พุ่งทำลายอาคารเพนทากอน และลำสุดท้ายตกในทุ่งนาแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนีย

0: หลังจากผู้โดยสารต่อสู้ขัดขวางแต่คาดว่าผู้ก่อการร้ายตั้งใจจะโจมตีอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีนอกจากการเสียชีวิตครั้งใหญ่นี้ก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะและหลายคนล้มป่วยในภายหลังจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เคยปฏิบัติงานท่ามกลางเศษซากความเสียหายโดยได้รับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันจากการถล่มของตึกแฝดซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า3เท่าของจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนั้น
1: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ
2: สวัสดีค่ะเชื่อว่าโค้งสุดท้ายของรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะทั้งทีมน้ำพริกทีม FC แล้วก็ผู้ชมรายการเนี่ยน่าจะลุ้นไปตามๆกันว่าในรอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์หน้านะคะ19กันยายนเนี่ย5ทีมสุดท้ายเขาจะมีไม้ตายไพ่ลับอะไรอีกบ้างมาปล่อยของค่ะเพราะว่าในสายตาคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง4ท่านนะคะยังเห็นว่าทุกทีมยังมีของดีในชุมชนที่ชวนให้ผู้ชมว้าวได้อีกค่ะแต่ละทีมเรียกว่าสมมงนะคะสมตำแหน่งท็อป5ค่ะเพราะว่าจากวันแรกครั้งแรกที่ส่งน้ำพริกมาประชันทุกทีมล้วนผ่านการพัฒนาสูตรและสร้างสรรค์วัตถุดิบกันมาอย่างจริงจังค่ะเพราะว่าผ่านแคมป์น้ำพริกที่มีเชฟพี่เลี้ยงไกด์ไลน์จนกลายเป็นน้ำพริกสุดสร้างสรรค์นะคะมีทางน้ำพริกรากบัวหลวงจากจังหวัดอุดรธานีน้ำพริกรากชูอ่ามะกะจากจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ลงใต้นะคะไปเจอน้ำชุบหัวค่ะเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลาน้ำชุบมหาจังหวัดตรังและสุดท้ายค่ะแจ่วสูบจากจังหวัดหนองคายจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะในการสรรหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาแหนมค่ะเป็นทั้งการชูรสแล้วก็ชูเรื่องเล่าเรื่องท้องถิ่นไปจนถึงคิดให้วัตถุดิบที่มีเฉพาะถิ่นนะคะที่มีประโยชน์และรสเป็นเอกลักษณ์เนี่ยได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะชวนติดตามกันต่อในรายการวันนี้นะคะไปเจาะลึกกันก่อนที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะติดตามการวันนี้ค่ะ 14:05 นเรามีคำแนะนำจากคอมเมนเตอร์ทั้ง4คนมาชวนเจาะลึกน้ำพริกทั้ง5ถ้วยสุดท้ายค่ะถึงแม้ว่าตัวตนความเป็นคนช่างแต่งตัวนะคะจะพาดังจากคอนเทนต์แฟชั่นวินเทจแต่สำหรับสยามโมค่ะที่สร้างชื่อจากเวทีร้องเพลงอย่าง The Voice เรื่องของงานเพลงยังเป็นสิ่งที่เธอรักแล้วก็ทุ่มเทลงทุนทำเพลงด้วยตัวเองนะคะด้วยความมั่นใจว่าประสบการณ์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่แหละจะมองขาดตลาดเพลงออนไลน์สู่การกระจายกลุ่มคนฟังวงกว้างค่ะฮุกติดหูขนาดนี้แถมหน้าเวทียังจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าวินเทจครีเอทสร้างสรรค์เองกับมือส่งชื่อสยามโมค่ะนักร้องสาวร่างเล็กที่มากับเพลงสนุกสนุกรักหยอกๆไปบอกแม่เธอไวรัลสมใจนะคะเพราะว่ายอดวิว MV ในออนไลน์เนี่ยปาเข้าไปกว่า16ล้านครั้งแล้วค่ะแล้วก็แผ่นเสียงที่เล่นกันฉ่ำในแอป TikTok เนี่ยก็เกือบล้านครั้งแล้วไม่เสียชื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านบัญชีค่ะเพลงนี้เนี่ยสยามโมบอกว่าช็อปมาจากนักแต่งเพลงออนไลน์ที่เขาขายเพลงในบ้านดำนี่แหละมองทะลุว่าฮุกตรงๆทำนองสนุกสนุกแบบนี้ติดตลาดออนไลน์ได้คนฟังหลากหลายแน่นอนค่ะ
3: ก็คือเบสออน TikTok เลยคือเรามีชื่อจาก TikTok ก็พยายามจะทำอะไรที่แบบคนใน TikTok สามารถเล่นได้เพลงที่มันไวรัลง่ายคำที่มันติดหูอย่างเพลงรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธออย่างเงี้ยแค่คำเนี้ยคนก็แบบเพลงอะไรนะเอาไปบอกแม่เธออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือมันก็คือเพลงเนี้ยเราก็ไปซื้อมาจาก TikTok เหมือนกันไม่ได้แต่งเองด้วยนะคะใช่เดี๋ยวนี้ค่ายเพลงอิสระหลายเพลงอ่ะใช้วิธีการคือนักดนตรีนักแต่งเพลงเนี่ยจะลงขายเพลงใน TikTok ลงขายเฉพาะเนื้อร้องและทำนองทีนี้ใครตาดีได้ตาร้ายเสียก็ไปช้อปปิ้ง uh-huh. ช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อเนื้อร้องทำนองมาหลังจากนั้นอ่ะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลและว่าจะนำเพลงนั้นอ่ะไปปั้นยังไงไปทำดนตรียังไง uh-huh. ไปสร้างมูลค่าเพิ่มยังไง
4: อันนี้เขาตกลงสิทธิ์ขาดเป็นของเรา
3: ขาดเลยค่ะใช่ซื้อขาดเลยดนตรีกรรมมาสเตอร์เป็นของเรา

ช่วงนี้ร้องเพลงเป็นหลักนะคะแต่ว่างานครีเอเตอร์ก็ไม่ทิ้งค่ะยอมรับเหมือนกันว่านอนน้อยแต่นอนนานนะคะช่วงนี้ต้องขอลุยเต็มที่แหละในวัย25ปีซึ่งคุณผู้ชมเตรียมเจอสยามโมแบบเต็มๆในฉบับสาวลูกทุ่งค่ะงานนี้เนี่ยเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนของเราเธอขนทั้งชุดแล้วก็เพลงมาจัดเต็มหลายแนวนะคะแถมจะได้ขึ้นเวทีกับนักร้องลูกทุ่งพี่น้องเชื้อสายไทยทรงดำเหมือนกันด้วยก็คือพี่รุ่งสุริยาค่ะรอติดตามในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้นะคะ15 นาฬิกาทางไทย PBS

0: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณอ่อนศรีนีค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
2: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะ5จังหวัดในภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงค่ะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลกับอีก27จังหวัดก็ยังติดอันดับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กรุงเทพปริมณฑลยังคงติดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะสาเหตุเพราะว่าวันนี้นะคะมวลอากาศเย็นได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเข้าไปหากลุ่มฝนขนาดใหญ่ซึ่งปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่อนข้างจะแรงค่ะส่งผลทำให้วันนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงเพิ่มขึ้นมาเป็น5จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีค่ะและยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยอีกประมาณ30จังหวัดดังนี้ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลค่ะสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้ก็ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและที่ต้องจับตาดูก็คือความเคลื่อนไหวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือกลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นี้นะคะมีแนวโน้มว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงประมาณวันพรุ่งนี้ถึงวันจันทร์นะคะระยะนี้ก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันทุกที่11กันยายน2569นะครับไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับก็ประมาณปี70ครับผ่านสภาไม่เหนือความคาดหมายขณะที่ประเด็นร้อนทางการเมืองหลัง14กันยานะครับลุ้นกันว่ากกต.จะมีมติต่อเรื่องหัวสบว่าอย่างไรแต่ไม่ว่าผลออกยังไงครับประเด็นร้อนทั้งในและนอกสภาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับอาจารย์วีระศิลพัฒน์กับสู่คุยให้คิดครับหายไป2สัปดาห์อาจารย
1: ์อ๋อสวัสดีเราต้องไหว้ครบคน
0: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ประธานแม่
1: ผู้อาวุโส
2: อย่าแซวอย่าแซวอย่าแซว
0: ถามหาถามหา
1: ตกลงเป็นหลงทางที่ไหนเนี่ยตั้ง2สัปดาห์ฮะ
2: ผมไปนิวซีแลนด
1: ์
0: นิวซีแลนด
2: ์ไปนิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาได้2วันก็ไปสมุยไปมีงานที่สมุยก็เลยไม่ได้มา2อาทิตย
1: ์สมุยกับนิวซีแลนด์ที่ไหนสวยกว่า
2: คนละอย่างกัน
1: ผมว่าอีกหน่อยก็ไม่ต้องไปนิวซีแลนด์ละอยู่สมุยแถวนี้แหละ
2: โอแพงนะ
0: โอแพงกว่าอยู่ต่างประเทศเหรอ
2: ไปสมุยแพงกว่าไปโรงแรมแพงกว่านิวซีแลนด
1: ์ใช่ใช่ใช่
0: แพงกว่าใช่ไหม
2: เขาคนที่เขาเชิญไปเขาก็ทำแบบดีเลยอ่ะ
0: ครับ
2: เข้าใจว่าไอ้วิลล่าที่มีสระว่ายน้ำที่เขาให้รับรองเนี่ย
0: ครับ
2: น่าจะคืนละสัก 20,000
1: โอ้ว้า
0: วนอนรู้นอนรู้อยู่สบาย
1: เนี่ยเราแพ้ 2,000 แล้วก็รู้แล้วนี่ 20,000 นั้นเนี่ย
2: ไม่ใช่ครับไม่มีแล้วครับโรงแรม 2,000 ไม่มีแล้ว
0: มีดี
2: อันนี้มันเป็นสมัยคุณธนชัยที่ทำข่าวแรกๆไม่มีแล้วสมุยพัทยาภูเก็ตเนี่ยเราสตาร์ทกันที่ 5-6,000 ทั้งนั้น
1: ชีวิตมันห่างไกลอ
2: ย่างพอใช้ได้
1: ชีวิตมันห่างไกลกันนี่จะมา 20,000 กับ 2,000
2: ถ้า 2,000 นี่ต้องเป็นแบบไม่ไหวมั้ง
0: นอนหรูอยู่สบายจังไม่ได้ต้องกลับไปที่สภากินข้าวสภาหรือเปล่าหน้าที่กรรมาธิการจบยัง
2: กรรมาธิการจบตั้งแต่เมื่อคืนวันที่10ละ
1: ก็แหละเมื่อคืน
2: ตอน 2:30
0: ลากมา4วัน
2: พอเข้าลงมติในวาระที่2ครบทุกมาตรา41มาตราเนี่ยหน้าที่ผมก็หมดละ
0: หมดแล้วนะ
2: คือกรรมาธิการก็แค่วาระ2พอวาระ3นี่เป็นเรื่องของสมาชิกเขาให้ความเห็นชอบซึ่งไม่เกี่ยวกับผมซึ่งไม่เกี่ยวกับผมละคือพอจบวาระ2แล้วเนี่ยกรรมาธิการที่เป็นสส.เขาก็ไปนั่งข้างล่างทำหน้าที่สส.กรรมาธิการที่ไม่ได้เป็นสส.ก็ต้องออกจากห้องประชุมแล้วเพราะว่ามันหมดหน้าที่แล้ว
1: ตอนโหวตก็ไม่อยู่แล้วสิ
2: โหวตไม่เกี่ยวกับเรา
0: ไม่มีหน้าที่โหวต
1: แต่เราสามนั่นน่ะ
2: ไม่เวลาโหวตเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวตแต่ว่าเวลาที่มาว่ากันตามรายมาตราเนี่ยมาตราไหนที่มีการแก้ไขแล้วก็มีกรรมาธิการสงวนความเห็นแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแปรยติแล้วก็สงวนคำแปรยติมาตรานั้นน่ะก็จะมีการลงมติไปทีละมาตรา
0: ครับ
2: ซึ่งเราก็เห็นแพทเทิร์นว่าในการลงในรายมาตราเนี่ยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยพรรคกล้าทำเขาจะงดออกเสียง
0: ครับแต่รอบที่มาแปดครับ
2: พรรคหลักๆเขาจะพรรครัฐบาลกับคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะออกลงคะแนนให้
0: ครับ
2: ซึ่งก็ลัฟลี่แล้วก็ประมาณสัก280
0: อันนี้
2: พูดถึงตอนลงในวาระที่2
0: วาระ2นะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็หลักๆก็จะมี2พรรค
0: ประชาธิปัตย์
2: ก็คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรคนี่รวมกันถ้าเขาอยู่ในห้องประชุมแล้วเนี่ยก็เลสเซว่าประมาณสัก140140นะเพราะว่ามันก็อย่างของพรรคประชาชนเขาก็มีคนที่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหล
0: ัง น
2: ะประมาณนี้นะแต่พอวาระที่3ตอนที่ลงมติตอน 2:30 อ่ะนะ
1: 338
2: อันนี้ก็น่าสนใจครับคุณ
1: 144อันนั้น338มีใครบ้างอ้าว
0: ครับ
2: 338เนี่ยคือจำนวนที่เห็นด้วยแต่เราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีคะแนนมากขนาดนี
1: ้ไม่ถึง300
2: รัฐบาลมีแบบพอจับต้องได้เน
0: ี่
2: ยประมาณ292ถูกไหมอันนี้292เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมา46คนเนี่ยเพิ่มมาประมาณ46นะอันนี้คิดว่าพรรคกล้าทำ
0: ลงได้มาแน่ๆครับ
2: ส่วนที่ไม่เห็นด้วย144เนี่ย
0: ครับ
2: ก็เป็นพรรคประชาชนเป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อย
0: เสรีรวมไทย
2: แต่คือ
0: ม
2: ันแล้วแต่มองหุ้ยชัยถ้ามองเป็นตัวเลขรวมเนี่ย เราสนใจว่ารัฐบาลที่มีประมาณสัก292เสียงเนี่ยเขาได้ส่วนไหนมาเพิ่ม
1: ใช่
2: ซึ่งคิดว่าหลักๆมาจากพรรค
1: กล้
2: าทำแต่ถ้าเราไปดูในตัวเลขพรรคฝ่ายค้านเนี่ย144คนเนี่ยอันนี้น่าสนใจคุณสุทธิชัยเพราะว่าตอนที่ลงพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมไม่พูดถึงพรรคเพื่อไทยนะเพราะเขาลงตามแนวอย่างนั้นอยู่แล้วของพรรคฝ่ายค้านที่น่าสนใจเนี่ยก็คือพรรคประชาชนก็ลงไปในแนวที่ไม่เห็นด้วยพรรคประชาชนมี120คนแต่น่าสนใจว่ามี2คนที่เขาลงเห็นด้วยกับงดออกเสียงมีคนที่เคยเป็นที่จังหวัดอุดรธานีจำได้ไหมอันนั้นคนหนึ่งอันนี้ของใหม่นี่มันมีคนหนึ่งคุณวิชัยชื่อไม่ลงคะแนนนะ
1: ครับ
2: งดออกเสียงไม่ลงคะแนนไม่ใช่งดออกเสียงไม่ลงคะแนนเพราะมันมีไม่ลงคะแนนคนหนึ่งคนที่ไม่ลงคะแนนเนี่ยเขามีการเปิดเผยชื่อซึ่งผมไม่ยืนยันนะชื่อเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขเป็นสสกทมของพรรคประชาชนเท่ากับพรรคประชาชน120คนเนี่ยหวังได้จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือ118ละ
0: 118
2: เออว่าหายไป2
0: เพิ่มอีก1
2: อันนี้มันอาจจะเป็นงูเหลือมอ่ะ
0: งูเหลือมตัวใหญ่ที
2: ่ไม่งูเหลือมก็งูเขียว
1: ใช่
2: แต่ผมรู้จักแกนะเออแกเป็น
0: สสเขตบึงกลุ่มใช่ไหม
2: เออนั่นแหละแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการครุพันธ์
1: งูเหลือมนี่ไร้พิษสงกว่างูเห่าใช่ไหมงูเขียวนี่จะเป็น
2: งูเขียวใหญ่ยกเว้นงูเขียวหางไหม้นะก็คืองูเหลือมเนี่ยกับงูเห่าไม่มีเหมือนมันไม่เหมือนกันงูเห่าเนี่ยมันออกแบบแนวร้อน
1: แสดงตัว
2: ชก
0: เลย
2: แต่งูเหลือมเนี่ยมันลักษณะรัดตัว
1: รัดตัวแต่อาจจะ
2: รัดตัวแล้วค่อยๆเนี่ยมันจะแบบใจเย็นน่ะซึ่งเหมือนสัตว์อากายก็เป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี
0: ้
2: อย่าโกรธผมนะอย่าโกรธผมนะอย่าโกรธผมนะ
0: มันต้องรออ
2: ย่าโกรธผมนะธนเดชอย่าโกรธผมนะ
1: อันนี้การเป็นไง
2: คือตอนที่อยู่ในคณะอนุกรรมาธิการครุพันธ
1: ์
2: เขาก็ลงคะแนนกับทางฝ่ายรัฐบาลบ้างแล้วก็มีงดออกเสียงบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันคือมันมีอาการมาตั้งแต่ก่อน
1: แล้วเคยถามเขาไหมทำไม
2: ผมไม่ได้ถามหรอกเออผมไม่ได้ถามผมไม่มีหน้าที่ไปถามใครหรอกเพราะ
1: ไม่แต่คุณเป็นนักข่าวคุณต้องค่อยกระซิบหน่อยส
2: ิเราคือในนั้นมันไม่ใช่เรื่องนักข่าวแต่บางอย่างนะคุณวิชัย
1: จิตวิญญาณของนักข่าวผมฝากไปบ้าง
2: หรอกคือจริงๆอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปถามหรอก
1: เราดูออก
2: เราสังเกต
1: อ
2: ากับกริยาดูท่าทางเราก็รู้แล้ว
1: ใช่ใช่
2: พรรคที่พรรคฝ่ายค้านที่ลงด้วยนะที่เหลือก็จะมีไทยรวมพลัง
1: ครับ
2: แต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่สสอุบลราชธานีไม่ลงอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าของพรรคฝ่ายค้าน
1: กังฟูใช่ไหม
2: ใช่ไม่ใช่พรรคไทยรวมพลังเนี่ยกังฟูใช่
1: แกลุกขึ้นมา
2: ไม่แต่กังฟูเขาลงไอ้ลูกพรรคเขาไม่ลงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: คร
2: ับ อันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามจะอธิบายคือว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ก็เป็นปึกแผ่นแต่ก็ถ้ามีพรรคสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ย
1: ก
2: ็สะท้อนผ่านตัวเลข
1: อุ่นใจหน่อย

0: สะท้อนผ่านตัวเลขไอ้นี่เป็นตัวเลขข่มขู่เลยน
1: ะ
0: ว่าของผมแน่นจริงนะ338
1: นะยิ่งกว่าสำรองนะ
0: เออยิ่งเนี่ยๆอย่างงี้ตัวเลขของจริงเลยแล้วพอพรรคฝ่ายค้านเนี่ยรวมตัวเลขแล้ว144แล้วก็เกิดสภาวะที่ในทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนอะไรได
1: ้ยังไงก็ยาก
0: ไม่ต้องพูดถึงเอาพรรคประชาชนบวกกับพรรค
1: เพื่อไทย
0: แอนประชาธิปัตย
1: ์
0: มันก็ได้แค่230-240ราวๆนั้นซึ่งมันไม่พอไง
2: ไม่ถึง
0: เออมันน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะพลิกคว่ำอะไรมันคงไม่มีเพราะว่าทั้งสองพรรคนี่เขาชัดเจนใช่ไห
1: ม
0: ประชาชนกับพรรค
1: ประชาธิปัตย
0: ์ประชาธิปัตย
1: ์เขาบอกว่า
0: ไม่เอากล้าทำถ้าไม่มีกล้าทำเนี่ยมันเกินครึ่งไม่ได้อยู
1: ่
0: ถูกไหม
1: ใช่ใช่แต่กล้าทำบอกเอาพรรครัฐบาลชัดเจนรอบนี
2: ้ตกลงกล้าทำข่าวลือมันค่อยๆใกล้ความจริงมากขึ้นไหมว่าสีเขียวกับสีเขียว
0: ไปรวมกับสีแดงแล้วไปชวนสีส้มมาเขาไม่มา
2: อันนั้นไงกำลังจะถามว่าสูตรนี้มีคนคุยใช่ไห
1: ม
2: ม
1: ีคนคุยแต่เป็นไปไม่ได้
0: มันเป็นไปไม่ได
1: ้คือความจริงของว่าพรรคสีเขียวกับพรรคสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันทั้งในนอกสภาเสียงปึ๊กกว่านะแถมขู่สีแดงได้ว่าเฮ้ยอย่า
0: ไม่ก็ไม่ได้อยู่ดี
1: แต่ยังไงก็รู้ว่า
0: ไม่จะเอาคือเอาเขียวมาบวกกับสีน้ำเงินนะมันก็240กว่าแต่มันก็ไม่พอ
1: ใช่ๆ
0: ถูกไ
1: หมใช
0: ่ที่เหลือจะเอามาเนี่ยมันก็เป็นอิเล็กเคขะก็จะมีสอสอประมาณสัก260ซึ่งมันไม่ comfortable บริหารไม่ได้ไอ้นี่มันล็อกอยู่ไงถึงบอกว่าคิดให้ตายก็ไม่ได
1: ้
0: คิดให้ตายก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนนายกในลักษณะที่มีพรรคร่วมใหม่พ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ที่ไม่ใช่อนุทินเป็นนายกเนี่ยนะโอกาสตก
2: นั้นพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นขบวนละเกมนี้พรรคเพื่อไทยยังไงก็ต้องยอม
0: คุณหนิมเขาพูดตั้งแต่วันแรกว่าเราตกลงกันมาตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราไม่เปลี่ยนใจแกพูดอย่างนี้เลยเขายืนอย่างนี้เลยเขายืนอย่างนี้ตั้งแต่ต้น
2: อันนั้นก็พูดวันนั้นไอ้วันนี้มันก็ไม่แน
0: ่แต่จริงๆอ่ะผมพูดกับคุณธีชัยนะเท่าที่ผมสัมผัสคนของพรรคเพื่อไทยยกเว้นคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะคนที่
2: ยกเว้นคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตร
0: ีใช่อันนี้ต้องพูดตรงๆไปยกเว้นคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะซึ่งก็มีจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เป็นคนสำคัญในพรรคก็จริงเนี่ยส่วนใหญ่เขาแฮปปี้กับแบบนี
1: ้โอ้แฮปปี้มากครับ
2: ขอชอบคุณแม่รัฐมนตรีคุณก็ต้องแฮปป
0: ี้ไม่ใช่แฮปปี้กับการเป็นพรรคเบอร์สองในรัฐบาลแบบ
1: ใช่
2: เ
0: พราะอะไรก็ให้อนุทินกับเนวินอยู่ข้างหน้
1: า
0: เป็นเกาะกำบังเขาก็ว่างเข้าไปอาจจะไม่ได้แบ่งอะไรมากอย่างเมื่อก่
1: อ
0: นเพราะตัวเองมีเสียงน้อยแต่ว่าถามว่าบ่มเพาะเพื่อรอเวลาผมว่าพรรคเพื่อไทยคิดแบบนี้
2: แต่เขาจะคิดว่าการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าเป็นเบอร์สองแบบเสียมเจียมแบบยอมนี่นะ
0: ซึ่งไม่จำเป็นคือถึงตอนนั้นเขาบูสต์ได
2: ้คิดว่าเขาบูสต์
0: ได้in case ว่ามีเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะต้อง in case ด้วย
2: ใช่ แต่คุณคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยสบายอย่างนี้ชอบอย่างนี้นะ
1: ชอบ
2: แต่มองอนาคตไหมว่าถ้าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยไม่ใช่เบอร์สองอาจจะเป็นเบอร์สามหรือจะเป็น
1: เบอร์สามก็มีความสุขแล้ว
0: ผม
1: เป็นเบอร์3มีความสุขกว่าเบอร์2นะ
0: ถ้าเบอร์3ประมาณ70 80
1: มีความสุขมากกว่านะ
0: เป็นรัฐบาลได้ตลอดเวลาเชื่อผมเถอะเพียงแต่ว่ารอบนี้
2: แต่มันจะไม่ใช่เบอร์3ตลอดไปไง
0: ไม่แต่รอบนี้กระทรวงเนี่ยมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่
1: แต่มันได้แสดงผลงาน
0: ก็ได้กระทรวงอวได้กระทรวงแรงงาน
2: ใช
0: ่แล้วก็ได้กระทรวง
1: แรงงาน
0: พมใช่ไหมแล้วก็อีกกระทรวงนึงก็กระทรวงเกษตรซึ่งเขาก็จัดให้ไปอยู่กลุ่มนั้นไง
1: ครับ
0: เขาไม่ต้องการให้มายุ่งกับกระทรวงหลักอ่ะซึ่งโอเคแกก็โอเค
2: แต่พูดถึงกระทรวงเกษตรนะมีคนที่เข้าออกกระทรวงเกษตรบ่อยๆเนี่ยบอกตอนนี้เป็นห่วงสุขภาพอาจจ
1: ะ
2: แล้วก็บอกอาจจะมีสอสำรองอาจจะมาแทน
0: โอเป็นไปได้
1: แต่อาจารย์ก็เป็นคนช่วยเยอะนี่
0: ไม่ใช่แม่อันนี
2: ้สุขภาพ
1: ใช่
0: อันนี้คือเรื่อง
1: สุขภาพจริง
0: ๆไม่อันนี้คือเรื่องเทวทูตคุณ
1: เทวทูตใหญ่
2: ใช่
0: อันนี้คือเรื่องเทวทูตพี่
2: เทวทูต
1: คุณรู้อธิบายหน่อย
0: ไม่คุณรู้จักเทวทูตไหม
1: ไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู
0: ้เทวทูตเนี่ยมีสามชาติชรามรณะ
1: ชาติชรามรณะ
0: ชาติชราก
1: ลุ่มไหนกลุ่มชราเหรอ
0: เอออยู่ชราสิ
2: ชราชรา
1: จะชราแล้วเหรออ
2: ย่าข้ามขั้นตอนเร็วกันไป
0: อย่าข้ามขั้นตอน
2: ไม่แต่ว่าคนที่เข้าออกเขาบอกว่าเนี่ยกังวลสุขภาพ
0: สุขภาพใช่สุขภาพ
2: นั้น ท่านสมศักดิ์ที่มาช่วยงานบ่อยๆก็อาจจะมีภารกิจเพิ่มขึ้น
0: คือถ้าเกิดคุณสุริยะไปคุณสมศักดิ์ก็ต้องมา

0: อันนี้ค่อนข้างแน่นอน
1: แต่ที่ท่านคุณสมศักดิ์อ
2: าจจะต้องการพักผ่อนนะอาจจะต้องการ
0: รีฟื้นรีแฮบ
1: แต่ดูคุณสมศักดิ์กับคุณยงยุติยะไพรัตน์ก็แฮปปี้มากนะแอคทีฟมากที่กระทรวง
0: เอาคนหนึ่งไปช่วยลูก
1: ท่านรัฐมนตรีช่วย
0: กันพ่อเขาเป็นรัฐมนตรี
1: พ่อเขาเป็นประธานที่ปรึกษาเลย
0: ช่วยเต็ม

0: ยันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่จริงๆวันที่14เนี่ยสำคัญมากนะ
2: ใช่หัวเรื่องหัวตอน
0: นะเดี๋ยวมาเนี่ยเรื่องกับ14
1: โอเค
0: ทีนี้จบเรื่องงบประมาณนะคะแนนที่นับไปนับมานี่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาและระเบิดที่ไปโยนเอาไว้ที่สภาเนี่ยตกลงมันเด้งกลับมันยังไงบ้าง
1: ยังไม่ต้องไประเบิดเอาไว้ก่อนเอา
2: ฟีดเงินเดือนราชการ
1: เดี๋ยวจะเห็น
0: ใจเย็น
1: เนี่ยเดี๋ยว
0: เนี่ยผมมองข้างล่างว่ามันมีระเบ
2: ิดคนฝากถาม
0: ผมปรบผมเป็นห่วงมาผมดูตัวใต้ต้นเสา
1: เดี๋ยวอย่างนี
0: ้
1: อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการอภิปรายมันเปลี่ยนจาก3วันเป็น4วัน
2: ยื้อป่ะยื้อป่ะ
1: คืออาการมันออกมาตั้งแต่ต้นว่าจะยื้อ
2: ใช่ใช่
0: ตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหม
1: ตั้งวันที่สอง
0: ว
1: ันที่สองเราเห็นแล้ว
2: ครับ
1: ผมก็ไลน์ไปถามเนี่ยเพราะว่าผมก็เดี๋ยวเราต้องไปอ่ะผมก็บอกว่าตกลงนี่จะจบภายในวันที่9ไหม
2: คือ3วัน
1: ตอนนั้นอ่ะประมาณสัก5โมงเย็นผมก็ไลน์ไปถามมันมาแค่มาตาย20กว่าเองอ่ะ
0: ช้ามาก
1: ผมก็บอกโอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ทันมั้งยังไงก็ไม่มาไม่เสร็จหรอกนะเขาก็บอกว่าคงต้องเลื่อนไปคราวนี้มันก็มีเรื่องอย่างนี้มาตราที่มันจะมีการพูดกันมากแล้วมันจะโยงไปถึงเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
2: องค์กรอิสระดิ
1: มันคือมาตรา32
2: ครับ
0: องค์กรอิสระ
1: แต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะมันต้องเอาให้แน่กันก่อนว่าตกลงเนี่ยถ้าหากว่าจบวันที่10
2: ครับ
1: มันมีเรื่องที่ค้างอยู่ที่ค้างการพิจารณาอยู่2เรื่อง
2: ใช่ไฟใต้
1: เรื่องรายงานสถานการณ
2: ์
1: ในจังหวัดภาคใต
2: ้
1: กับเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ปี2567แล้วก็ปี2568ซึ่งรอบที่แล้วอ่ะถูกเลื่อน
0: ใช่
2: ใช่
1: แล้วรอบนี้เขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าถ้าตกลงกันวันพฤหัสได
0: ้
1: วันศุกร์จะเอาเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษไปล็อบบี้อะไรกันยังไงไม่รู
0: ้
1: ประมาณสัก5ทุ่มวันที่9เน
0: ี่ย
1: คุณอะไรวะคุณโสพลสาราม
2: โสพลสาราม
1: ก็บอกว่าเอาเรื่องงบประมาณให้จบก่อนแล้วเรื่องนั้นค่อยมาคุยกันแล้วพอวันที่10แกมาบอกว่าตกลงไม่คุยกันแล้วนะแต่ว่าไปวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก็หันหน้าเข้ามาเจอกันแล้วก็บอกว่าเขาจะต้องอภิปรายมาตรา32องค์กรอิสระเนี่ยขออภิปรายช่วงกลางวัน
2: ครับ
1: เขาจะไม่ให้ไปอภิปรายกันตอนตี2ตี3ที่ไม่มีคนฟังถ้าไม่ตกลงกันอย่างนี้ไม่เอานะ
2: แล้วตกลงไหม
1: ไม่หลังจากนั้นมันเกิดอาการนี้เว้ยผมไปนั่งดูเฮ้ยไอ้ที่กรรมาธิการสงวนความเห็นมันไม่มีความเห็นเลยว่ะมันไม่พูดเลย
2: เ
0: ขาขอถอนไม่ได
2: ้ขอกัน
1: ไม่ต้องถอนเดี๋ยวได้เล่าให้ฟังไอ้สสที่ขอแปรยติเป็นเถือกนะ
0: ใช่
1: 20 30คนไม่มีใคร
0: ไม่เขาไปตกลงกันว่าจะถอนไง
1: ไม่คือมันมีรายชื่ออยู
2: ่มีคิวอยู่
1: ถ้าเกิดว่าคุณจะพูดเนี่ยคุณต้องไปลงชื
0: ่
1: อไม่ต้องถอนก็ได้แต่ว่าไม่ไปลงชื่อพอไม่ไปลงชื่อมันก็ไม่มีคนอภิปรายแล้วก็เหลืองงแงงคนหนึ่งสองคนมันก็ไหลลูดเลยเห็นไหมคุณชัย
0: ใช่สองฝ่ายนี่ก็ตกลงกันอย่างนี้ป่ะล่ะ
1: ใช่เขาบอกฝ่ายค้านเอาไปเลย6ชั่วโมงเปิดประชุม10โมงปั๊บเอาไปเลย6ชั่วโมง
0: แต่ต้องกลางวัน
1: ให้มันเสร็จภายใน4โมงเย็น5โมงเย็นคุณจะพูดอะไรก็พูดไปไอ้ที่ก่อนจะไปถึงมาตรานั้นน่ะเขาก็รีบปัดเพื่อให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้พูดซึ่งพรรคฝ่ายค้านก็ได้พูด
0: เพื่อจะชดเชยกับที่จะไม่อภิปรายในยติวัน
1: ไม่เพื่อจะชดเชยว่าไม่มีการบรรจุในวันศุกร
0: ์
1: เพราะถ้ามันไม่บรรจุภายในวันศุกร์เนี่ยกกต.เขาประชุมวันจันทร์
2: ใช่
1: ไปอภิปรายวันพฤหัสมันก็17มันเลยไปแล้วฝ่ายค้านคือทุกไอ้เนี่ยมันคือเกม
2: คือเกม
1: อันนี้คือเกมของแท้เลยคุณวิชัยคือ
0: ใครเข้มกว่าใคร
1: ผมว่าแม่งพอกัน
2: เหรอ
1: ถ้าถามผมนะพอกัน
2: คือมันรู้ทันกันแต่มันพอกันนะ
1: เหลี่ยมมัน
2: มันเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ก่อนแล้วใช่ไหมที่พยายามทวง
1: คือเหลี่ยมมันได้ทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าเป้าประสงค์
0: อ
1: ่ะของฝ่ายรัฐบาลก็ไม่อยากให้เอาเรื่องในสภาไปโยงกับเรื่องการประชุมของกกต.
2: โอ
1: เคแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเดินหน้ามาขนาดนี้เนี่ย
2: ขอขยี้กกต.ในสภา
1: เขาขออัดกกต.จริงการอัดกกต.นี่นะจะบอกให้คุณชัยกกต.แม่งก็ถูกตัดงบไปอยู่แล้วแล้วไอ้แผนการที่จะไปอธิบายเนี่ยแผนการไอ้เรื่องประชาธิปไตย

0: เลยเนี่ยการอบรมเนี้ยที่จริงมันไม่ได้เป็นสาระเลยที่จะไปโยงกับเรื่องสวถึงแต่ว่าเฮ้ยผมไม่ให้เงินคุณเพราะคุณเนี่ยแม่งทำงานห่วยแตกแต่ก็ต้องให้เพราะว่ากรรมาธิการเสียงข้างมาก
1: ให้ไปแล้ว
0: เขาให้ไปแล้ว
1: ทำไมฝ่ายรัฐบาลต้องพยายามเตะถ่วงดึงเวลาไม่ให้มีการอภิปรายงบกกต.ซึ่งดูหัวข้อก็เรื่องธรรมดาทำไมต้องกลัวนักหนา
2: เขาไม่ต้องให้โยงกับวันจันทร์
0: เขาไม่ต้องการให้โยงกับวันจันทร์แล้วเขาไม่ต้องการให้เกิดกระแสไปกดดันในการประชุมของกกต.วันจันทร์ใช่ไหมหือชัยใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: นั่นแปลว่ารัฐบาลก็กลัวกกต.ถูกยำสิซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะระหว่างกกต.
2: คุณเพิ่งรู้เหรอเขาก็ต้องกลัวกกต.ถูกยำดิ
0: ไม่
2: เขาก็ต้อง
0: ไม่เดี๋ยวหือชัยต้องแยกเราจะยำสว.หรือเราจะย้ำคนที่เกี่ยวข้องกับสว.ต้องเอาให้ชัดๆอย่างนี้ก่อนคุณคิดว่ายังไงมาถึงตรงนี้ลองถามคุณดูคุณวิสุทธิ์กรมวัชรพงษ์ครับ
1: จะย้ำจะย้ำกกต.
0: คุณวิสุทธิ์ว่าไงอ่ะ
1: คุณจะย้ำกกต.ในฐานะที่
0: ไม่คุณย้ำกกต.คุณจะได้อะไร
1: เอาก็
0: คุณต้องการให้กกต.ตัดสินอย่างที่คุณต้องการ
1: ถูกต้อง
2: ให้ฟ้องให้ส่งฟ้อง
1: ต้องการ
0: ไม่ใช่ย้ำกกต.มีประโยชน์อะไรเจ็ดคนที่แม่งเข้าคุกก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ก็มันเป็นด่านแรกกกต.ถ้าคุณไม่ยื่นฟ้องเนี่ยมันก็เดินต่อไม่ได้งั้นต้องย้ำกกต.ให้ได้ว่าคุณต้องเดินคุณต้องส่งอ่ะ
0: เขาเป็นองค์กรอิสระเปล่า
1: หรือเปล่าไม่รู้ไง
0: เอ๊ะอย่างนี้ก็แย่ดิวะ
1: รู้สิ
0: เอางี้ดิวะ
2: อย่าส่งลูกให้ก็ง่ายๆคุณไม่ได้ชงก็ดีกว่าคุณชงให้เขานี
0: ่ต้องมีชงบ้าง
1: ขอบคุณเยอะผมแบบว่าลูกบ้า
0: ไม่อย่างนี้เอาอย่างนี้
1: เ
0: ออคือผมเข้าใจว่าการกดดันกกต.ไม่ใช่จะไปเล่นงานกกต.นะ
1: ใช
0: ่ขอให้กกต.เนี่ยลงมติ
2: ถูกต้อง
0: ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกา
2: ถูกต้อง
0: ทั้ง229คน
1: ครับ
0: โอเคการส่งเรื่องไปที่นู่นน่ะที่ศาลฎีกาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกรณี44ส.ส.พรรคก้าวไ
1: กล
0: ใช่ซึ่งถ้าหากศาลไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่ใช่
0: โอเคอันนี้ใช่ไหมหลักอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการเห็นปลายทางใช่ไหมโอเคคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะที่26หรือคณะที่36หรือคณะที่จะคุยกันวันจันทร์เนี้ยมันก็มีแนวว่าจะต้องออกแบบไหนใช่ไหม
1: สามแนว
0: ที่น้าว่าเป็นยังไงผมฟังน้าก่อนแล้วผมค่อยพูดของผม
1: ผมว่า
2: ทางออกแล้วทางออกแล้ว
0: คือจะเอายังไงกับ229ชื่อในเจ้ายังไงคุณพิสุทธิ์นะ
1: ส่งฟ้องบางส่วนคงไม่ยกฟ้องทั้งหมดหรือไม่แบ่งฟ้อง229ทั้งหมด
0: พรรคประชาชนและการเคลื่อนไหวต้องการให้ส่งไปให้ศาลฎีกาท
1: ั้
0: ง229คน
1: แต่มันเป็นไปไม่ได้
0: 138คนเนี่ยเป็นสว.อยู
2: ่ใช
0: ่ไหมอีก91คนเนี่ยไม่ได้เป็นสว.แต่อาจจะเป็นกรรมการพรรคการเมืองอาจจะเป็นรัฐมนตรีอาจจะเป็นนายกอาจจะเป็นรองนายกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้ใช่ไหม
2: จากไข่แดงไข่แดงตรงกลาง21ใช่ไหม
0: จากไข่แดงไข่ขาวแล้วไม่รู้
2: ไม่ไข่แดงต้องปกป้องไว้สุดฤทธิ์ค
0: ือเดี๋ยวเราเอางี้ก่อนเอาคุณว่าไปบางส่วนอะส่วนไหน
1: บางส่วนส่วนไหนนะฮะสว.บางส่วนซึ่งไม่มีบทบาทมากนักนะ
0: โอเคแค่นั้น
1: รัฐมนตรีบางคนอาจจะ
0: หมายความว่าใน138
1: ครับ
0: หยิบติ้วไปสักส่วนนึง
2: กี่คน
1: บางส่วน
0: แล้วก็91คนเนี้ยหยิบติ้วไปสักส่วนนึง
1: ใช่ครับ
0: โอเคมั้ยสิริรวมแล้วสักเท่าไหร
1: ่โอ้ไม่กล้าฟันธงว่ะ
0: เอาเป็นไรเป็นเล่าว่าโทษรายการนี้มันต้องฟันธงแล้ว
2: เอางี้ตั้ง
0: เสียชื่อวิสุทธิ์คงวัชรพงษ์
1: ผมแค่ว่า
2: เอางี้เอา
1: สว
2: 10 20 30
0: ได้คุณเออลอง
1: จะ30เหรอฮะ
2: ไม่ระหว่าง10หรือ20หรือ30หรือ100อ่ะ
1: ผมให้40อัพ
0: 40อัพนะโอเคโอเคใน40อัพเนี่ยสปลิตได้ไหมว่ามาจาก138กี่คน91กี่คน
1: ไม่กล้าบอกแต่ว่าบอกว่ารัฐมนตรี13คนของภูมิใจไทยถ้าจะโดน
0: 13คนเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทั้งหมด13คน
1: ใช่
0: โอเคถ้าจะโดน
1: จะโดนก็ไม่ใช่คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรค
2: ครับเพราะว่าเสียงยุบพรรค
1: ใช่
2: เสียงยุบพรรค
0: มันกลัวไม้3ใช่มั้ยกลัวไม้2ไม้3
1: ใช่ส่วนส.ส.พรรคภูมิใจไทยผมว่ารอดหมดอ่ะผมก็เสี่ยงนะเกิดส่งแล้วภูมิใจไทยเกี่ยวข้องหรือกรรมการเกี่ยวข้องเนี่ยจะโดนยุบพรรคได
0: ้ไอ้พวกนี้เป็นพวก91ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่พวก138

0: 138ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ย
1: ไม่ใช่138
0: ไม่ใช่138
2: 138นี่จะโดนสักกี่คน
1: ไม่กล้าฟันธง
2: จุดประสงค์เขาเนี่ย
1: จุดประสงค์
2: คือต้องไม่ต่ำกว่า120เสียงในสภา
1: หมายถึงว่าต้องเหลือใช่ไหม
2: ต้องเหลือไม่ต่ำกว่า120ฉะนั้นยังจะเล่นเกมออกมารูปไหนก็ตามแต่ต้องเหลือใน
0: ไม่เขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าศาลฎีกาบอกว่าให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนสสพรรคก้าวไกลตอนนี้ไอ้พรรคประชาชนตอนนี้ไม่มีปัญหา
1: ไม่ได้หยุดอัตโนมัติใช่ไหมครับ
0: ไม่คือศาลมีคำสั่งได้
1: มีคำสั่งได้
0: ถ้าไม่มีหยุดปฏิบัติ
2: แต่คุณอย่าเสี่ยงคุณไม่เสี่ยงสิฉะนั้นคุณต้องไม่
0: อันนี้เสียงไม่เสียงไม่รู้อยู่ที่ศาลยุติธรรมศาลฎีกาไม่เกี่ยวกับเรา
2: ไม่แต่คุณจะส่งชื่อไปนะคุณต้องไม่เสียงที่จะตัดขาตัวเอง
0: คุณที่ว่านี่คือคุณกกต.หรือคุณอะไรต้องเอาให้ชัด
2: ก็
0: คือคุณที่ว่าเสียงเนี่ยคุณอะไรคุณกกต.หรือคุณอะไร
2: มันพูดอย่างนะบ้านเมืองเนี่ยมันพูดอย่างมากนะบ้านเมือง
0: เห็นไหมเราก็ต้องค่อยๆจับคำพูดของผมอีกแนวนึงเว้ย
1: เอาเหรอของแนวอาจารย์คือ
0: 91คนไม่ส่งสักคนนึงเลย
1: ฮะเอาไว้เลยเหรอ
0: เอออ
1: ่าผมจะจดไว
0: ้ส่ง138คน
2: ส่งกี่คนล่ะจาก138
0: ส่งทั้งหมด138คนที่เป็นสวอยู่ตอนนี
2: ้คุณเล่นเกมเสี่ยงนะ
0: ไม่ผมไม่ได้เล่นอะไรนี่ผมหาข้อมูลมาให้คุณสุทธิใจผมไม่ได้เล่นเกมเล่นแกมอะไร
2: สมมติว่าคุณอยู่ในเกมนี้เนี่ยคุณกำลังเสี่ยงมากนะ
0: ไม่เสี่ยงเลยส่งไปศาลฎีกาก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับสสพรรคก้าวพรรคประชาชนจบคดีกว่าจะจบโอ้โหผมว่า3ปี
2: แล้วรู้ยังว่าศาลยังไม่สั่งเป็นอย่างอื่น
0: ก็มีแนวมาแล้วนี่ไง
2: ไม่เกี่ยวคน
0: เพราะถ้าสั่งเป็นอย่างอ
2: ื่
0: น
2: ข้อหาคนละ
0: ไม่ถ้าสั่งเป็นอย่างอื่นวุฒิสภาไม่มีงานไม่ใช่ไม่เป็นวุฒิสภาเลยนะ
2: ครบเลยหมดสภาพ
0: องค์ประชุมมันไม่ครบมันก็ไปต่อไม่ได้ทุกต่อ
2: ใช
0: ่บ้านเมืองมันจะหยุดอย่างนั้นได้ยังไงถูกไหม
2: นี่เดาใจไปถึง
0: ไม่ต้องเดาใจนะคือวิธีคิดต้องคิดแบบนี
2: ้
0: มันจะเป็นไม่บอกให้หยุดทั้ง138คนหยุดปฏิบัติหน้าที่อ้าวองค์ประชุมก็ขาดตั้งแต่วันแรกแล้วมันไม่ครบไม่ถึงกึ่งหนึ่งอ่ะมันมี200ใช่ไหมไม่ได้ประเทศจะไปหยุดนะเดี๋ยวจะต้องมีรับรองนั่นรับรองนี่ตายดิพี่
1: อาจารย์มองว่าคือส่งฟ้องทั้งหมด138
0: เออส่งไปศาลฎีกา138แล้วศาลฎีกา
1: อาจจะมีคำสั่งว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
0: ก็
1: คล้ายก้าวไกล
0: ก็นี่ไงก็เหมือนกันเลยก้าวไกล44คนที่มาเป็นส.ส.พรรคประชาชนปัจจุบัน12คนก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่
0: แล้วก็ไปว่ากันนู่นปีนึงนะไอ้นั้น44คนเนี่ย1ปีนะครับไต่สวนน่ะกว่าจะนัดมาฟังคำพิพากษานู่นน่ะประมาณเดือนอะไรละกันยาปีหน้านู่นน่ะ
1: ยาว
0: ดิมันต้องไต่สวนทั้งพยานฝ่ายผู้ร้องกับผู้ถูกร้องอ่ะ
1: ครับ
2: คุณก็จะทำงานภายใต้พายุทำบุญอยู่ตลอดเวลานะ
0: ไม่อย่างนี้ผมไม่เกี่ยวก็91คนผมก็อยู่บ้านทำงานปกติอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวคือผมก็รอดคุกนะแต่ละคน
0: ไม่ถ้าคุณฟังน้าแหวงนะคือน้าแหวงเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่คนลงสมัครสวนะ
1: ใช่
0: เขาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนรอบข้างนะถ้าเขายกมา3ข้อจำได้ไหมคุณธิชัย
2: ใช่ใช
0: ่คือหลักๆมันคือคนที่ลงสมัคร
1: ต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้น
0: ต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้นแล้วก็เป็นคนลงคะแนนกันเองไปเกาหลังกันเองไปเลือกกันเองนั่นมันผิดโอเคแต่คนอื่นข้างนอกไม่เกี่ยว
2: แล้วน้าแหวงไม่ใช่7กรรมการก็เลือก
0: ไม่คุณธิชัยถ้าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับเดิมนะคณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่แต่ฉบับปัจจุบันเนี่ย
2: เลขาใหญ่
0: เลขาใหญ
2: ่แต่เลขาใหญ่ขนาดไหนเสียงโหวตก็ต้องจาก7คน
0: แต่ก็มันก็ต้องชงหวานชงเปรี้ยวชงขมมาจากน้าผมนะครับน้าผมเป็นคนชงนะครับน้าผมเป็นคนว่าจะเอาแบบไหนอเมริกาโน่มีกาแฟหรือมีน้ำตาลไหมหรือจะเอาแบบอะไรล่ะลาเต้ใส่นมไหม
2: แต่ว่าน้าแหวงก็อยากจะเกษียณอย่างมีความสุขนะ
0: โอ้ไม่ต่ออายุแล้วเป็นต่อไม่ดี
2: แต่ถ้าคน
1: ท่านอย่างนั้นล่ะ
0: โอเคนะอันนี้แค่จัสเป็นไอเดีย
2: หนึ่งในทฤษฎีทั้งหลาย
0: นี่ผมวิเคราะห
1: ์
0: ตามแนวน้าแหวงน้าแหวงบอกว่าต้องเป็นผู้สมัครสว.แล้วก็มีพฤติกรรมในลักษณะที่อย่างที่ว่าไอ้คนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นคนอื่นก็ไปเดินแจกโพยไม่ได
2: ้
0: คุณจะไปจัดเป็นประชุมที่โรงแรมอะไรก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยว
2: แต่ว่าถ้ามองสูตรที่กำลัง
0: อย่าเชื่อผมมาก

0: ลังมีอีกสูตรหนึ่ง
1: ครับ
0: ผมมีทางออก 3-4 ทางหนึ่งอย่างที่คุณว่ายกคำร้องทั้งหมด229ยกเลยไม่มีเลย
2: อันนี้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ
0: ได
2: ้อันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นไปไม่ได
1: ้ยกไปก่อน
0: หลัง14วันจันทร์เนี่ย14กันยาก็จะลุกเป็นไฟถ้าอย่างนั้น
2: ใช่
0: สองคือส่งทั้งหมดนะสุดสองสุดนะสองสุดขั้วนะ
2: อันนี้ลุกเป็นไฟเหมือนกัน
0: ลุกเป็นไฟเหมือนกันสามสามสุดที่สามคือตัดเฉพาะวงนอกรักษาวงในนะตัดวงนอกรักษาวงในเข้าใจไหม
1: สำคัญคือใครวงใน
0: อ้าวใครได้
2: วงนอกไม
1: ่วงในคือใครนี
2: ่คำว่าตัดวงนอกรักษาวงในของคุณติชัยเนี่ยคือเอาไว้229มารวมกันเนี่ยนะแล้วก็แบ่งออกเป็นวงนอกวงในใช่ไหม
0: ใช่เข้าใจป่ะ
2: เข้าใจอย่างนี้เข้าใจ
0: สุดนั่น
2: แหละต้องอธิบายให้คนฟังเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมัน
0: ข้างในสุดมี21สมมติไข่แดง
2: เต็มที่เป็นไข่แดง
0: แล้วก็ลบ21จาก91เอามาเล่น70อันนั้นวงนอกหน่
2: อ
0: ยแล้วก็วงนอกสุดวงนอกสุดคือ138ที่ว่านี้138ยังมีวงเล็กวงใหญ่นะ
2: โอ้ไม่คิดอย่างนั้น138ต้องเป็นวงในสิครับไม่ใช่วงนอก
0: นี่สลับกันไง
2: สลับกันโอเค
0: ไม่ใช่
2: ผมกำลังบอกว่าเป้าเป้าที่คุณสุทธิชัยพูดหรือที่มันวิเคราะห์พูดเนี่ยคือเป้าใหญ่คือมันต้องมีสวจำนวนหนึ่งที่เป็นสวจำนวนหนึ่งอันนี้เขาอยู่วงในแน่ไอ้อย่างประธานอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้วงในไม่ใช่วงนอกไอ้ตรงนี้ต้องอยู่วงในแล้วไข่แดงแง่ๆอยู่แล้ว
0: ไข่แดงคือ
2: ไข่แดงที่เป็นสวมาจากบุรีรัมย์
0: ใช่ไข่แดงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น21เสมอไปอาจจะเอา
2: จาก138ปะปนใช่ใช่ใช่โอเค
0: หน้าทางที่3ใช่ไหมทางที่4คือรายบุคคลดูตามน้ำหนักซึ่งวันจันทร์อาจจะมีคำว่าต้องใช้เวลาเพราะมัน229นะมันต้องดูเป็นรายบ
2: ุคคลต้องดูพฤติการเป็นรายบุคคล
0: แยกสำนวนเป็นกลุ่มนะกลุ่มหลักที่ฐานหลักฐานชัดหลักฐานที่ต้องสอบเพิ่มหลักฐานไม่พอเพียงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่จะแยกเป็นกลุ่ม
1: นี่กะจะเลื่อนแหละ
2: ทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้
0: เพราะ
2: ปปช.ก็เคยทำแบบนี
0: ้ซึ่ง
2: ตอนแรกอ่ะ44คนจะแบ่งไงคุณวิชัยจำได้ไหม
0: ใช่ใช่
2: แต่ในท้ายที่สุดปวดหัวโยนไปสารดีกว่านี่
1: ยกสูตรเดียวกันยกเข่งเลย
2: ก็ยกเข่งง่ายกว่า
0: ใช่ไง
2: ยกเข่งง่ายกว่าจะถ้าเกิดให้เรามาแยกขยะนี่มันเหนื่อยไง
0: อ
2: ะต้องขยะเปียกขยะแห้งอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นขวดแก้วเงี้ย
1: ยกมาเลย
2: ผมว่าขีดความสามารถและความ
1: ในการแยกแยะเลย
2: คือ
0: เพราะว่า
2: ใช่ไหมคุณชัย
0: ใช่ใช่
2: ผมว่า
0: แต่นี่เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นไปได้คือเราได้ยินหนึ่งในกกต.บอกว่าเราไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์นะกกต.นะเราต้องมีคำวินิจฉัยใช้ความคิดเหมือนกันนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ฉะนั้นเขาก็อาจจะบอกว่า
2: ใช้ความคิดมาส่งแม่งทั้งหมด
0: นี่ไงนะอันนั้นเป็นอีกสูตรหนึ่งอย่าทิ้งทางใดทางหนึ่งนะมันมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นแหละอีกสูตรหนึ่งสูตรที่5ชะลอสั่งสอบเพิ่ม
1: โอ้โหจะมาพวกพี่เหรอ
0: มีทางหนึ่ง
2: อันนี้น่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่าที่เราพูดป่ะแต่
1: จะเอางั้นเหรอ
2: ไม่แต่คุณนิชัย
0: ไม่คือสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะ
2: ไม่คือถ้าไม่คือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะทนแรงกดดันไหว
1: นั่นสิ
2: มันเท่ากับยิ่งว่าคนเนี่ยนะรอวันที่14พอวันที่14คุณแอนตี้ไคลแม็กซ์แบบนี
0: ้
2: ผมว่ามันเกิดอย่างนี้บึ้มๆนะผมมองกันนะคุณต้องตัดสินแล้วคุณเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้ว
0: สมมติคุณต้องตัดสินสมมติมาถึงจ
2: ุดนี้แล้วมีคลิปให้ดูขนาดนั้นคุณต้องตัดสินแล้ว
0: สมมติตัดสินเราสมมติเราเป็นกกต7คน
2: โอเคเอ้ยตกลงมัน7หรือ9วะ
0: 7สิ
2: 7นะตอนนี้
0: 7ดิก็ถ้าเราเป็น7คนเราก็มีทาง1พีชีพแล้ว
2: พีชีพเลย
0: พีชีพเลยคือมันมีสองทางเอาตัวรอดหรือพีชีพ
1: พีชีพเพื่อใครต้องคำถาม
0: ฮะ
1: พีชีพเพื่อใคร
0: พีชีพคือซื่อสัตย์ต่อ
2: ซื่อสัตย์ต่ออะไร
1: ต่ออะไร
2: ตำแหน่งที่ตัวเองทำอยู่
1: โอเค
0: เอาตัวรอด
2: ดู
0: ทรงไปเลย
2: ดูกระจกแล้วไม่อาย
0: ไม่
2: โอเคโอเคไง
0: เอาตัวรอดอีกทางนึงคือส่งแม่ง229ไปเลยไม่ต้องมีใครมาว่าอะไรก็จบนะนี่คือเอาตัวรอดเพราะไม่ต้องตอบคำถามใดแล้วโยนให้ศาลไปเลยแต่ว่าไอ้พีชีพก็คือว่าเราต้องมีความเป็นมืออาชีพเราต้องซื่อสัตย์เราต้องทำแยก
2: อันเนี้ยสามารถเกิดได้ทุกอย่างที่คุณวิสุทธิ์วิเคราะห์ผมก็เชื
3: ่อ
2: ที่คุณสุทธิชัยวิเคราะห์ผมก็เชื
0: ่อ
2: ที่ผมคิดเอาเองผมก็เชื่อ
0: เพราะมันแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ yes yes
0: แล้วอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้ว่าจะมีการล็อบบี้ติดต่อติดตามอะไรเลยไหมนี
2: ่มันก็ขึ้นอยู่กับคือแต่ผมว่าทั้งยิ่งชีพทั้งผลิตเนี่ยที่ทำหน้าที่ในสภาและนอกสภาสำหรับกรณีนี้นะผมว่าเขาทำหน้าที่เต็มที่แล้ว
3: เต็มที่ครับ
2: ไม่มีไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เขาทำหน้าที่ที่เขาคิดว่าเขาต้องทำเต็มที่
3: สองไอ้นะไอ้ติมกับไอ้รอ
2: ไอ้รอกับไอ้ติมมาเลย
3: ใช่สองไอ้
0: แต่ที่น่าสนใจคือถ้าเราเป็นกรรมการ7คนกกต.นะเราต้องเอาสำนวนของคณะ26กับคณะ36มาพิจารณ
3: า
0: ใช่ไหม
2: ว่าเขาอ่านมาตั้งนานแล้ว
0: นั่นไง
2: เขาอ่านมาตั้งนาน
0: ฉะนั้นเส้นทางระหว่างจากชุด26ที่สรุปอย่าง229ไปเลยทุกคนฟ้องมาถึง36นี่0เนี่ยนะเราต้องตอบให้ได้นะเราต้องตอบให้ได้นะสมมติ
2: ว่าทำไมไม่ส่งทั้งหมดกับทำไมส่งทั้งหมดซึ่งผมคิดว่ามันไม่ออกอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ระหว่างทางอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ด้วยนะอันนี้คือสำคัญเพราะว่าน
3: ี่คือกกต.
2: ถ้าไม่ไปโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบเนวินอนุทินนะซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินแต่ผมไม่อยากใช้อ่ะ
3: กว้างไป
2: ผมพูดอย่างนี้
3: มันกว้างไปใช่ไหม
2: มันไม่สะท้อนอะไรเลยมันไม่ได้ตอบอะไรเลยเอาว่าเป็นสีของพรรคภูมิใจไทยอย่างเงี้ยนะมัน
0: สมัยก่อนเราไม่เรียกระบอบสีแดงเราเรียกระบอบทักษิณแต่ตอนนี้ก็ต้องเรียกระบอบเนวิน
2: อนุทินเราบอกอนุทินเนวินก็ได้เนวินอนุทินก็ได้อย่างนี้ดีกว่าเอาตรงๆ อย่าไปพูดระบอบสีน้ำเงินแล้วผมดูแล้วมันไม่ใช่ว่ะมันระบอบมันต้องมีตัวบุคคลนะเท่าที่ผมทราบนะระบอบสลิดระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์หรือระบอบคสช.อะไรเงี้ยมันใช่ไหมแต่ไม่มีไปเอาสีมาเป็นระบอบผมไม่เคยได้ยิน
0: แต่ว่า
2: โอเคโอเคโอเค
0: แต่ว่าจาก26เนี่ยนะคนที่เห็นไอ้สำนวน26เนี่ยเขาบอกว่ามันชัดมากคนที่เห็นสำนวน36ก็บอกว่ามันเหลวเป๋วเลยคือไม่มีหลักฐานที่จะโยงกับ26เลยฉะนั้นคุณสอบ36คุณไม่เอาหลักฐาน26มาได้ยังไงคนที่เขาบอกก็อ่านในสำนวน26เขาบอกอย่างนี้เลยนะคณะ26เห็นว่าการวางแผนหาคนลงสมัครจัดทำโพยมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจุดๆและเครือข่ายเป็นเหตุให้การเลือกสว.ปี67นั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเนี่ย
2: อันนี้อยู่ในสำนวนนะ
3: ใช่
0: อยู่
2: ไหมผม
0: ไม่รู้
3: เขาอยู่ฮะ
0: คน
2: น
0: ี
2: ้อันนี้อยู่ในสำนวน
0: ผมไม่มีสำนวนอยู่ในมือผมผมไม่ได้ผม
2: ไม่
0: ม
2: ี
0: ผ
2: มไม่มีไม่
3: ใช่ไหม
2: มี
3: กระทู้มีสำนวน
2: ไอ้นี่มีสำนวนอยู่ในมือ
0: ที
2: ่มันเป็นยังไงว่ามันเยอะไหม
0: ได
3: ้มันเยอะอยู
2: ่ไม่มันเป็นกระดาษ
0: คือเขาสรุปชัดมาก
2: นี่สำนวน
3: สำนวน
0: มันยาวไปผมสรุปให้ฟัง
3: โอเคฟังอาจารย
0: ์แล้วก็ส่งผลให้ผู้สมัครขาดความเป็นอิสระขัดต่อการลงคะแนนอย่างเสรีและเป็นความลับขัดต่อพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และรัฐธรรมนูญทั้งยังขัดต่อหลักการพื้นฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีข้อเท็จจริงและพฤติกรรมดังนี้จุดๆๆยาวเหยียดเลยเนี่ยฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยชุดที่3 26เนี่ยมีรายละเอียดตรงๆโทรศัพท์ไปหาใครๆส่งไปหาใครเนี่ยพอมัน36นี่เป็นกระดาษว่างเปล่าเลยเป็นไปได้ยังไงคุณเป็นกรรมการ7คนคุณจะตอบคำถามตรงนี้ยังไง
2: ไม่รู้ว่าถ้าให้ผมคิดนะผมจะคิดว่า26เนี่ยเหมือนกับเป็นสำนวนเจ้าพนักงานสอบสวนซึ่งก็ต้องเขียนระโยงพฤติกรรมไล่ให้หมดนะพอมาถึง36เนี่ยเป็นพนักงานอัยการ
0: อัยการ
2: ตัวสำนวนดูแล้วเอ้ยไม่เข้าไม่องค์ประกอบมันสั่งไม่ฟ้
3: อง
2: แนวมันเป็นแนวนี
3: ้
2: ก็ต้องกลับมาก
3: กต.
2: กับกกต.กกต.เห็นแย้งอันนี้ถึงจะส่งไปศาล
3: มีคนก็รอว่ากกต.จะเห็นแย้งตามแต่กกต.มีความเห็นกกต.เองหรือเปล่าเนี่ย
2: เอ้ยต้องให
3: ้ต้องก็ต้องพิสูจน์นะพิสูจน์
2: ที
3: ่
2: 14นะครับเราอย่าไปคิดอะไรแบบนั้น
3: แต่คิดผมคิดคนนะผมว่าหลายคนก็ค
2: ิ
3: ด
2: ไม่ถ้าเราคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยระบบมันพังหมดนะถ้าคุณคิดแบบนี้ว่า คนที่เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอะไรใดที่มาทำหน้าที่ตรงนี้หรือคนที่เป็นอันดับเนี่ยมันลมเพลมพัดอย่างนี้เลยเหรอคุณพิสุทธิ์คือเพราะว่าใครเลือกใครที่สนับสนุนให้เรามาเป็นเราต้องฟังเขาแล้วก็ทำตามที่เขาสั่งอย่างเงี้ยเหรอ
3: ก็ไม่แปลกที่เราจะคิดใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาพิสูจน์ก็คือ
2: ไม่คือไม่แปลกที่คุณจะคิดแต่ผมว่าแปลกที่ไอ้คนที่เป็นมันจะคิดเหมือนคุณ
3: ตลอดพิสูจน์แล้วพิสูจน
2: ์ใช่ไหมคุณวิชัยถูกไหม
3: เ
2: ออถูกไหม
0: แต่บ้านเมืองนี่มันมีแปลกทุกเรื่อง
2: ไม่เหมือนกับว่าเราได้รับการเสนอชื่อจากใครมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำตามที่เขาคนเสนอชื่อเราตลอดนะผมเชื่
3: อ
2: ว่าคนระดับเนี้ยไม่มาจบชีวิตด้วยรอยประทับแบบนี้ผมไม่เชื่อ
0: เราหวังว่าอย่างนั้น
3: หวังว่า
2: ผมไม่เชื่อ
3: ผมไม่งั้น
2: ผมไม่เชื่อ
0: ใช่แต่ว่านี่เขาอยู่เหนือดวงเขาเปล่าล่ะ
3: เหนือดวงต้องจัด
2: เหนือดวงก็ปราชิกไปแล้ว
0: เหนือดวงหรือเปล่านี่ผมอยากรู้จริงๆ
2: เหนือดวงก็ปราชิกไปแล้วคุณตุนิชัยต้องออกภายใน24ชั่วโมงเลยนั่นเหนือดวงอ่ะ
0: ใช่เป็นไปได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลัง14กันยาแล้วมันมี28กันยา
3: เรื่องคดีบาโค้ด
0: คดีบาโค้ดเนี่ยซึ่งมันจะทำให้การเมืองมันจะวุ่นวายการเมืองมันจะปั่นป่วนผันผวนยังไงวิเคราะห์ว่ายังไง
3: คือ10หลัง14กันยาเนี่ยผมว่าการเมืองไม่นิ่งไม่ว่าจะออกมายังไงนะครับ
0: ไม่นิ่งวันนี้ก็ไม่นิ่ง
3: ก็บอกว่าจะอย่ายิ่งกว่าวันนี้อีก
2: เฮ้ยถ้าการเมืองนิ่งเนี่ย ถ้าการเมืองนิ่งเนี่ย ประเทศไปไม่ได้ใครที่ชอบพูดว่าการเมืองนิ่งอยากให้การเมืองนิ่งเนี่ยผมอยากถามว่
3: า
2: คุณไม่รู้จักกฎพระไตรลักษณ์หรือไงวะอันนี้จังทุกขังอนัตตาตั้งอยู่ไม่ได้มันจะมานิ่งแน่งอะไรเราไอ้บ้า
3: เนี่ยผมเดี๋ยวมาพูดใหม
0: ่น้ำนิ่งเนี่ยนะก็เหมือนการเมืองน้ำนิ่งมันเน่า
2: ม
0: ันต้องไหลแบบ
2: มันต้องไหลมันต้องมีไอ้เราต้องพยายามบอกเลยว่าการเวลานักธุรกิจชอบพูดอยากให้การเมืองนิ่งผมอยากจะถามเลยนิ่งยังไงวะ
0: ที่มัน
3: สอนที่พูดครับ
2: ไม่เพราะว่าในสภา
3: ผมไม่ต้องพูด
2: กันแน่งนิ่งไงลงมติอย่างเดียวไม่ต้องโต้เถียงกันอะไรเงี้ยมันบ้าแล้วอย่างนั้นอ่ะ
3: เอาการเมืองร้อนแรง
2: เมื่อกี้เราอยากให้รายการคุยให้คิดนิ่ง
3: นั่งหัวหน้า
2: คุณก็นั่งหัว
3: หน้าไม่หัวหน้า
0: ความหมายเวลาเอกชนก็พูดว่าการเมืองนิ่งหมายถึงมีเสถียรภาพเขาไม่ได้หมายถ
2: ึงเมื่อกี้ไม่เห็นละ338เลยโคตรจะเสถียรภาพ
3: เอกภาพเลยเหรอ
2: ก็ไม่พอใจอีกนะไอ้คนบอกอย่างเสถียรภาพนี้มันจะเป็นเผด็จการเห็นไหมมันไม่ถูกอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่แต่ว่าที่การเมืองต้องไม่นิ่ง
3: มันจะแรงขึ้นดีกว่า
0: แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าการเมืองต้องเป็นน้ำเน่านะ
2: การเมืองอย่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทั้งรัฐบาลทั้งอะไรต่ออะไรอย่างนี
0: ้
2: อย่าเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชนอย่าเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของธุรกิจทำธุรกิจในความรู้สึกแบบนี้ผมรับได
0: ้แล้วการเมืองต้องแบบไม่นิ่งถึงขั้นไปครอบงำ
2: การเมืองต้องไม่ใช่ไปอย่างนี้อย่างนี้เขาอย่างนี้อย่างนี้กับชอบเว
3: ้
2: ย
3: ตอนนี้ก็เป็นอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่เท่าที่ผมถามนักธุรกิจนะ
3: ก็ชอบ
2: การเมืองนิ่งเนี่ยแม่งอย่างนี
3: ้มันสะดวก
0: สะดวกทุกฝ่
2: ายใช่ไหมอย่างนี้นิ่งใช่ไหม
3: ผู้ให้ผู้รับนิ่ง
2: ซึ่ง
3: ไม่ควร
2: อย่างนี้นั้นอย่างนิ่งอย่างนี้กูเอาอ่ะ
3: ไม่เอา
2: เห็นไหมการเมืองนิ่ง
0: การเมืองไม่ต้องเหมือนน้ำไหลในลำธารน้ำใสมีโขดหินบ้าง
2: มีสะดุดบ้างแต่มันมีว่าคือมันมีวิถีทางของมัน
3: ครับ
2: ถูกไห
3: ม
2: ไม่ใช่คุณใช้เกียร์กระปุกกับใช้เกียร์ออโต้ไม่พอใจแบบนี้ก็เรียกทหารออกมาปฏิวัติเนี่ยไม่เอา
3: เชื่อว่าจะมี
2: ไอ้เนี่ยคือแบบน้ำเน่าอ่ะ
0: ว่าต่อ
3: มันจะเชื่อว่าจะมีการ
2: เป็นก้อนหินอย่างที่คุณชายพูดมันไม่ไปตามระบบอ่ะ
3: แต่เชื่อว่าหลังนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวกดดันตรวจสอบมากขึ้นนอกจากเรื่องของกกต.เน
2: ี่
3: ยมันมีหลายเรื่องที่คนจะมาเคล
2: ื่อ
3: นไหว
2: เอาเลยดี
3: ก็จะเกิดอย่างนี้แหละครับ
2: ดีไม่มีปัญหาใครที่บอกว่าเฮ้ยห้ามมาเดินขบวนลงถนน
3: ก็มาเลย
2: ไม่ถ้าเกิดคุณเคยลงถนนนะ
3: เคย
2: เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะไปบอกอีกคนที่เขาลงถนนว่ามึงอย่าลงเพราะคุณก็เคยลงอ่ะ
3: ใช
2: ่มาตรฐานเดียวกันน่ะใช่ไหมนี่ลงมาตั้งแต่นู่นอ่ะ14 2514 2516
3: ยังคิดจะลงอีกนะ
0: นั่นถนนกว้างใหญ่ไพศาลถนนประชาชนที่แท้จริ
2: งยังไงจะมาโอเคต่อ
3: แล้ว23ครับ28กันยาของทางศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ
2: มันอยู่ที่จะเอายังไง
3: อยู่ที่
2: จะให้เลือกตั้งใหม่ไหม
3: ต้องลุ้นไหม
2: ผมไม่ลุ้น
3: คือผมก็คิดผมไม่ลุ้น
2: ไม่ที่เราไม่ลุ้นเพราะอะไร พิ่งเลือกตั้งเดือนกุมภาจะเลือกตั้งใหม่
3: ทำไม
2: เอ้ยไม่ได้หรอก
3: งั้นไม่ต้องลุ้นมากนะ
2: แต่อาจจะได้นะเพราะว่าพระราชบัญญัติว่ารายจ่ายผ่านแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหม
0: แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็

0: ตามแต่เนี่ย14ก็ดี28กันยาก็ดีเนี่ยนะมันไม่ตอบโจทย์ที่ว่าประชาชนต้องการเห็นกติกาที่มันเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วอย่าวางใจนะเพราะมันมีคดีกับกสว.อีกคดีหนึ่งวันที่27ตุลาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดตรวจพยานหลักฐานคดีสว.สำรองยื่นฟ้องคดีสว.สำรองยื่นฟ้องอดีตประธานกกต.และพวกคดีเลือกตั้งสว.สอบไม่สุจริตฉะนั้นมันมีอีกช่องทางหนึ่งนะที
1: ่คือถ้าสอบไม่สุจริตก็เลือกตั้งใหม
0: ่ก็นี่ไงแต่ไม่รู้ทั้งพวงหรือว่าเป็นรายบุคคลศาลฎีกาเนี่ยได้
1: นัด
0: 27ตุลาเนี่ยให้ไปนัดตรวจพยานหลักฐานฉะนั้น
1: โอ้ยถ้านัดตรวจพยานหลักฐานยังอีกนะ
0: มันง่ายนะแต่หมายความว่าไอ้ช่องทางนี้มันไม่ได้ตันแค่ทีเดียวนะไอ้เรื่องสว.หัวสว.เนี่ยมันยังมีช่องทางอื่น
1: คนคือตอนนี้ต้องดูว่าคนที่เคลื่อนไหวมีส่วนได้ส่วนเสียไห
0: ม
1: การเคลื่อนไหวของสว.สำรองเนี่ย มันไม่ค่อยได้รับการยอมรับ
2: เพราะว่าเขาสามารถขยับขึ้นมาได้
1: คุณสอยเขาเพื่อคุณจะเข้าไปคนก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักโอเคไหมแล้วก็ที่ผ่านมามันก็มีการเอาสว.ออกไปบ้างจำนวนหนึ่งใช่ไหมผิดคุณสมบัติบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็มีการขยับขึ้นไปไอ้รายชื่อสำรองเนี่ยคือเขาเป็นแคนดิเดตแต่มันจะสำรองเพียงแค่ภายในอายุของสว.ชุดนี้
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้สำรองไปจนตลอดการ
0: แต่ว่าเวลาฟ้องเนี่ยบางทีศาลก็บอกไม่รับฟ้องเพราะคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแต่กรณีนี้สว.สำรองก็เสียหายนี่ฉะนั้นเขาก็จะมีเหตุผลครับว่า
1: ถูกต้อง
0: เขาเสียหายนี่
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันแปลว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวทางการ
1: ทั้งหมดนี้คนไม่ค่อยสนใจหรอก
0: ว่า
1: เขาสนใจวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นสำคัญ
0: ขอโทษนะเรื่องนี้ผมไม่มีความรู้ลึกซึ้งที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์
2: สนใจว่าพระที่นายกค่อยคอราคาจะตกไหม
1: โอ้ยตกไปแล้วตอนนี้ไม
2: ่ตกไปแล้ว
1: ไม่คืออย่างนี้คุณชัยอันนิดเดียวนะกรณีของท่านเนี่ยมันเป็นปราชิกมันเป็นเรื่องเสพเมถุนเมถุนเนี่ยแปลว่าคนคู
0: ่
1: แล้วก็ต้องมีความชื้น
0: และต้องมีโต๊ะไหมโต๊ะ
1: ในปราชิกกันในพระวินัยปิฎกเนี่ยไม่พูดถึงโต๊ะ
0: โต๊ะก็ได้ไม่มีโต๊ะก็ได้
1: ไม่ได้พูดถึงโต๊ะ
2: แค่องค์ประกอบเหรอแต่กรณีนี้แค่สิบก็จบใช่ไหมแต่ไม่มีประเด็นอื่น
1: ไม่มันมีเรื่องบ้านเมืองก็ต้องแปลผิดสิเรื่องฟ้องเงินเรื่องอะไร
2: ใช่เรื่องฟ้อง
1: คือลำดับชั้นของความผิดเอาไว้ให้เป็นความรู
2: ้
1: แต่ต่อไปอาจจะมีคนพูดปราชิกเนี่ยไปทันทีภายใน24ชั่วโมงหรือว่าต้องศึกเลย
2: อ
1: ันที่สองก็เรียกสังฆาธิเศษ
2: สังฆาพิเศษ
1: สังฆาธิเศษ
2: ธิเศษ
1: สังฆาธิเศษเดี๋ยวนอกรายการจะเล่าให้ฟังว่าสังฆาธิเศษเนี่ยทำอะไรโอเค
0: สนใจเป็นพิเศษนะเนี่ย
2: เต็มไปเลย
1: ไม่ใช่สนใจเป็นพิเศษ
2: ในการ
1: สังฆาธิเศษอันที่3เนี่ยก็เรียกว่าทุนลัดใจ
0: ทุนลัดใจ
1: คุณไม่เคยได้ยินหรอกอันที่4เนี่ยปาจิตตีมันมีทั้งหมด7ขั้นเอาแค่4ขั้นพออันเนี้ยปาราชิกสังฆาธิเศษทุนลัดใจปาจิตตีกรณีของท่านเจ้าคุณวชิรญาณอดีตวัดพระวชิรญาณเจ้าคุณโชติเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเสพเมถุน1ใน4ปาราชิกฆ่าคนลักทรัพย์อวดอุตริมนุษย์ธรรมเสพเมถุนถ้าพระเป็นอย่างนี้เกดเอา
0: อันไหนซีเรียสที่สุดใน
1: เมถุนนี่ครับขึ้นมาเป็นเบอร์1เบอร์ต้องเป็นซีเรียสที่สุดสิ
0: สุดยอดเลยใช่ไหมคุณ
1: ใช
0: ่คุณจะทำผิดทันที
1: ไม่กรณีเมถุนนี่มันชัดเจนเสพเมถุนชัดเจนแต่กรณีอวดอุตริมนุษยธรรมนี่มันยากไงพูดยากไงต้องตั้งคณะทำงานที่มันพู
0: ดแต่ก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่
1: มันทำให้ข่าวการเมืองเนี่ย
2: กบเลย
0: หายไปเลย
2: ผมเห็นทุกหัวข่าวที่เขาเล่นนี่หมดเลยนะ
0: ตั้งใจหรือเปล่าว่า
2: ตั้ง
0: ใจหรือเปล่า
2: เหรอจะลงทุนแค่นั้นเลยเหรอ
1: นี่ผู้ชาย
2: เอางั้นเลยเหรอ
1: เมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะ
0: เออ
1: แต่หลังๆผมเชื่อว่ะ
0: เชื่อว่า
1: เวลามันประเภทกำลังจะได้เสียนะ
0: ออ
1: กำลังจะแบบว่านั้นอ่ะมันมักจะมีข่าว
0: ใช่มากลบ
1: แล้วเรื่องนี้รู้มาแล้วเป็นเวลา2เดือนใช่ไหมแล้วต้องอนุมานได
0: ้
1: ว่าถ้าปล่อยคลิปขนาดนี
0: ้
1: ไม่เป็นอันต้องทำอะไรกันแล้วถูกไหมคุณชัยเออใช่ไหมแล้วไปบุกจับวันใกล้เคียงอ่ะ
0: เ
1: มื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อว่ะเดี๋ยวนี้ผมคิดแล้วว่าการเมืองไทยมันต้องมีอะไรแบบ
0: ตั้งแต่ไปอยู่สภานะมีความของคิดสมรู้ร่วมคิดหนักขึ้นมากแต่ทั้งหมดผมเดี๋ยวจะบอกว่า เสถียรภาพรัฐบาลจะไปรอดไม่รอดไม่ได้อยู่ที่เรื่องพวกนี้เลยนะ

0: พราะว่ารัฐบาลมีเสียงขนาดนี้ในสภา
1: ท่วมท้น
0: จะอยู่ไม่อยู่รอดอยู่ที่ว่าสิ่งที่อาจารย์วีระพูดในสภาเรื่องสองเรื่องงบนอกงบประมาณเงินนอกนอกประมาณและเรื่องขอให้ฟิส
1: กัน
0: ข
1: ึ้
0: นเงินเดือนกาจการไม่ปี2ปีเป็นไงโทรศัพท์มา
2: ไม่คือต้องเข้าใจก่อนต้องเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนว่างบที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้เอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกันประมาณ800,000 ล้าน
0: อ
2: ันนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพรบวิธีพิจารณางบประมาณเนี่ยเราไปตัดไม่ได้เลยแม้แต่บาทอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสวัสดิการเบี้ยอะไรพวกนี้นะ
0: อ
2: ีกประมาณ600,000 ล้านเงินที่เกี่ยวกับบุคลากรของรัฐทั้งหมดเนี่ย 1.45 ล้านล้านบาทคิดเป็น 37% ของยอดงบประมาณรายจ่ายซึ่งมีอยู่รายการหนึ่งที่ผมพูดรายการเดียว
1: เงินเดือนราชการ
2: เรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิใช้เงิน 13,000 ล้านผมก็บอกว่าไอ้ส่วนเนี้ยผมไม่ได้ไปตัดเงินเดือนนะผมไม่ได้ไปตัดสวัสดิการ
0: ใช่
2: บอกว่าส่วนเนี้ยเรายังไม่ต้องขยับกันสักปี2ปีได้ไหม
1: ก็คือฟรีซไว้อย่างนี้นะ
2: ก็ไม่ขยับไงก็คือไม่ปรับเรื่องเงินเดือนกับไม่ปรับวุฒิใช้เงิน 13,000 ล้านซึ่งเราไม่รู้จริงๆใช้เท่าไหร่เขาตั้งเป็นงบการเป็นตัวเลขกลมๆเพราะยังไม่รู้ใช้จริงเท่าไหร่นะใช้มากกว่านี้ก็ได้ใช้น้อยกว่านี้ได้ผมไม่ได้ไปพูดเรื่องการตัดเงินเดือนข้าราชการผมไม่ได้ไปพูดเรื่องลดข้าราชการเลยอย่างที่
0: ผมฟังอยู่
2: อย่างที่คุณประกรณ
1: ์
2: ผมพูดแค่นี
0: ้
2: สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมทำไมผมจะไม่รู้ว่าการขึ้นเงินเดือนการปรับเงินเดือนการเลื่อนวุฒิเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติมันมีระเบียบผมรู
0: ้
2: เพียงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมส่งสัญญาณให้รู้ว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ใช่ว่าไม่คือไม่ใช่มาบอกว่าให้ไปตัดนู่นตัดเฉพาะที่ผมพูดมันอยู่ในงบกลางผมพูดอันอื่นก็ได้แต่ผมพูดเฉพาะตรงนี
0: ้
2: ถ้าถามว่าจะต้องตัดตรงอื่นมีเรื่องให้ตัดได้แต่ว่าตรงนี้ผมบอกว่าเนี่ยทั้งที่ตัดไม่ได้หรือไม่น่าจะตัดได
0: ้
2: ผมก็บอกว่าส่งสัญญาณว่าเฮ้ยอย่างนี้เราควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขแค่นั้นเอง
1: ก็มีคนถามว่าทำไมต้องเป็นข้าราชการที่ไม่ขึ้นเงินเดือนทำไมเขาต้องเป็นผู้เสียสละในเมื่อเขาก็ทำงานไม่เขาก็ฝากถาม
2: เข้าใจเข้าใจแต่ก็จะมีคนบอกว่าให้ไปตัดเงินเดือนเขาเนื้อผมเป็นสสให้ไปตัดเงินเดือนสวเขาเนื้อผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นสวสบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นกรรมาธิการไม่ต้องรับเบี้ยไม่ต้องรับเบี้ยไม่ต้องรับเบี้ยประชุมโอเคไม่รับก็ได้มีปัญหาอะไรละ1,500เนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกไม่รับก็ไม่รับ
1: ข้าราชการมันทั้งหมดไงเขาก็รู้สึกเฮ้ย
2: คือไม่คือคุณต้องเข้าใจว่าทำไมผมจะไม่เข้าใจ
0: อันนี้เป็นแนวคิด
2: ผมก็เสนอไปคุณก็เป็นโอ้ตอนนั้นเข้าไปดูเลยไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี
0: ้ผมก็จะบอกว่าอาจารย์มีร่างแกเปรียบเท่าถ้าเป็นบริษัทเอกชน
1: อ
0: ะสิ่งแรกที่จะทำก็คือเงินเดือนไม่มีนะปรับนะใช่ไหมฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งวันเดียวกันเลยนะที่อาจารย์วีระพูดในสภา BBC พอ BBC ใหญ่ประชุมสตาฟหมดเลยปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วมันก็ตรงกับที่อาจารย์พูดบอกว่าเปิดเกะแล้วมันไม่มีตังค์แล้วผู้อำนวยการคนนี้กำลังต่อรองกับสตาฟเพราะว่าจะเสนอปรับเงินเดือนประจำปี 2.1% พอบริบอกว่ายากลำบากมากเลยนะแล้วก็สตาฟบอกเอาแล้วถ้าคุณจะไม่ปรับเลยเนี่ยคุณอธิบายยังไงบอกขอบอกตรงๆนะตู้กับข้าวเปิดมาแล้วบอแบแล้ว
2: ไม่มี
0: ต
2: ู
0: ้ไม่มีของแล้วตู้กับ the cupboard is bareเปิดตู้กับข้าวแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแปลว่าไม่มีตังค์บอจี้แล้วไงความหมายเดียวกันแล้วแกก็พูดต่อด้วยว่าถ้าผมขึ้นเงินเดือน 1% ให้กับสตาร์ BBC เท่ากับผมต้องตัด180ตำแหน่งเอาไหมนี่เขาอย่างนี้เลยนะเขาต่อรองก็ขอไม่ขึ้นเงินเดือนได้ไหมเพื่อจะรักษา180ตำแหน่งเขาต่อรองกันอย่างนี้เว
2: ้
0: ยเนี่ยตัวเลขนี้ต้องไปคุยคุณประกรณ์นินประพันธ
2: ์ไม่อย่างนี้นะผมจะไม่เข้าไปยุ่งอะไรเลยนะผมบอกว่าเนี่ยร่วมทุกข์ร่วม

0: สุขสมานตัตตาผมก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขในรูปแบบอื่นอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะก็เฉพาะกลุ่มนี้พูดอย่างนี
2: ้
0: กลุ่มอื่นผมก็ต้องพูดไม่ใช่อันนี้มันวาระนี้ผมพูดเรื่องนี
2: ้
0: ใช่ไหมอีกวาระหนึ่งผมก็พูดเรื่องอื่นได้ถ้ามันจะต้องอยู่ร่วมกันน่ะใช่ไหม
3: แล้วนี่ตัวเลขมีตัวเลขไหมทุกปีที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติไหมที่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์3% เป๊ะตายตัวหรือทุกปี
0: มันก็แล้วแต่จำนวนแล้วแต่ขั้นแต่ว่าม
3: ีสูตรเงินเฟ้อไม่สูตรอะไรไหมไม่มีเลย
0: คือปกติอะเท่าที่ผมถามมานะอันนี้ผมไม่ยืนยันแต่ผมถามมาบอกว่าเงินเดือนปกติเนี่ยขึ้นประมาณ 3% อ
2: ือ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นพิเศษเนี่ยขึ้นอีก 3% เป็น 6%
2: อืออ
0: าจจะพวก2ขั้นอะไรเงี้ย
3: แล้วก็ตั้งไว้ไม่ปีหน้าปีนี้
0: เขาตั้งไว้ 13,000 ล้าน
3: คือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู
0: ้ถ้าพูดเทียบกับงบประมาณทั้งหมดหรือไง
3: แล้วผมว่าอัตราการปรับอัตราการปรับกี่เปอร์เซ็นต์ทุกปีที่รับ 3% ปีนี
0: ้ไม่ไอ้ตัวปรับเนี่ยเค้ามีอยู่แล้ว
3: มีอยู่แล้ว
0: เพียงแต่ว่า
3: 13
0: ไม่ตัวเงินเนี่ยมันเป็นผลจากตัวปรับเขามีสูตรในการปรับอยู่แล้วปีนี้13,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็คงดูข้าราชการที่เกษียณด้วยที่อยู่ด้วยอะไรเนี่ยหลายอย่างผมจำไม่ได้นะ
3: ใช่ใช่
0: แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็มีอย่างนี้ทุกปีเหมือนกับงบสวัสดิการซึ่งมันก็ขึ้นเรื่อยๆจาก30,000 กว่าเป็นตอนนี้จะเกิดจะ400,000 ล้านแล้วอย่างเงี้ยสวัสดิการเบี้ยหวัดบำนาญถ้าเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลประมาณ90,000 กว่าล้านมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆตามกำลังคนตามอายุอะไรก็ว่ากันไปนะผมก็คือหลักมันเป็นอย่างนี
2: ้
0: พอเราบอกว่าเสนอให้ทำอะไรก็จะบอกให้ไปทำอันนั้นก่อนสิ
3: ใช่มันก็จะไม่เกิด
0: ไม่ก็นี่คือ cash 22
3: ใช
2: ่นี่ถ้าอาจารย์วีระเปิดประเด็นนี้ให้สังคมทุกฝ่ายใช่ไหม
0: ถ้าท่านฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะ2เดือนเนี่ย
2: 2เดือน
0: ผมเปิดไม่รู้กี่ประเด็น
3: แต่ผมมีคำถามอย่างนี้ว่า
0: ซึ่งเขาคิดว่าเขาคงไม่ให้ผมไปเปิดแล้วปีหน้า
3: ไม่ละคือการที่คุณประกรณ์จะลดหรือว่า early retire แผนต่างๆเนี่ยนะเขาบอกจะใช้ปี70นะเป็นงบประมาณในงบประมาณที่ดูเนี่ยมีเตรียมเผื่อเงินที่จะชดเชยแล้วยัง
0: ไม่มี
3: ไม่มีแล้วจะทำได้ยังไงอ่ะ
0: ก็ไปใช้งบกลางจะทำ
3: งบกลางนี่คุณรู้หรือว่าจะมีสักกี่คนที่มาขอแล้วคุณอนุมัติกี่ตำแหน่ง
0: ก็เท่าที่มีถ้าเกิดจะทำเนี่ยเงินที่จะไปล้วงได้เนี่ยเป็นกองกลางเนี่ยมีงบกลางกันอยู่อันอื่นเป็นล้วงไม่ได้อันอื่นมันมีผูกพันแล้วมันเป็นเปลี่ยนแปลง
3: ไม่มีการตั้งงบสำหรับ
0: ไม่มีการตั้งงบสำหรับ early retire อันนี้ไม่มีไม่มีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายปี70ไม่ม
3: ีแต่ว่าแผนการพูดออกมาเป็นตู่เป็นตาแล้ว
2: เราจะให้ไปไหมปฏิรูปราชการของคุณประกรณ
3: ์ผมยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีอนุทินพูดเรื่องนี้ให้มั่นใจได้เลยว่า
2: ตอนนี้หมดคุณประกรณ
0: ์เขาไม่อยากจริงๆอ่ะรัฐบาลเนี่ยเขาไม่อยากคือนักการเมืองเอ่ยร
3: ั
0: ฐบาลเองก็ไม่อยากยุ่งกับข้าราชการแบบ
3: ไม่ได้
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมแล้วอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีคนมาให้ผมพูดนะผมเห็นผมก็พูดนะผมตามที่ผมเห็นนะส่วนพอใจไม่พอใจเห็นด้วยเห็นต่างผมเฉยๆผม
3: แต่ว่าก่อนไปคืนนี้เตือนนะครับราคาน้ำมันดิบขึ้นมาแล้วนะครับ109 เหรียญต่อแบเรล108-109 เหรียญแล้วนะครับสงครามที่ตะวันออกกลางก็ยิ่งจะดุเดือดขึ้นเพราะว่ากลุ่มฮูติเนี่ยไปยึดเมืองมอค่าของเยเมนแล้วก็จะไปยึดเกาะและจะไปปิดไอ้ช่องแคบอันใหม่ฉะนั้นรัฐบาลไทยเตรียมไว้แล้วยังว่ามีเงินสำหรับตั้งรับกับราคาน้ำมันจะพุ่งพรวดพราดขึ้นมาอีก
0: ทำไมมาพูดตอนท้ายรายการนะ
2: ก็เอาไปคุ
0: ยเนี่ยน่าจะพูดตอนแรก
2: สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า
0: สัปดาห์หน้า
3: คุณแย่งผมพูดแล้วคุณยังพูดอะไร
2: โยมนะ
0: โยม
2: เอาสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าแล้วก็ตามประเด็นร้อนแน่นอนครับหลัง14 กันยายนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะชาวประมงพื้นบ้านยังพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวต่อเนื่องนะคะล่าสุดจับได้เพิ่มอีก3ตัวบริเวณท้ายเขื่อนลำปาวรอยต่อจังหวัดกาฬสินธุ์อุดรธานีค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบปลาหมอคางดำ2ตัวมีไข่เต็มท้องพร้อมขยายพันธุ์
1: เดี๋ยวรอเจ้าของพื้นที
0: ่
1: ก่อน
0: สถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวยังไม่จบค่ะล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์จับปลาต้องสงสัยได้อีก3ตัวก่อนนำไปส่งให้ประมงจังหวัดตรวจสอบ2ตัวจับได้จากแหค่ะส่วนอีก1ตัวติดรอบและยังไม่ตายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันว่าทั้ง3ตัวเป็นปลาหมอคางดำขนาดประมาณ 7-10 เซนติเมตรค่ะและเมื่อผ่าท้องพบว่า2ตัวมีไข่เต็มท้องอยู่ในระยะพร้อมขยายพันธุ์จุดที่พบอยู่บริเวณท้ายเขื่อนลำปาวค่ะใกล้รอยต่อจังหวัดอุดรธานีและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีซึ่งเป็นจุดที่เคยพบปลาหมอคางดำมาแล้ว3ครั้งทำให้ครั้งนี้เป็นการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเป็นครั้งที่4ค่ะรวมอย่างน้อย8ตัวแล้วโดยวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ประมงร่วมสุ่มสำรวจและจับปลาในพื้นที่โดยรอบนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินว่าจุดที่พบทั้ง4ครั้งยังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจึงเร่งระดมกำลังปูพรมค้นหาและกำจัดเพื่อสกัดการแพร่กระจายออกไปค่ะตำรวจจับชายก่อเหตุขุดเจาะถุงบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำท่วมแม่สายขณะนำหมายเรียกคดีเก่ากันแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษคดียาเสพติดค่ะพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ทำน้ำทะลักท่วมชุมชนหลายครั้งตำรวจสภ.แม่จันทร์จังหวัดเชียงรายควบคุมตัวชายสูงวัยขณะกำลังขุดรื้อถุงบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำท่วมบริเวณตึกร้างริมแม่น้ำสายบ้านเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนหน้านี้ตำรวจนำหมายเรียกศาลจังหวัดเชียงรายไปแจ้งกับชายสูงวัยคนนี้ในข้อกล่าวหากระทำความผิดเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคดียาเสพติดสืบเนื่องจากกรณีชายคนหนึ่งถูกจับพร้อมยาบ้า400เม็ดบริเวณด่านตรวจกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันในปี2564หลังมีผู้โทรศัพท์แจ้งว่ามียาเสพติดซุกซ่อนมาในรถแต่ชายคนดังกล่าวต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมถูกกักขังอยู่ในเรือนจำนานกว่า60วันแต่พิสูจน์ความบริสุทธิ์จนศาลยกฟ้องต่อมาชายคนนี้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชายสูงวัยโดยพนักงานสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความพยายามกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาจริงจึงออกหมายเรียกและนำมาแจ้งกับชายสูงวัยแต่พบว่ากำลังขุดเจาะถุงบิ๊กแบ็กพอดีนะคะมีรายงานว่าชายสูงวัยคนดังกล่าวมีพฤติกรรมแอบขุดเจาะถุงกระสอบบิ๊กแบ็กเพื่อเปิดทางเข้าออกตึกเก่าริมแม่น้ำสายจนเป็นเหตุให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนหลายครั้งค่ะขณะนี้นายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเตรียมเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสภ.แม่สายเพราะอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ซึ่งตำรวจควบคุมตัวไปแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บอาวุธของบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของบัลแกเรียค่ะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายรวมถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แน่ชัดเปลวเพลิงขนาดใหญ่โหมลุกไหม้สว่างชัดท่ามกลางความมืดมิดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่คลังเก็บอาวุธของบริษัทเอกชนผู้ผลิตและค้าอาวุธรายใหญ่ของบัลแกเรียในพื้นที่ภาคกลางตอนเหนือของประเทศโดยมีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกิดเหตุระบุว่าเพลิงได้ลุกไหม้ภายในบริเวณคลังเก็บสินค้าของโรงงานโดยไฟได้ลุกลามจากโกดังหลังหนึ่งไปยังอีกหลังหนึ่งและมีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นด้วยพร้อมทั้งยังระบุเพิ่มเติมว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุออกไปมากกว่า1กิโลเมตรซึ่งแม้ในขณะนี้จะยังไม่มีอันตรายต่อประชาชนแต่ก็ได้เตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังสถานการณ์เอาไว้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังคงไม่ทราบแน่ชัดค่ะเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของบริษัทผลิตอาวุธดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนหลังจากที่เคยเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่โรงงานอีกแห่งของบริษัทดังกล่าวใกล้กับหมู่บ้านทางตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเดือนที่แล้วศูนย์คนหายไทย PBSรับแจ้งนายกิติศักดิ์งามทรัพย์อายุ61ปีสูงประมาณ

0: 170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากซอยสุขาอุปถัมภ์11ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111หมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการต่อไปของไทย PBS คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในช่วงเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เนี่ยไม่เป็นแค่ทางผ่านไทยเฮายกระดับสู่ตัวการพุ่งต่างชาติป้อนเงินสแกมเมอร์เมียนมา
2: ผมผู้หาตรงนี้ก็เป็นภูมิลำเนาส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มเนี้ยที่เอาไปส่งถึงประเทศเพื่อนบ้าน
1: เฉพาะคนหรือเหมาเข่งจับทางกกต.ชี้ชะตาคดีหัวสว.อดีตกกต.กังขาพฤติกรรมอนุชุด36ส่อเลี่ยงบิ๊กเนมสีน้ำเงินไม
3: ่ถ้าผมเป็นเขาผมอาจจะไม่ส่งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะน่าเกลียดมากอะ
4: วันนี้ยังมีช้อยนี้อยู่เหรอ
3: เราคิดว่ามันจะค้านสายตามากหรือที่มันจะแย่มากแต่เขาก็ยังกล้าที่จะทำ
4: อาจารย์ไปพูดถึงความพยายามของบางคนที่ปกป้องบิ๊กเนมของบุรีรัมย์เพื่อนอาจารย์นั่นแหละ
5: หลายคนพยายามทำให้ผลของการประชุมนั้นเนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมามากนัก
6: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ประกาศ5น้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วนะฮะในสัปดาห์นี้เราจะไปตามดูกันว่า5น้ำพริกนั้นเขาเตรียมตัวกันยังไงนะฮะเจาะลึกถึงก้นครัวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าศึกคราวนี้ต้องถือว่าเป็นศึกสุดท้ายศึกที่ใหญ่จริงๆของทั้ง5น้ำพริกนี้เขาจะมาประชันกันในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่19กันยายนที่นี่ไทย PBS นะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะวันที่19กันเราจะมาประชันกันที่นี่สดๆถ่ายทอดสดจากไทย PBS แล้วในวันนั้นก็จะประกาศผู้ชนะเลิศครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปติดตาม5น้ำพริกกันต่อไปเนี่ยผมขอมาพบกับคอมเมนเตอร์ของเรากันก่อนนะครับท่านแรกครับป้าจันนะครับคุณรพัฒน์ลดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีท่านที่2ครับคุณวิเชษฐ์เอี่ยมชาวนาหรือว่านายงเชิญยิ้มศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับท่านที่3คุณหมีคุณจิรณรงค์วงศ์สุนทรนักเล่าเรื่องอาหารท่านที่4เชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยพี่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและท่านสุดท้ายอาจารย์ต้นอาจารย์อนุสร

0: ติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับสวัสดีครับทั้ง5ท่านครับ5ทีมก็ประกาศไปแล้วนะสัปดาห์นี้ก็พวกท่านทั้ง5เนี่ยก็จะต้องตามไปดูว่าเขาเตรียมพร้อมกันยังไงนะฮะแล้วก็คงจะต้องขอความอนุเคราะห์พวกท่านช่วยแนะนำทั้ง5ทีมด้วยนะฮะเรามีเชฟพี่เลี้ยงช่วยแนะนำแล้วนะเรามีอะไรคณะกรรมการที่เขาช่วยแนะนำไปแล้วนะแล้วเราอยากฟังท่านด้วยนะฮะที่เชิญมานี้ไม่ได้ให้มานั่งเฉยๆทำงานกันนิดนึง
1: ทีแรกติดต่อไปเขาไม่ได้บอกให้ทำอะไรให้มานั่งดูอยู่ในรายการที่เฉยผมว่าโอ๊ยงานอย่างนี้ผมถนัดเลยนั่งเฉยๆเนี่ย
0: นั่งไม่ได
1: ้ตอนนี้ผมเฉยได้ดีมากเลย
0: เราให้ชิมแล้วนะต่อไปเขาช่วยแนะนำเขาหน่อยเพราะว่าต้องให้กำลังใจเขานะต้องให้กำลังใจเขานะเพราะเขาจะได้มาประชันกันวันที่อะไร19นี้นะครับซ
1: ึ่
0: งอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียนทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามนะฮะถ่ายทอดสดจากไทย PBS ครับเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำปีนี้นะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะครับท่านผู้ชมครับในรายการของเราทุกครั้งนะก็จะมีการเชิญท่านร่วมสนุกร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะเราจะมีประเด็นหัวข้อที่จะตั้งไว้แล้วก็เราจะมอบหนังสือในรอยรถพริกเล่มนี้นะครับขออนุญาตโชว์นิดนึงนะเป็นหนังสือของอาจารย์ต้นผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะหนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของคำว่าพริกเนี่ยต้นพริกนะเม็ดพริกพวกนี้มันมาจากไหนนะจนกระทั่งกลายมาเป็นน้ำพริกบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเราจะมอบให้นะใครสนใจสั่งซื้อได้นะที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS นะครับอันนี้เราจะแจกนะใครไม่อยากซื้อก็ร่วมสนุกกันซึ่งในประเด็นหัวข้อนะครับที่เราจะตั้งในวันนี้นั้นก็จะเป็นหน้าที่ของนายโย่งครับวันนี้รบกวนนายโย่งหน่อยนะครับนายโย่งครับตั้งประเด็นอะไรดีครับวันนี
1: ้ก็อยากจะถามครับคำถามและคำตอบไม่มีผลกับคะแนนเพราะว่าถูกเลือกมาแล้วนะครับว่าน้ำพริกใน5ชนิด5แบบ5รสชาติที่เลือกเข้ามาเนี่ยที่เข้าสู่รอบนี้ท่านชอบน้ำพริกอะไรคอมเมนต์มาครับ
0: ชอบเอาสักหนึ่งอันนะ
1: เอาหนึ่งอัน
0: น้ำพริกอะไรมากที่สุด
1: เอาแค่คนละหนึ่งอันนะ
0: น้ำพริกที่เข้าชิงชนะเลิศ5น้ำพริกนี้ท่านชอบน้ำพริกอะไรมากที่สุดนะยงตั้งประเด็นไว้นะนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะแล้วเราก็จะมอบของที่ระลึกเป็นน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกขอไป
2: เ
0: มหนังสือดูสิพูดน้ำพริก
1: ใจมันหิวอยากกิน
0: ปิดไม่มิดอยากกินน้ำพริกนะครับให้นะสัปดาห์ละ5เล่มนะครับแล้วก็ส่วนหนังสืออาจารย์ต้นครับขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนะที่เป็นภาษาอังกฤษคือเล่มนี้เล่มสีออกจะแดงๆนะฮะส้มๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นหนังสือ2ภาษานะครับ ซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่สื่อศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS เท่านั้นนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นข้อมูลเดียวกันกับเล่มภาษาไทยแต่ว่าเล่มนี้มี2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับจะมอบให้แก่เพื่อนฝูงชาวต่างประเทศนะครับเอาละครับประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะพาท่านเราไปดูกันนะครับว่าน้ำพริก5น้ำพริกแรกนั้นเขาเตรียมตัวกันอย่างไรเราไปดูน้ำพริกน้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังกันครับเชิญครับ
3: จากพืชพันธุ์ที่ใกล้สูญหายไปจากพื้นถิ่นวันนี้ทีมน้ำชุบมหาดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังได้นำน้ำชุบมหาดเดินทางมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: มหาดอดีตเป็นมหาดที่มีมากในพื้นที่จังหวัดตรังอะค่ะแต่วันนี้มหาดทุกลืมมหาดทุกตอดติงอะค่ะวันนี้เราก็เลยนำมหาดมาให้สังคมได้รู้จักว่านี่คือมหาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราค่ะ
3: ชื่อลูกมหาดสะดุดหูกรรมการตั้งแต่รอบแรกหลายคนเพิ่งเคยเห็นแถมยังไม่คุ้นกับรสชาติงานนี้เลยยิ่งอยากรู้ว่าของดีจากถิ่นใต้จะเด็ดแค่ไหนในครกน้ำพริก
5: ผมชอบมหาดชอบสีนะเพราะถ้ามันลงไปน้ำพริกเนี่ยมันน่าจะมีสีสันที่สวยละอันหนึ่งละ
0: อ
5: ันที่สองคือมันหายากอย่างที่บอกครับเป็นไม้โบราณจริงไม้ที่หายากจริงแล้วมันอร่อยไหมถ้าทำแล้วมันอร่อยเนี่ยมันคงจะมีต้นเพิ่มขึ้นอีกเยอะทีเดียว
3: ในรอบ20ทีมรสชาติและเรื่องราวของน้ำชุบมหาดยังคงมัดใจคณะกรรมการจนผ่านฉลุยมาถึงรอบ12ทีมจากนั้นเชฟพี่เลี้ยงและกรรมการได้ลงพื้นที่ทำความรู้จักและช่วยกันพัฒนารสชาติแบบถึงก้นครัวน้ำชุบมหาดยังยิ่งฉายแววโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม
6: ถือว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อม

แล้วก็ตัวของต้มมหาดเองก็สามารถจะให้รสเปรี้ยวที่เป็นความเฉพาะของตัวเองออกมาได้บนฐานของตัวน้ำพริกแล้วก็ความเชื่อมโยงอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือการนำเคยฉลูมาเพิ่มเนี่ยมันทำให้เห็นเท็กเจอร์ที่มันเป็นตัวของความเค็มจากเคยเนาะแล้วก็มีตัวความเปรี้ยว

0: เส้นทางต่อจากนี้แม่ๆเตรียมทีเด็ดอะไรมาปล่อยบนเวทีพอจะบอกได้ไหมครับ
1: วันนี้เราดีใจมากที่ไล่ๆทีมนั้นเราได้คู่ทีมชิงชนะเลิศในรอบต่อไปเราจะเตรียมความพร้อมไอ้หมอส้มกับวัตถุดิบสีมีน้อยและคลายสุ่นพันค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพวกเรามาตลอดแต่ขอเสียงโหวตทุกเสียงโหวตที่ให้กำลังใจกับพวกเราวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราอีกรอบได้รอบชิงชนะเลิศเพื่อพาดถ้วยรางวัลรับปานเกิดเย
0: ้ FC ทีมน้ำชุบมหาดเตรียมชูป้ายไฟส่งกำลังใจในรอบชิงชนะเลิศไปพร้อมๆกันนะครับ
3: น้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังนะฮะเป็น1ใน5ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศสำหรับยุคพลคนดำพิกซีซั่น2ปีนี้นะฮะเอาละฮะเรามาฟังอันนี้เป็นในน้ำชุบมหาดนะเรียนท่านที่อยู่ต่างภาคต่างถิ่นน้ำชุบก็คือน้ำพริกฮะทางภาคใต้เขาจะเรียกน้ำชุบนะฮะเนี่ยฮะที่ผมถืออยู่ในมืออันนี้น้ำชุบมหาดนะป้าจันเชิญครับผมแนะนำหน่อยครับ
4: ก็มีจุดเด่นมากค่ะเรื่องวัตถุดิบแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะในตรงเรื่องว่ามันไม่ได้มีบ่อย
3: ๆครับ
4: แต่ว่าเห็นพัฒนามาเป็นแบบแห้งแล้วได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะคนทั่วไปอาจจะหาไม่ได้ว่าป้าจันอยากแนะนำในรอบประชันค่ะว่าชูหรือเครื่องเคียงเนี่ยยังมีเอามาเล่นนะไม่ยังมีตัวอื่นไหมคะที่คู่กับน้ำชุบมหาดค่ะ
3: โอ้นะชูหรือว่าผักเคียงภาษาใต้เขาเรียกผักหนอ
4: ผ
3: นะฮะผักหนอยังมีอะไรที่มา
4: ในท้องถิ่นค่ะ
3: ในท้องถิ่นนะเอาพืชท้องถิ่นมา
4: พืชท้องถิ่นค่ะ
3: นายครับอ้าวละฮะอ้าวนายโย่งครับเชิญครับ
5: นอกจากวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วเนี่ยแต่ละอย่างที่ผสมในน้ำพริกเนี่ยผมว่ามันเขาแต่งตัวเป็นท้องถิ่นที่มองออกเลยไหมว่าผ้าแบบนี้ต้องเป็นคน
3: ใน
5: ท
3: ้องถิ่นนั้น
5: แล้วมันจะภาพเนี่ยมันจะเสริมความอร่อยอร่อยทั้งรสชาติอร่อยทั้งใจอร่อยทั้งหมดมาพร้อมๆกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของในถิ่นนั้นๆ
3: โอ
5: ้
3: อ
5: ัน
3: นี้เยี่ยมเลยนะฮะเนี่ยอย่างผมเนี่ยชอบใส่ชุดนี้นะเขารู้เลยว่ามาจากในกรุงเทพมาจากสุขุมวิทจริงๆแต่สภาพขายไม่เห็นไงขายของเล่ห์ไงชุดอ่ะและย่อมแนะนำน่าสนใจมากนะหมายความว่ามีชุดซะหน่อยหนึ่ง
5: เห็นแล้วอร่อย
3: ที่จะมหาดมันก็เป็นตัวแทนของท้องถิ่นใช่ไห
5: ม
3: ใส่ชุดเข้ามาเป็นตัวแทนของท้องถิ่นอันนี้น่าสนใจครับนะฮะเอามีแล้วครับเชิญครับ
6: ผมน่าจะแนะนำเรื่องคือทีมนี้เล่าเรื่องการอนุรักษ์ตัวมหาดอยู่แล้วครับว่ามันเริ่มจะหายไปแล้วเนาะแล้วก็เห็นความพยายามในการเอามาต่อยอดไปที่แบบที่ประจันบอกอะฮะว่าให้มันแห้งมันจะไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็จากที่ไปแคมป์กันมาเนี่ยก็จะเห็นเขาทำน้ำมหาดแล้วผมว่าตัวมหาดเนี่ยถ้าเกิดขยายให้กว้างขึ้นแบบเอาไปทำเครื่องเคียงอย่างอื่นที่ใช้ตัวความเปรี้ยวของมหาดเนี่ยเพิ่มเพื่อจะกินด้วยกันกับน้ำพริกของตัวเองเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมหาดทำได้เยอะเลยแล้วก็มีรสที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองยังไงอะไรเงี้ยครับนอกจากจะมีชูเป็นผักแล้วอาจจะทำกับข้าวอีกสักอย่างที่ทำจากตัวมหาดเอง
3: โอ้นะมาเสริมเลยหรือต่อยอดนะฮะนะครับเชฟครับเชิญครับ
7: ผมแบ่งเป็น3อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าเรื่องวัตถุดิบที่ใส่ลงไปเนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นนอกจากมหาดแล้วยังจะมีอย่างอื่นอีกไหมที่สื่อถึงชุมชนที่สื่อถึงทำเลแถวนั้นอะไรเงี้ยนะครับเพิ่งจริงเห็นแล้วก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับและอย่างที่สองอยากจะให้ดูซิว่ามหาดเนี่ยถ้าต่อยอดแล้วจะเป็นอาหารอะไรได้อีกในวันแข่งขันอยากจะเห็นนะครับแล้วก็เล่าเรื่องให้ดีแล้วก็พอเสร็จแล้วนอกจากจิ้มอย่างเดียวเป็นเครื่องจิ้มยังทำอะไรได้อีก
3: อ
7: ันนี้ก็อยากจะเห็นเหมือนกันเพราะนั่นคือพัฒนาการครับแล้วก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่มาดูด้วยว่าเอ้ยนอกจากฉันมานั่งจิ้มอย่างเดียวเป็นอะไรได้อีกนี่ครับแล้วอย่างที่3คืออยากจะดูเรื่องเครื่องเคียงหรือชูเยอะนิดนึงครับว่า
3: เป็นคนชอบชู
7: อยากเห็นว่าเล่าถึงพื้นถิ่นของตัวเองมีชูอะไรที่ประจันบอกครับเยอะนิดนึงดูว่ามันจะไปด้วยกันยังไงได้บ้างครับ
3: โอ้โหนี่น่าสนใจนะฮะเครื่องปรุงเนี่ยที่ฟังมานี่จะชูมหาดเป็นพระเอกนะแต่แน่นอนมันก็ต้องมีพระรองใช่ไหมมันต้องมีตัวประกอบแล้วอะไรอ่ะที่อยู่ในนั้น
7: แล้วมีเปลี่ยนร่าง
3: เห็นไหม
4: เป็นแรงดึงดูด
3: อยากให้
4: ทุกคนเข้าไปแต่ละทีม
3: แล้วก็รวมถึงเครื่อง

0: เคียงซึ่งน่าจะเอามาจากพืชท้องถิ่นที่มันทานได้นะครับ
1: แต่ไม่รู้ว่าวันแข่งเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีไงทำ30นาทีพูด30นาทีนี่มันเป็นชั่วโมงเลย
0: นะครับอันนี้อาจารย์ต้นครับ
2: คือทีมนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขามากับสลายนะครับสลายผมนางกับเป็ดมะม่วงหิมพานต์ถ้าใครพอจำได้เน
0: า
2: ะอาจารย์สมฤทธิ์ปีนี้เขามาใหม
0: ่
2: ปีนั้นเขาไม่ได้เข้ารอบลึกขนาดนี
0: ้
2: นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการพยายามจะควานหรือสำรวจหาวัตถุดิบในจังหวัดตรังเนี่ยเขาทำอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็คืออยากจะพูดเสริมไปเลยว่าเวลาเราแข่งเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้เข้ามารอบลึกก็จริงนะทีมที่ตกไปเนี่ยก็อย่าเสียอกเสียใจก็คือมองต่อว่าการทำน้ำพริกมันคือภูมิปัญญาแบบหนึ่งเรายังมีอย่างอื่นต่อได้ตัววัตถุดิบนี้มาไม่ได้เดี๋ยวเราลองตัวอื่นใช่ไหมครับถึงไม่ใช่รายการเรามันก็ยังมีเรื่องอื่นที่เขามีโอกาสนำเสนอวัตถุดิบพวกนี้อย่างอันนึงที่เขาใช้แล้วก็ผมคิดว่าต้องพูดให้มากขึ้นคือเคยฉลูหรือเคยน้ำก็คือแค่เอากุ้งเคยเนี่ยหมักกับเกลือพอให้มันน้ำมันดึงตัวน้ำจากเคยออกมานะครับมีความแฉะส่วนใหญ่เขาก็เอาไปทำกับไข่เจียวเนาะไปทอดกับไข่อันนึกของอีสานก็คือพวกปลาจ่อมกุ้งจ่อมอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องเอามานำเสนอคือผมคิดว่าในวันแข่งเนี่ยอย่างน้อยวัตถุดิบหลักเนี่ยควรจะมีถ้วยแยกให้คนอื่นได้ชิ
0: ม
2: นะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยได้ชิมว่าตัวพวกนี้ก่อนที่มันจะถูกเบรนหรือถูกรวมขึ้นประกอบร่างเป็นน้ำพริกเนี่ยนะครับมันมีรสชาติเด่นแบบไหนแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือผมคิดว่ามันจะเป็นก้าวใหญ่ของทีมนี้นะในแง่จังหวัดตรังคือเวลาเราพูดถึงจังหวัดตรังเรานึกถึงนะครับหมูย่างขนมเค้กติ่มซำ นะครับถ้ามหาดเนี่ยปักธงได้นะอีกหน่อยเนี่ยใครจะคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ทำน้ำพริกใช่ไหมครับอาจจะเป็นเหมือนกับแบบเครื่องจิ้มอย่างอื่น เช่นเอาไปเป็น เครื่องผัดนะครับที่ต้องการรสเปรี้ยวหรือเอาเป็นผงปรุงรสแต่งอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราคิดว่ามันมีโอกาสอีกเยอะ
0: อันนี้ก็เป็นน้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังนะฮะที่จะมาประชันในวันที่19นี้เป็น1ใน5น้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะเราไปดูน้ำพริกที่2กันนะฮะจากจังหวัดหนองคายครับแจ่วสูบครับไปดูกันครับ
3: จากภูมิปัญญาการทำแจ่วพืชบ้านแบบชาวไทยพวนที่เกือบเลือนหายเพราะขาดคนสืบต่อวันนี้แจ่วสูบจากชุมชนบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพร้อมประชันความแซ่บในรอบชิงชนะเลิศแล้วครับแจ่วสูบปล่อยทีเด็ดตั้งแต่รอบแรกด้วยรสชาติและขั้นตอนการทำที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากแจ่วอีสานที่คุ้นเคยจนสะดุดตาคณะกรรมการฝ่าด่าน50ทีมเข้าสู่รอบ20ทีมได้สำเร็จ
2: คือจริงๆเนี่ยแจ่วอีสานเนี่ยผมกินเนี่ยนะเท่าที่กินเนี่ยเราจะเจอที่ใช้วัตถุดิบเป็นของสดนะฮะแจ่วมะเขือเทศหรือแจ่วมักเลนอย่างเงี้ยนะครับหรือแจ่วหวายพวกเนี้ยเอาหวายมาเผาอะไรเงี้ยแต่ว่าแจ่วสูบเนี่ยมันใช้ของหมักมาทำ
0: อ
2: ันนึงก็คือของกินข้างเคียงก็คือเขานิยมกินกับผักดองแจ่วส่วนใหญ่ของทางอีสานนี่กินกับผักนึ่งนะครับเรารู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นนะแต่เชื่อว่ามันมีภูมิปัญญาอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแจ่วที่แสดงภูมิปัญญาของการกิน
3: ในรอบรองชนะเลิศทีมสาวพวนชวนชิมเดินหน้าตำแจ่วสูบอย่างมั่นใจหลังได้ทีเด็ดจากเชฟพี่เลี้ยงช่วยปรับเทคนิคอัพสกิลเปลี่ยนจากปลาทูมาเป็นปลานิลกระชังแม่น้ำโขง GI วัตถุดิบบ้านเกิดที่ช่วยคืนรสชาติแบบออริจินอล
4: แต่พอรอบลึกๆอะค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนชาวบ้านเขาเปลี่ยนตัวเองจากแค่แม่ครัวค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เลยค่ะซึ่งพี่อันนี้พี่ประทับใจมากเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนวัตถุดิบที่ดูไม่มีคุณค่าเนาะแต่เขาสามารถเล่าเรื่องเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างฉะฉานเขามีความภาคภูมิใจในเมนูเขาจริงๆถึงแม้คนทั่วไปอาจจะแบบอะไรอ่ะใบบอนมันจะมีคุณค่ายังไงแต่เขาเล่าแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ต้องชิมต้องตั้งใจชิม
3: กลิ่นหอมของปลานิลย่างรมควันผสานกับกลิ่นสูบยิ่งเพิ่มความแซ่บแบบครบเครื่องจนคณะกรรมการต่างเทคะแนนให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
5: เราประทับใจมาตั้งแต่ช่วงที่เราได้เห็นเขาพรีเซนต์แล้วว่ามันมีเรื่องของภูมิปัญญาในการที่เขาทำตัวยาสูบเนาะแล้วก็มีการทำตัวใบบอนที่ใช้แบบเดียวกันกับยาสูบเลยมันก็เห็นเรื่องการอนุรักษ์ทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของเขาด้วยในนั้น
3: จวสูบจากหนองคายจะมีทีเด็ดอะไรมามัดใจคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศกองเชียร์ทีมแจวสูบเกาะขอบครกรอได้เลยครับ
6: ตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยนะคะว่าเราเข้ารอบชิงชนะเลิศค่ะทีมสาวพลชนทีมก็จะเอาคำติชมของคณะกรรมการในแต่ละรอบนะคะมาประยุกต์ใช้กับคำแนะนำของเชฟพี่เลี้ยงผู้ชมทางบ้านช่วยเป็นแรงใจช่วยเชียร์และให้กำลังใจกับทีมสาวพลชนทีมในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะคะทีมสาวพลชนทีมมีความมั่นใจว่าจะคว้ารางวัลที่1แน่นอนค่ะ
0: แจ่วสูบจากจังหวัดหนองคายนะฮะสาวพวนชวนชิมนะฮะเขาใส่ชุดเลยนะเห็นไหมเขาใส่ชุดเห็นไหมสวยเชียวนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากคอมเมนเตอร์ของเรานายยงคงชอบใจแน่เลยเห็นใส่ชุดมาร
7: สชาติก็คงชอบ
0: ฮะ
7: รสชาติก็คงอร่อยอยู่แล้วเขาก็ทำดีพัฒนาแล้วก็มีพี่เลี้ยงไปพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่าการเห็นในร่วมโต๊ะอาหารเนี่ยแจ่วสูบเนี่ยถูกปรุงถูกแปรรูปไปหมดแล้วแต่ทำยังไงอ่ะผมอยากเห็นคนกินแจ่วสูบจะได้รู้ว่าต้นตอมาจากไหนอย่างมีใบบอนประกอบในการประดับหรือว่าเอกลักษณ์หรือว่าต้นบอนอะไรไม่รู้ล่ะลองคิดดูประยุกต์ในสำรับว่าเนี่ยคุณกำลังกินสิ่งนี้อยู
0: ่คือหมายความว่าเอาพูดง่ายๆเนี่ยสูบคนอื่นก็ไม่รู้นะ
7: ไม่รู้
0: อะไรไอ้กระบอกที่เขาอัดอ่ะเอามาโชว์ด้วยใบบอนใบบอนนะแล้วก็กระบอกไม้ไผ่ที่ใช้สูบ
7: ใช่ใช่
0: เอามาทำให้ดูเลยว่าเนี่ยโอ้ดีดีไอ้เยี่ยมม
7: ากให้เห็นที่มาที่ไปมันคือให้เป็นตัวตนคือคาแรคเตอร์ของเขาเลยอย่างเงี้ย
0: ถ้างั้นบอกจะสูบจะสูบนึกไม่ออกมันสูบอะไรยังไงนะมันต้องมาโชว์เอามาโชว์นะแล้วก็พอมันหมักเสร็จมันเป็นหน้าตาเป็นยังไง
7: มันเป็นอย่างนี้แล้วรสชาติเป็นอย่างนี้มันจะ
0: เหมือนกับจัดแสดงให้ดูขั้นตอนของการทำแจ่วสูบเหมือนกันนะโอ้เนี่ยอันนี้ไอเดียดีมากนะมีครับเชิญนะ
8: เห็นด้วยกับนายโย่งเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยคือความดั้งเดิมเนาะพยายามพรีเซนต์ความเป็นไทยชาวไทยพวนของตัวเองชัดเจนมากซึ่งแข็งแรงมากอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะลองขยายให้มันกว้างขึ้นอีกหน่อยนึงผมไม่แน่ใจคืออยากจะรู้ว่าสูบเนี่ยใบสูบเนี่ยหรือเจ้าสูบเนี่ยมันต่อยอดเป็นอะไรได้อีกเพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าพอเป็นน้ำพริกที่มันได้มาแล้วนะนอกจากนั้นอะใบสูบเนี่ยไปทำอะไรได้อีกบ้างอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นภาพนั้นเท่าไหร่ถ้าจะเพิ่มสิ่งเนี้ยอาจจะเพิ่มมิติความการต่อยอดของน้ำพริกชนิดนี้ไปได้อีกเยอะเหมือนกันนะก็เรื่องของที่เหลือก็เป็นเรื่องรสชาติแล้วครับคิดว่าน่าจะอร่อยอยู่แล้วเพราะใบสูบนี่ไม่มีที่ไหนทำได้นอกจากทีมนี
0: ้อันนี้เป็นใบบอนสูบ
8: ใบบอนสูบ
0: ใช่ใบบอนสูบนะ
8: ครับ
0: เชฟครับเชิญครับ
1: อยากเห็นสัก 2-3 เรื่องแล้วครับเรื่องแรกก็คือเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยเก่งอยู่แล้วพัฒนาได้ดีอยู่แล้วในต้องยกเกรดให้เลยว่าเขาสุดยอดนะครับแล้วก็อยากที่จะบอกว่านอกจากตัวตนของเขาใบเบยอะไรแล้วเนี่ยอยากจะแบบให้ลึกนิดนึงว่าวิธีการหมักวิธีการดองในใบเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยผมอยากจะเห็นมาเพราะจริงในตัวส่วนตัวแล้วก็จะไม่รู้ว่าหมักแบบไหนดองแบบไหนอย่างนี้อยากจะให้เห็นครับละเอียดนิดนึงในวันที่มาประกวดนะครับแล้วก็ผงนัวนี่ไม่อยากให้ใช้เลยผงนัวนะเอาไว้ก่อนเวลาประชันกันเนี่ยแต่ผมอยากจะเห็นว่าเตรียมมาให้น้อยกว่า 80% นะเวลาประชันเนี่ยอยากจะเห็นสดๆเลยผัดกันถึงไม่ใช่โอ้โหมันต้องมากองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพราะกองใหญ่นะไม่มีสิทธิ์ทำเดี๋ยวนั้นครึ่งชั่วโมงอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยมันต้องพอดี1ครก2ครกทำแล้วมาผสมกันไอ้ที่เตรียมก็ว่ากันไปไอ้ที่ตอนหน้าเนี่ยสดๆเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นทุกน้ำพริกเลยครับแล้วเรียกว่าชันแท้ผมเห็นปานินลมควันอะไรเงี้ยน่าจะให้เขาโชว์ไอ้ความหวานความหอมของเขาลดลงตัวพอเราพูดอย่างนี้เรายังอยากจะ
0: ชิมอยากชิม
1: ไม่ใช่เอ๊ะรสนี้มันอะไรวะนึกไม่ออกมันจะเค็มก็ไม่เค็มมันจะมันก็ไม่มันหวานก็ไม่หวานอะไรเงี้ย
0: อัน
1: น
0: ี้ครับอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
2: คือคิดไปถึงสำรับเนาะแบบที่เราเรียกแบบภาษาอีสานก็เรียกพาข้าวก็คือมาเนี่ยอยากให้เขานำเสนอ2 อย่างก็คือ1เนี่ยเนื่องจากตัวแจ่วสูบมันทำมาจากบอนแล้วบอนเนี่ยจริงๆก็กรรมวิธีไม่ใช่เฉพาะทำแจ่วที่ซับซ้อนนะทำแกงทำอะไรเนี่ยอย่างภาคกลางเราก็มีแกงนางหวานใช่ไหมครับที่จะเอาบอนมาทำอยากให้เขาทำแกงอ่อมหรือว่าแกงบอนเนี่ยเอามาตั้งในสำรับด้วยแล้วก็นำเสนอข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่งที่เขากินกับแจ่วเนี่ยเป็นข้าวดั้งเดิมของทางพวนเนี่ย เอามาตั้งให้ดูเลยว่าเรากินแบบนี้เนี่ยมันครบรสยังไงใช่ไหมครับกินแจ่วเพราะแจ่วสูบมันค่อนข้างแห้งถ้าเรามีแกงหรือมีอ่อมเนี่ยสำหรับซดน้ำเนี่ยแล้วก็มีข้าวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสร้างความประทับใจได้
0: อันนี้ก็เป็นแจ่วสูบนะฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับชมรายการของเราก็อย่าลืมนะฮะร่วมสนุกกับทางรายการของเราด้วยการแสดงความคิดเห็นเข้ามาเราแจกหนังสือในรอยรถพิขออาจารย์ต้นนะฮะวันนี้นายกตั้งประเด็นนะฮะหัวข้ออ้าวอีกทีนะฮะนายกครับ
7: หัวข้อก็คือว่าท่านชอบน้ำพริกอะไรใน5น้ำพริกที่เข้ารอบมา
0: ที่สุด อันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะฮะท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับคะแนนอะไรเป็นการเราอยากจะฟังว่า
7: ฟังเฉย
0: ว่าท่านชอบน้ำพริกอะไรใน5น้ำพริก
7: ไม่มีผลเลยฮะคนที่เข้ามาก็ต้องแข่งรอบชนะเลิศอยู่ดีเพราะว่ารายการเรามันไม่มีไอ้กลุ่มโกลเด้นบัสเซอร์อะไรไม่มี
0: หรอ
7: ไม่มี
0: แปลว่าอะไรนะ
7: เอาที่ในนี้เขาไปแข่งไงที่มีกลุ่มแล้ว
0: เนื้อทันสมัยด้วยนะผมยังไม่ได้ดู
7: เราจะทุกครั้งก็ต้องแข่งกันหมด
0: และประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับหนังสืออาจารย์ต้นที่เป็น2ภาษาที่ชื่อว่า Retracing the Flavors of Chili เนี่ยนะฮะแปลเป๊ะเลยนะฮะในรอยรถพริกเนี่ยนะครับก็ต้องการก็สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมนะครับของเรานี่เองนะฮะเอาละครับเราไปน้ำพริกต่อไปนะเป็นลงไปภาคใต้ครับน้ำชุบหัวคานะเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลาครับเชิญครับ
3: เอฟซียกพลคนน้ำพริกจำกันได้หรือยังครับว่าทีมแม่ครัวลุ่มน้ำคลองอุตภาวตำบลกูเต่าจังหวัดสงขลาที่มากับน้ำชุบหัวคาเคยปลาย่างเขามีวัตถุดิบตัวท็อปอะไรบ้างใช่แล้วครับพระเอกหลักก็คือคาตาแดงที่เติบโตในระบบนิเวศ3น้ำน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มมีรสร้อนแรงไม่เหมือนใครมาพร้อมกับเคยปลาที่ทำจากปลาขี้เกะในรอบ12ทีมหลังจากเชฟอุ้มมาช่วยติวเข้มปรับเทคนิคการปรุงแบบจัดเต็มก่อนขึ้นเวทีแม่ๆจึงพกความมั่นใจมาเต็มร้อยว่าเวทีนี้ต้องผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศแน่นอน
9: คาตาแดง
10: ค่ะนี่จะไม่เหมือนสิ่งอื่นนะคะของเราเหมือนจะมีรสชาติมีหวานนิดๆที่หัวมันนะคะที่โยดของมันแล้วก็ไม่มีความเป็นชาตินั้นกินได้หมดแล้วก็นี่เคยปลาที่ทำเองค่ะ
7: กะปิ
10: ปลาค่ะปลาขี้เกะ
3: ทั้งรสชาติน้ำพริกที่อร่อยแรงเสิร์ฟคู่กับพืชผักสารพัดชนิดจากลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภางานนี้คณะกรรมการถูกใจจนเทคะแนนให้รัวๆส่งน้ำชุบหัวคาเคยปลาย่างเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย
10: ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากเพราะว่าเราไม่นึกว่าจะได้จะชนะนะคะจะมาถึงรอบนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันบอกไปทุกอะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เมื่อเราได้ไปข้าวเข้มเนี่ยเราก็ได้รู้ในสิ่งดีไม้ของภาคอื่นนะคะของจังหวัดอื่นภาคอื่นทั่วประเทศที่ได้มาเล็กเรียนรู้แล้วก็ได้มิตรภาพดีจากเพื่อนๆที่มาเข้าร่วมกันในวันที่เราไปแข่งขัน
3: แอบกระซิบนะครับว่าแม่เก็บเกี่ยวสารพัดเทคนิคทั้งจากเชฟพี่เลี้ยงและจากกูรูหลายๆท่านในช่วงเข้าแคมป์ยกพลคนน้ำพริกถึงตอนนี้ทุกคนมั่นใจว่าถ้าผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศจะคว้าโล่รางวัลพระราชทานมาครองให้ได
11: ้การที่ว่าเราได้ไปเข้าแคมป์เนี่ยเราก็เห็นทั้งการวิธีการของเชฟหรือว่าอาจารย์ที่ว่าเขามาช่วยแนะนำอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เอามาปรับใช้
10: เราได้รับการแนะนำจากเชฟจากอาจารย์ว่าถ้าจะเอาพักไปเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถึงจะให้พักกันอยู่ได้นาน
3: ขอกำลังใจและเสียงเชียร์ให้กับทีมแม่ครัวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตำบลคูเต่าในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับ
11: ก็ฝากติดตามรายการยกพ้นคนนำติดปีสองด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะพวกเราทีมแม่ข้าลุ่มน้ำของอุตภาวคู่เต๋าแม่ต้อมสู
0: ้ น้ำชุบหัวคาเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลานะฮะที่อยู่ในมือผมขนาดนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในน้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะเราไปฟังความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ครับหมีครับเชิญครับ
8: ผมว่าทีมนี้จุดเด่นของเขาเลยคือรสชาติที่พิเศษของวัตถุดิบ2ชนิดของเขาก็คือขา
0: ครับ
8: ที่เขาก็พรีเซนต์มาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็เคยอีก2อย่างเนี่ยพิเศษมากเลยพอรวมกันเนี่ยมันก็ได้น้ำพริกที่เราไปชิมที่ที่สุพรรณกันมาเนี่ยก็เป็นน้ำพริกที่ชัดเจนว่าพอผสมกันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่อยากให้พรีเซนต์ให้กรรมการหรือว่าคนที่ได้ชิมเนี่ยอาจจะต้องเป็นความพิเศษของตัวนั้นจริงๆอ่ะตัวขาว่าไม่รู้ว่าทำวิธีไหนนะให้ได้ชิมขาก่อนให้ได้ชิมเคยก่อนแล้วรู้ว่ามันพิเศษยังไงก่อนที่เราจะได้เห็นความเป็นน้ำพริกรวมกันเนี่ยเพราะว่าผมตอนไปสุพรรณผมก็แอบจิกกะปิเข้ามาเหมือนกันเอาไปทำกับข้าวอร่อยมากคือความพิเศษของปลาไอ้เคยปลาเนี่ยมันแบบพิเศษจริงฮะแล้วก็อยากจะให้กรรมการทุกท่านได้ลองชิมเคยด้วยวิธีอื่นๆก่อนอาจจะมาอยู่ในน้ำพริกอาจจะเป็นน้ำพริกเดิมแหละแต่ว่าอาจจะเป็นอยู่ในอะไรสักอย่างในสำรับเหมือนกันครับ
0: เชฟครับเชิญครับ
1: ก็เหมือนกันครับก็เรื่องราวของวัตถุดิบเนี่ยแหละสำคัญสุดละเพราะว่าเราอยากจะให้รู้ว่าพื้นถิ่นพื้นชุมชนนั้นๆนะมีอะไรจุดเป็นจุดเด่นเพราะนั้นแต่ว่าเวลาที่จะปรุงกับเวลาที่จะเล่าในส่วนประชันกันเนี่ยมันจะหาตรงไหนที่จะเล่าให้กรรมการฟังได้ละเอียดอันนี้ก็ต้องจับดูแล้วกันกรรมการไปตรงไหนก็ต้องเล่าให้ฟังนะไอ้จุดเด่นของเราคืออะไรนะมันจะได้ทุกท่านกรรมการทุกท่านจะได้เข้าใจว่าไอ้เคยขี้เก๊ะเป็นยังไงว่าผมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมว่าเชฟพี่เลี้ยงก็ทำได้ดีแล้วล่ะน้ำพริกของเขาที่ปรับเป็นแห้งใส่ใบมะกรูดโรยอย่างเงี้ยเวลาใส่ในมะกรูดใบมะกรูดโรยน้ำพริกผัดเนี่ยยังคิดถึงพริกไทยอ่อนอยู่เลยใส่พริกไทยอ่อนสดๆลงไปด้วยนี่มันจะเผ็ดจะร้อนขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะมันมีข่าแล้วแล้วก็มีพริกแล้วนะที่เขาบาลานซ์กัน2อย่างเนี่ยให้มันเผ็ดแซ่บๆเนี่ยแล้วก็มีหอมจากเคยปลาย่างแล้วจะใส่ใบมะกรูดก็หอมแล้วจะใส่พริกไทยอ่อนมันจะอะไรแยกไว้หน่อยไหมเวลาผมจะไปชิมเวลามันบรรจุเวลาประกวดอร่อยหรือเปล่าเพราะผัดๆอย่างเงี้ยน่าจะไปได้ดีครับ
0: โอ้ครับผมอาจารย์ต้นครับ
2: คือพยายามเทียบกับปีก่อนเนาะนึกมองแบบมุมนึงว่าจุดเด่นของทีมนี้เนี่ยก็คือเขาเล่นกับไอตัวเบสหรือตัวพื้นฐานของความเค็มก็คือเคยปลาปีที่แล้วมีทีมนึงคือถั่วเน่าหอมหมื่นลี้เนี่ยเล่นกับถั่วเน่านะครับความเค็มแล้วก็อีกจุดนึงที่เด็ดของเคยไปย่างหรือหัวขาทีมนี้ก็คือฟู้ดเวสต์ก็คือเขาเอาไอ้ปลาขี้เก๊ะเนี่ยซึ่งมันพูดง่ายๆมันไม่ได้เป็นปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นปลาติดอวนสมัยก่อนเขาจะโยนทิ้งมันตัวเล็กๆนะเป็นพวกปลาแป้นเนี่ยมาทำเป็นเคยปลาก็เหมือนปีที่แล้วเรามีหัวปลาแคลเซียมของทีมที่มาจากปัตตานีใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาผนวกเรื่องฟู้ดเวสต์กับเรื่องของไอ้ตัวการเล่นเกี่ยวกับรสชาติของตัวเบสเนี่ยผมคิดว่าอยากให้เขาเน้นให้มากขึ้นนะครับว่าปลาขี้เก๊ะเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยมันไม่ได้เป็นปลาซึ่งแบบโอ้โหคนเอามากินอะไรนะมากมายนะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่เอามาต้มส้มเอาไว้ซดน้ำนะครับมันพูดง่ายๆเป็นอาหารที่สำหรับคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็จะไม่ค่อยกินของพวกนี้ใช่ไหมเรามีปลาให้กินดีๆมาเรามีกะปิดีๆแต่ว่าเนื่องจากเนี้ยสาเหตุที่เขาทำเพราะมันเป็นเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนใช่ไหมครับคุยกับทุกคนเนี่ยคนที่น่าสนใจก็คือแม่ที่ตำน้ำพริกเนี่ยก็คือคนทำเคยเองด้วยนะครับออกเรือหาปลาทำเคยเองไม่ได้ไปซื้อเคยจากคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทางจนถึงปลายทาง
0: ต้องมาเล่า
2: ใช่มาถึงครกเนี่ยเขาต้องเล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญมากคือตื่นเช้าเนี่ยไปหาเพราะมันปลามันจะติดหลังอวนมันปลามันตัวเล็กๆเนี่ยเสร็จแล้วมารวบรวมแล้วก็มาตำแล้วก็บางทีก็เอามาย่างให้เรากินเป็นคล้ายๆเครื่องเคียงนะครับอยากให้เอามาเล่าให้ฟังว่าวิธีการจัดการปัญหาแบบนี้ของชุมชนคือรายการเราส่วนหนึ่งเรารสชาติเหมือนที่อาจารย์สมฤทธิ์พูดอะเรื่องนึงเนาะแต่พลังของชุมชนที่เราอยากเห็นนะการรวมตัวการนำเสนอความมีน้ำจิตน้ำใจร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยที่จะนำเสนอรสชาติของชุมชนเนี่ยเราก็ให้คะแนนตรงนั้นค่อนข้างมาก
0: นะฮะป้าจันครับป้าจันครับ
9: ป้าจันตัวเองจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วน้ำพริกของเราเนี่ยตั้งแต่มาถึงวันเนี้ยพวกเราอาจจะบางกลุ่มอาจจะกังวลเรื่องโซเดียมเรื่องสุขภาพว่าเพราะเวลาจะหมักเคยเนี่ยค่ะใช้เกลืออะไรลองให้บอกเล่านำเสนอเรื่องราวของสรรพคุณของวัตถุดิบด้วยว่าเพื่อลด การที่แบบกังวลว่าจะกินน้ำพริกแล้วอันนี้เค็มไปไหม อะไรเงี้ยโซเดียมเยอะไปไหมอยากจะให้แบบนำเสนอเพื่อทำให้ตัวป้าจันเองแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้าไปชิมค
0: ่
9: ะใช่ค่ะค่ะบอกเล่าเรื่องราวสรรพคุณ
0: อนน
9: ของวัตถุดิบ
0: อาหารกับสุขภาพด้วย
9: ใช่ใช่ค
0: ่
9: ะเรื่องโซเดียมเลยสำคัญมากค่ะ
0: นะฮะอ้าวนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพริกหนึ่งที่ผ่านไปต่อไปครับน้ำพริกจากจังหวัดเชียงรายครับน้ำพริกรากชูอมกะนะจากเชียงรายครับไปติดตามครับ
3: จากวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวอาขาจังหวัดเชียงรายทีมรากชูอมกะหยิบพืชทีเด็ดอย่างรากชูพืชท้องถิ่นคู่สำหรับอาหารมาชูรสบนเวทีประชันน้ำพริกระดับประเทศ
12: บทบาทก็จะคล้ายๆกับกระเทียมนะแต่ว่าเราสามารถกินรากชูในลักษณะของการเป็นผักก็ได้เป็นทั้งในแง่ของการเป็นผักแล้วก็การเป็นเครื่องปรุงรสรวมไปถึงส่วนของใบแล้วก็ดอกก็สามารถนำมารับประทานปรุงรสได้แบบต้นหอมแบบกุ้ยช่ายอะไรประมาณนี
3: ้น้ำพริกรากชูสูตรดั้งเดิมเติมหมูรวมควันแบบฉบับของชาวอาขากลายเป็นน้ำพริกรสเด็ดทั้งหอมทั้งเข้มข้นจนผ่านการคัดเลือกมาถึงรอบ12ทีมได้เชฟพี่เลี้ยงช่วยเสริมเทคนิคการปรุงเติมรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
8: จากที่เป็นน้ำตาลสดเนี่ยไปผัดกับน้ำมันก็ช่วยในการต่อยอดแน่ๆคือการเก็บได้นานขึ้นแล้วก็ความฉุนความกินยากของตัวรากชูสำหรับบางคนเนาะมันก็ง่ายขึ้นมันก็ทำให้เป็นน้ำพริกที่ยังมีความเป็นรากชูอยู่แต่ว่าง่ายและต่อยอดซึ่งสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะ
3: เมื่อต้องลงสนามประชันฝีมือกันแบบพร้อมหน้าในแคมป์ยกพลคนน้ำพริกงานนี้ทีมรากชูอามกาขอปล่อยฝีมือแบบจัดเต็มงัดทุกกลเม็ดเคล็ดลับมาประชันจนพาน้ำพริกรากชูอามกาทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
13: ปกติเรากินแบบสดๆเลยกินได้วันต่อวันแต่เราพัฒนาคือไปผัดน้ำมันเพื่อเก็บไว้ได้นานๆ
14: แล้วก็หมูเดียวที่จะใช้ค่ะเขาจะแนะนำให้เราว่าไปย่างก่อนถ้าสมมติว่าไปทอดเนี้ยมันจะแข็งค่ะย่างหมูมันจะหอมแล้วก็ไม่แข็งด้วยค่ะ
3: เดินทางสู่รอบชิงชนะเลิศอาจเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ทีมรากชูอามกะก็ไม่หวั่นทุกคำแนะนำทุกเทคนิคจะเป็นบทเรียนสำหรับการฝึกฝนพัฒนาเพื่อคว้าชัยชนะกลับบ้านให้ได
15: ้ความรู้สึกหลังจากที่ได้ถูกคัดเลือกเข้าไปชิงชนะเลิศ5ทีมสุดท้ายนะคะก็คือบอกไม่ถูกเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากหลังจากนี้พวกเราก็อาจจะไปเตรียมตัวให้พร้อมไปปรับปรุงในสิ่งที่กรรมการติชมมาในรสชาติหรือว่าสีสันก็จะให้ดีขึ้นให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะคะพวกเราก็จะฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้ชมและก็ให้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะและขอบพระคุณมากค
3: ่
15: ะ
3: แฟนคลับและ FC ทุกคนเตรียมเสียงเชียร์และป้ายไฟให้พร้อมส่งกำลังใจให้ทีมรากชูอามกะขวาชัยในรอบชิงชนะเลิศกันด้วยครับ
0: น้ำพริกรากชูอมกาจากจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นหนึ่งในน้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศสำหรับยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีนี้เอาละครับไปฟังจากคอมเมนเตอร์เชฟวิชิตครับเชิญครับ
1: ครับก็เป็นหนึ่งใน5น้ำพริกที่สมควรที่จะมาอยู่ในการประชันสุดท้ายนี่แหละครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์จริงๆว่าเป็นรากชูเนี่ยเป็นเฉพาะถิ่นของเขาจริงๆที่ทำออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะใหไอ้ที่นำเสนอเนี่ยผมว่าเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยปรับปรุงไปได้เยอะมากๆจากชั่วโมงแรกๆที่เราได้เห็นเขารอบแรกๆนะครับพอมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยทั้งเอาไปผัดทั้งเอามาเป็นสลัดคือเขาพัฒนาได้ผมว่าเกือบจะเต็มแม็กแหละเกือบจะเต็มแม็กเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นในตอนนั้นก็คือว่าผัดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็น3ช่วงที่เขาทำออกมาเหมือนให้เราเห็นในเข้าแคมป์หรือเปล่าก็คือมีผักคู่เคียงให้อยู่ครบไอ้ที่บอกผักร้อนผักเย็นผักอะไรที่เขาบอกเนี่ยครับอยากให้มีตรงนั้นให้เราเห็นด้วยว่าใบอะไรต่อใบอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมผมแอบไปใบอะไรขาวๆนะ
0: ขาวตอง
1: ผมแอบไปปลูก
0: นะธาตุสี่ธาตุสี
1: ่ใช่
0: ดินน้ำลมไฟ
1: ผมแอบไปปลูกที่บ้านแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะบางทีบางคนก็ยังไม่รู้ก็เลยอยากจะให้เห็นแล้วก็เอามาพอวันปักชันเนี่ยน้ำพริกคกนั้นถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนไปผัดไปสลัดไปเป็นอะไรที่เขาอยากจะให้เป็นได้อีกไหมอันนี้อยากจะให้

0: ให้ทำอยากเห็นครับ
1: ครับอาจารย์ต้นครับ
2: คือพอมันเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตาจากเราอ่ะนะครับผมก็อยากให้เขาเอามาให้ดูว่ามันทำอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ก็พูดเลยไปย้อนไปนิดนึงก็ได้อย่างมหาดเนี้ยเนาะที่เขาแช่ฝานแห้งเนี่ยมาทำชาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารากชูเนี่ยจริงๆเนี่ยบางคนจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่มีอะไรกินเลยต้องมาเอารากมงรากไม้มากินใช่ไหมครับ มันมีคำว่าอดอยากขนาดต้องกินรากไม้แต่ในมุมนี้มันคือมุมของการกินรสกินรากก็คือกินสิ่งที่มันเป็นรสชาติของกลุ่มชาติพันธุ์เขาจริงๆผมเคยกินรากชูดองที่เอามาผัดกับหมูสามชั้นนะครับตีกระเทียมค่อยๆผัดจนหมูสามชั้นเนี่ยดึงเอารสเปรี้ยวของรากชูเข้าไปโหสุดยอดอยากให้เขาเอามาด้วยเอามาทำกินนะครับคือให้มันได้กินอะว่ารากชูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันไม่มีอะไรกินฉันถึงกินแต่ฉันกินเพราะว่ามันเป็นของที่เป็นของที่เป็นเหมือนกับหนึ่งในโครงสร้างอาหารหรือวัตถุดิบหลักของอาหารอยากให้เขาพรีเซนต์ตรงนี้มากๆ
1: ครับนันนายงครับเชิญครับ
3: น้ำพริกรากชูก็น่าจะชูรากชูแหละ
1: ครับผม
3: ชูนะฮะทั้งนั้นแล้วอยากให้สงสัยว่าไอ้
1: รากชูเนี่ย
3: ต้องชูรากชูแต่ว่าเอาผมเอาความสงสัยผมอย่าเอามาแค่นี้เอามาทั้งต้นเลยเอามาทั้งต้นเพราะว่าผมเองก็สงสัยว่าใบมันเป็นยังไงต้นมันเป็นยังไงคนเห็นเนี่ยเขาจะได้รู้และอีกอย่างหนึ่งก็คือใบกับก้านมันเนี่ยทำเป็นเครื่องเคียงชนิดไหนได้บ้างจะเป็นผัดจะเป็นต้มหรือว่าจะเป็นอะไรผมก็นึกถึงว่าผมกินผัดไทยแต่ละทีเนี่ยผมก็ต้องกินไอ้ต้นใบกระเทียมหรือ
4: ใบกุยช่าย
1: กุยช่าย
3: กุยช่ายผมเรียกไม่ถูกฮะ
4: ใบกุยช่าย
3: เวลาเรียกผิดทีไรเรียกไม่ถูกทุกทีก็คืออยากจะเห็นอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะรู้ว่าประโยชน์ทั้งต้นมันเนี่ยมันทำอะไรได้เป็นเครื่องเคียงได้ไหมอะไรไหม
1: อันนี้น่าสนใจนะเพราะคนทั่วไปเขาไม่รู้เห็นแต่ราก
3: เห็นแต่ราก
1: ต้นเป็นไงต้นมันเป็นยังไงใบมันเป็นยังไง
3: มันเหมือนใบโพไหม
1: เอออ
3: ะไรเงี้ย
1: จริงจริ
3: งต้นหอมใหญ่ใหญ่ไหม
1: เออนะฮะเอาหมีครับเชิญครับ
5: ผมเนี่ยเป็นตัวหัวขโมยวัตถุดิบเลยเขามารอบหนึ่งแล้วครับที่เป็นใบผมกลับบ้านไปเจียวไข่ผ
3: มมันยาว
5: มันก็เหมือนใบกุ้ยช่ายฮะคล้ายๆใบกุ้ยช่ายเลย
4: มันดูตระกูลเดียวกัน
5: ใช่แล้วผมก็ตัดเอาไปเจียวไข่
3: ไอ้ใบมันนะ
5: ใช่คร
3: ับใบมันผสมเจียวไข
5: ่ใช่แล้วก็บางคนเขาเอาทำกิมจิเขาก็เอาใบด้วยเอารากด้วยทำกิมจิ
4: มันเป็นชูรสไงคะ
5: ใช่แต่ว่าที่ผมอยากแนะนำก็คือแบบจริงๆแล้วจากที่ผมไปมาเนี่ยเขาได้โปรดักต์คือตัวน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกที่มีน้ำมันที่รวบรวมความอัวมีของไอ้ตัวรากชูเอาไว้เยอะมากเนี่ยเขาไปทำเป็นน้ำสลัดเนี่ยหนึ่งอย่างดีมากแล้วไอ้แต่ไอ้เนี่ยมันสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเลยเป็นตัวผัดหมูก็ได้เป็นข้าวผัดก็ได้ผมอยากให้เขาโชว์ความไอ้ที่เป็นโปรดักต์สำเร็จเนี่ยที่มันจะขยายต่อเนี่ยมันจะไปทางไหนได้อีก
1: อันนี้เป็นน้ำพริกรากชูอามากาจากจังหวัดเชียงรายนะท่านผู้ชมครับสำหรับประเด็นที่เชิญชวนท่านแสดงความคิดเห็นในวันนี้นายงตั้งประเด็นว่าน้ำพริก5น้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศนั้นท่านชอบน้ำพริกอะไรมากที่สุดนะท่านเลือกแล้วแสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นนะฮะแล้วก็ส่วนหนังสือ2ภาษานะ Retracing the Flavors of Chili เนี่ยสั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS เหมาะอย่างยิ่งฮะไปเป็นของฝากให้แก่เพื่อนฝูงชาวต่างประเทศนะฮะหนังสือเล่มนี้สวยเหลือเกินภาพงามมากนะครับเอาละครับเราก็จะตามไปที่น้ำพริกสุดท้ายกันนะก็คือที่จังหวัดอุดรธานีครับน้ำพริกรากบัวหลวงนะครับซึ่งเป็นอีก1น้ำพริกใน5น้ำพริกนี้ครับเชิญครับ
6: นี่คือทีมน้ำพริกหนึ่งเดียวที่ฝ่าด่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยวิธีการปรุงสุดแปลกแบบไม่งอคกนั่นก็คือน้ำพริกรากบัวหลวงจากทีมคนรักบัวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีขอฉีกกฎน้ำพริกแบบเดิมด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์จากรากบัวหลวง
7: วัตถุดิบหลักของเราก็คือหัวบัวหรือรากบัวเป็นบัวหลวงค่ะแล้วก็มีผักเคียงก็คือไหลบัว
0: นี่ไหลบัว
7: แล้วก็มีผักกรูด
0: ผักกรูด
7: ค่ะแล้วก็เป็นมีใบพันบัวกลีบบัวเอามาทานเป็นเมี่ยงกับน้ำพริกของเรา
8: แทนใบชะพูอะไรเงี้ยนะ
6: รากบัวหลวงสดๆจากบึงหนองหารนำมาหั่นบางทอดจนกรอบก่อนคลุกเคล้าเข้ากับสมุนไพรและเครื่องปรุงรส กลายเป็นน้ำพริกรากบัวหลวงที่มีทั้งความหอมความแซ่บและความกรุบกรอบเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้จนคณะกรรมการเทคะแนนส่งตรงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลย
9: เราจะเห็นเลยว่าหลายๆชุมชนที่เข้ามารอบนี้นะฮะเขาใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่อุดรธานีอันนี้ใช้วัตถุดิบก็คือกลีบบัวบัวหลวงนะสีชมพูนะฮะเอามาทำวัตถุดิบซึ่งอร่อยมาก
10: ข้อดีจริงๆที่ผมอยากให้ทีมเน้นก็คือว่าพยายามสื่อสารว่าอันนี้เป็นน้ำพริกแบบใหม่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือวัยรุ่นน่ะถ้าเข้ามากินแล้วเขาจะรู้ว่าเออถ้าน้ำพริกผู้แก่ผู้เฒ่ามันเป็นแบบไหนได้อีกมันคือการต่อยอดกันไปเรื่อยๆให้มันยั่งยืนนะ
6: รอบชิงชนะเลิศใกล้เข้ามาทุกทีงานนี้ทีมคนรักบัวจะงัดทีเด็ดอะไรออกมามัดใจคณะกรรมการหรือมีของดีอะไรซ่อนในสำรับพอจะกระซิบบอกกันสักนิดได้ไหมครับ
11: พวกเฮารู้สึกดีใจและภูมิใจหลายที่ผ่านการคัดเลือกจนมาฮอดรอบชิงชนะเลิศเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเฮาทุ่มเททั้งกายทั้งใจและตั้งใจทำทุกขั้นตอนให้ดีที่สุดหลังจากนี้พวกเฮาจะเตรียมตัวย่างเต็มที่ทั้งเรื่องรสชาติคุณภาพความพิถีพิถันในการเฮ็ดในการนำเสนอเพื่อให้น้ำพริกรากบัวหลวงของเฮาออกมาให้ดีที่สุดและพร้อมที่จะคว้ารางวัลที่1ให้ได้ค่ะอย่าลืมเสียพวกเฮาเลยค่ะทีมคนรักบัวน้ำพริกรากบัวจังหวัดอุดรธานีแล้วมาคว้ารางวัลที่1ไปนำกันค่ะทีมคนรักบัวสู้สู
6: ้ FC น้ำพริกรากบัวหลวงเคลียร์คิวกันได้เลยนะครับช่วยกันส่งแรงเชียร์ให้ทีมคนรักบัวคว้ารางวัลชนะเลิศมาให้ได้และนี่คือ5ทีมสุดท้ายที่จะมาประชันฝีมือบนเวทียกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ใครจะตำแซ่บจนถูกใจคณะกรรมการแต่ละทีมจะงัดทีเด็ดอะไรออกมาอวดในนาทีสุดท้ายทีมไหนจะคว้าโล่พระราชทานกลับบ้านไปครองเตรียมป้ายไฟเตรียมเสียงเชียร์มาเกาะขอบครกไปพร้อมๆกันเสาร์หน้าห้ามพลาดครับ
1: น้ำพริกรากบัวหลวงจากจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นอีกน้ำพริกหนึ่งเอาละครับเราไปฟังคอมเมนเตอร์กันครับอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
2: คือพอครบ5ทีมแล้วเนี่ยเหมือนกำลังดูบอลโลกไงไม่รู้คือมันเหมือนแต่ละทีมมันมีจุดเด่น
1: ครับ
2: บอลเอเชียบอลยุโรปบอลอเมริกาใต้บอลแอฟริกาคือถ้าปักหมุด5ทีมในหัวนะครับเมื่อกี้ผมลองปักดูจากยอดดอยเลยเน
1: า
2: ะเชียงรายมามาจนลงทะเลฝั่งอันดามันนะครับทีมตรังฝั่งอ่าวไทยทีมสงขลานะครับฝั่งแม่น้ำโขงนะครับทีมหนองคายแล้วยังมีฝั่งบึงหนองน้ำใหญ่ในอุดรอีกแต่ละแมททีเรียลแต่ละวัตถุดิบไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเนี่ยพูดง่ายๆนะพกอาวุธลับมาคนละแบบพกวิถีธรรมชาติพบวิถีการกินพบวิธีการปรุงมาคนละแบบนะครับมีทั้งผัดมีทั้งทอดมีทั้งตำนะครับมีทั้งใช้ครกมีทั้งใช้กระบอกไม้ไผ่มีทั้งใช้เคยที่มาทำจากเคยฉลูคือเคยน้ำเคยปลาผมว่าเอ๊ะถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับแบบสมศักดิ์ศรีเป็นตัวแทนจริงๆนะที่มาของการพูดมันอยากให้มองเห็นว่าพอมาถึงปุ๊บอย่างทีมนี้เนี่ยนะครับก็คือรากบัวหลวงเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไอ้ตัวความเป็นตัวเราเนี่ยมันชัดขึ้นอีกชัดขึ้นอ
1: ี
2: กพูดง่ายๆกระจกที่มันตอนนี้เริ่มใสนะทำยังไงจะเช็ดจนมันกลิ๊กเลยอ่ะนะครับวางปุ๊บทุกคนรู้ว่าโอ้โหนี่มันใช่ผมคิดว่านี่คือหัวใจของการแข่งวันที่19นะคือปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันคือการตรงนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นรากบัวหลวงก็ต้องชูประเด็นนี้ให้ชัดเลย
2: ใช่
1: นะฮะ
2: การที่คุณต้องเอาเรือออกไปใช่ไหมไปค่อยๆสาวมันขึ้นมาแล้วก็ต้องเอามันขึ้นมาฝานเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการแบบที่คุณไปซื้อตามท้องตลาดได้
1: และโย่งครับเชิญครับ
3: ผมก็ยังอยากให้ความสวยงามของการเห็นภาพลักษณ์แล้วอร่อยอยู่ดี
1: ครับ
3: เห็นภาพลักษณ์แล้วอร่อยไม่ว่าเป็นการแต่งหน้าแต่งตัวหรือว่าชูในเรื่องของบัวมันมีเม็ดบัวด้วยใช่ไหม
4: มีค่ะเม็ดบัว
1: มีบัวหลวง
4: อยากให้เอามาทุกอย่างใช่ไหม
3: อยากให้อยู่ในสำรับแล้วมันกินผมไม่รู้มันจะกลมกลืนหรืออร่อยขนาดไหนกินเม็ดบัวไปด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมก็อยากลองเหมือนกันเอามาให้ครบเพราะดอกบัวมีแล้วกินกลีบดอกบัวกินแล้วแต่ไอ้เม็ดบัวแล้วก็เห็นฝักบัวผมว่ามันจะเห็นภาพลักษณ์ที่เฮ้ย
4: เหมือนยกสะบัว
3: เลยใช่
2: เกสรบัวก็มาทำน้ำชาได้นะ
4: น้ำชาม
2: า
4: โรคหัวใจ

0: ใจค่ะ
1: แล้วกินเสร็จ
2: น้ำชาเกสรบัวอะไรอย่างเงี้ย
1: กินเสร็จเป็นอาหารอันนี้อาหารข้าวใช่ไหมอาหารหวานอ่ะขนมฝักบัวเคยทานไหม
0: เคย
1: ผมที่ชอบมากเลย
0: อร่อย
1: ฝักบัว
3: เมนูบัวเลย
1: เมนูบัวเลยนะคุณไม่รู้นะ
2: นี่คือสบู่ไหว้พระจังหวะ
1: คือมันจากรากอ่ะจากรากดิบๆเอามาโชว์นะจนกระทั่งมาเป็นน้ำพริกตรงนี้แล้วก็มีขนมปิดท้าย
3: อ
1: ะไรก็เป็นเซตเมนูบัวนะไอเดียดีมากนะเอาหมีครับเชิญครับ
4: ก็ทีนี้พยายามพรีเซนต์มากๆคือเรื่องขนมพริกแบบใหม่เนาะคือแบบกินง่ายๆเป็นของคล้ายๆของเลยข้าวแต่ว่าสิ่งที่ผมรอคอยเข้ามาทุกรอบเลยอะคือผมอยากเห็นความพิเศษของมันที่มันเป็นรสเท็กเจอร์จริงๆของเขารสชาติจริงๆของเขาก่อนที่เขาจะทอดนะ
1: ครับ
4: ผมไม่รู้ว่าเขาพรีเซนต์ด้วยวิธีไหนได้บ้างเอาไปลวกก่อนไหมเพราะว่าอย่างเชฟวิชิตเคยบอกเขาที่แล้วว่าบัวมันเป็นไอ้รากบัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่คนทั่วโลกรู้จักเนาะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างมากระหว่างบัวหลวงของเขาเองของจีนเนี่ยอยากจะให้ได้ชิมความกรอบของบัวรสชาติจริงๆของมันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนำมาทอดเนี่ยเพราะว่าพอทอดแล้วปุ๊บเราก็ไม่รู้แล้วว่ารสเป็นยังไงก็ความพิเศษก็จะหายไป
1: โอเคฮะท่านผู้ชมครับสำหรับการคัดเลือกจนมาถึงรอบนี้คือรอบเข้าชิงชนะเลิศ5ทีมเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าคะแนนเนี่ยไม่มีใครคาดการได้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นการตัดสินที่บริสุทธิ์ยุติธรรมผมพูดตรงๆนะน้ำพริก1ในน้ำพริกที่ผมเชียร์เองนะตกรอบแรกเลยครับ และน้ำพริกที่ผมว่าไม่น่าจะเข้าถึงรอบ5เนี่ยพูดตรงๆเลยนะฮะปรากฏว่ารู้มั้ยครับเขาได้คะแนนสูงมากเห็นไหมแสดงว่าสิ่งที่เม้นแต่ผมพูดดำเนินรายการเองนะหวังเองและคิดว่าอันนี้ไม่น่าเข้าได้อันนี้น่าจะเข้าได้เนี่ยเริ่มตกไปตั้งรอบต่อๆมานะครับเพราะฉะนั้นคะแนนทั้งหมดอ่ะเรามีคณะกรรมการส่วนกลางคณะกรรมการภูมิภาคคณะกรรมการเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มีอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นต่อให้คนคาดกันยังไงเพราะมันต้องไปรวมกับคะแนนอื่นอีกนะรวมอย่าลืมนะปีนี้มีคะแนนท่านผู้ชมด้วยนะคะแนนน้ำพริกมหาขวัญใจมหาชนซึ่งก็จะมีผลด้วยเพราะฉะนั้นคะแนนทั้งหมดเนี่ยผมถึงมั่นใจว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆนะฮะแล้วก็วันที่19ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามาชมการถ่ายทอดสดนะฮะประชันสดๆจากไทย PBS ครับเพื่อชิงชนะเลิศในวันนั้นเลยนะสุดยอดน้ำพริกยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและโล่พระราชทานนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเราจะมอบรางวัลกันในวันนั้นเลยอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ในประเด็นหัวข้อที่วันนี้ใช่ไหมครับเราก็ตั้งไปแล้วนายงตั้งว่าน้ำพริก5น้ำพริกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับท่านคิดว่าน้ำพริกอะไรที่ท่านชอบที่สุดก็แสดงความคิดเห็นมาเราจะแจกหนังสือในรอยรถพริกแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับป้าจันได้ตั้งประเด็นว่าน้ำพริกเพื่อสุขภาพที่ท่านชอบที่สุดคืออะไรนะครับซึ่ง5ท่านที่ได้รับหนังสือจากอาจารย์ต้นนะฮะมี5ท่านเชิญติดตามครับ

ท่านผู้ชมครับขอย้ำอีกทีนะฮะในวันเสาร์หน้าเวลา 14:05 น.ครับยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เราจะจัดประกวดประชันรอบสุดท้ายที่นี่เพื่อชิงชนะเลิศนะฮะถ่ายทอดสดจากไทย PBS ติดตามนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบุกตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะพบขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงอายัดเอาไว้ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเอกสารการครอบครองวัตถุอันตรายเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนายกอบต.หนองหงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังเข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลหนองหงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีรถบรรทุกจำนวน2คันเข้ามาเตรียมขนสิ่งของออกจากโกดังค่ะจากการตรวจสอบพบชิ้นส่วนโลหะที่ผ่านการคัดแยกแบตเตอรี่เก่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนแผงวงจรชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือรวมถึงวัสดุที่เข้าข่ายเป็นขยะอันตรายบรรจุอยู่ภายในถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากหากไม่ถูกตรวจยึดได้จะมีปลายทางนำสิ่งของเหล่านี้ไปส่งที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พกเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองวัตถุอันตรายพร้อมตรวจสอบคนขับรถบรรทุกพบเอกสารยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานายกอบต.หนองหงเปิดเผยว่าสถานที่แห่งนี้เคยขออนุญาตเมื่อปี2567และเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากนั้นไม่มีการขออนุญาตเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงอายัดสิ่งของภายในโกดังเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปภรรยาชาวอิสราเอลขอนำศพสามีออกไปทำพิธีค่ะแต่บริษัทเอกชนที่ดูแลสุสานบางคล้าอ้างติดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ต้องการให้มีการขยายเวลานะคะอยากให้นำศพออกตามคำสั่งกองสาธารณสุขเสม็ดใต้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ฝังชาวอิสราเอลในสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรครอบสุสานค่ะหลังจากมีคำสั่งขอให้ย้ายศพออกขณะที่ภรรยาผู้เสียชีวิตชาวอิสราเอลบอกว่ากังวลใจเรื่องการย้ายศพออกจากพื้นที่หลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายศพออกให้หมดภายในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นได้ประสานไปยังอำเภอบางคล้าเพื่อให้ประสานไปที่บริษัทเอกชนที่ดูแลสุสานค่ะซึ่งอ้างว่าติดช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องประกอบพิธีตามหลักศาสนาจึงมาดำเนินการไม่ได้จึงอาจต้องให้บริษัททำเรื่องขอขยายเวลาขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ต้องการให้มีการขยายเวลาเพิ่มเติมนะคะอยากให้ทำตามคำสั่งโดยเร็วที่สุดอยู่ในขั้นตอนประสานงานและเร่งทำข้อมูลชี้แจงทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมวันพรุ่งนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าจะไม่มีการคัดค้านหากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากจีนต้องการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐนะคะแม้แนวคิดดังกล่าวจะเผชิญเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ค่ะโดยระบุว่าหากจีนต้องการเข้ามาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐตนก็ไม่มีปัญหาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มีท่าทีต่อต้านรถยนต์จีนท่ามกลางเสียงคัดค้านจากทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและบริษัทรถยนต์ของสหรัฐขณะเดียวกันก็ระบุว่าสิ่งที่ตนไม่ต้องการคือการที่ผู้ผลิตรถยนต์จีนเข้าไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกก่อนส่งรถยนต์เข้ามาจำหน่ายในสหรัฐท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตออกมาเปิดเผยว่ามีข่าวลือว่าทรัมป์อาจอนุญาตให้รถยนต์จีนเข้ามาจำหน่ายในตลาดสหรัฐซึ่งมองว่าเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ขณะที่ด้านทรัมป์ก็ปฏิเสธข่าวดังกล่าวนะคะโดยเรียกว่าเป็นข่าวปลอมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลของตนยังคงปกป้องไม่ให้รถยนต์จีนเข้ามาในตลาดสหรัฐค่ะทั้งหมดนี้คือตันข่าว15นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมรายการสารพันลั่นทุ่งช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รัก

ของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: าร์บ่าย 3:00 นแล้วนะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนอยู่กับคุณผู้ชมค่ะ
1: อยู่กับพี่กิฟต์อยู่กับน้องป้า SC Band นะฮะแล้วก็สาวๆวันนี้ขออภัยถ้าเปิดรายการมายังไม่ได้ฟังเพลงเพราะๆนะฮ
0: ะ
1: ทนเห็นหน้าป้ากับพี่กิฟต์ไปก่อน
0: ทนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะฟังเพลงแบบยาวๆรัวๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ต้องเปิดตั้งแต่ต้นรายการเพราะว่าเขามีน้องสาวคนสวยคนนึงเขามาขอตามหาพี่ชายบนเวทีของเราน้องเขาใบ้มาว่ามี2 DNA ด้วยกันที่หนูกับพี่ชายเหมือนกันก็คือ1 DNA ร้องเพลงเพราะกับ2 DNA คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำ
1: ถ้านึกถึงเราเคยทำเทปที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องไทยทรงดำอยู่ตอนนั้นป้าจะมีพี่อัมพรแหวนเพชรด้วยใช่ไหม
0: อาเทพทูนใจ
1: รอบนี้
0: มีอีก
1: มีอีกแล้วฮะ
0: น้องสาวเนี่ยบอกเลยว่ากว่าจะคว้าตัวคิวงานแน่นมากเป็นไอดอลผู้ติดตามใน TikTok จะทะลุ4ล้าน follower แล้วในขณะที่เรา2คนรวมกันยังไม่ถึง40 แต่น้องทะลุ4ล้านแล้วมาตามหาพี่ชาย
1: ใครจะสู้เพราะคนนี้บอกเลยว่าหน้าตาก็สวยเสื้อผ้าก็แต่งตัวดีน่ารักเฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวโฟกัสเสื้อผ้าเอาไว้นะฮ
0: ะ
1: เสื้อผ้ามีดีเทลน่าสนใจมากเสียงเพลงก็เพราะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของไทย PBS ต้องเคยฟังเพลงประกอบละครที่เธอคนนี้ร้องมาแล้วตอนนั้นจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
0: ค่ะเสียงหวานหวาน
1: เสน่หา
0: เพลงเสน่หาแต่วันนี้ไม่ได้ฟัง
1: แต่ไม่เป็นไรฮะเพราะตอนนี้บอกเลยพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอแน่ถ้าอย่างเราวัยรุ่นป้าจะเรียกสยาโม
0: ก็คือน้องแตงโมสยาภาเกือบงงเกือบงงแต่เป็นคนเดียวกัน
1: คนเดียวกัน
0: เจ้าแม่วินเทจน้องจะแต่งตัวแบบโกเก๋โกเก
1: ๋แต่ถ้าตอนนี้กำลังกระแสกำลังมาด้วยกับโกดำใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: มีเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันภาษาจีนด้วย
0: ไปนั่งรอฟังเพลงเพ้อๆยาวๆกันดีกว่าจ้า

0: เป็นความภูมิใจของ2ศิลปินคุณภาพนะคะพี่รุ่งสุริยาติงนังนังนังนังนังนังค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับสังเกตชุดพี่รุ่งดีๆนะฮะเสื้อนี้มีที่มาแล้วก็มีตำนานด้วยรวมถึงอีกหนึ่งสาวที่บอกว่ามาตามหาพี่ชายที่พลัดพรากนะฮะและพี่ชายบอกขอให้เรียกพี่ชายก็พออย่าเรียกว่าตามหาคุณอาคุณน้าที่พลัดพรากเลยนะครับต้อนรับแตงโมสยามภาหรือว่าสยามโมครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้า
0: สองครีเอเตอร์ของเรานะคะ
3: มือนี้ต้องเจอกันแล้ว
0: ต้องปะลาวค่ะ
1: มาปอกันนะ
3: มาปอกันครั้งแรกครั้งแรก
1: พัดพรากไปเหิงเลยนะ
3: เหิงเลย
1: โอ้ไปนานมาก
0: คุณผู้ชมค่ะขึ้นซับไตเติลข้างล่างแล้วนะคะ
3: พิธีกรงงง
2: ขอขยายคำว่าเหิงหน่อยฮะ
0: ห่างไกลเหรอไปนานเหรอ
3: ถูกต้องค่ะเหิงหมายว่านานเนาะ
0: หนึ่งแต้มตื้อดึงมีคำอะไรไหมคะเดี๋ยวขอกิฟต์กับปาร์คดาวหน่อยไหนพี่ลูกมีคำไห
1: มเอ๋มีเยอะ
0: อะไรนะคะ
1: มีเยอะมีเยอะมีเอ
0: ๋
2: มีเอ๋
3: แปลว่าอะไรคะ
2: จะเอ
3: ๋ไม่ใช่ยังอาจจะยังแปลว่ามีเยอะคำว่าเอ๋
0: อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ได้ยินพี่ลุงคุยโทรศัพท์เอ๋จ้าเอ๋จ๋านั่นใช่ไหมคะ
3: อุ้ย
2: เอ้า
3: อุ้ยอันนี้เดือดร้อนละเอาคนละเอ๋หรอ
1: ทุกคลิปออกอากาศด้วยเหรออ
3: ุ้ย
0: ออกแปลว่าเยอะแปลว่าเยอะ
1: คนละเอ๋
3: ค่ะ
0: เอาไปต่อไม่ถูก
3: มีสักคำไหมคะ
0: มีอีกไหมน้องโม
3: พี่ลุงไปกับเรามาเลยไปกับเรามาเล
1: ยอ่านตะปุ่นนะ
0: ไปทะเลกันไหมไม่ใช่
1: ไปทะเล
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้
2: เลย
0: อะไรอ่ะไปกำลังมาเล
2: ยไปขออีกทีได้ไหมครับ
3: บริบทเป็นประโยคคำถามไปกับเรามาเล
1: ยไปกับเรามาเลย
2: ไปกับเราไหมล่ะ
0: ไปไหนมาไหน
3: ยังไม่ใช่
0: อาจจะ
3: ยังไม่ใช่
1: อะไร
2: ฮะ
1: ไปกับเราไปกับเรามาเลย
3: ไปกับเรามาเลยใช่สำเนียงนี้แปลว่าไปไหนมา
1: ไปไหน
2: ไปกับเรามาเลย
3: ใช่ค่ะ no Mali no
2: not ไปกับเรามาเลย
3: ไปกับเรา
1: ไปกับเรามาเลยภาษาลาวส่งวรรณคัมคร
3: ับ ถูกต้องต้องเปิดเซสชันนี้แล้ว
0: บอกแล้วว่าเขา DNA เดียวกันน้องโมน้องโมต้องสารภาพนะเพราะหนูเป็นคนบอกพี่ว่าอยากเจอพี่รุ่งคือหนูหรือคุณแม
3: ่ไม่เอาจริงๆทั้งบ้านเพราะว่าชาวบ้านไทยทรงดำนะคะตัวแทนหมู่บ้านวันนี
1: ้
3: ทำเพื่อหมู่บ้านและเพื่อตัวเองความฝันพบกับสุภาพบุรุษลูกทุ่งลุงสุริยาแล้ววันนี้
2: เขาบอกว่าฉายาด้วย
1: อันนี้สุดยอดเลยรู้ฉายาด้วย
3: ถูกต้อง
0: แต่น้องโมรู้ได้ไงน้องโมยังไม่เกิดตอนพี่รุ่งติงนัง
3: โอ้เพลงเขาดังขนาดนั้นคุณผู้ชม
1: คุณแม
3: ่รุ่งธนบุรีนะ
1: MM
3: MM ค่ะ
1: คุณแม่บอกเคยไปชมคอนเสิร์ต M นี่แม่
3: M แปลว่าแม
1: ่ M ธรรมดาเลยแต่ M 16นี่บอกว่าเลย
0: คุณแม่จะบึ้มโมนะ
2: แล้วตอนนี้ป้าออกไม่หมดเลย
1: เคยไปชมแล้วแบบว่าบอกว่าเป็น FC อะไรเคยเจอกันที่คอนเสิร์ตที่เขาย้อย
3: ถูกต้อง
0: น้องโมไปสืบคนได้ยังไงว่าพี่ลุงก็เป็นแบบพี่ชายไทยทรงดำของเรา
3: คือเราอ่ะมีความภูมิใจในการเป็นไทยทรงดำแล้วก็พยายามเสิร์ชหาตลอดว่าคนดังในวงการอ่ะมีใครบ้างที่เป็นไทยทรงดำซึ่งนี่เลยคุณรุ่งสุริยาคือคนดังในวงการที่แบบเป็นเหมือนตัวแทนหมู่เฮาตัวแทนชาวเรา
0: สร้างชื่อให้เรามาตั้งชื่อ
3: ให้กับแบบกลุ่มคนไทยทรงดำ
2: สตอรี่ที่มาที่ไปของพี่ลุงคือยังไงฮะไทยทรงดำจริงๆคุ้นเคยกับพี่ลุงมาตั้งนานมากแต่ไม่รู้นะว่ามีเชื้อสายนี้อยู่ด้วย
1: แต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะไม่ได้ปิดบังว่าไม่ใช่ลาวโซ่หรืออะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ก็บอกเป็นลาวโซ่นี่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเหมือนน้องโม
3: เหมือนคุณแม
1: ่เหมือนแม่น้องโมอย่างเงี้ยเราเหมือนว่าอยู่นุ่นพิโลกนู่นไง
3: พิษณุโลก
1: คือว่าชุมชนลาวส่งที่เป็นชุมชนใหญ่ๆเขาอยู่เพชรบุรีราชบุรีอยู่สุพรรณ
3: ใช่ค่ะ
1: นครปฐมสุพรรณเขาย่อยนี่เอง
3: กระจายต
1: ั
3: วใช่
1: เยอะมาก
3: จริงๆบรรพบุรุษของเราค่ะพี่ลุงเป็นมาจากชายแดนเวียดนามกับลาวแล้วก็อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทย
2: แล้วของโมล่ะโมนี่คือเพชรบุรี
3: เพชรบุรีเขาย้อยค่ะ
2: เขาย้อยเป็นแหล่งใหญ่ใช่มั้ยฮะ
0: ค่ะก็คือมีอีกคนนึงเขาก็สืบค้นตัวเองเหมือนกันพี่รุ่งเป็นที่มาของการติดกระดุมเสื้ออยู่2ชั่วโมงคุณผู้ชมชุดนี
3: ้
0: ทําเพื่อสารพันลั่นทุ่งยังไงฮะ
2: พี่รุ่งแชร์พี่กิ๊ฟไปเลยให้คุณผู้ชมฟังเลยฮะว่าตํานานชุดนี้มายังไง
1: แหมก็คือว่าให้เราร้องเพลงที่เกี่ยวกับไทยทรงดําเราก็ต้องให้ชุดมันแมทไง
3: ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วเพราะว่าเห็นน้องโมลูกสาวเนี่ยนะครับก็คือว่าเอ้าน้องมงก็จัดเต็มมาอยู่แล้ว
0: จัดเต็มแล้วเราดูใน TikTok เขาแล้ว
1: วันนึงเอ้าจะทำยังไงดีเนาะต้องถ่ายรายการเนี้ยขับรถไปเลย
0: กำลังลงราชบุรีแล้ว
1: โทรไปหาพี่เทพเลย
0: กำลังคุยกันเลย
1: พี่เทพบอกลงพระราม2แป๊บเดียวถึง
3: โอ้ใกล้ๆ
1: ไปโน่นไปจะถึงเพชรบุรีลูก
0: ไปซื้อที่ชุมชนไหนคะพี่รุ่ง
1: ชุมชนบ้านหัวเขาจีนขอบคุณด้วยนะครับให้การต้อนรับท่านกำนงกำนันแล้วก็กำลังประชุมกันอยู่แหละพอไปถึงเขาก็บอกแล้วเอาตัวนี้นะตัวนี้เล็กกระดุมเอ
0: ๋กระดุมอะไรนะคะ
3: กระดุมเยอะกระดุมเยอะ
1: สวยดี
0: เอ๋มาอีกแล้วเอ๋มาอีกแล้ว
1: แล้วก็มีกระเป๋าโทษเนอ
3: ร์นี่กระเป๋าแบบนี
1: ้เออจิ๊กว่า
0: อ๋อไม่มีไม่ได้นะสีสันสดใสแอบซ่อนอยู่แต่จริงๆเขาก็จะแอบมี
3: งานลวดลายใช่ค่ะ
1: นี่
3: และอย่างของโมก็เป็นดอกคล้ายๆกันจริงๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอะไรอาจจะเป็นดอกหน้าหมอนใช่ค่ะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าอันนี้แปลกขออนุญาตเล่างานบุญเราจะใส่สีดำคือเสื้อของผู้ชายเนี่ยมันจะมีแบบด้านหนึ่งเป็นดำล้วนจ
2: ้
3: ะพลิกอีกด้านในเป็นสีสันแต่งานบุญเราจะใส่สีดำ
0: ค่ะ
3: แต่งานขาวดำเราจะใส่สีสันอันนี้คือสิ่งที่แปลกมากแปลกมากๆยังหาคำตอบไม่ได้เช่นกัน
0: เป็นวัฒนธรรมเฉพาะของไทยทรงดำแต่เห็นบอกว่ามีสิ้นลายแตงโมที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องโมยืนโชว์
3: ขออนุญาต
0: ไหมลูก
3: นี่อันนี้เป็นผ้าสิ้นลายแตงโมค่ะเป
0: ็นแบบมาแล้วหนึ่ง
3: ผ้าเอกลักษณ์ของไทยทรงดำซึ่งจริงแล้วจะนุ่งแบบสามเหลี่ยมแต่ว่าวันนี้เพื่อพี่รุ่งสุริยาก็เลยตัดชุดใหม่
0: เอาใจพี่รุ่ง
3: เอาใจเลยชุดใหม่จริงๆค่ะ
1: ขอบเจ้าเนอะขอบเจ้า
3: ขอบเจ้าค่ะชุดใหม่เลย
0: เห็นบอกไม่ใช่แค่ตัดแต่ว่าคุณแม่สั่งทอผ้าจริง
3: ใช่ค่ะคือ
0: จริงเหรอ
3: เสื้อผ้าของไทยทรงดำณปัจจุบันเนี่ยไม่มีผลิตที่โรงงานเป็นงานฝีมือทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะผ้าฝ้ายผ้าทอทุกอย่างยังคงต้องใช้ฝีมือคือชุดไทยทรงดำเนี่ยของที่บ้านเนี่ยจะมีหลายแบบจะมีเขาเรียกว่ามีเสื้อฮีใช่ไหมแม่เสื้อฮีก็คือเสื้อยาวๆใช่ค่ะแล้วก็มีผ้าเปี๋ยวผ้าเปี๋ยวคือผ้า
2: ที่ผ้า
3: ผ้าคาดแล้วก็มีแบบกระโจมอกมีหลายแบบแล้วก็มีผ้าสิ้นแต่อย่างของรุ่นโมเนี่ยอยากให้มันมีความเป็นเด็กเจนซีขึ้นมาเอาผ้าลายแตงโมไปตัดเป็นกางเกงขาม้าเอามาตัดเป็นกางเกงทรงเอแบบเปรี้ยวปรี๊ดสันจุดอย่างนี้ใช่
2: ให้มันอะแดปไปตามยุคสมัยใช่ไหม
0: ประมาณนี้ติดตามชอบถามน้องโมหน่อยพอแต่งตัวสไตล์เนี้ยเราเป็นแบบดูมีความวัฒนธรรมมากๆเด็กๆที่ตามเรากระแสคอมเมนต์เป็นยังไงบ้าง
3: คืออย่างนี้โมเชื่อว่าเราทรงไทยทรงดำเนี่ยมีทั่วประเทศแต่ว่าไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดในที่สาธารณะเลยคือแบบมีแต่น้อยมากทีนี้พอเราเอามาเป็นคอนเทนต์นะคะกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะออกมาแสดงตัวกันเยอะมากว่าฉันเป็นลูกหลานเราส่งคือเราเป็นลูกครึ่งใต้ลูกครึ่งเพชรบุรีแล้วตอนเด็กเนี่ยเราอยู่ที่ใต้แล้วเราพยายามจะบอกกับเพื่อนที่โรงเรียนว่าแม่ฉันเป็นลาวส่งแต่เพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนบอกว่าคืออะไรอ่ะเป็นคนลาวเหรอไม่ใช่เป็นคนไทยนี่แหละแต่เป็นลาวส่งคืออะไรอ่ะเป็นคนอีสานเหรอไม่ใช่แม่ฉันเป็นลาวส่งคือไม่มีใครรู้จักค่ะแล้วในตอนนั้นในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มี
0: คือในตำราเรียนน้อยจริงๆ
3: ในตำราเรียนไม่มี
0: น้อยจริงๆนะ
3: ก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้ออกมาทำคอนเทนต์เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับคนลาวทรงคนไทยทรงดำ
0: นอกจากเรื่องชุดและความเป็นภูมิใจในชาติพันธุ์เนาะน้องโมบอกจริงๆมีอีกชุดหนึ่งที่ได้ใส่และทำลงโซเชียลกระแสฮือฮามากชุดแม่พึ่งพุ่มพวงเป็นชุดแม่พึ่งจริงๆเลย
3: ชุดของแม่พึ่งพุ่มพวงจริงๆค่ะคือก่อนที่จะทำคอนเทนต์ไทยทรงดำอะค่ะสยามโมก็เป็นที่รู้จักจากการเอาคอนเทนต์เอาเสื้อผ้าของคุณแม่มาใส่คุณแม่ของตัวเองเอาเสื้อผ้าสมัยก่อนเสื้อผ้าย้อนยุคมาใส่จนเหมือนกับเป็นกระแสใช่ๆเป็นกระแสแล้วพี่เพชรลูกชายของแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะก็เลยเหมือนมีไอเดีย
0: ว่าอ
3: ยากจะให้เสื้อผ้าของแม่พึ่งเนี่ยได้มาอยู่ในคอนเทนต์ของช่องสยามโมคือการอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นแฟชั่นนิสต้าของแม่พึ่งพุ่มพวงก็เลยตัดสินใจทำคอนเทนต์นั้น
2: จริงๆเป็นคนที่ชอบแม่พึ่งอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะ
3: เพราะว่าเป็นสายประกวดแล้วก็ใช้เพลงแม่พึ่งเป็นเพลงแรกในชีวิตที่ประกวด
2: เพลงอะไรอ่ะของโมใช่ประกวด
3: ใช่ค่ะนักร้องบ้านนอกค่ะ
1: นักร้องบ้านนอก
0: วันนี้ก็มีบทเพลงเกี่ยวกับชาวไทยทรงดำที่ทั้งสองท่านฝึกฝนให้อย่างเร่งด่วนเลยพ
3: ี่
0: ล
3: ุ
0: งบอก
3: มา
0: พี่ลุงบอกของพี่ไม่เท่าไหร่หรอกของน้อง
1: น่ะพอตอนแรกเราก็บอกว่าโอ้โหมันกระทันหันเนี่ย
0: ไหวไหม
1: โอ้โหเนื้อเยอะ ชื่อเพลงว่าชมสาวไตดำ
0: ยากไหมพี่ลุง
1: โอ้เราก็ว่าโอ้โหวันนึงโอ้โหก็ยากเหมือนกันนะแต่พอมาเจอของน้องโม
2: ยังไงฮะ
3: เขาบอกยาบ่เจือเลาะ
1: เป็นคำที่ว่าคำลึกๆด้วย
3: ขาวออดลอด
1: ขาวออดลอดบ่เจือเลาะ
3: บ่เจือเลาะ
1: เ
3: อ็ดเวีย
1: เอ็ดเวีย
3: เอ็ดตัวกงตัวกุ้ง
1: นะเออขยังใดนะ
0: ถ้าต่อจากนี้ความภูมิใจนี้อาจจะรับงานร่วมกันติดต่องานอะไรยังไงพี่ลุงขา
1: ติดต่องานติดต่องานนะพอบอกติดต่องานนะลิ้นพันเลย
0: ติดต่อที่เอไหมคะ
1: ติดต่อที่ผู้จัดการสิจ้า
0: ไม่ใช่เอนะ
1: ผู้จัดการนะครับโปรดแล้วเข้าไปที่รุ่งสุริยาแฟนเพจก็ได้เฟซบุ๊กรุ่งสุริยาTikTok รุ่งสุริยานั่นแหละครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะ
2: โมละฮะ
3: ค่ะของโมก็ติดตามได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมคอนเทนต์ก็ยังทำค่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยงานแสดงก็มีก็รับทุกช่องทางเช่นกันค่ะพิมพ์สยามโมภาษาไทยได้เลยทุกช่องทางนะคะใครอยากติดตามคอนเทนต์เชยๆแต่เท่เก๋แต่น่ารักติดตามช่องสยามโมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณสนุกมากคุณผู้ชมค่ะสนุกสมกับชื่อตอนสัมพันธ์ไทยทรงดำจริงๆนะเรื่องราววัฒนธรรมความภาคภูมิใจต่างๆจริงๆถ้าเราส่งไปในหลายๆสื่อให้ถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยกิ๊บบอกเลยว่ามันจะช่วยให้ความรู้เนาะกระจายต่อไปได้เยอะโดยเฉพาะเรื่องราวของบทเพลงด้วย
2: ใช่ฮะแล้วก็หลังจากนี้ยังมีบทเพลงเพราะๆจัดให้คุณผู้ชมฟังยาวๆไปจนจบรายการอีกนะครับส่วนอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้นะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS อีเมลสารพัน @thaipbs.or.th แล้วก็กลิ้งกลางมาได้027902625-7นะครับ
0: คือต้องบอกว่ายังมีบทเพลงอีกเอ๋ๆใช่มั้ยคะมากมาย
2: มีบทเพลงอีกมากเอิร์ด
0: ยังมีบทเพลงอีกเอ๋ๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะสารพันลันทุ่งบางเขนเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงเทปคุณภาพแบบนี้ถ้าใครพลาดดูรีลันซ้ำอีกครั้งทุกวันจันทร์บ่ายโมงทางหน้าจอไทย PBS นะคะเดี๋ยวกิ๊บกับป๋าขอหลบไปข้างเวทีเพราะต่อจากนี้เพลงรัวๆยาวๆเอ๋ๆกันไปเลยวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเล
3: สวัสดีเล
0: สวัสดีเล

0: ับสับต้นข้าวอาสยามนักร้องดารามาถึงไทย PBS แล้วจ้า
1: เป็นแค่ที่ทายจะเทียบอะไรกับไฟฟ้าง
0: านนี้พี่สาวนุ้ยสุวินามาด้วยเผยเบื้องหลังแอบเชียร์กันไม่ห่างพบสองสาวใต้เสียงดีที่นี่สารพันลันทุ่งบางเขน2เส้นทางต่างแต่จุดหมายเดียวกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569 15:05 น.ทั้งไทย PBS

0: แม่กลองมันเป็นเมืองสามน้ำนะจืดก่อยเค็มเป็นบ้านสวนกึ่งทะเลหรือบ้านสวนนาเลมีสวนมีนาข้าวมีทะเลพอเป็นเมืองสามน้ำมันเกิดความหลากหลายของอาชีพที่แม่กองเนี่ยรสชาติเด็ดหมดมีนามสกุลลุนชาติน่ะเช่นปลาทูแม่กองหอยหลอดแม่กองกะปิของโคนลิ้นจี่แม่กองส้มโอเขาใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบเนี้ยปัญหาที่อื่นไม่ค่อยได้ก็ทำให้แม่กองเนี่ยจังหวัดเล็กที่สุดก็จริงแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่เล็กอยู่อันดับที่22ของประเทศ
1: ต่างวัยไอวิววันนี้พามารู้จักกับรุ่นใหญ่แห่งเมืองแม่กลองอาปัญญาโตกทองวัย68ปีเจ้าของร้านอาหารท้องถิ่นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไม้ไผ่สุดอลังการตั้งอยู่กลางบ่อเลี้ยงกุ้งในตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งร้านแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่มากว่า10ปีแล้วล่ะครับที่สำคัญที่นี่ยังนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่น้อยคนจะรู้จักมาสร้างสรรค์เป็นเมนูแปลกใหม่ที่น่ากินอีกด้วยครับแต่ก่อนที่อาปัญญาจะมาเป็นเจ้าของกิจการในอดีตแกเคยเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ยุคเลี้ยงกุ้งธรรมชาติจนเปลี่ยนเป็นเลี้ยงกุ้งระบบปิดเคยรวยและเคยเจ๊งจากการเลี้ยงกุ้งเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้แกลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นผลกระทบของการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งแบบสมัยใหม่และก็ยังลุกขึ้นมาทำงานวิจัยเพื่อจัดการระบบนิเวศเมืองสามน้ำจนนำไปสู่การออกแบบประตูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่น้ำจืดยังเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อนปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่มานานกว่า14ปีต่างวัยไอวิวเลยส่งกล้อง1ตัวเพื่อให้อาปัญญาเล่าภาพ5ภาพ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อันนี้เป็นกล้องโพลารอยด์นะคะขอมอบให้คุณอาก่อนนะคุณอาเอากล้องนี้นะคะไปถ่ายบรรยากาศในชุมชนแพรกหนามแดง
0: ภาพดีมากเลยเพราะเราก็มีจริงๆก็มีภาพในใจอยู่หลายภาพเหมือนกันเป็นภาพจำด้วยอยากเล่าและอยากให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเรื่องราวของชุมชนเรามีอะไรอยู่บ้าง
1: และถ้าให้อาปัญญาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านมุมมองของคนที่เห็นแม่กลองมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคที่ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์จนถึงยุคที่การพัฒนาต่างๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
0: อันนายยิ้มหน่อย1 2 3
1: มาดูกันว่าแม่กลองในมุมมองของแกจะออกมาเป็นอย่างไร

จริงๆแล้วผมคนเกิดกับทุ่งแบนแล้วโตพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเรียนแค่4 ปีต้นปี2021ผมก็ย้ายมาอยู่นี่กว่าจะได้ทำเป็น

0: ากุ้งของตัวเองเนี่ยปี05แหละก็ได้กุ้งดีมากซึ่งกุ้งในคลองเนี่ยเราล่องเรือไปเนี่ยกุ้งกระโดดกลางฝนตกเลยแล้วปูทะเลเนี่ยโตๆอย่างกระเต่าก่อนเนี่ยเปิดกุ้งอ่ะอวนรอกุ้งเปิดน้ําออกจากบ่อเนี่ยกุ้งเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยความอุดมสมบูรณ์มันขนาดนั้นล่ะพูดเหมือนก็6ช่วงจากปี25เนี่ยถึงปี30เนี่ยผมก็ซื้อที่ดินได้เป็น100ไร่แหละ
1: การเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติกับการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาเนี่ยความต่างมันไหนยังไงคะ
0: การเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติเนี่ยก็คือการเลี้ยงกุ้งแบบระบบเปิดมาใช้ระบบธรรมชาติแอร์ลมพัดเข้ามาก็พัดพาลูกกุ้งห่วงโซ่อาหารเข้ามาแดดส่งก็มีออกซิเจนมันเป็นเทวดาเพาะเลี้ยงอ่ะแต่ว่าด้วยระบบทุนเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เกิดการเลี้ยงระบบปิดเข้ามามันต้องเติมอากาศต้องให้อาหารใช้พลังงานทุกอย่างก็ทำให้การผลิตมากๆเนี่ยของเสียก็มากขึ้นระบบนิเวศก็บำบัดไม่ทันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงแล้วก็เลี้ยงกุ้งกันไม่ได้แล้วเสร็จแล้วมันเจ๊งเราก็เป็นหนี้กับ4ล้าน3ล้านฝ่าดอกเบี้ย118สมัยนั้นเราไม่เคยเป็นหนี้เลยและไม่เคยเป็นหนี้ขนาดนั้นเพราะนะกุ้งเจ๊งเราก็ไปเช่าที่เอามาเลี้ยงกุ้งใหม่ก็มาเจอโรงงานปล่อยน้ำเสียอีกมาเจอไอ้น้ำขี้หมูจากราชบุรีอีกก็ล้มลุกคลุกคลานมาตอนหลังก็เปลี่ยนไปทำไร่ภาพแรกที่ผมจะถ่ายก็คือรูปบ่อกุ้งพัฒนาหรือการเลี้ยงกุ้งระบบปิด

0: เห็นใบตีน้ำนะเห็นใบตีน้ำเก่าก็ทำให้เรานึกถึงอดีตเพราะเราเองเนี่ยชีวิตผูกพันกับสัตว์น้ำกับกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเราตั้งจำความได้ดีกว่าเราเห็นทรัพยากรอุดมสมบูรณ์สูงสุดแล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสูงสุดแล้วก็มาเลี้ยงพัฒนาก็ดีได้ไม่กี่ปีแล้วมันก็ตกลงแต่เห็นแล้วมันก็น่าเสียดายก็ให้บทเรียนเราว่าถ้าเราเลี้ยงแบบพัฒนาเนี่ยแบบระบบปิดเนี่ยเราต้องเร่งรีบแล้วต้องใช้พลังงานในการตีน้ำเติมอากาศอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอาหารพอมันเร่งๆไประบบนิเวศไม่ฟื้นฟูไม่ทันมันก็ไปสู่จุดจบทำอะไรเนี่ยถ้าเราแบบค่อยเป็นค่อยไปนำไปสู่ความยั่งยืนมันจะดีกว่าเหมือนดั่งคำโบราณที่สอนเราว่าช้าๆได้ผ้าเล่มงาม
1: และถ้าภาพถ่ายเป็นเครื่องมือบันทึกความทรงจำเป็นบทเรียนที่สอนเราได้ดีที่สุดสำหรับอาปัญญาบ่อกุ้งแห่งนี้ก็น่าจะให้ทั้งช่วงเวลาแห่งความสุขและช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนและในวันที่การเลี้ยงกุ้งไม่รุ่งเท่าเก่าอาปัญญาเลือกที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลงด้วยความกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆจากคนเลี้ยงกุ้งสู่เจ้าของกิจการร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่บ่อกุ้งเก่าและก็เอาเรื่องราวในชีวิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำร้าน
0: ร้านข้าวใหม่ปลามันเปิดมา10ปีแล้วฮะไอชื่อข้าวใหม่ปลามันเรานึกถึงตอนเด็กๆว่าสมัยเราเกิดไม่มีน้ำชลประทานปลาจะเกิดหน้าแล้งโตหน้าฝนมันอ้วนกินอร่อยหน้าหนาวก็ปลูกข้าวนาปีไม่มีนาปังถ้าปลูกข้าวนาฝนเก็บเกี่ยวหน้าหนาวนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาปู่ตาย่ายายเนี่ยเรากินข้าวมีความสุขเพราะเราได้กินข้าวใหม่ที่มียางปลาหน้าหนาวที่มีมันเป็นเรื่องของฤดูกาลพอเรามาทำอาหารเนี่ยเราก็อยากจะขายอาหารตามฤดูกาลนะให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตนะแล้วก็ธรรมชาติคือจังหวัดสมุทรปราการเป็นสามน้ำทำให้เกิดความหลากหลายความหลากหลายอย่างชัดน้ำเค็มเราเนี่ยเรามีชะคามซึ่งมีเบต้าคาร์โบไฮเดรตไอโอดีนสูงมากอีกอันหนึ่งเนี่ยมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเลยก็คือยอดหนามพุ่งดอเราแค่ไปฟันมันแตกแล้วก็เก็บมาแล้วก็มาเล็มหนามมันเป็น

0: ยาแก้ผดผื่นคันต่อมเหลืองเสียยังมีลูกแสมอีกมงจาก็มาแกงได
1: ้แสดงว่าผักประจำถิ่นเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยก็คือชาวบ้านเองเขาก็จะเก็บมาขายที่ร้านนี้ด้วย
0: ใช่คือเราอยากจะให้เขามีรายได้มีอาชีพอย่างหอยแครงเนี่ยเราก็มาจากบ่อที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกุ้งนี่ก็เป็นกุ้งแม่น้ำปูทะเลนี่ก็เป็นปูบ่อส่วนไอ้ปลาหมึกเนี่ยหลักจำเป็นต้องกับทะเลแหละนะก็เป็นพวกคนใดหมึกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมงใช้กว่าง
1: โครงสร้างของร้านจุดเด่นที่เห็นได้ช
0: ั
1: ดก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ว
0: ั
1: สด
0: ุ
1: ทำจากไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ครับแล้วตัวผมเองเนี่ยผมรู้จักไม้ไผ่ตั้งแต่เกิดโตมาบ้านไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วมาอยู่ได้มาก่อนเราเกิดอีกเมื่อเราทำอะไรเราอยากจะเห็นไม้ไผ่ที่เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยคือผมมองอย่างนี้ฮะผมใช้ความรู้เก่าเราก็ต้องหาความรู้ใหม
1: ่
0: ในเรื่องอย่างลูกชายก็ไปหาความรู้ใหม่ไปหาคนมาออกแบบดีไซน์ให้มันเข้ากับยุคสมัยไม่ใช่โบราณคำครึเหมือนเดิมพอมันออกแบบมาใหม่เนี่ยมันก็ถูกใจคนที่ไม่เคยเห็นไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่มีความสวยงามและโดดเด่นในตัวของมันเองผมก็อยากจะถ่ายเป็นภาพจำถ่ายรูปห้องโถงเราห้องกว้างโอ้เออแจ๋วเลยก็ถ่ายโถงตรงนั้นน่ะสื่อถึงว่าเราใช้ไม้ไผ่แล้วมันสวยงามก็เลยอยากถ่ายภาพจำไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพจำเดียวกับเรา

0: และนี่คือแม่ละเมียดลมใต้ปีผู้ที่เป็นทั้งกำลังใจและฐานที่มั่นรถมือในการทำอาหารทุกวันนี้อาละเมียดมีหน้าที่ดูแลวัตถุดิบและก็สร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารต่างๆด้วยพื้นเพความเป็นคนแม่กลองคุณอาก็เลยรู้จักผลไม้และผักท้องถิ่นหลากหลายชนิดเป็นอย่างดีครับ
1: อันนี้เรียกผักอะไรจ๊ะ
2: ผักชะคาม
1: ส่วนใหญ่มันจะเกิดแถวไหนจ๊ะ
2: แถวทะเลแถวชายทะเลชายบ่ออะไรเงี้ยทานแรงๆจะเค็มหน่อยอันนี้ลูกลำแพนเพื่อผลไม้เป็นป่าชายเลนมันจะออกเปรี้ยวๆแล้วมันหอม
1: มะนาวกับลำแพนนี่อะไรเปรี้ยวกว่ากันจ๊ะ
2: ลำแพนน่าจะเปรี้ยวกว่าไปก็ลูกแสมลูกมันคล้ายๆหยดน้ำ
0: และคุณอาก็นำมาดัดแปลงเป็นเมนูที่คนเมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเช่นไอศกรีมชะครามขนมลูกแสมน้ำลำแพนจนกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านมาจนปัจจุบันนั่นเองครับ
3: โอ้น่ากินมากจริงๆเขาเป็นคนทำอาหารอร่อยเขามีฝีมือเลยแหละถ้าไม่มีเขาเนี่ยความคิดนี้ก็ไม่เกิดเราก็ทำอาหารลูกก็ไม่เป็นเราก็ไม่เป็นเฮ้ยแต่เขาเนี่ยทำอาหารอร่อยมันน่าจะถอดสูตรได้แล้วลูกชายก็ถอดสูตรให้แม่ทำเลยแล้วช่างของเหลือมันก็จะได้สูตรแล้วอีกอย่างนึงทุกวันนี้เขาก็ดูในครัวภาพรวมในครัวอาหารไม่ใช่ว่าทำแต่ความใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยพอทำไปแล้วมันดีตอนนั้นร้านจะปิดอาทิตย์ละ1วันเขาก็ไม่อยากให้ปิดเขาเหงาไปลูกค้ามาหัวขับรถมาแล้วมาเจอร้านปิดอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังก็เลยเปิดตลอดทุกวันแล้วก็ทำแล้วเขาสนุกเขามีความสุข
0: ส่วนลูกชายที่เรียนจบมาด้านศิลปะและการบริหารก็เข้ามาช่วยตั้งแต่การออกแบบร้านด้วยไม้ไผ่และการบริหารร้านอย่างเป็นระบบจนที่นี่เป็นทั้งกิจการสร้างรายได้และเป็นศูนย์รวมของคนในครอบครัวให้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
4: จริงๆผมก็เรียนรู้มาจากคุณพ่อกับคุณแม่ครับที่คุณพ่อก็เรียนรู้เรื่องธรรมชาติเนาะเรื่องระบบนิเวศเรื่องอะไรพวกนี้มันทำให้เป็นต้นทุนที่ดีที่เรามาทำร้านอาหารแม่ก็ทำกับข้าวให้เรากินคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยนะผมมองว่าการได้พูดคุยกันบ่อยๆอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนต่างวัยมันเข้าใจกันเพราะว่าผมมาทำร้านเนี่ยผมก็คุยกับพ่อตลอดว่าเราจะทำร้านไปทำไมคุยกับแม่ตลอดว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีวัตถุดิบที่ดีเนาะแม่ก็ฝีมือดีทุกคนก็ชมอ่ะถูกไหมแทนที่จะให้คนอื่นได้ลิ้ม

0: ดลองเราพยายามที่จะส่งต่อให้คนอื่นได้รับรู้ฝีมือหรือภูมิปัญญาก
1: อดคอเลยไม่ชิ
2: บพี่จะถ่ายต่อจากนี้คือภาพอะไรคะ
1: ผมอยากถ่ายแม่บ้านภรรยาผมกับลูกชายร้านอาหาร

0: ร้านเนี่ยว่าให้มันเป็นภาพประทับใจภาพในความทรงจำของเราตลอดไปสวยไหม
1: สวย
2: นี่ก็น่าจะเป็นภาพความอบอุ่นของครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังที่ขับเคลื่อนทุกเป้าหมายชีวิตของอาปัญญาให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมั่นคงและภาพต่อมาที่อาปัญญาอยากถ่ายยังคงเป็นบ่อกุ้งที่แกผูกพันมาค่อนชีวิตแม้วันนี้มันจะกลายเป็นที่ตั้งของร้านอาหารซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวไปแล้วแต่ที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งกับครอบครัวของอาปัญญาและคนเลี้ยงกุ้งในพื้นที่นับร้อยชีวิต
0: ที่เนี่ยมันระบาดมา14ปีแล้วทีแรกเราเปิดกุ้งนะพอชักประตูมาน้ำไหลออกมากุ้งก็จะออกมาใช่ไหมปลาคางดำมันออกมาเราไม่รู้ปลาอะไรช่วงแรกชาวบ้านจะเรียกปลาหมอสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเราไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเราถึงได้รู้ว่าเป็นปลาหมอคางดำ
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยประเมินผลกระทบปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่แพร่หนำแดงเฉพาะตำบลเดียวทำชาวประมงสูญเสียรายได้กว่า131ล้านบาทต่อปีนี่เองจึงเป็นเหตุให้อาปัญญาลุกขึ้นเป็นตัวแทนชาวบ้านออกไปให้ข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆเพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
0: บ้านเราไม่ทำจะใครจะทำถึงเราไม่มีตำแหน่งหน้าที่เราเป็นชาวบ้านเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยหน้าที่พลเมืองคือพละกำลังของบ้านของเมืองไม่ใช่ภาระของบ้านของเมืองนี่หน้าที่ของเรามีอะไรบ้านเรารู้เห็นอะไรเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วถ้าเราไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้
2: และนี่คือลุงรื่นเป็นหนึ่งในอดีตคนทำบ่อกุ้งที่เคยมั่งมีและหมดตัวจากการระบาดของปลาหมอคางดำจนแกต้องเปลี่ยนอาชีพมาเก็บของเก่าขายมีรายได้ประทังชีวิตเพียงเดือนละ 1-2,000 บาท
3: พอปลาหมอคางดำเข้ามาเนี่ยหมดเลยทำลายหมด
4: แสดงว่าช่วงที่ปลาหมอมันเข้ามาในบ่อเราเยอะๆเนี่ยเป็นหนี้
3: ไปดิเพราะไม่มีเราก็เอาห้าวมาลงทุนเราก็นึกว่างวดหน้าเราก็จะต้องได้ดีมาใช้หนี้เขาอะมีทรัพย์มีโฉนดมีอะไรมันก็ต้องหมดตามไปเรามานึกก็บ้านป่าชีวิตละคนมันก็อยากอยู่ยังสบายบ้านป่าชีวิตใช่ไหมแล้วมันมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันก็อยู่ไปวันๆรอความตายกันละ
0: ก็อยากให้เขาเห็นภาพว่าปลาหมอคางดำมันระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นข่าวที่นี่ที่แรกแล้วมันก็ยังอยู่ทุกวันนี้คือเราจะสื่อสารว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันยังอยู่และมันจะวิกฤตหนักต่อไปอนาคตมันจะเหมือนผักตบชวาร้ายแรงกว่าผักตบชวาเพราะผักตบชวาอยู่เฉพาะน้ำจืดแต่ปลาหมอคางดำอยู่ได้ไม่ว่าน้ำก่อยน้ำจืดน้ำเค็มน้ำเน่าเขาจะอยู่ทุกพื้นที่ในอนาคตถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเหมือนเราอะอยู่ใครก็ไม่รู้มายึดบ้านเราอะแล้วมาแย่งอาหารเราแล้วกินลูกหลานเราอีกแล้วเขาก็จะมีเผ่าพันธุ์เดียวไม่ใช่ผมพูดเกินจริงนะทอดแหมากี่ครั้งเราก็เจอมัน 100% เราไม่เจอปลาอื่นเลย
2: และภาพสุดท้ายอาปัญญาอยากจะถ่ายภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวนั่งแพล่องคลองในชุมชนโดยแกใช้กำไรส่วนหนึ่งของร้านมาลงทุนต่อแพและให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
0: ตรงนี้เรียกว่าคลองผีหลอกสมัยก่อนในคลองเนี้ยปลาชุกชุมมากคนมาหาปลาในคลองเนี้ยปลาหนังชอบมุดปลาเก็ดชอบกระโดดทีนี้พอมาหาปลาในต้นไม้สูงๆอย่างเงี้ยอยู่ลูกตะบูนมันหล่นตุ๊บมาเขาก็ตกอกตกใจว่าเฮ้ยไปล่ำลือกันว่าผีเด็กโดดน้ำพอพายเรือไปอีกหน่อยอยู่ๆต้นไม้มันไหวเสียงก็แกกต้นไม้ไหวโดยไม่มีลมอ่ะเฮ้ยมาอะไรปรากฏว่าลิงมันโดดจากต้นนี้ไปอีกต้นนึง
5: แต่ไม่เห็นลิง
0: ไม่เห็นลิงพอลิงกระโดดไอ้นกมันได้ยินเสียงมันก็ร้องนกแกกกัน

0: ก็น่ากลัวความวังเวงบวกเสียงนกร้องเสียงกอกแกกแล้วมันก็จินตนาการไปว่าผีหลอกเขาไปตั้งชื่อกันว่าคลองผีหลอกอันดับแรกเวลาลงแพมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นสองฝั่งคลองเป็นป่าชายเลนป่าชายคลองในน้ำมีปลาข้างบนต้นไม้แล้วอยู่เนี่ยเราห่อหุ้มไปด้วยอาหารแต่เราไม่รู้อะไรกินได้หรือไม่ได้นี่คนโบราณเขาดูอะไรนกกินหนอนกินเข้ามากินถ้านกกินหนอนกินลิงกินไม่ตายคนก็กินไม่ตายเฮ้ยลิงมันยังกินได้เลยอยากถ่ายภาพคนทอแพในคลองผีหลอกเนี่ยอย่างเนี้ยกันมันเท
1: ่เอายืนเท่ๆหน่อย
0: เอื้อน2 3ยิ้มหน่อยเหตุผลที่ถ่ายภาพเนี่ยจริงๆตำบลแพน้ำแดงเนี่ยไม่มีท่องเที่ยวเลยทีนี้ผมเองตอนทำร้านเนี่ยแล้วผมก็คุยกับลูกชายว่าเฮ้ยพ่ออยากได้เงินของร้านเนี่ย 2% สมทบกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเพราะเราก่อตั้งไว้สมัยที่ต่อสู้กับโรงงานปล่อยน้ำเสียแล้วก็เอากำไรของร้านสมทบกับกองทุนสวัสดิการชุมชนไปดูแลชาวบ้านเกิดแก่เจ็บตายพอสมทบไปเนี่ยเราก็มามองว่าเอ๊ะที่เราทำเนี่ยมันผิดในหลวงรัชกาลที่9สอนเราว่าต้องให้เบ็ดให้แห่ให้อวนอย่าไปให้ปลาแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการให้ปลาผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะงั้นไม่เอาอะไม่ต้องสมทบแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเราก็มานั่งนึกว่าที่อื่นเขามีภูเขาเขาก็มีทะเลบ้านเราละมีอะไรอะมีคลองเราก็อยากทำแพล่องคลองก็อยากถ่ายเป็นภาพจำแล้วสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวชุมชนเราคุณมาเที่ยวจริงคุณสนุกจริงแต่คุณก็ได้ทำบุญกับคนเลยคือคนเราเนี่ยจริงๆเกิดมาเนี่ยเขาชีวิตเรามี5พอแรกเราต้องพึ่งพาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย20ปีพออายุ20ถึง40เนี่ยมันช่วงภาคเพียรแล้วก็ช่วง40ถึง60ช่วงเพิ่มพูนพอ60ไปแล้วมันช่วงพักผ่อน80มันพ่ายแพ้ผมมองตัวเองอย่างนี้ครับผมมองว่าคนเราไม่ให้อยู่แล้วหายใจทิ้งไปวันๆนึงเราเนี่ยวันนี้ไอ้เรื่องหนักๆของครอบครัวนะปล่อยให้ลูกไปแล้วเราหนักมาเยอะแต่วันนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะอุทิศเพื่อเราคิดว่าเราทำบุญบุญคือความสบายใจไม่บุญเนี่ยไม่ใช่ไปทำบุญกับวัดกับวาแต่บุญเนี่ยมาทำให้กับสังคมและชุมชนชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะทำงานเรื่องพวกนี้ตามความรู้ความสามารถและจังหวะโอกาสเวลาของเราที่มีว่ามีความสุขนะความภาคภูมิใจทำแล้วสบายใจจะไม่เสียใจว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นกูไม่ทำแล้วก็ภาคภูมิใจกับมันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้แก้ปัญหาอย่างที่บอกว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่หมดลมอ่ะอยู่เพื่อสังคมอยู่ทั่วนิรันดร์หมายความว่าวันหนึ่งเราตายไปอะไรไปเนี่ยลูกหลานไม่เปิดคอมดูอะไรดูไอ้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยลูกหลานก็ยังภูมิใจดีกว่าโอ้ลูกหลานบอกว่าประวัติศาสตร์ปู่ย่าตายายเป็นคนที่ทำร้ายสังคมเอาเปรียบสังคมโกงกินเข้ามาความภาคภูมิใจมันจะมีตรงไหนให้ลูกหลานอะไรจะเป็นแบบอย่างให้ลูกหลาน
2: ภาพถ่ายทั้ง5ใบไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปบันทึกความทรงจำแต่คือแผนที่ชีวิตของอาปัญญาโตกทองที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดสูงสุดจุดล้มเหลวการปรับตัวความอบอุ่นในครอบครัววิกฤตที่ต้องเผชิญจนถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมกล้องถ่ายรูปอาจบันทึกภาพแต่หัวใจของเราคือสิ่งที่เติมชีวิตและความหมายลงไปในภาพนั้นภาพถ่ายจึงไม่ใช่แค่การบันทึกว่าเราเคยอยู่ที่ไหนแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราเคยผ่านอะไรมาและนี่คือเรื่องราวของอาปัญญาโตกทองนักสู้แห่งเมืองแม่กลองในวันนี้ครับ

0: ปลาช่อนแม่ลาแท
1: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
2: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงแล้ว
1: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10 นาฬิกาทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วางผมจะไปจัดไม้แล้วเนอะ
2: ไปจัดพวง
3: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
4: แร้นี่เหนียบไม่ได้เลย
5: เสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นวิธีการของปู่ย่าตายายเรา
6: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
7: การมาหาเกี่ยวมาสู้กันนะ

0: บัตรหมุนผู้บัญชา
1: สวัสดีครับ
2: นี่ตัวนี้บ้านนอกก็อยากลูกน้อง
0: น้องบ้าน
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังพาคุณผู้ชมไปหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านตระซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดที่นี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังในสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ทั้งหลาย
3: ตั้งเจ้าหน้าที่เขาคิดว่ามาดักโรเชียเป้งที่นี่เขาจะดักใต้ห้วยใต้โคลงถูกใต้ที่ว่าพ่อจะว่าลงมาได
4: ้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาอยู
3: ่เขาก็ไม่ได้มาอยู่นี่ครับ
0: นู่นกำลังมา
1: เราจะเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนที่เราเดินทางไปพร้อมกับสาวๆและหนุ่มๆเหล่านี
5: ้พร้อมแล้ว
6: เร่เธอดูแลทีมงานพี่อย่างดีนะ
0: ได้ค่ะ
1: ต้องเล่าก่อนนะครับว่าบ้านตระนั้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดได้แก่พัทลุงสตูลและตรัง
6: บ้านตระนี่มันเหมือนกับเป็นตรงกลางของพัทลุงกับสตูล
7: ครับตรงกลาง
6: แล้วไอ้ไรคือแบ่งแยก
5: ท่านบรรนามเลย
6: กล้องตระ
1: ทางขึ้นไปนั้นอยู่ที่บ้านควนไม้ดำจังหวัดตรังครับถึงแม้จะอยู่ติด3จังหวัดแต่ว่าเวลาที่ทุกคนจะเข้าออกหมู่บ้านของตัวเองก็ต้องเดินทางผ่านเส้นทางเหมือนที่เรากำลังพาคุณผู้ชมผ่านกันอยู่นี้เป็นเส้นทางเดียวที่มีอยู
8: ่มาเขียนนึกอย่างเดียว
9: มาเขียนนึกอย่างเดียวปิ้นกันมาบัดเนี่ยตลอดตั้งรถเคลื่อนมากันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นต่างเลข
10: เวลารถมาก็เลขกันเลยนะ
9: เลขกันเนี่ยใจเต้นเลขกันบัดเนี่ยอะไรเนี่ยเก้าเก้าปังไปทางอะไร
11: นี่เป็นรถมาเหรอครับ
12: พี่ยังก
13: ็ไม่ไม่ถูกไปไม่มา
6: เวลาขับกูไปเนาะเหมือนกับจราจรติดขัดเหมือนกันนะเท่านี้นะ
14: จะเป็นช่วงเช้าตามเมื่อวานลงจวงเรียนเปิดเติมมันจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่าย
15: ลงต่อจากสวนนะคะ
14: จ้ะเมื่อช่วงเช้าบางก้นก็คือจะก้นน้ำยางรถนี่ลงไปใกล้รางเพื่อมากระตุกขี้ยางลงไปใกล้รางปะเนี่ยตัวต้องจ่ายตังค์เส้นตังค์เดียว
6: ข้างเบิ่มแล้วก็เหมือนบ่ายๆนะนี
16: ่อันนี้ก็ไวตำต่างกานี่ใต้อยู่ข้างในค่ะ
6: ทางนี้ไม่ประมาณแต่ละ60ประมาณ60นี่นะ
17: เวลาขับมอไซค์ก็ต้องขับให้ได้ปานนั้นนะ
18: ใช่ได
17: ้ถ้าลงรองมันถึงมั้ย
18: ลงรองครับ
19: ไปตีนกันแล้วพี่กับลัด
0: ประตูบันด
6: ามันมืดประตูเข้าจริงๆ
0: บ้านเนี่ย
6: ประตูเวลาเราขี่มอไซค์มาถึงเอาบันพือมั่งน้อง
0: เราพี่เจ๊
6: พี่เจ๊
0: นี่ล่าตรวจล่าตรวจเหล็กจ้ะแกปกครองคุ้มครองคุณบันจาค่ะ
1: ศาลาทั่วที่เราเห็นตั้งอยู่กลางป่าแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมใจของชาวบ้านตระใครไปใครมาก็ต้องแวะกราบไหว
0: ้ขอพร
14: ขอพร
0: พี่ก็ได้พรไปวาง
14: บางคนนั้นลูกครอบนายทิพย์ก็มาบนเป็นโกดายหลายคน
0: จึงจนมันจานหน้าแล้วบ่มีเส้นต่างมีได้จมหลายๆสิ่งเว้ยต่างๆมันแปลกๆเว้ย
18: ต้นต่อยอ่ะ
6: ไหน
0: ๆนี่มันต้นแรกเลยเลยกอดมันเอาโยนมากินหลายๆที
14: ่ต้อง
0: ให
14: ้ต้นนี้
0: อ๋อต้องให้ต้นมันใหญ่ขึ้น
18: นั่นเพีย
0: ดอกมันก็กินได้นี่ต้นเก่งร่มก็ได้นี่ต้นนี
2: ้ลูกอะไร
0: บ้านนอกก็อยากลูกน้อง
6: น้องบ้าง
17: ลูกน้องมันเหมือนลูกชอกไม่น้อง
0: มัน
17: อ
0: ะไรลูกน้องกับลูกชอกอัน
17: ซึ่งเวลาโบเธอเข้ามาในป่าในนั้นในนี่โบเธอแบบเฮ็ดทุกอย่างนะ
0: เอ็น
17: บ
0: ้าน
17: ี่บางทีมีลิงเนาะ
0: มีลิง
17: มีกางเตือนเลยมีเว้ย
7: สวัสดีครับ
1: เธอทั้ง4คนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับเรอยู่บ้านควนไม้ดำทางขึ้นของบ้านตระแต่ว่ามีเพื่อนอยู่ที่บ้านตระสาวเป็นคนบ้านตระแต่มีบ้านที่ด้านล่างด้วยขวัญและเฟิร์นก็เป็นคนบ้านตระเช่นกัน
9: แต่เดินอย่างไ
1: กลเราชวนเธอคุยเรื่องการขับขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนซึ่งเป็นเส้นทางของพวกเธอ
6: เคยครับมันชุดนี้รอดนั้นรอดเกลือนั้น
9: โอ้นู่มันว่าเปื่อนเราแล่ได้ปลิวมันไม่มันนะ
0: ไม่เร็ว
6: เธอมาแช่มั้งถ้าเธออีเร็ว
9: มาแช่เวลาทุกลูกอะ
17: อันเอาไว้ไรไปไกล
7: ยางครับ
6: ติสังเกตนะคนบรรทุกของส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเน
14: า
6: ะ
14: ผู้หญิงกับผู้หญิงมาตามแบบว่าวันนี้ไหมวันนี้ไม่ค่อย
6: ต้องพูดแปลว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นแบบว่า
14: ต้องทำไม่เป็นในมดใช่ค่ะต้องทำไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะแต่ว่าไม่บอกว่าควรรุ่งควรยืดยืดว่าควรเรกค่ะมันรุ่งเหรอคะมันสัดโกงเหรอคะมันขึ้นนู่น
11: แล้วอย่างนี้จะไหลไหมเนี่ย
14: เบรกตรงนี้เบกหน้าเบกมือกัดไม่ได้เบกสีนั่นต้องจับตาหวาไม่จับกำนี่ตาหวาดูก้นนี้เบิ่นสีกลางๆนี่จะกำไม่ได้เลยค่ะราดเป็นเคลยเป็นตะเคลยน้ำ
11: ยางนี่ต้องเปลี่ยนบ่อยไหมคะ
14: ต้องเปลี่ยนบ่อยอ่ะไม่หัวลานค่ะ
6: ที่มันมีอยู่เนิ่นนึงที่ขึ้นแบบนี้ทั้งเลียวเลยอันทุ
14: เนิ่นทุ
6: โบเทินต้องฝึกการขับไม
14: ้มันเมื่อหนูเป็นมันดึกดำบรรมันรอกระโปโปยาตายใหญ่โปมีก็คืออยู่ในนี่อยู่แล้ว
6: อ๋อที่เธอเอ็นไหนเดียเธอคัดตั้งแต่อายุเท่าไหร
14: ่หน่วยปอห้า
6: ปอห้าใครช้อนไหมครับ
14: ไหนว่าค่ะป
6: อพอจึงปอช้อนว่าพี่
14: บิดไปเลยลูกก้าวเกียร์ละบิดเกจะต้นเป็นใจบูปอว่าอย่างลูกก้าวปีเกจช่องคุณซึ่งเกจะต้นใจนี่ใจมดคนใจจำเป็นเราต้องจำเป็นจำเป็น
12: อันนู้นมีเด็กอ่อนกัน
15: สวัสดีค่ะ
1: ความที่หมู่บ้านตั้งอยู่กลางป่าดังนั้นบ้านเรือนของคนที่นี่จะตั้งอยู่ห่างๆกันจะไปหากันทีส่วนใหญ่ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปหากันสำหรับคนที่อยู่ที่นี่ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล
14: ์โซล่าเซลล์มากเลยคร
1: ับ และใช้น้ำจากลำธาร
6: น้ำด้วยน้ำเย็น
14: น้ำเย็น
6: บ่ายนะ
14: ปกติอาบน้ำเหมือนไหม
6: นี่อาบน้ำกล้องเวลาเราหนุ่มมาตุ้งเล็กๆ
14: จมูก
6: กลมกลม
14: นี่ก็อยากใต้อ้วยค่ะใต้อ้วยตรงจางถึงลิ้น
11: ตั้งจัง
14: ยุดเลยก็
6: ค่ะ
14: ก็ตามเพื่อน
6: ค่ะพึ่งต่อหม
14: อการชาวบ้านก็ตําตําป้ายตําเพื่อนป้ายแล้วก็ตัวเฟฟมาลายเฟฟแล้วก็จะมีตัวเด้งกันอาการตาโน่ค่ะถึงว่าเอาพืชติดนี่คือเฟฟเป็นส่วนตัวก็อยากก็พูดตําเองแล้วก็มันจะมีของหมู่บ้านก็คือจากปลายน้ําด้วย
6: ท่อน้ำนี่เราจะเห็นได้ทั่วไปเน
20: า
6: ะ
20: ใช่ค่ะเพราะว่าต้นน้ำจากน้ำประปาหมู่บ้านมันจะอยู่ตรงนี้เลย
1: บ้านอยู่อาศัยนั้นอาจจะดูแล้วหลังไม่ใหญ่โตซึ่งผิดกับสวนของทุกคนที่นี่ที่ดูไม่ธรรมดา
20: ตรงนี้เป็นสวนต้นยางต้นหมังคุดต้นต้นไม้เป็นปลาทุกค่ะ
14: นี่มันหมังคุดเป็นลูกเลย
20: ต้น
14: เป
20: ็นปนีเป็นไม้หรอก
14: ปนีเป
20: ้บ้านก็คือจะปลูกปลาทุกข์ปลา
14: ช้างนี่นี่ตามัดตามัดต้มจุ่ม
21: แกงเล
14: ี่
21: ยง
14: ต้มตีได้กินได้หมดเนี่ยตำมั่งตำมั่งแมงดาแมงดาแมงดาปากใต้ว่ามันเตะจัน
21: มันจำปลาหลัง
14: โอ้เวลาก้นตกมากๆกันนางไม่ได้ออกไปเจอกับก้าวเลยว่ะไม่จานไม่ได้นี่เนี่ยหมากุดว่ามันติดเนี่ยไปต้มกินนี
22: ่ก้นบันตรานี่ถ้าสมมุติฝนตกลงไปไหนไม่ได้นี่คือกินอยู่ข้างบนได้นะ
14: ได้ค่ะไอ้มีก้าวจาน
21: นี่กินได้กันนี่พี
14: ่ก้าวจานเกลือเกลือยังไงก็อย่างเกลือหน้าได้หมดบริเวณบ้านนี่จะก้องบานกะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ณจุกท่านนี้อาศัยอยู่กับภรรยา
6: อยู่ในนี่นานยังคะ
23: นานไปมั่วเด็กเดิน
14: เดิน
21: เดินก
14: ัน
21: เดิน
14: เดินมา
6: เราเดินใต้ร่มไอ้ข้างล่างตอนนั้นเป็นวันมั้ยอ่ะ
23: นั่นก็รอดกว่า
6: ฮะ
23: ก็ก
6: ็ก่อนเข้าห้อง
23: มันก่อนนกหางใต้ก้น
6: ใต้
23: ก้นตอนก้นนกรอยมาบางคนถึงแปดนะ
20: เนี่ยกะกับก้าวบาน
14: ๆนี่ต้นลูกโกอ่ะนี
20: ่โกลัดไตโกลัดตะปากใต
15: ้
14: เป็ดแก๊บลูกเลี้ยงลูก
1: เราเจอต้นลูกเหรียง
14: นี่เลยค่ะต้นย่อยนั่นดี
23: ต้นมันกับมันกับไก่โตต้นมัน
1: ต้นไม้ที่ใครๆก็บอกว่าปลูกค่อนข้างยาก
15: มีลูกไหม
14: กานี่ลูกเลี้ยง
20: มันจุกแล้วกัน
1: คนที่อยู่มาเก่าแก่มากที่สุดของที่นี่ก็คือน้าศักดิ์และน้าจินสองสามีภรรยาที่ใครๆก็บอกว่าต้องมาหา
15: อันนี้บ้านหนูรักเลย
24: สวัสดีครับ
25: สว
24: ั
25: สด
24: ี
25: ครับ
6: น้าทักอยู่กี่ปีแล
25: ้
6: ว
25: รวมๆมาแล้วครับจำพิบเหล่าปีอ่ะ
6: จำพิบเหล่าปีทางฉันไม่ขอนกันหรือต่างเอียดไม่ล่ะครับ
25: ต่างเอียดไม่เป็นต่างปีต่างในป่าเดินป่ากระยานทิ้งใบลงไป
15: คร
26: ับโกงครับเลย
25: ตัดยางได้ครับมันลงไปใกล้
6: น่ะสร้างในจวบรู้สึกภูมิใจกับความเป็นคนบันตราไหม
25: โอ้ภูมิใจมาก
26: ภูมิใจมาก
3: อันนี้เสียหลอกอ้อนะเสียกอดตั้งอย่าง
4: น
3: ี้
4: คืออันนี้คือพอแล้วเลยนะจินมาตึ้งกระตัดข้างๆแล้วก็มาแจกน้ำ
1: นะจินโชว์ลูกเหรียงที่แกเพาะเอาไว้ลูกเหรียงนั้นถ้าหากใครเป็นคนใต้ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเอามาทำแกงคั่วอร่อยมาก
4: นะจินเราใส่คนบ้านเราชอบกินข้างนอกมันเหม็นจังนะ
3: รสชาติมันร้อยดีเป็นคนนิ่มกันเอง
4: มันได้แรงออกกันเน
3: า
4: ะ
3: ได้แรงออกขึ้นเขาหวาน
4: ี่อีล่อไปถึงไหนอ่ะนี
5: ่ไปตั้งปลายางว่าไปเล่ชวน
1: น้าศักดิ์ชวนเราไปสวนยางพาราของแกที่แกบอกว่าไม่ไกลเดินได้หรือว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได
4: ้เดินกันบันนี้ไปตลอดไหมอ่ะ
3: เดิน
4: บ
3: ันนี้
5: เลย
3: โอ้ค่ะ
5: เดินมาวันเย็นๆแล้วก็มาโน่นนี้อย่างน้ำเตปากโย
1: คนที่นี่มีสวนกันทุกบ้านนะครับขนำน้อยๆที่ทำจากไม้ก็เลยเป็นที่พักพิงอย่างณศักดิ์เองก็เช่นกันขนำนั้นตั้งอยู่ติดริมน้ำอย่างที่เห็นเลยล่ะครับ
5: เราจะย่างกันมาโน่นนี้มาแต่งด้วนแต่งเลยก็มานอนอยู่นี้แล้วมาปักเตียง
1: ที่สำคัญน้ำในห้วยใกล้ๆกับขนำของแกนั้นกินได้ด้วยนะครับ
8: บอกว่ากินจับใจ
10: มันเย็นเลยนะ
4: เนี่ยนี่ปลากินน้ำมาแต่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปวดตึงหมึกน้ำนี่โอ้มันตื่นใจได้แรงงกัน
24: คือเงื่อนโปรกเป็นปลาธรรมชาติเน
4: า
24: ะ
4: เหลือส่วนยางจะเต็ม
24: ถึงเนี่ยเลยล่ะเขากรีดเขาใช้ปลอกเท่านี
4: ้ค่ะนี่ก็คือตาบ้านเราก็อยากปลอกยาง
5: ไม่ต้องใจโจ
4: แล้วปลอกนี่เอาไปจ
5: าก
4: ไหน
5: เอาจากเรากินเปล่าแกงกุดเราแกงละแก๊บไว้แก๊บไว้
26: ใช้ได้นานไหมครับ
5: พอจะได้หลายปี
26: ทำอะไรครับ
8: ตุ้งมะพร้าวค่ะ
1: เรามาสวนนะสักทีวันนี้ก็เลยได้กินมะพร้าวฝีมือการสอยของสาวสาว
4: สอยอ
5: ่
4: ะ
5: เอาเลย
4: กอดเจ้า
5: หวานไหม
4: หวาน
5: เนื้อหนังหวานเลย
1: สวนของชาวบ้านที่อยู่บนนี้มีหลากหลายนะครับอย่างสาวเองเธอก็มีสวนใบเตยอยู่ในสวนยางพารา
27: เด็กๆมาอยู่นะแว่นหน้าแน่ใบเตยมาปลูกไอ้ไรบ่ทู่บ่าไม้ต้องคนพวกเมียแต่ว่าแน่เตยมาปลูกบ่เจ้าได้ตัดอาทิตย์ละ100ลูกอาทิตย์ละ50ลูกโอ้ยบ่ทู่นี่ทู่ตัดใบเตยอาทิตย์ลูก100ลูกเลยประมาณ
28: มันมีเป็ดใบนี้นะตัดออกเซ่เบยเราเว้นเซ่เบย
1: เธอตัดมันแทบทุกวันตามออเดอร์ของแม่ค้านะครับ
28: โอ้ตระกาติดหรือว่าช่องอัดติดเซ่เบยนี้มันก็เป็นหยดไม้ขึ้นมาแล้วนี่อะไรไปตัดอ้วนแล้วก็ไปแตงให้มันเรียบๆแล้วก็เอาใส่เกงทำมาใส่เกงก็ใส่ตุ้งทุกเดียว
1: บ้านไม้ของสาวนั้นอยู่ติดกับสวนใบเตยที่ปลูกเลยนะครับสาวมานอนที่นี่บ่อยๆ
27: มืดหน่อยนะไม่มีกล้วยก็มีองค์มีจักซิดติดด้านหลับตื้นที่นี่องค์หลกบ่าวไม่มีอะไรเลยพอใส่ใบเตยเสร็จเรากำบันทุกไปได้เลย
29: ลงไปเลยเหรอครับ
27: ค่ะ
1: เราเดินทางตามสาวจากด้านบนบ้านตระมาขายนะครับ
27: อันนี้ต้องใจเจ๊โลก่อนผมมันขึ้นปั่นไม่ได้ที่

0: ก็ได้เจอว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เธอจะสามารถประคับประคองขนใบเตยที่หนักครึ่งร้อยกิโลลงมา
1: ตาม
0: สาวนั้นเจอฝนระหว่างทางที่ขนใบเตยไปให้ลูกค้าแต่ก็บอกว่าสบายมากเพราะว่าฝนมาหาบ่อยๆรักกันเธอว่าอย่างนั้นครับใบเตยจากบ้านตระนั้นเป็นที่ต้องการของคนด้านล่างไม่ต่างจากยอดผักกูดต้นโตๆ
2: ผักกูดมันจะอยู่ริมคลองริมห้วย
0: ที่ใครก็ต้องบุกป่าฝ่าดงไปเก็บมาขาย
2: ซึ่งแล้วก็ดงผักกูดมันก็ยาวโลดไปโลดคลองเลยค่ะเนี่ยยอดผักกูดยอดโหนแล้วก็อักเอาเกี่ยมโหนมาเลยมีออเดอร์สั่งมาก็คือมันจะต้องมาให้ก็งามนี่หูเรากลั่นก้าวไปได้เลยนี่นี่รอยนู่นเรียกมาอยู่ไหนเนี่ยเรา
3: เขียวมะนาวนึ่งตุ้ง
0: เขียวมะนาวถุงที่เรสั่งนั้นสั่งจากร้านปุ้ยร้านขายน้ำเจ้าเดียวในหมู่บ้านนะครับ
2: อร่อยประกันความอร่อยมากเลยนะคะเมนูน้ำในจ้าก็คือชาเย็นชาดำตามตาใส่ไก่หมูแกงอีมานะคะในน้ำแต่ตอนไม่ใส่แกงอี10บาทโลดเลยค่ะ
0: ปุ้ยมีความทรงจำเรื่องการเดินทางลงไปเรียนหนังสือข้างล่างให้เราฟัง
4: ก่อนวันศุกร์กันตึ้งกับดับการบ้านแล้วยันใจเปล่าตามคนพี่น้องเดินขึ้นจ้าตึ้งเดินมาตึ้งเข้าตู้นะตรงนั้นกะตีเจ็ดอ้วกกับเกตีเป็ดเลยตึ้งกับตามเตียนมาเล่มนะคุณมาตึ้งบ้านอย่ามาผมเมย์อยู่ที่นี่ผมเมย์อยู่ที่นี่
2: ร้านนี้ก็คือโซนกาแฟ
0: ปุ้ยขายของชำด้วยนะครับ
2: ด้านหลังก็จะเป็นจำพวก
4: มา
0: แต่ว่าร้านหลักของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือร้านของน้าคล่องซึ่งตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน
5: ไอ้นี่ก็ปิกนิกมันเป็นมันรถยาตรามันประจำบ้านยากุมเนนะยาตราจะดูเด็กจุดตําเพล
3: แก๊สกระป๋องก็มี
0: นอกจากจะขายทุกอย่างแล้ว
6: ตัวเปิ้นมันเยอะนะ
0: ที่นี่ยังเป็นที่พึ่งของทุกคนแม้แต่ทีมงานของเราที่มีแผลจากใบโดรนบาดก็ต้องมาพึ่งด้วย
5: เบตาดีนครับ
7: แต่น้องอะไรกับว่าไอ้ปอกัน
0: เพราะว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์บางครั้งนะคล่องก็เลยต้องรับส่งจดหมายให้ชาวบ้านด้วย
5: ว่าถ้าว่าทั้งเป็นปากตัวปากอันบางทีทิปกำได้มาเป็ดเพราะลืมจะจ้องแต่ถ้าจดหมายมันได้ครบเลยเปลือยบางทีเราเร่งเลือดเหล่า
8: เร่งเลือด
5: ข้างหลังก็เขียนจดหมายว่าญาติก็ตายผัวเมียก็ตายคือจะไม่บอกว่าตายจะบอกว่าคือก็ไม่ใหม่นักอยู่โรงพยาบาลให้ลุงดวนก็ไปรู้ข้างหลังยิงก็ไงถ้าเราบอกว่าเขาตายนี่เขาขับรถจริงๆเขาไปเกิดอุบัติเหตุตามๆได
0: ้นักคล่องเป็นมากกว่าพ่อค้าของคนที่นี
9: ่มีปลามีอะไรก็ฝากตะคล่องว่าตะคล่องฝากปลาไปใส่ตู้เย็นหน่อยเดี๋ยวจะปลาไปให้แม่
10: จ่อยเลือกกันเม็ดเลยนี่เนาะเหมือนรถเสียได้รถเม็ดมันเลยเจ้าเวลาขึ้นมารถไม่พอนะควักหรือควักร้านมาเลยก็ไปรุ่งถึงบ้าน
11: รถคันนี้ผลอะไรได้บ้างครับ
5: คนถูกจริงเลยคนเดียวมาใกล้ทุกคนไม่บายคนเจ็บป่วยแล้วกันทุกกันนี้นะ
11: คนไม่สบายก็ได้เหรอครับ
5: ได้หนังเนี่ยหนังมันเก่งเนี่ย
11: ครับ
5: ซึ่งกอดเอวไปคนนะก็เกิดอุบัติเหตุจะต้องโรงพยาบาลเก็บกายไม่บายเกิดได้ต้องโรงพยาบาลเป็นผมตรงเองเป็นไม่มีคําว่าเคยมาเหยียกแล้วไม่ไปตรงนั้นไม่มีเลยตรงๆทุกคน
8: แล้วนักคล่องคิดค่าใช้จ่าย
5: ไหมไม่เคยคิดเคยจะคุณคือช่วยเหลือก็นะเขาถือกล้องที่ร้านเนี่ยถึงโรคก็ต้องช่วยเหลือเขากลับคืนแล้วต้นหมากทำไมได้ก็ไม่จ้างกันทีนี้ก็จ่วยกัน
0: นักคล่องออกเดินทางจากบ้านทุกเช้าเพื่อจะลงไปที่บ้านควนไม้ดำที่นั่นนักคล่องมีร้านขายของชำด้วย
12: เอาอะไรไปบ้างคะ
5: มีก็มีน้ำตาล
0: ก็เลยขนของจากร้านข้างล่างของแกเพื่อมาขายด้านบนโดยเฉพาะน้ำแข็ง
5: มันไหลจันมันไม่ไหลใช่จันถ้าว่าไม่ใช่ปัญหามันไหลเร็ว
12: ขนไปเนี่ยกี่กิโลคะปกติ
5: ประมาณ140โล
12: 140โอ้โห
8: อะไรที่หนักที่สุดคะ
5: น้ำเก้งนักกว่า
12: แข็ง
5: ไม่ด้านนี้ทำไว้รองน้ำเก้งโดยเฉพาะตั้งน้ำเก้งใหญ่มันตกถ้าน้ำนักไม่ต่ำมันขี้ไม่ได้คือหลักขึ้นควรมันตกอย่าง
8: นั่นคืออะไรนะคะ
13: เซฟตี้เซฟตี
8: ้กันเย็นพร้อมจะไปแล้วเหรอคะ
13: ครับมาถึงเวลา
5: ต้องจดดับเครื่องกว้างพอรถลงมาใหม่ก้นที่ลงก็เหมือนกันก้อนนี้ลงนะต้องจดกว้างแล้วรถขึ้นไปใหม่ว่ารถไปต้วนกันบนควนเกิดอุบัติเหตุได
1: ้
5: คือแล้วไงมันเป็นกฎของกฎจราจรแล้วเนี่ย
6: ต้องจอดรอนานไหม
5: ไม่นาน
13: ลงมาเลย
0: การเดินทางขนของขึ้นไปกับนักคล่องนั้นทำให้เราเห็นการแบ่งปันเรื่องเส้นทางกันมากขึ้น
14: จอดฟังเป็นแบบจุดๆไปเน
0: า
14: ะ
0: และมากกว่านั้นเรารู้เลยนะครับว่าเส้นทางเล็กๆเส้นนี้นั้นเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคนจริง
8: ๆทำไมมีปูนซีเมนต์ไปด้วยนะคล่อง
13: อ๋อก็จะม่วงหน้าครับ
0: มีคนจำนวนมากที่ใช้ถนนขนาดเล็กๆเหล่านี้ผ่านสินค้าทั้งเอาไปขายและเป็นของใช้ส่วนตัวเรียกว่าเป็นถนนที่การจราจรนั้นติดขัดก็ว่าได้
15: สวัสดีค่ะเอาไปไรไปอ่ะ
16: มากเลยเปล่าเลย
15: มากเปล่าเหรอ
0: แตรคือสัญลักษณ์ของความปลอดภัยของคนที่นี่
10: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบแตรมาตลอดปีนปีนปีนปีนปีนเดือดก้นนี้ลงดาโรแล้วรถมาเราก็ต้องเลขตัง
16: แตรนี่เงียบไม่ได้เลยนะ
17: เงียบไม่ได้ค่ะแต่สมมติว่าไม่มีแตรกันเนี่ยไม่มีแตรเพราะว่าคือต้องจอดควังรถเดือดกากูไป
16: โอ้อย่าขึ้นมาก่อนที่ไหนฟังดังก็ตกใจหยุดเลย
17: ต้องหยุดเพราะว่าเจ๊รถดังไง
0: ในช่วงที่ดินถล่มนั้นถนนเล็กๆเส้นนี้ที่เคยเป็นเส้นทางการเดินทางทางเดียวของชาวบ้านนั้นถูกปิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ในชุมชนเป็นเรื่องที่คนที่นี่จำได้เป็นอย่างดี
18: ที่บ้านมากันตกรุดรุดเลยถูกโก้ฟังไม่เคยฟังนะตอนที่นั่งโอ้จังนี่จังเลย
19: ต้นกล้ามีกินก็ไม่นะ
0: ร่องรอยของดินสไลด์นั้นยังเห็นได้ชัดเจน
20: มันล่มมาตับตั้งมดเอ่ยกันตับ
21: ตั้งเลยถึงทำเพลินน้อง
22: ก็ช่วยเอาดินนกเนี่ยเคลียร์กันไล่ๆวันไม้ปูไม้ตั้งไปปูหน่าไม้นี่มันเป็นขี้กลุ่นเพราะว่าแต่เป็นปูนั้นดินนี้มันจับมาแล้วก็เลยปูไม้ตั้งปั้นปะเนี่ยเลยถ้าว่าไม่ปูไม้ปะเนี่ยมันเข้ไม่ได้เวลาดูคนนั้นมันเป็นขี้กลุ่น
21: ควันเคยติดอยู่ข้างในนี้ยาวนี่กี่วันถึงกินเกินบันเทิง
22: ผมบ่ปักเลยก็ได้กิน
23: เมื่อก่อนนะครับชาวบ้านตระพอเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยยากในการที่จะไปเอาสินค้าหรือว่าเป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคครับจากด้านล่างแล้วก็จะใช้พวกหัวมันหัวบอลอะไรพวกนี้ครับเอามาทำอาหารครับเพื่อจะประทังชีวิตไปให้พออยู่ได้ก่อนนะครับถ้ามันสุกแล้วเนื้อมันจะขาวครับ
0: การอยู่อาศัยในพื้นที่แบบนี้ไม่มีอะไรที่ทำได้ดีมากกว่าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่สำคัญนั้นต้องช่วยกันด้วย
24: ไม่ได้อ่ะปึ้งอย่างรวดเลยอ่ะ
21: เธอไม่ก่อนก้องกินไม่กว่า
24: อย่าง บ้านนั้นตรงตำเอง
21: โอ้
24: ตำนุ่มโอ้ตำนุ่มเตี๋ยวตำได้ร้านตำร้านเลยกินได้ก็ตำกินเอง
21: จุดปัจจุบันยังเป็นแบบนั้นไหม
24: ปัจจุบันก็ยังเป็น
0: อยู่ไกลจากพื้นราบถึงแม้จะไกลไม่มากแต่ว่าการเข้าพื้นที่ที่ลำบากนั้นบางครั้งก็ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ของผู้คนนั้นต้องปรับตัวไปตามพื้นที่ด้วย
25: มันเหมือนของมะพร้าวแล้วเนาะ
26: เหมือนกัน
25: ก็เหมือน
26: ทานได
25: ้เป็นไงรสชาติเป็นไงครับ
26: หวานครับ
16: นี่เรายิงข้าวมายิงเป็นฟ้าเนาะ
27: ใช่ค่ะ
0: น้าล่องคนนี้พาเราเดินไปดูขนำของแกที่บอกว่าชาวบ้านมาช่วยกันสร้าง
28: นี่บ้านหลังนี้สร้างวันเดียวจัดเลยครับ
16: ทุกคนมาช่วยขี้ก้น
28: ประมาณ20ก้นครับ
16: คือบ้านที่ประเนี้ยขี้ลังอย่างนี้นี่คือ
28: เป็น
16: การช่วยลงแคมเปญ
28: ไม่มีการจ้าง
29: อุดมสมบูรณ์แล้วบ้านเราครับผม
0: แกเล่าหลายเรื่องให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่อาศัยในป่าที่จำเป็นมากมากในการช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งเรื่องของธรรมชาติและผู้คน
28: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลรวมกันครับมันว่าเคยข้าวเคยออกอย่างน้อยก็ต้องเจ๊งชุมชนเราบอกพวกเขาใจรู้ว่าวัตถุประสงค์ของคุณที่มาทำไมได้บางมากี่วันครับต่อเดี๋ยวมีญาติอยู่เรื่อยมาถ้าว่าไม่รู้วัตถุประสงค์เราก็ไม่ยังให้ข้าวครับ
0: คนที่นี่ดูแลกันนะครับทั้งน้าจวบและน้าคล่อง

0: เล่าให้เราฟังเรื่องการช่วยเหลือชีวิตหรือว่าการช่วยแม้กระทั่งคนเสียชีวิตให้กับคนในพื้นที่
1: เขาตายก็เคยจ้องกันจ้องไปวัดแอนเดือ
2: ตายกันทุกรถ
3: แต่จบ
4: ใส่เก่ง
3: ใส่เก่งกันไปเออตาย
2: ใส่เก่งกัน
3: ไม่เราไหวคือร่างกาย
5: ไม่หลังตรงกลาง
1: ตัวเดียวเอาปลาจุกกันกลุ่มหัวจะแม่กูจะตาแล้วหนังกอดไปคนนึง
5: แต่มันลำบาก
3: ทุกมากี
2: ้อะไรก็แบบมันหลังตีไปป้ารถไปเดี๋ยวโจ้เลยข้างบ้านก็แม่โจ้ต้อง
3: ก็กลัว
2: กูกลัวของผม
0: ตลอดเวลาที่เราได้เดินทางขึ้นลงและตระเวนไปทั่วบ้านตระนั้นได้พบเจอและพูดคุยกับผู้คนที่นี่แล้วก็มีแต่ความประทับใจนะครับเพราะว่าทุกๆพื้นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
3: ถ้าทุกคนว่าลูกไม่บายจะปุ้งก็คือมาข้างจวบประวัติลุงจวบหนูก็มาเบิกยา
4: เบิกได้
2: เป็นได้เบิกได้เบิกได้ถ้าผมอยู่กับเบิกได้เลย
6: เพราะลูกนี้มีความแตกต่าง
0: ไม่แปลกใจนะครับที่แม้พวกเขาจะอาศัยในป่าแต่ก็หาความสุขกันได้ไม่ยากหวังว่าจะได้มาเยือนที่นี่อีกสักครั้งขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาถ่ายทำรายการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กับแม่ครัวสายออน
1: จบมุดแล้วชื่นใจ
2: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลี
3: มันกะทิหอมสมุนไพร
1: อร่อยเหลือหลายโลเหลือหลาย
3: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
4: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
3: เนื้อหมูมันเด้งมาก
5: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
0: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:05 น.
6: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
7: จำได้ค่ะ
8: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
7: ไม่แปลกฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
9: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
10: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
11: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
10: ฟยอร์ดสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
12: ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท่องโลกกว้าง 14-16 กันยายนอะไรคือความน่าทึ่งของชาวเมืองต่อการปกป้องสัตว์ป่าจากโลกสมัยใหม่อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้ง17กันยายนทุกการเดินทางของรอบสันกรีนมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
13: Thailand Moral Awards 2025
14: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
13: ไทย PBSคว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
15: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
13: ไทยพีบีเอสสื่อของทุกคน
0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบ

กันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจขอนแก่นสอบปากคำ2พยานปมแจ้งโฉนดวัดป่าอดุญญารามหายและขอออกฉบับใหม่แล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดค่ะขณะที่นางบัวไข่ผู้จัดการมรดกถูกออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาวันที่18กันยายนนี้ความคืบหน้าปมโฉนดที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นหลังนางบัวไข่สอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีแจ้งโฉนดที่ดินหายและขอออกฉบับใหม่โดยมีพยาน2คนลงชื่อรับรองล่าสุดตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นเรียกพยานทั้ง2คนมาสอบปากคำแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะและทั้งคู่เดินทางมาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วแต่ทางตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินคดีก่อนหน้านี้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อสำนักงานที่ดินยืนยันว่าโฉนดไม่ได้หายพร้อมขอเปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อวัดอดุญญารามสำนักงานที่ดินจึงเข้าแจ้งความกรณีแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานขณะที่ตำรวจออกหมายเรียกนางบัวไข่ผู้จัดการมรดกให้มารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำวันที่18กันยายนนี้ค่ะโดยมีการประสานว่าจะมาตามหมายเรียกฝนที่ตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือทำให้ยังมีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังต้องเฝ้าระวังตลอดแนวริมแม่น้ำสายระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรค่ะโดยเฉพาะจุดวางบิ๊กแบ็กที่อาจมีน้ำรั่วซึมเข้าท่วมเมืองได้ซึ่งต้องเฝ้าระวังหากมีฝนตกหนักในช่วงนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำสายลดลงต่อเนื่องแต่ยังไหลเชี่ยวโดยเฉพาะจุดหลังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บริเวณอาคาร14หลังที่ยังไม่ได้รื้อทำให้การระบายน้ำทำได้ช้านะคะส่วนที่จังหวัดพะเยาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นวันนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาค่ะโดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยารถโดยสารไม่สามารถเข้าจอดภายในสถานีได้เนื่องจากมีระดับน้ำสูง 20-30 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนที่บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่าในเขตชุมชนวัดบุญยืนก็มีน้ำท่วมขังเช่นกันทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากด้านนายสมชายวงจริยะเกษมนายอำเภอเมืองพะเยาย้ำให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลย์แวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานรับมอบข้าวสาร20กระสอบน้ำหนักรวม 1,000 กิโลกรัมจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนสำหรับส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะยามฝั่งสหรัฐเผยภาพการช่วยเหลือเด็กชายวัย15ปีรอดชีวิตหลังเรือล่มกลางทะเลแบริ่งซึ่งเป็นทะเลน้ำแข็งนานกว่า3วันท่ามกลางสภาพอากาศที่ติดลบค่ะขณะที่ญาติเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ภาพวิดีโอปฏิบัติการกู้ภัยเผยให้เห็นวินาทีชีวิตขณะเด็กชายสวมเสื้อสีเหลืองกำลังคุกเข่าเกาะอยู่บนท้องเรือที่พลิกคว่ำกลางคลื่นลมแรงในทะเลแบริ่งโดยลูกเรือประมง North West Explorer โยนเชือกกู้ภัยและรากเรือเล็กเข้ามาใกล้ก่อนจะช่วยเด็กชายได้อย่างปลอดภัยค่ะการตรวจร่างกายพบว่าเด็กชายมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำขั้นรุนแรงขณะที่พี่ชายของเขายังคงติดอยู่ใต้ท้องเรือและญาติอีกคนหลุดหายไปในทะเลคืนก่อนหน้าที่เรือใหญ่จะมา

0: ถึงนะคะรายงานจากยามฝั่งสหรัฐระบุว่าผู้สูญหายทั้ง3คนได้แล่นเรือออกจากเกาะเซนต์ลอเรนซ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาและขาดการติดต่อกระทั่งครอบครัวแจ้งเหตุและมีการระดมเครื่องบินค้นหากระทั่งพบเด็กชายเกาะเรืออยู่คนเดียวขณะที่ร่างของพี่ชายและญาติถูกพบในเวลาต่อมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวเด็กชายส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอย่างเร่งด่วนค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายพงศักดิ์ดวงสาอายุ34ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงหายจากซอยณวมินทร์74ถนนรัชดารามินทาแขวงรามินทาเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่4กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าว17นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวไทย PBS ได้อีกครั้งในช่วงข่าวค่ำ18นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เนี่ย
2: ไม่เป็นแค่ทางผ่านไทยเฮายกระดับสู่ตัวการอุ้มต่างชาติป้อนเมืองสแกมเมอร์เมียนมา
3: ผมผู้หาตรงนี้ก็เป็นกลุ่มพิมพ์เราส่วนใหญ่โดยคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มเนี้ยที่เอาไปส่งถึงประเทศเพื่อนบ้าน
2: เฉพาะคนหรือเหมาเข่งจับทางกกต.ชี้ชะตาคดีหัวสว.อดีตกกต.กังขาพฤติกรรมอนุชุด36ส่อเลี่ยงบิ๊กเนมสีน้ำเงินไม
4: ่ถ้าผมเป็นเขาผมอาจจะไม่ส่งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะน่าเกลียดมากอะ
5: วันนี้ยังมีช้อยนี้อยู่เหรอ
4: เราคิดว่ามันจะค้านสายตามากและที่มันจะแย่มากแต่เขาก็ยังกล้าที่จะทำอยู่ดี
5: อาจารย์ไปพูดถึงความพยายามของบางคนที่ปกป้องบิ๊กเนมของบุรีรัมย์เพื่อนอาจารย์นั่นแหละ
6: หลายคนพยายามทำให้ผลของการประชุมนั้นเนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมามากนัก
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: วัสดีครับสมรภูมิปิ่นโตวันนี้นะครับเรามาเปิดอยู่ริมบึงน้ำของชุมชนกันเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบารายสวรรค์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปกันสวยงามเลยครับและแน่นอนครับผมวันนี้พิธีกรคู่ของผมนะครับก็คือพี่โกสินราชกรมนั่นเองวันนี้เขาอาสาครับบอกว่าจะไปหายานพาหนะที่เป็นรถเปิดประทุนโอ้โหหรูหรามากนะครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้นะครับอุ้ยมาพอดีเลยครับบีบแต่มาแต่ไกลเลยพอหยุด
1: จอด
2: สวัสดีครับ
0: พี่กอ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผม
0: ไหนบอกว่าจะพาแบบรถเท่ๆซิ่งๆเปิดประทุน
1: อันนี้เปิดประทุนไหน
0: ครับเปิดครับ
1: นี่กี่ที่นั่ง
0: 2ที่นั่ง
1: แล้วก็ยังมีดนตรีให้คุณฟังอีกด้วย
0: ไหนพี่ผมยังไม่เห็นเครื่องเสียงสักจุดเลยดิลำโพงบะมี่
1: เครื่องเสียงมีอยู่นี่คุณพ่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นี่เป็นเครื่องเสียง
0: รุ่นวินเทจเลยนะครับเนี่ย
4: 81ปีครับ
1: คุณพ่อครับร้องเพลงให้น้องปอฟังหน่อย
4: 10นิ้วพนมลูกจะขอบังคมดอกนาคู่นานวายคู่คนอยู่ให้มีใช้คนไปให้มีโชคเจ็บในก็ให้เอาออกถ้าเจ็บข้างนอกให้เอาหนีลอยวันพันปีอย่าพากันเจ็บกันป่วยก็ให้ลาบให้รวยสุขภาพก็แข็งแรงพอสิ้นเดือนให้มีโบนัสก้อนโต
1: เป็นไงบ้างคร
0: ับโหสุดยอดตอนนี้เราพร้อมแล้วครับเปิดสมรภูมิที่ชุมชนบ้านปรางจังหวัดนครราชสีมาไปกันเลย
5: วันนี้เรามาเปิดสมรภูมิปิ่นโตกันที่ชุมชนบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาชุมชนเข้มแข็งที่มีการ

0: เป็นชุมชนท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ในเรื่องของภาษาพูดภาษาโคราชและยังคงอนุรักษ์บ้านเก่าแก่โบราณเป็นเรือนโคราชที่มีอายุกว่า100ปีและในสมรภูมิแห่งนี้ยังมีปราสาทบ้านปรางศิลปะของโบราณที่สร้างจากศิลาแรงอายุกว่า 1,000 ปีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและด้วยชุมชนบ้านปรางเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลมากมายทำให้มีสุดยอดแม่ครัวร่วมตัวกันเพื่อคอยทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเมนูผัดหมี่โคราชที่อร่อยถูกปากถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นที่สุดและวันนี้ฤกษ์งามยามสนุกที่บรรดาเหล่าแม่ครัวตัวมัมจะมาประชันฝีมือกันด้วยรสชาติในศึกปิ่นโต3ชั้นที่จะสนั่นโคราชบ้านเองณชุมชนบ้านปราง
1: อยู่กับแม่ครัวทั้งสองคนของชุมชนบ้านปรางกันแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: แม่คนึงนิดนะคร
2: ับ แม่ชูศรีครับ
1: วันนี้ถืออะไรกันมาเนี่ยโอ้ดูดีจังเลย
3: ของแม่นี่เป็นขนมปาดสูตรโบราณของบ้านปรางค่ะ
1: แล้วทำไมถึงเรียกว่าขนมปาดครับแม่
3: พื้นฐานมันมาจากรสช่องไทยค่ะทีนี้มะโม่พอคนเฒ่าคนแก่กินหอมขึ้นมาเตะจมูกเขาหิว
1: เขาหิวแล้ว
3: เขาหิวแล้วเขาก็เลยไปปาดมาใส่จาน
2: ลักษณะเหมือนการไปปาดหน้าวิ่งปาดหน้าไปก่อนแล้วท่านหิว
3: ปาดมันหิว
2: ทางท่านทานก่อนดีกว่า
1: ขนมปาดก็ปาดหน้ากินเลย
3: จ้ะ
2: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
1: อร่อยหอมมากทุกคนลองชิมดู
2: ได้ครับได้ครับได้กลิ่นหอมของไอ้ตัวมะพร้าวอีกเพื่อนเพื่อแปลกแล้วขนมของเราดิบยังไงครับคุณแม่ครับ
4: อันนี้ขนมบ้านปางค่ะ
2: มันทำมาจากอะไรบ้างแม
4: ่มีหมูมีพริกแกงค่ะแล้วก็มีมะพร้าว
2: คุณดิบหยิบของผมไปก่อนนี่คือนี่คือการปาดใช่ไหม
1: ใช่ขนมปาดไงก็เลยปาดหน้ากินก่อนเลย
2: ลักษณะพ่อบ้านของผมเป็นไงบ้าง
1: กรอบมากครับหอมกลิ่นพริกแกงหอมกลิ่นใบมะกรูด
2: เฮ้ยอร่อย
0: ในระหว่างที่พิธีกรทั้งสองท่านกินกันอย่างอร่อยอร่อยเรามาทำความรู้จักกับแม่ครัวทั้งสองท่านกันก่อนจ้าทีมปิ่นโตโบแดงแม่คนึงนิดแม่ครัวตัวมัมมือหนึ่งประจำชุมชนด้านของหวานแห่งปรางนครเริ่มทำขนมมาตั้งแต่สมัยยังเด็กทำขนมไทยขายตลอดจนคนในชุมชนยกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทยประจำหมู่บ้านส่วนฝีมือการทำอาหารคาวก็ไม่น้อยหน้าใครการันตีจากทุกเสียงในครอบครัวและชุมชนทำกินทีไรอ่ะโอ้ยข้าวหมดหม้อตลอดเอ้ยอร่อยเหรอโอ้เปล่าพอดีว่าทำน้อยเลยต้องกินข้าวเยอะเฮ้ยบ้าติดตลกไปอีกทีมปิ่นโตโบเขียวแม่ชูศรีไม่ต้องนามสกุลเชิญยิ้มก็ยิ้มได้เหมือนกันเฮ้ยจากสาวชาวนาชาวไร่สู่แม่ครัวมือหนึ่งประจำชุมชนด้านอาหารคาวเขาเรียกด้วยว่าบ้านปางเนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวก็ได้แม่ชูศรีนี่แหละที่เป็นแม่ครัวใหญ่คอยทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวการันตีความอร่อยจากนักท่องเที่ยวที่เคยมากินมากมายและถ้ายิ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นด้วยแล้วล่ะก็แม่ชูศรีบอกเลยว่าเสร็จทันแล้ววันนี้สองสาวบ้านปรางมาเจอกันแบบนี้ไม่มีออมฝีมือกันแน่นอน
1: เข้าใจเรื่องราวของแม่ครัวทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจไหมครับแม่วันนี้
5: มั่นค่ะ
2: มีอะไรจะบอกเขาไหม
4: ฉันจะต้องเอาชนะแกได้วันนี
3: ้จะเอาชนะแกให้ได้เลยจ้า
2: วันนี้สู้ไหม
4: สู้ค่ะ
2: สู้ค่ะ
4: สู้ค่ะ
2: สู้ค
4: ่ะสู้ค่ะสู้ค่ะ
1: รับปิ่นโตกันไปเลยค่ะ
2: พร้อมนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปฟังกติกาแล้วเข้าครัวกันเลย
0: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้งสองทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของคาวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยจะพูดทำไมนี่และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้งสองทีมแห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุมชนนี้กินแล้วตัดสินว่าอาหารจากปิ่นโตของแม่ครัวตัวแม่ทีมไหนอร่อยถูกปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตางค์เอ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
1: นี่ อยู่ในครัวของทีมของเรากันแล้วนะครับผมอยู่กับแม่คนึงนิดแล้วก็ผู้ช่วยแม่สมศรีสวัสดีครับทำไมต้องเป็นเลือกลูกมือเป็นแม่สมศรี
3: เข้าใจกันพูดอะไรก็ง่ายบอกไปเอาอะไรไปมุด
1: ไปมุดเลย
3: จ้ะด่าพ่อมด่าพ่อม
5: บนบนบน
1: บนแต่กระทำ
3: จ้ะบางทีก็งอน
1: งอนด้วยเหรอใครงอน
3: เขาชอบแต่งตัวไงที
1: ่
3: นี่มากอะทึ่งทึ่งทึ่งยังไม่ได้อาบน้ำเลยที่นี่ฉันก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยอาบมาทำงานก่อน
1: เขาก็เลยงอนว่าไม่ให้เวลาเขาแต่งเลย
3: ใช่จ้ะ
1: วันนี้สวยยังวันนี้สวยแล้วนะ
5: สวยแล้ว
1: สวยนี่ผมเผาเรียบร้อย
5: สวยไม่สั่ง
1: เมนูแรกคือเมนูอะไรครับ
3: น้ำพริกผัดหมูสับ
1: วัตถุดิบมี
3: มีพริกป่นหอมกระเทียมแล้วก็มีหมูบด
1: แค่นี้เลย
3: จ้ะ
1: เริ่มขั้นตอนแรกเราทำอะไรก่อนครับ
3: คั่วหมูก่อนค่ะ
1: แล้วหมูซับต้องเป็นหมูซับติดมันนำทำไมครับ
3: มันจะออกมันไม่ติดกระทะ
1: แล้วตอนนี้ให้ผมช่วยทำอะไรไหม
3: ทุบกระเทียมจ้ะ
5: ทุบหอมกระเทียมกัน
1: แม่ทำไมต้องเป็นเมนูนี้ที่เอามาแข่ง
3: ชุมชนเราน่ะจะเอาน้ำพริกอันนี้ขึ้นโต๊ะค่ะร้านนักท่องเที่ยวมา
1: ก็คือเป็นเมนูเด็ดของชาวโคราชบ้านเองเนาะ
3: จ้ะพอแล้วเราก็ซับให้มันละเอียด
5: เก่งๆได้เก่งมาก
3: นั่นผัดอันนี้สุกแล้วเอามาใส่พวก
1: เดี๋ยวผมช่วยโขลกให้ทำไมเราต้องโขลกด้วยแม่
3: ถ้าทำแบบนี้มันก็จะเป็นนุ่มๆโคกแล้วนะ
1: อ๋อมันจะนุ่มขึ้นเน
3: า
1: ะ
3: นุ่มขึ้น
1: เอาละเอียดมากไหม
3: ไม่มาก
1: แล้วก็ใส่
3: พริก
1: ใส่พริกลงไปเลยเนาะ
3: จ้ะ
1: นักแค่นี้ก็หอมแล้วนะแค่เอาหมูมาโขลกกับพริกเนี่ยตอนนี้คือกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะก็โขลกไปเรื่อยๆเนาะให้พริกมันเข้าไปในหมูเนาะ
3: นั่นเห็นไหมเข้าปากแล้ว
1: เข้าปากเข้าพุงแล้วได้มั้ยแม่ดูให้หน่อย
3: พอแล้ว
5: พอแล้ว
1: เสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
3: ตั้งกระทะผัดหอมกระเทียมให้มันหอม
1: หมดนี่เลยนะทีเดียว
3: จ้ะไม่ต้องอะไรเลย
1: ก็ผัดให้มันหอมเลยเน
3: า
1: ะ
3: หอม
1: อันนี้ใครดูอยู่ทำตามได้นะเพราะว่าม
3: ันง่าย
1: แต่ว่ารสชาติอร่อยเนาะ
3: จ้ะหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเอาหมูใส่ได้แล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวผมเอาหมูตรงนี้ใส
5: ่ลงเลย
1: หมดเลยนะ
3: หมดเลยจ้ะ
1: ผมเทเลยได้ไหม
5: ได้ลูก
1: ผมเป็นคนช่วยพัดแต่ว่าแม่ต้องเป็นคนปรุงนะ
3: จ้ะ
1: เอาให้มันเป็นรสชาติแบบจัดจ้านแบบของคนบ้านปางเลย
3: น้ำปลามา
1: ใส่เลยลงไป
3: ผงปรุงรส
1: นี่ผงปรุงรส
3: ผงนัว
5: ตัว
3: เยอะ
1: ๆผมชอบ
3: ไม่ได้ครับเอาน้ำตาล
5: เศษหลายลูกมาตีหุ
1: บมาตีตุ่นผมต้องบอกอย่าขยับ
3: ก็ทำมาแล้วเอามาทำดู
1: มาชิมดูว่ามันได้หรือยัง
3: รสจัดจุ้นจ้านเลยรสกลมกลมอร่อย
5: อร่อยอร่อย
3: เอาผักสดมาชิมด้วย
1: แก้ม
3: กินด้วย
1: อร่อย
3: ดาราก็ชิมมาอร่อยเน
1: า
3: ะ
1: อร่อยแน่นอนอันนี้คณะ
3: เยี่ยม
2: ตอนนี้เราก็อยู่กับทีมปิ่นโตโบเขียวอยู่ที่ครัวแม่ชูศรีเดี๋ยวแนะนำอีกคนนึงนะครับ
4: แนะนำผู้ช่วยแม่ศิลป์ค่ะแม่ศิลป
2: ์ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าวันนี้คุณแม่จะเอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
4: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่มันมีเครื่องปรุงอะไรบ้าง
4: มีถั่วดำ
2: ถั่วดำมันหาได้ที่นี่เหรอครับแม
4: ่ได้ค่ะปูปีนึงได้ข้างนึงค่ะถั่วดำถั่วปีก็เรียกถั่วปีก็มีหมูขาหมูมีตะไคร้มีหัวขามีพริกมีกระเทียม
2: อันอุ๊ยตัวนี้อะไรอ่ะ
4: ฟักมันลุ่มฟักมันลุ่มฟักมันลุ่ม
2: เอามาใส่ทำไมอ่ะใส่ข้าวได้ด้วยเหรอ
4: เอามาใส่ก็มีใบมอนด้วยไม่หายหมูมันเลี่ยนแทนผงชูรสได้
2: อุ๊ยเหรอ
4: ใช่
2: เรามาเริ่มวิธีขั้นตอนการทำขาหมูต้มถั่วดำกันเลยครับใส่น้ำหมดเล ลยเหรอ
4: หมดหมดเลย
2: มันต้องตวงไหมว่าขาหมูต้องเท่าไหร่อะไรน้ำต้องเท่าไหร่แม่
4: ไม่ต้องจ้ะ
2: ในระหว่างที่รอน้ำเดือดเนี่ยเรามาสนุกกันต่อดีกว่า
4: เพลงโคราชนี่แหละ

0: พิมพ์โคราชเลยไง
1: แม่คนโคราช
0: เอาทำนองนะทำนองนะเริ่มต้นเลย
1: โอ้วันนี้ดีใจที่ได้มาทำอาหารประกวดกับดาราเด้อวันนี้ก็มีประกวดขาหมูต้มถั่วดำแล้วก็สะเอ๊ะเด้อ
2: ขั้นตอนการทำ

0: ฉีกก้านออกนะก้านใบออก
1: ก้านใบออก
0: มีอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก้านใส่นี
1: ่เอามาทิ้งไว้นี่ไว้นี่ได
0: ้เอาไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อน
1: ใช่ใ
2: ช่นี่เอาก้านออกจากตัวใบนะครับผมแล้วกรีบกระเทียมใส่ประมาณกี่กรีบครับสำหรับขาหมู1กิโล
1: 10กรีบใหญ่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: 10กรีบใหญ่แล้วครับ
1: ใช่ทุกทุกแบบนี้ทุกไม่ต้อง
0: ทุกแบบนี้นะ
1: ใช่เอาถั่วไปแช่ล้างน้ำ
0: เอาถั่วไปแช่น้ำแล้วก็ล้างน้ำซาวนะโอเคครับ
1: ล้างซาวครับ
2: อุ้ยดำดีจริงๆเลยเนาะเนี่ยเนาะอุ้ยน้ำเดือดแล้วครับผู้ชมครับ
1: ใส่ได้เลย
2: เดี๋ยวใส่ได้เลยนะใส่ถั่วเสร็จแล้วทำไงครับแม
1: ่ใส่หมูใส่หมูอีก
2: นี่เพื่อนอ่ะเรียบร้อย
3: เอาเครื่องใส่เลยจ้ะ
1: เครื่องใส่เลย
0: อ่ะใส่เครื่องใส่ก่อนนะใส่เครื่องใส่ก่อนนะ
2: ว้าวไปจ้าไปจ้าใส่มะลุมกับใบหม่อนเพิ่มอ่ะคุณแม่ใส่เลยครับ
1: เติมเกลือนิดหน่อย
2: ใส่เกลือแล้วเนี่ยทำไงต่อ
1: รอให้มันเดือดรอให้หมูเปื่อยตัวเปื่อย
0: นานไหมแม
1: ่2 ชั่วโมง
2: ผมก็อยากขอถามหน่อยจริงๆว่าทำไมเนี่ยถึงคิดแบบว่าดัดแปลงเมนูเอาถั่วดำเนี่ยมาใส่กับขาหมู
1: บ้านแม่คนโบราณจะต้มให้ลูกให้หลานกินมาอย่างนี้เลย
2: แล้วทำไมคิดว่าจะเอาตัวนี้ไปสู้เขา
1: คิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวเด่นของหมู่บ้านเลย
2: 2 ชั่วโมงปิดฝารอเลย
1: ฝารอ

0: โอ้โหได้แล้วลูก
1: ได้แล้ว
0: ไหนแล้ว
2: ตุ๋นครบ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตากันว่าเป็นอย่างไร
1: โอ้โหหอมมาเลยอ่ะ
2: และสีนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นสีของถั่วดำนะครับโดยไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้ใส่ซีอิ๊วเลย
1: โอ้นี่2ชั่วโมงนี่แหละ
2: งับแม่ชิมกันหรือยัง
0: รอลูกตักให้ชิมนี่แหละชิมเลยนะ
2: แม่คอนเฟิร์มหน่อยแม่สีคอนเฟิร์มหน่อยว่าเป็นไงคอนเฟิร์มไหมรสชาติ
0: มันอร่อยคอนเฟิร์มเลย
2: มันอร่อยแล้วน้ำซุปเนี่ยถูกใจแม่หรือยัง
0: ถูกใจถูกใจเลยจ้ะอร่อยมากเลย
2: อร่อยมาก
0: ชนะแน่นอน
2: นี่คือครั้งแรกในชีวิตจริงๆคุณผู้ชมซีคือแบบธรรมชาติมากเดี๋ยวขอลองเนื้อนะดูนะอันนี้มันเด้งนะไม่ใช่มือผมดันไม่ใช่มือผมสั่นนะโอ้โหเนื้อหมูมันเด้งมากและตัวนี้เนื้อหมูเนี่ยปรุงกำลังพอดีขาหมูต้มถั่วดำชนะแน่นอนแม่ครับไหนว่าให้มาเป็นผู้ช่วย
3: พระเอกหนังก็ชอบลิเกก็ชอบ
4: ชอบมดแล้วชอบมดแล้ว
5: ก่อนอีกทีจะได้ทำอาหารกัน
3: กดชื่อใหญ
5: ่ต่อไปเมนูชื่อเมนู
3: แกงกะทิหัวปีไก่บ้าน
5: ทำไมต้องเป็นเมนูนี้ครับแม
3: ่ลูกกลับมาน่ะชอบกิน
5: เป็นแกงกะทิแล้วก็ใส่ไก่บ้านด้วย
2: โอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างแม
3: ่มีพริกหอมกระเทียมหัวขาตะไคร้ใบมะกรูด
5: ครับ
3: จ้ะ
5: แล้วก็มีไก่บ้าน
3: ไก่บ้านจ้ะ
5: ลอยแล้วแล้วก็มีหัวปีที่บ้านหลังบ้านเราเลยเหรอ
3: จ้ะอันนี
5: ้กะทิสดเหรอ
3: กะทิสดจ้ะกะทินี่ก็ต้นตรงบ้านนี่หลังบ้านนี
5: ่มะพร้าวบ้านเราด้วย
3: จ้า
5: ทุกอย่างหาได้ริมรั้ว
3: จ้ะ
5: ไก่นี่บ้านใคร
3: ไก่บ้านฉัน
5: สรุปบ้านใครนี
4: ่บ้านฉันฉันคนหิวมาก
3: แต่ว่าเอามาบ้านฉันแล้วก็ต้องเป็นของฉัน
5: ไม่เป็นไรแบ่งกันกินเนาะ
3: จ้ะแบ่งกันกิน
5: ขั้นตอนในการทำอะไรบ้างแม
3: ่เอาพริกมะโขทำพริกแกงจ้ะ
5: ให้ผมช่วยทำอะไรไหมแม
3: ่ช่วยไปเด็ดใบโหระพาไปม
5: ัน
3: ละเอ
5: ีย
3: ด
5: นี่พริกแกงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรแม่
4: ให้หั่นหัวปี
5: หั่นหัวปี
3: จ้ะเอาแช่น้ำเกลือก่อนมันจะขาว
5: หั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือ
3: จ้ะเอาน้ำมะขามก็ได้เอาเกลือก็ได
5: ้เดี๋ยวผมหั่นหัวปีให้แม่เริ่มแกงได้เลยครับ
3: เอากะทิลงผัดพริกแกงให้หอมก่อน
5: ครับหอมมากเดี๋ยวให้มันหอมก่อนใช่ไหมให้มันซุปก่อนเน
3: า
5: ะ
3: กินขึ้นมากก่อน
5: แต่ดีนะแบบนี้มันดูแบบพริกไม่ละเอียดมาก
3: จ้ะแบบบ้านๆทำอะไรกับแบบบ้านๆ

0: ล้วก็ใส่เนื้อไก่
1: ยังไม่ทำอะไรเลย
0: ใส่เนื้อไก่บ้านเทใส่ไก่บ้านใส
1: ่น่ากินน้องไก่บ้านมันจะมีความเหนียวเหนียวใช่ไหมแม่
0: เหนียวเหนียว
1: ถ้าไก่พันมันจะ
0: มัน
1: ซุยไปเลยนะ
0: มันจะนิ่มๆน่ะ
1: ไก่บ้านเรามันได้วิ่งได้แบบนี้เนาะ
0: ได้กินแบบธรรมชาติใส่น้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลนิดนึงผงปรุงรส
1: หน้าตามันคือมันไม่ใช่สีพริกแกงตลาดอ่ะเนาะแม่เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ
0: พริกที่เองโขกอันนั้นเขาใส่
1: อันนั้นจะออกแดงๆไปเลยไงอันนี้มันจะคือเป็นสมุนไพรธรรมชาติ
0: อ่ะ
1: แม่เคยทำให้แฟนกินไหมนี่โสดไม่มีแฟน
0: โสดแต่ว่าไม่โสดแต่ว่าไม่โสด
1: พอเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาหัวปี
0: ใส่หัวปีลงไปจ้ะพอสุกแล้วมันจะนิ่มเข้ากันถ้าเนื้อไก
1: ่พอดีเนาะ
0: จ้ะคนไปคนมา
1: ปรุงอีกไหม
0: เดี๋ยวเราค่อยชิมได้แล้วจ้ะ
2: อร่อย
0: อร่อยแล้วชุดที่หิวเขาหลัง
1: มันกะทิหอมสมุนไพร
0: อร่อยเหลือหลายรอเหลือหลายไม่สนใจเรื่องกับเขากำนันเขาทำแก่เหนื่อยเหงื่อแตกเหงื่อแตนมาของอ่ะยืนชอบบิดเดี่ยวบิดเดี่ยววัตกร

0: ครับเมนูที่2นะครับผมเมนูที่คุณแม่ศรีและแม่ศรีได้ประชุมกันแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับคุณแม่ครับ
1: สะเอ๊ะค่ะสะเอ๊ะปลาก
2: ันนึงน่ะเค้าเรียกว่าสะเอ๊ะบ้านฉันน่ะ
0: เอาปลามานึ่งสะเอ๊ะปลาของที่บอกว่าที่จะเอามาปรุงสะเอ๊ะปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มีหัวหอมกระเทียมพริกตะไคร้ใบมะกรูดปลาม ะนาวนี่ไว้บีบให้มันฟูค่ะแล้วไข่
0: เอาไข่มาทำอะไร
1: มาทุบใส่นี่ค่ะ
2: ตีใส่คนฝนกับปลานี่แหละ
0: อ๋อเหรออ่ะโอเคแม่เริ่มขั้นตอนแรกเลย
1: หั่นตะไคร้ฝอยๆเลย
0: ภาคกลางเขาก็มี3เกลือนะครับ3เกลือภาคอีสานนะครับจะเป็นตัวตะไคร้นะครับผมแล้วก็เป็นหอมแดงแล้วก็พริกครับ3เกลือขั้นตอนต่อไปทำไงนะแม่
2: หั่นมะกรูด
0: อ่ะโอเคงั้นเอาเพลงของภาคผมมาร้องได้ไหมเดี๋ยวผมจะเริ่มเอิงชะเอิงอ่ะเอิงง่ายแม่บอกถ้า
1: ชะเอิงเอ
0: ้ยตอนนี้เรามาทำสะเอิงปลาแดกระวังของจะแตกถ้าคุณแม่ยายขั้นตอนต่อไปก็คือ
2: เทปลาใส่กับในเครื่องแล้วก็
0: โอเคเอาปลาที่สับๆที่เราเตรียมเรียบร้อยเนี่ยมาเทใส่เครื่องที่เราหั่นซอยเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นเราก็จะคนเลยแม่หลังจากที่คนเสร็จแล้วทำแม่ต่อ
2: แม่คนนั้นนี่คนน
0: ั้
2: น
0: แม่คนต่อ
2: แม่ตีไข
0: ่ประมาณขนาดนี้ใช้ไข่กี่ฟองแม
1: ่10ฟอง
0: เฮ้ย10ฟองเลยเหรอ
1: ใช่
0: เทใส่เลยแบบนี้เลยเหลือกี่ฟองกี่ฟองแม
1: ่ได้6ฟอง
0: คุณต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมแม
1: ่พอละแค่นี้ก็พอ
2: ปลาก็เค็มอยู่แล้ว
0: ปลาเค็มอยู่แล้วความนัวจะมาจากผักอยู่แล้วคุณแม่ครับใส่ไข่ตามสูตรแล้วยังไงต่อครับ
2: บีบมะนาวใส่แล้วก็ชิมดูว่ามันพอดีรสชาติพอดียัง
0: แล้วทำไมต้องมีมะนาวด้วยอ่ะ
1: ทำให้มันฟูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบีบไม่เยอะทำให้กระตุ้นเนื้อไข่เขาหน่อยเขาให้ฟูต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการชิมนะคุณผู้ชมครับ
2: ต้มปลาดิ้นให้มันเข้มข้นกว่านี้จังนี
1: ้มันจะพอดีแหละทีนี
0: ้ต่อไปทำไงต่อจะห่อใบตองหรือไงจ๊ะ
2: ใส่ถ้วยแล้วก็นึ่งในซึ่งนะจ๊ะ
0: พอตักใส่ถ้วยเสร็จปุ๊บใช้เวลานึ่งนานไหมแม
2: ่ประมาณ

0: เดี๋ยวให้คุณแม่เป็นคนชิมก่อน
1: อร่อยมาก
0: คุณเคยไหม
1: คุ้นเคยเลยค่ะหมูสมุนไพรมาก
0: สำหรับคนที่ทานปลาร้าอยู่แล้วนะครับผมใครได้ลองเมนูนี้เนี่ยผมว่ารู้สึกโอเคเลยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นปลาร้านะถ้าได้ลองสัมผัสเมนูนี้นะครับผมก็ว่าเขาสามารถทานได้อร่อยจริงๆครับคุณแม่ครับเมนูนี้สุดยอดเชฟบะตึ๊ดตึ๊ดดึงดึงดึง

0: เย้ตอนนี้กับข้าทั้งสองทีมก็จัดใส่ปิ่นโตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะแห่แหนไปในชุมชนนะครับเพื่อไปให้คณะกรรมการตัดสินกันพร้อมบ่
1: พร
2: ้
1: อม
2: แล้วจุดแรกที่เราจะไปกันนะครับคือบ้านมิตรภาพนะครับเป็นเรือนโคราชเก่าแก่และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนด้วยนะครับ
0: คณะกรรมการกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มปราชญ์แล้วก็ผู้นำชุมชนนั่นเองนะคร
2: ับผมทั้งหมดเท้าตรงไปเริ่มเอา
0: ไป

0: กันในสมรภูมิตัดสินที่1กลุ่มปาดและผู้นำชุมชนคนแรกคุณตาสุขปราดด้านวัฒนธรรมของชุมชนคนที่2แม่เตือนใจกรรมการวิสาหกิจชุมชนและคนที่3พี่ประวิตรประธานวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนมาดูกันว่าปิ่นโตโบสีไหนจะอร่อยเหมาะเจาะถูกใจกรรมการทั้ง3ท่านกันเด้อ
1: ตอนนี้มาถึงสมรภูมิที่1กันแล้วนะครับผมบ้านมิตรภาพก็คือปราดแล้วก็ผู้นำชุมชนนั่นเองนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรามีปิ่นโตมาให้จาก2ทีมนะครับมีปิ่นโตโบสีเขียว
3: ครับ
1: แล้วก็ปิ่นโตโบสีแดงนะคร
3: ับผม
1: จะให้พ่อแม่เนี่ยช่วยกันกินแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตโบสีไหนมากกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูของแต่ละคนจะเป็นไงบ้างครับ
3: ได้ครับผมปิ่นโตโบสีเขียวเนี่ยเอาถั่วเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารครับเมนูที่1 นะครับเป็นขาหมูต้มถั่วดำครับและอีกเมนูครับเป็นเมนูที่คนโคราชคุ้นเคยมากๆสะเอะปลาร้าด้วยนะครับตัวนี้ครับ
1: ของผมนี่เป็นเมนูประจำของคนโคราชเลยน้ำพริกหมูเป็นแบบของบ้านปรางอีกเมนูนึงครับอันนี้แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลีคร
3: ับ คุณพ่อชิมได้เลยครับ
4: ชิมได้เลยครับ
3: ขออนุญาต
1: กินได้ทุกเมนูเลยครับ

0: ตอนนี้กินกันครบทั้ง4เมนูแล้วนะครับผมตอนนี้อยากให้พ่อๆแม่ๆคอมเมนต์กันนิดนึงว่ารสชาติของแต่ละจานเป็นยังไงบ้าง
1: ขาหมูไวโอเลตนี่อร่อยเนื้อก็นุ่มไม่หรอ
2: เนื้อก็นุ่มน้องพอเนาะ
1: ถั่วก็มันมันถั่วดำเนี่ยมันดูดมัน
3: ส่วนหนึ่งที่คนไม่ชอบอาจจะเพราะมันมัน
2: ใช่
0: เพราะมัน
3: แต่ว่าทำถั่วได้ดีแล้วก็ไม่เละแล้วก็สามารถที่จะดูดซับความมันได
4: ้มันเหมือนกับต้มยำเนาะแต่ว่าเที่ยวนี้มันมีถั่วดำมาด้วยฉะนั้นเวลากินมันไม่เลี่ยนรสชาตินุ่มอร่อยมากเลย
5: ต่อไปครับ
0: เอะปลาครับผม
1: เครื่องก็ครบแต่ว่ามันถึงจืดปลา
5: จืดปลา
1: ไข่มันมากกว่าไงปลาก็ไข่น่ะมันไม่สมดุลกัน
3: อันนี้ผมเห็นด้วยกับพ่อสุกเนาะมันต้องหนักปลากว่านี้นะครับแล้วก็ว่าเป็นเมนูของคนอีสานเนาะแล้วก็ตัวไข่เนี่ยผมว่ามันขาดความเด้งความฟูไปนิดนึง
4: สะเอิ้นนี่มันจะมีปลาที่เขาเอาปลามาซับเนาะเขามาซับปั๊บเนี่ยเขาก็จะใส่ก็ไข่รสชาติก็อาจจะไม่มีกลิ่นปลาสำหรับคนภาคกลางใช้ได้ค่ะแต่ถ้าอีสานเรานะต้องมีกลิ่นมาด้วย
0: แกงกะทิใส่หัวปีกับไก่บ้านครับผม
4: เป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเด้อเพราะว่าหัวปีเนี่ยเราจะลวกจิ้มหรือต้มจิ้มกับน้ำพริกแต่อันนี้มาทำลักษณะเป็น เหมือนต้มขาไก่แล้วมากินกันเนื้อไก่บ้านมันช่างอร่อยมากๆเลย
1: ไม่เหนียวกะทิก็พอดีใช้ได้อร่อย
3: น่าจะสำหรับคนที่ฟันไม่ค่อยดีเนาะแบบนี้ผู้สูงอายุ
4: ฟันดี
0: ฟันดียังฟันดีอยู
3: ่ก็น่าจะเหมาะสมครับเป็นกับข้าวถ้ากินกับข้าวเปล่าเนี่ยถือว่าอร่อย
0: ตัวน้ำพริกหมูโคราชเป็นยังไงบ้างครับพ่อตัว
1: มันเผ็ดครับ
5: เผ็ดพูดได้คำเดียวเลยเผ็ด
1: พูดได้คำ

0: เดี๋ยวเผ็ด
1: มีความเผ็ดอยู่ก็จริงแต่เราต้องกินกับผักแล้วก็กินกับข้าวจะเผ็ดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร
2: เป็นเมนูนึงเนี่ยที่ผมชอบนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยความตื่นเต้นหรือเปล่านะครับก็เลยทำออกมาต่ำกว่ามาตรฐานที่เราเคยทำสักนิดนึงคร
3: ับ คอมเมนต์ก็สูสีนะถือว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อติ
4: อันนี้บอกว่าสูสีเหรอ
3: ใช่ครับผม
4: ไม่ใช่คำว่าสูสีคุณผู้ชม
3: อาจจะกินยังไม่ครบทุกแบบทุกส่วนไงเด
2: ี๋
3: ยวผมจะให้พ่อแม่ๆกินกันให้เต็มที่เลยนะครับผมแล้วช่วยตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตโบสีไหนมากกว่ากันโดยผมจะให้ช้อนทองเอาไว
1: ้
3: ถ้าชอบปิ่นโตโบสีไหนวางไว้ที่ปิ่นโตโบสีนั้นได้เลย
1: สีแดงนะอันนี้รสชาติอร่อยกลมกล่อมส่วนสีเขียวขาหมูก็อร่อยเหมือนกัน
2: แกงไก่ใส่หัวพีนะก็ขาหมูเนี่ยพอฟัดกันได
0: ้
2: อร่อยเหมือนกัน
0: เส้นน้ำพริกนี่เผ็ดปลาดีจะเบาบุ๊บไปหน่อยจืด
2: มีคำตอบในใจแล้วเนาะสรุปแล้วพวกเราเลือกสี

0: ันในสมรภูมิตัดสินที่2ผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนคนแรกพี่มนตรีผู้ช่วยประธานชุมชนและเชฟของชุมชนคนที่2แม่น้ำค้างเจ้าของโฮมสเตย์และคนที่3คู่ต๋องปราชชุมชนด้านวัฒนธรรมกรรมการทั้ง3ท่านจะถูกใจปิ่นโตโบสีไหนให้เป็นของแท้ของชุมชนไปลุ้นกันจ้า
1: อีกหนึ่งสมรภูมิของเราครับผมจุดนี้คือคณะกรรมการจะเป็นกลุ่มนักพัฒนาชุมชนนั่นเองนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: วันนี้อยากให้ช่วยลองกินอาหารของเรานิดนึงครับผมวันนี้เรามี2ปิ่นโตมีปิ่นโตโบสีเขียวแล้วก็ปิ่นโตโบสีแดงทั้ง4เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่กินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
4: ผมขออนุญาตถามอาจารย์อีกเรื่องราวนึงครับเรื่องราวของถั่วดำเนี่ยในชุมชนของเรานี่เยอะเลยครับ
5: อ๋อก็ที่นี่เขาจะปลูกเขาจะเรียกว่าถั่วปีซึ่งปีนึงมันจะมีครั้งหนึ่งในการเราชาวบ้านก็จะไปเก็บเอามาอาฝักของมันเนี่ยมาตากแดดให้แห้งแล้วถึงเก็บเมล็ดเอาไว้ใช้งานพวกนี้เอานอกจากจะมาทำเป็นขาหมูถั่วดำแล้วยังไปทำเป็นน้ำกะทิถั่วดำเป็นของหวาน
4: ด้วยเป็นของหวานด้วย
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ๆทุกคนนะครับกินแล้วก็ช่วยตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตสีไหนมากกว่ากันครับ

0: วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องรสชาติอาหารบรรยากาศภายในครัวนะครับผมรู้สึกอบอุ่นเรามีการร้องรำทำเพลง
1: อุโมงค์แต่ร้องเพลงไงปลาก็จืดอะไรก็จืดคือถ้าแบบรสชาติอันไหนมันดีกว่ามันก็ต้องตัดสินตามจริงอะเนาะรสชาติของแต่ละจานเป็นยังไงบ้าง
2: พริกหมูเนี่ยครับมีรสชาติเข้มข้นนะครับทำรสชาติเข้มข้นกินคู่กับข้าวสวยผักสดกำลังดีครับรสชาติไม่เลี่ยนง่ายครับผม
3: ถ้าสมมติว่าบุคคลทั่วไปนี่ก็กำลังเผ็ดกำลังดีนะครับ
1: ครับผม
3: นิดหน่อยพอมากินกับผักสดเนี่ยก็จะอร่อยมาก
1: ครับ
3: ทำให้รับประทานข้าวได้อีกเยอะเลย
1: ใช่เมนูเปลืองข้าวสวยนั่นเองนะครับผม
4: พอดีกำลังพอดีถ้าแบบคนที่ชอบเผ็ดแล้วถ้าคนกินเผ็ดก็จะติว่าเผ็ดไปนิดนึงแต่อร่อย
1: แกงกะทิหัวปลีใส่ไก่บ้านครับ
2: ตัวนี้รสชาติกลมกล่อมครับไม่เผ็ดเกินเครื่องเทศไม่จัดเกินไปครับผมแล้วเราก็ได้ความแปลกใหม่จากหยวกกล้วยที่เอามาทั้งเพิ่มรสชาติเพิ่มเท็กเจอร์มันครับผมแต่เนื้อไก่อาจจะมีกระดูกเยอะไปหน่อยตามแบบฉบับของไก่บ้าน
1: เนาะ
3: มันมีความหวานด้วยน้ำกะทิในตัวของมันเองมีกลิ่นหอมเครื่องเทศและสมุนไพรนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับอาจจะเป็นลักษณะของไก่บ้างจะเหนียวนิดหนึ่งนะครับ
4: แต่ก็อร่อยอยู่ค่ะกลมกล่อมรสชาติสองเมนูนี้ก็ถือว่าใช้ได้ปลานี้แม่ว่ามันจะจืดปลาไปหน่อยนึง
0: อ๋อคร
4: ับสลัดหรือแม่ชอบทานเข้มข้นกว่าไหมคะ
0: ต้องมีเข้มข้นกว่านี้หน่อย
4: ค่ะต้องมีเข้มข้นกว่านี้หน่อย
3: ดูแล้วการตกแต่งมานี่ก็สวยน่าทานเลยดูรูปลักษณ์ข้างนอกนี่ก็น่ากินมาก
1: ครับ
3: นะครับแต่ตามปกติเนี่ยถ้าเป็นสับปลาเนี่ยม
1: ัน
3: ก็ควรจะมีกลิ่นปลาหรือว่ารสชาติของปล
1: า
3: เป็นตัวชู
1: ครับผม
3: แต่นี่มันปลามันดูมันน้อยไปนิดนึง
2: ทานคู่ข้าวแล้วมันจืดเกินไปครับรสชาติยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะคร
0: ับขาหมูต้มโคดำครับ
4: ทำไมเด็กๆแม่ทำให้ทานมันหายไปนานแล้วเพิ่งมีของชุมชนเอามาทำใหม่มันก็เข้ากันได้ดีนะคะมันไม่เลี่ยนมันไม่มัน
2: สีสันที่ได้เพิ่มขึ้นมาทำให้เมนูดูแปลกตาน่ารับประทานขึ้นครับผ
1: ม
2: โดยรวมอร่อยมากครับ
3: หมูก็เปื่อยกำลังดีนะครับมีกลิ่นหอมของสมุนไพรแล้วมันก็จะมีพริกแห้งที่เขาคุยมาเนี่ยชูโรงรสชาติขึ้นหน่อยนิดหนึ่งต่อไปนี้ก็คงจะเป็นกลับมาอยู่ในสำรับกับข้าวในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
1: ตอนนี้นะครับคิดว่าค่อนข้างสูสีนะอาจจะกินกันยังไม่เต็มที่อยากให้ทุกคนกินให้เต็มที่ครับผมแล้วก็ผมจะให้ช้อนทองเอาไว้ถ้าชอบปิ่นโตโบสีไหนก็ฝากเลือกโบสีนั้นให้ผมหน่อยนะครับผม
3: แม่ครัวฝั่งสีเขียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: ว่าปลามันจืดขาหมูถั่วดำก็โอเค
3: แล้วฝั่งของแม่ครัวสีแดงล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
4: รสชาติจัดจ้านเผ็ดพอดีไม่เผ็ดเกินไปแล้วไม่จืด
2: ส่วนแกงไก่รสชาติก็กลมกล่อมเข้มข้นเครื่องแกงครับ
3: แต่ก็อย่างที่ว่าถ้าปรับปรุงเรื่องไก
2: ่แ
3: ต่ต้มกะทิสักนิดนึงก็จะดีขึ้นนะคร
2: ับใช่ครับผม
3: เราตัดสินได้

0: การในสมรภูมิตัดสินที่3เป็นผู้นำของท้องถิ่นคนแรกพี่นิในอำเภอคงคนที่2พี่ส้มพัฒนาการอำเภอคงและคนที่3พี่ปรีชานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปลาทั้ง3ท่านจะกินและตัดสินอย่างไรไปลุ้นกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ ขออนุญาตเรียกพี่เลยนะครับวันนี้นะครับเรามีปิ่นโตของแม่ครัวในชุมชน2ทีมมีปิ่นโตโบเขียวแล้วก็ปิ่นโตโบแดงนะครับมาให้กินแล้วก็ช่วยตัดสินครับผม
3: สำหรับปิ่นโตโบเขียวของฝั่งผมนะครับก็จะมีอยู่2เมนูนะครับผมที่คุณหน้าคุณตากันดีนะครับเมนูที่1นะครับเป็นขาหมูต้มถั่วดำครับ
4: ค่ะ
3: เมนูที่2นะครับเป็นเมนูชื่อเมนูสะเอ๋อ
4: สะเอ๋อปลาร้า
1: ส่วนของเมนูฝั่งโบแดงนะครับจะมีน้ำพริกหมูนะครับน้ำพริกหมูโคราชนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นแกงครับแกงกะทิใส่หัวปีแล้วก็ไก่บ้านอันนี้ให้กินกันได้ทุกเมนูเลยครับผม

0: อร่อยจริงนะเนี่ย
1: คิดว่าน่าจะได้ทานครบทุกเมนูแล้วนะ
2: ครับ
1: อยากให้วิเคราะห์นิดนึงว่าแต่ละจานรสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มจากสะเอะก่อนเลยก็ได้ครับ
3: รสชาติก็ไม่ได้ว่ามีกลิ่นหรือว่ารสชาติของปลามาก
4: เราตั้งใจให้ไม่มีกลิ่นปลาเลย
3: ถ้าคนชอบปลาก็จะว่าน้อยไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าโอเครสชาติกลางๆเด็กๆก็ทานได้นะคะอันเนี้ย
0: รสชาตินี่ละมุนมากเลยนะเนี่ยละลายในปากเลยอร่อยค่ะ
2: รสชาติดีครับไม่ได้กลิ่นปลาเลยขาหมูต้มถั่วดำนะครับอร่อยอร่อยมากนุ่มด้วยน่าทาน
3: ถ้าทานเนื้ออย่างเดียวอ่ะจะมีความกระด้างนิดนึงเนื้อนะคะแต่ถ้าทานตัวมันกับตัวเนื้อเนี่ยมันก็จะแบบเข้ากันความเปื่อยของถั่วก็ถือว่าโอเคค่ะ
0: อร่อยและแปลกด้วยค่ะปกติแล้วไม่รู้ว่าถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้แล้วเป็นกับข้าวอร่อยทั้งรสชาติทั้งตัวถั่วหมูแล้วก็น้ำปรุงของเขาเนี่ยค่ะเด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
4: ต่อไปเป็นน้ำพริกโคราช
3: จะรสชาติคล้ายๆลาบก็คือมีรสชาติเผ็ดโดดแต่ถามว่าเข้มข้นกลมกล่อมไหมก็ถือว่าโอเคทานกับผักสดโอเคเลยเมื่อกี้ลองทานแล้ว
0: เผ็ดดีค่ะอร่อยค่ะเป็นน้ำพริกลงตัวพอดีค่ะทานกับข้าวสวยกับผักอร่อยดีค่ะ
2: พอดีครับน้ำพริกพอดีผมกินก็อร่อยอร่อยดี
4: เห็นท่านนายกทานอร่อยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: ต่อไปเมนู
4: ต่อไปครับ
1: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลีครับเป็นไงบ้างครับ
0: เหมาะกับคนชอบกินหัวปลีมากเลยค่ะลงตัวพอดีรสชาติดีอร่อยแล้วก็เหมาะกับวิถีของเราเพราะเรามีหัวปลีอยู่แล้วมากมายมาทำกับข้าวเมนูนี้อร่อยมาก
3: รสชาติก็คือนัวนะไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปทานหัวปลีกับไก่แบบเหมือนทานเล่นได้ไม่ต้องทานกับข้าวก็ได้ทานเล่นได้อันนี้โอเคไก่นุ่มนะ
2: เออมันนุ่มดีครับ
3: อร
2: ่
3: อย
4: จบลงท้ายด้วยอร่อย
2: อร่อย
0: อร่อยก็มันอร่อยไงเน
4: า
0: ะใช่
1: ตอนนี้จะให้กินกันให้เต็มที่ครับผมแล้วผมจะให้ช้อนทองเอาไว้ถ้าชื่นชอบปิ่นโตโบสีเขียวหรือปิ่นโตโบสีแดงก็ให้เอาช้อนทองวางที่ปิ่นโตสีนั้นครับผม
3: สีเขียวนะคะก็รสชาติกลางๆไม่เผ็ดนะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเผ็ดแซ่บทั้ง2อย่างทั้ง2เมนูเนาะเราเป็นคนชอบเผ็ดหน่อยก็สีแดงนายอำเภอเลือกสีไหนคะเขียวหรือแดง
0: เลือกสีเขียวค่ะสีเขียวรสชาติอาหารอร่อยมากค่ะกลมกล่อม
3: ทีนี้ท่านนายกต้องตัดสินละเสมอ1-1แล้วตอนนี
2: ้เชิญผม
1: และผลการตัดสินก็อยู่ในปิ่นโต2แถวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตื่นเต้นมากๆตอนนี้ฝนฟ้าก็ตกกระจายเลยเพิ่มความดุเดือดชุ่มฉ่ำให้กับสมรภูมินี้ขึ้นไปอีกนะครับปิ่นโตแต่ละชั้นก็จะหมายถึงสมรภูมิและคณะกรรมการแต่ละที่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเปิดมามีช้อนทองก็ถือว่าได้คะแนนในแต่ละสมรภูมิไปเลยโอเคนะครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างแม่ๆครับ
5: ตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
1: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมไปแต่ละสมรภูมิกันเลยชั้นแรกถ้าเปิดมามีช้อนทองได้ไปเลย1คะแนนก่อนเลยนะครับพร้อมนะครับ
5: โอ้ยคิดได้มั้ย
1: ทุก1 2
6: เคียงไก่ใส่หัวปีนะกระขาหมูเนี่ยโฟกัสกันได
7: ้สีแดงนะอันนี้รสชาติอร่อยสีเขียวขาหมูก็อร่อยเหมือนกัน
1: อันหนึ่งสองสามไม่เป็นไร
4: คุณแม่ถือไว
5: ้คุณแม่ถือไว
6: ้แต่ซุกเลือกสีไหนครับ
8: สีเขียว
6: แม่เต็มใจอะไร
7: สีเขียวเหมือนกันจ้ะ
6: ครับสรุปแล้วพวกเราเลือกสีเขียว
1: หนึ่งศูนย์แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรครับเรายังมีอีก2ชั้นต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าชั้นที่2นะครับใครจะได้ช้อนทองไป
4: อ่ะไป
1: หนึ่งสองสาม
9: แม่ครัวฝั่งสีเขียว
10: รสชาติจัดจ้านเผ็ดพอดีไม่เผ็ดเกินไปแล้วไม่จืด
9: แม่ครัวสีแดงแล้วครับ
11: แกงไก่รสชาติก็กลมกล่อมเข้มข้นเครื่องแกงครับ
4: อยู่ฝั่งโน้น
9: เราตัดสินให้สี
11: แดง
1: ต ตอนนี้เสมอกันแล้ว1-1เป็นไงบ้างครับ
5: ดีใจมาก
1: ดีใจมากแล้วเน
4: า
1: ะ
4: เพราะฝั่งนี้เหงื่อออกแล
5: ้
4: ว
5: มันต้องไม่เหงื่อออกเลยค่ะ
4: ไม่รอฝนตกไม่ชุ่มช้ำชุ่มช้ำชุ่มช้ำมันไป
5: ใ
1: ครจะเป็นตัวแทนชุมชนและเป็นผู้ชนะกันมาดูชั้นที่3
0: รุ่น
1: โอ้ยรุ่นแทนตอนนี
0: ้ใจเต้นตุ๊บ
4: ตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนตุ๊บแม่สีแม่สี
0: แม่สี
4: แม่
0: สีแดง
4: สีแดง
0: สีแดง
4: สีแดง
0: สีแดง
3: สีเขียวนะคะก็รสชาติกลางๆไม่เผ็ดเราเป็นคนชอบเผ็ดหน่อยก็สีแดง
0: เลือกสีเขียวค่ะอร่อยมากค่ะกลมกล่อม
3: ทีนี้ท่านนายกต้องตัดสินละ
2: ส่วนผมชอบ
0: สีแดง
4: สีแดง
0: สีแดง
4: สีแดง
0: สีแดง
4: สีแดง
2: ส่วนผมชอบสีเขียวครับ
3: เพราะฉะนั้นก็
0: สีเขียวค่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าวันนี้นะครับแม่ชูศรีก็ได้เป็นตัวแทนของชุมชนนะครับไปทำเมนูพิเศษกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมค่ะ
1: เอาให้เต็มที่เลยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกติกาสมรภูมิพิเศษกันเลยครับ
8: แม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไป
1: เข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้แม่ชูศรีจะต้องเป็นตัวแทนชุมชนนะครับนำวัตถุดิบที่รายการจะมอบให้ไปรังสรรค์เมนูพิเศษนะครับเพื่อคว้าเงินรางวัลมาสนับสนุนชุมชนนั่นเองพร้อมไหมครับแม
5: ่พร้อมค่ะพร้อมค่ะ
1: วัตถุดิบของเรานี่บอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดานะอยากเห็นแล้วครับว่าวัตถุดิบพิเศษของเราวันนี้คืออะไรครับ
4: ได้ครับสักครู่นะครับ
1: โอ้เลย

0: เคยเห็นไหมนี
1: ่ไม่เคยเลย
0: มันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรนี
1: ่มันไข่แมงดาบ้านนอกนี่แหละค
0: ่ะแต่นี่ไม่ใช่แมงดาธรรมดานะเป็นแมงดาทะเลแม่คิดว่าทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: กินไม่ออกแม่ต้องเปิดยูทูบดู
0: ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวให้ไปปรึกษาผู้ช่วยให้เวลานะครับผมพร้อมนะครับ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปเข้าครัวทำเมนูพิเศษกันเลยจ้า
1: ได้แมงดาทะเลมาแล้วแกรู้จักไหม
2: เคยรู้จักแต่ในโทรทัศน์ว่ามันเป็นแมงดาทะเลแต่ไม่เคยสัมผัสว่าไม่เคยรู้ว่าตัวจริงเป็นแบบนี้แล้วเคยกิน
1: ไหมไม่เคยแล้วก็เพิ่งครั้งแรกนี่แหละที่เคยเห็นเคยรู้จัก
2: นี่ก็คือกัน
1: รู้แต่ใน YouTube
2: เขากินตรงไหนกันเนาะ
1: จักเขาทำตรงไหน
2: ไม่เคยเห็นจักทีเนาะเพิ่งแรกครั้งแรกนี่แหละนี่แหละ
1: ใช่ทะเลตรงนี้นี่นี
3: ่แล้วสิครับไม่เคยกินไม่เคยเห็นกันทั้งคู่แบบนี้อุ๊ยตายหวายกรี๊ดจะรอดไหมเนี่ย
1: ตัวไม่น่ากินได้นะเนี่ยเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องกินเนี่ยตินไข่มันนี่แหละ
2: ที่ทำเมนูอะไรมันยังที่เข้ากัน
1: มันก็ใช่ได้หลายเมนูอยู่แต่วันนี้ที่ทำหลามนี่แล้วอะ
2: หลามไข่แมงดาทะเลลองทำดูเนาะ
3: เอาเลยครับตกลงกันได้ที่เมนูหลามไข่แมงดาทะเลว่าแต่เมนูนี้แม่เตรียมวัตถุดิบอะไรกันบ้างล่ะครับ
2: เมนูนี้มีหัวคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งหอมกระเทียมวัตถุดิบอีกอย่างนึงก็มีผักหวานแล้วก็มีไข่จ้ะมีกะทิแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวจ้ะไข่แมงดาทะเลจ้ะขั้นแรกก็คือหั่นหัวคาตะไคร้ใบมะกรูดเลยเนาะ
3: โอ้โหหั่นสับๆงานถนัดของทั้งคู่แม่ชูศรีและแม่ศิลป์อยู่แล้วหลับตาทำได้สบายแต่ขอไม่หลับดีกว่าเดี๋ยวมีเหตุเข้ามือ
1: อ่ะพี่แกงจะแรกแหละที่นี่ใส่หอมใส่กระเทียมค่ะแกงเองเส้นแล้วที่นี่เองก็มาผสมเครื่องเด็ดตอนแรกเองก็ใส่พริกแกงก่อนเนาะใส่พริกแกงก่อนนี่ก็ได้แล้วค่ะที่นี่เองก็ใส่ไข่แมงดาเนาะ
2: ไข่แมงดา
1: เครื่องผสมเอาแป้งมาคนเลยแป้งมาคนใส่แป้งเลย
2: ใส่แป้งที่นี่ก็ใส่กะทิ
1: ใส่กะทิค่ะแล้วก็เด็ดผักหวานใส่ใส่เกลือจังนี้ค่ะคนให้เครื่องมันเข้ากันงั้นค่ะ
2: ทุกไข่ใส่จ้ะ
1: ใส่นี่แหละค่ะใส่
2: กระตุ้มแล้วก็คนให้มันเข้ากัน
1: อ่ะเท
2: ่ใส่ไข่เอาตีเลย
1: สวยแล้วทีนี
2: ้คนให้
1: เข้ากันแล้วทีนี้ก็เด็ดผักใส่ค่ะเด็ดผักหวานใส่ช่วยกันเนาะผักหวานเนี่ยเด็ดมาจากริมรั่วเลยเนี่ยเด็ดมาใหม่ๆที่หวานนี่ดอกที่ที่ลอยอยู่เดี๋ยวคนก่อนเนาะค่ะเน
3: าะเมนูหลามที่หล่อหลอมส่วนผสมจนเข้าที่โอ้ยสีสันน่ากินจริงๆครับหลังจากนั้นก็นำไปเทใส่กระบะเอ้ยกระบอกซึ่งไม้ไผ่ก็เชื้อนออกมาเพื่อจะได้เห็นหน้าตาอาหารเวลาสุกง่ายขึ้นล่ะครับ
2: เอาติดแล้วพอ
1: เดี๋ยวรอมันสุกก็เสร็จแล้วจ้า

0: ุกแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเด้อ
1: เป็นไงรสชาติ
0: อร่อยเอาแกลองชิมดู
1: อ้าวรักมาก
0: อร่อย
1: อร่อย
0: โอเคไข่แมงดาเป็นไง
1: มันก็อร่อยแบบมันเครื่องดามันไข่แมงดากรุบกรับกรุบกรับอันนี้แบบ
0: คิดว่าพิธีกรที่ชอบเนี่ย
1: ชอบแม่ต้องชอบไม่เพราะว่าอาหารนี่เคยได้กินที่นี่
2: เสร็จเรียบร้อยกับหลามไข่แมงดาทะเลเมนูนี้จะได้ใจพิธีกรทั้งคู่ไปหรือเปล่าไปลุ้นกันครับ
3: ตอนนี้เมนูพิเศษนะครับที่แม่ชูศรีรังสรรค์ก็อยู่ในปิ่นโตนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทำจากแมงดาทะเลนั่นเอง
1: ไข่แมงดาทะเล
3: มันต้องอร่อยนะ
1: อร่อยที่สุดเลยค่ะ
3: ถ้ามั่นใจขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นเมนูอะไรนะครับโอ้ข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียว
3: หลอกมีหลอกโอ้โหมันอยู่ในบ้องไม้ไผ่เลยอ่ะเขาเรียกว่าเมนูอะไรครับแม
1: ่หลามไข่แมงดาทะเล
3: หอมมันเหมือนมีการย่างเหรอแม
1: ่ย่างใส่กระบอกไม้ไผ่ย่าง
4: ไม้ไผ่มันโดนความร้อนเนี่ยแล้วในเยื่อข้างในเนี่ยมันทำให้แบบว่าไอ้ตัวเยื่อในมันส่งกลิ่นไปอบอวนตลบอบอวนอย่างนี
3: ้เรื่องของหน้าตาอาหารเนี่ยผมว่าค่อนข้างดูดีเลยเพราะว่าเสิร์ฟในไม้ไผ่แบบเนี้ยผมว่ามันให้ความเป็นแบบยังเป็นบ้านๆอยู่แต่ว่าเสิร์ฟมาสวยงามถ้าไปอยู่ในร้านอาหารแพงๆผมว่าได้เลยนะอันนี
4: ้ความปราณีตคุณปอดูตรงต้น
3: อ๋อเขามี
4: เหมือนว่าจะทำสลัดไว้แล้วเอาให้
3: วางเป็น
4: ที่วางไม้ไผ่
3: แถวได้นะ
4: ใช่เป็นแถวได
3: ้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ผมว่าแปลกนะปกติยำแมงดาที่ผมเคยเห็นนะยำแต่ว่าอันเนี้ยเอามาทำเป็นหลามซึ่งขนาดแค่คำว่าหลามเนี่ยผมว่าก็ว้าวสำหรับผมแล้วเพราะว่าไม่เคยกินเมนูนี้มาก่อนต่อไปในเรื่องของรสชาติเราก็ต้องมาชิมกันครับ
4: มันหอมกลิ่นไม้ไผ่แล้วก็มันได้รสชาติความมันเป็นเอกลักษณ์ของแมงดาทะเล
3: เคี้ยวไปกรุบๆมีความแบบเค็มๆมันๆนะพี่เน
4: า
3: ะ
4: เอกลักษณ์เท็กเจอร์ของไข่แมงดาทะเลนุ่มดีเลย
3: พอมีสมุนไพรมันไม่คาวเลยอ่ะแล้วก็รสชาติดีชูรสของไข่แมงดาคือแม่ทำด้านในถ้ามีความนุ่มเน
4: า
3: ะ
4: มันได้ความละมุนของไข่ด้วย
3: รสชาติแปลกใหม่แล้วก็มีความเผ็ดสร้างสรรค์เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังกติกาการตัดสินและการนับคะแนนกันครับ
2: เกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัวข้อนั้นปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้นจะได้เงินรางวัลรวมสำหรับพัฒนาชุมชน1ล้านสตางค์อุ๊ย 10,000 บาทนั่นเอง
3: และตอนนี้ครับผลคะแนนก็อยู่ในปิ่นโตนี้เรียบร้อยแล้วจากเมนูพิเศษที่แม่ชูศรีได้ทำไป
4: ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับแม่
1: ตื่นเต้นอ่ะ
3: มาดูกันว่าวันนี้จะได้ทั้ง3ชั้นหรือเปล่ามาลุ้นกันชั้นแรกเลย
5: 2,000
3: มาชั้นที่2นะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์3,000บาท
5: 3,000
3: ได้หรือเปล่า

0: ันนี้2ชั้นนี้ได้รวมกัน 5,000 บาทแล้วนะครับเหลือชั้นสุดท้ายอีก 5,000 บาท
1: 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0: 5,000 มาดูได้หรือเปล่ามาดูวันนี้ได้เงินสนับสนุนชุมชนไป1ล้านสตางค์ความรู้สึกตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยแม่รู้สึกไงบ้างครับ
2: ดีใจมากๆเลยค่ะประวัติไม่เคยแข่งอย่างนี้ที่นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
0: บรรยากาศความสนุกสนานนะครับผมที่ชุมชนบ้านปรางจังหวัดนครราชสีมามีอาหารอร่อยอร่อยมีผู้คนที่น่ารักแบบนี้ก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวกันได้อ
2: ย่าลืมมาเที่ยวนะคะอาหารขึ้นชื่อก็มีขาหมูต้มถั่วดำมันบ้านปรางน้ำพริกผัดผักโคราชเออเด
0: ้อครั้งหน้านะครับเราจะไปเปิดสมรภูมิแห่งความสุขแบบนี้ที่ไหนพลาดไม่ได้กับสมรภูมิปิ่นโตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ถั่วงาหรือถั่วดำเอ้า
4: ถั่วดำแล้วก็ถั่วปีค่ะ
5: ไอ้งั้นนัดไม่เคยตำเด้อ
6: เขาไม่เคยตำทำไม
5: เขาตำพริกมาเลย
6: ไปนั่งอยู่เฉยๆทำไมสบายหลายเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตมาพึ่ง
7: สมรภูมิปิ่นโตศึกนี้แดงก็เขี้ยวเขียวก็เข้ม
6: น้อยลงไปหน่อยสิมันล้น
5: ไม่นะมันเยอะไปมันเข้าผัดยากสิ
0: ต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สนิกชนปรับตัวเน้นสแกนทำบุญเข้าบัญชีวัดแทนหยอดตู้ตำรวจประสานปปง.แกะเส้นเงินเข้าออกวัดพุทธไทยสวรรค์มูลนิธิหวันโชตคาดสงสัยซ้ำรอยวัดพระบาทน้ำพุนักการเมืองนักวิชาการร่วมเวทีวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระวิกฤตการเมืองไทยวิจารณ์บทบาทกกต.ถูกครอบงำด้านไอลอว์นัดจัดกิจกรรมประชาชนปล่อยของพรุ่งนี้กดดันคดีหัวสว.พบเพิ่มอีก4ตัวปูพรมค้นหาปลาหมอคางดำ5จุดในเขื่อนลำปาวขยายไปอีก1ตำบลประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกคุยทุกอำเภอเตรียมวางมาตรการเข้มระดมตรวจสอบเกือบสัปดาห์เปิดแนวถนน200เมตรพร้อมทดสอบแรงดันแต่ยังไม่เจอจุดน้ำมันรั่วใกล้ถนนเชื้อเพลิงเตรียมแผนใช้ค้นหาเพิ่มทั้งคลื่นความถี่สูงและเรดาร์สแกน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาธินวัตรค่ะ
1: คดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะคือนอกจากตัวของอดีตพระแล้วก็ศรีกาเอแล้วนะคะข้อสงสัยที่บอกว่าอาจจะมีคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมขบวนการหรือเกี่ยวในคดีนี้ด้วยหรือไม่อาจจะมีคน2คนตำรวจยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะคะ
2: การจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ไปเกี่ยวข้องกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับศรีกาแล้วก็กรณีของการยักยอกเงินนะคะต้องยอมรับว่ากำลังสั่น

0: คลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแต่ชาวพุทธบางส่วนก็ยังยืนยันค่ะว่าจะยังคงทำนุบำรุงพุทธศาสนานะคะบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์วันนี้ยังมีผู้คนเดินทางไปทำบุญไหว้พระกันตามปกติแต่ว่าอีกส่วนนึงก็กำลังจับตาเรื่องการบริหารจัดการวัดภายใต้การทำหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาสวัดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้วัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเป็นวัดใหญ่นะคะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเป็นระบบที่สำคัญต้องโปร่งใสด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
1: ทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางคณะสงฆ์นะครับมีการแต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานครับเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องเพื่อที่จะมารักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับวันนี้ทางทีมข่าวก็มีโอกาสนะครับได้ไปพูดคุยนะครับถึงแนวทางบริหารจัดการวัดหลังจากนี้ครับก่อนที่จะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการต่อไปครับขณะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับวันนี้ก็พบว่าประชาชนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะครับก็ทยอยเดินทางมาที่วัดนะครับทำบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมไปถึงเข้าชมโบราณสถานอย่างต่อเนื่องครับแม้วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจะอยู่ท่ามกลางการตั้งคำถามและการตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินนะครับและเงินบริจาคของวัดแต่ภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับยังคงมีพุทธศาสนิกชนนะครับและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและเยี่ยมชมโบราณสถานอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับประชาชนบางส่วนนะครับยังคงเข้ากราบไหว้พระภายในพระอุโบสถครับและตามจุดต่างๆภายในวัดพร้อมทำบุญและบริจาคนะครับเงินตามกำลังศรัทธาทั้งการหยอดเงินผ่านตู้บริจาคนะครับและการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมพูดคุยกับนางสาวระดามณีนะครับสายพัฒนะชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเธอก็บอกนะครับว่าปกตินะครับจะเดินทางมาที่วัดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและเยี่ยมชมโบราณสถานอยู่แล้วโดยการทำบุญนะครับส่วนใหญ่จะเลือกโอนเงินเข้าบัญชีของวัดครับเพราะมองว่าเป็นช่องทางที่เงินเข้าสู่วัดโดยตรงครับขณะที่การบริจาคเงินสดผ่านตู้ก็มีบ้างนะครับแต่ยอมรับว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยครับและการโจรกรรมส่วนเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างไรนั้นมองว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวัดครับและสำหรับผู้ทำบุญนั้นบุญเกิดขึ้นตั้งแต่มีเจตนาในการอนุโมทนาส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเธอมองว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลครับและเชื่อว่ายังมีประชาชนเดินทางมาวัดตามปกติครับเพราะวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็ยังเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ตั้งใจปกติกังวลในเรื่องของการมิจฉาชีพนะคะในระหว่างที่จะไปถึงวัดนะคะที่เงินทำบุญนั้นอาจจะต้องถูกเก็บไว้ที่บริเวณศาสนสถานโดยลำพังก่อนบางครั้งบางทีก็อาจจะมีการโจรกรรมขึ้นได้อะไรค่ะก็มักจะนิยมสแกนแต่การทำบุญโดยใช้เงินสดก็มีบ้างค่ะตามโอกาสค่ะนิยมสแกนนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะเข้าถึงในบัญชีของวัดโดยตรงค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ค้านะครับบริเวณหน้าวัดที่ต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาทำบุญที่เป็นลูกค้าหลักกันนะครับปัจจุบันมีผู้ค้ากว่า10แผงครับโดยแต่ละแผงมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทแล้วมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของวัดนะครับเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำเงินเข้าสู่บัญชีวัดครับจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้านะครับก็บอกนะครับว่าวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้ามามากกว่าปกติครับส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายนะครับคึกคักและขายของได้ดีครับจึงไม่ได้กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคาดหวังว่าประชาชนนะครับจะยังคงเดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวเช่นนี้อย่างต่อเนื่องครับ
3: ก็ไปเรื่อยๆค่ะพี่ก็ไม่มีก็นี่ดีแล้วเพราะว่าถือว่าคนก็ยังเคารพศรัทธาในของวัดอยู่เป็นที่แบบว่าวัดนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
4: หมายถึงคนส่วนใหญ่ที่มาเท่าที่ลองคุยกับลูกค้าเขามาทำอะไรกันบ้าง
3: ด้วยความศรัทธาของวัดค่ะแล้วก็ดูของเก่าแก่เงี้ยค่ะ
4: โบราณสถาน
3: ใช่ค่ะใช
4: ่ครับก็ไม่กังวลมาเรื่อยๆ
3: ไม่กังวลค่ะพี่เพราะวัดศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วค่ะ
1: ส่วนการแต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับให้เข้ามารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ทีมข่าวสอบถามนายวิษณุจันโทครับอดีตผู้ใหญ่บ้านพุทธไทยสวรรค์นะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเนื่องจากพระพิพัฒน์นะครับเป็นพระที่อยู่ในพื้น

0: ที่ตำบลใกล้เคียงครับแล้วก็มีผลงานด้านการบริหารวัดท่าการร้องจึงเชื่อว่าจะสามารถเข้ามาช่วยฟื้นฟูและเรียกคืนความเชื่อมั่นของชาวบ้านที่มีต่อวัดพุทธไทยสวรรค์ได้ครับ
1: ท่านก็อยู่เป็นชาวบ้านที่อยู่ตำบลใกล้เคียงนะครับอาจจะเป็นอยู่บ้านๆหน่อยดูแล้วจะอยู่บ้านๆหน่อยแล้วท่านที่อยู่วัดที่ท่านอยู่วัดเดิมคือวัดท่ากระร้องท่านก็ทำกิจกรรมให้คนมาเที่ยวเยอะอยู่ครับมีตลาดน้ำมีตลาดบนบกอะไรด้วยนะครับ
2: มองว่าอาจจะสามารถที่จะเรียกศรัทธากลับคืนสู่วัดพุทธไทยสมัยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได
3: ้อยากให้ทำไง
1: ก็อันดับแรกก็เลยคือก็ต้องตั้งคณะกรรมการวัดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นชาวบ้านแถวนี้นะครับหรือลูกศิษย์เก่าๆที่ดูแล้วมีจิตใจที่ดีอ่ะครับนะเข้ามาหรือฟื้นกันใหม
0: ่คุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับทีมข่าวยังเดินทางไปที่วัดท่าการร้องครับเพื่อเข้าพบกับพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับพระพิพัฒน์ระบุนะครับว่าไม่มีความกังวลครับต่อการเข้ามารับหน้าที่เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบริหารวัดนะครับและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นะครับเป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์นะครับเนื่องจากวัดไม่สามารถขาดผู้ทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของวัดได้นะครับเบื้องต้นนะครับจะเน้นดูแลความเรียบร้อยภายในวัดครับประชุมคณะสงฆ์และให้พระสงฆ์นะครับสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติครับส่วนการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆนะครับจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นครับเนื่องจากวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเป็นพระอารามหลวงและยังต้องรอการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับด้านพลตำรวจตีนะครับพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาว่าพนักงานสอบสวนนะครับยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบ2ประเด็นครับประเด็นแรกนะครับคือการที่อดีตเจ้าอาวาสนะครับได้กระทําผิดวินัยของสงฆ์ครับได้ยักยอกเงินวัดเข้าสู่บัญชีส่วนตัวและได้มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดครับส่วนประเด็นที่2นะครับจะเป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินของผู้กระทําความผิดร่วมนะครับเนื่องจากเส้นเงินที่พบนะครับมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคครับใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดครับรวมกว่า215ล้านบาทโดยตำรวจนะครับยังพบข้อมูลบุคคลที่3นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนครับส่วนจะเป็นศรีกาหรือว่าพระภิกษุนั้นยังต้องอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินนะครับขณะนี้กองบังคับการปราบปรามนะครับได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ครับเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนครับเพื่อที่จะหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีครับสำหรับกรอบระยะเวลานั้นยังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดครับโดยหากมีความคืบหน้าทางตำรวจนะครับก็จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับขณะที่การตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะครับของอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ศรีกานะครับรวมไปถึงการขยายผลเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับสำหรับที่วัดพุทธไทยสวรรค์แล้วนะครับจากการพูดคุยกับชาวบ้านเขาก็มีความหวังนะครับว่าหลังจากที่รักษาการเจ้าอาวาสนะครับมาบริหารจัดการรวมไปถึงก่อนที่จะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่นะครับก็มีความหวังที่จะทำให้เรียกคืนความศรัทธานะครับกลับสู่วัดแห่งนี้ได้ครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมคะเจอปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาอีกแล้วนะคะตอนนี้การเจอมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ต้องมีการยกระดับการค้นหาการคัดแยกการสกัดการระบาดนะคะสำหรับการปูพรมค้นหา5จุดในเขื่อนลำเปาวันนี้ปรากฏว่าไปพบปลาหมอคางดำเพิ่มอีก4ตัวตอนนี้รวมเป็น10ตัวแล้วนะคะจุดที่พบก็ไม่ใช่จุดเดิมคือเป็นตำบลที่อยู่ห่างออกไปจากเดิมเนี่ย10กิโลเมตรก็เลยสันนิษฐานว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำน่าจะกำลังระบาดแล้วก็ขยายพื้นที่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ประมงได้นำปลาต้องสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำมาผ่าพิสูจน์นะคะหลังจากที่มีชาวประมงพื้นบ้านนายหนูพรแสนจันทร์เนี่ย นำแหและลอบไปดักปลาที่เขื่อนลำปาวตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำปรากฏว่าผ่าออกมายืนยันค่ะว่าเป็นปลาหมอคางดำเพศเมียไข่ในท้องมีทั้ง2ตัวอีกตัวนึงเนี่ยเตรียมนำไปผ่าที่ประมงจังหวัดนะคะและตลอดทั้งวันมีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปูพรมค้นหาปลาหมอคางดำรวม5จุดตั้งแต่ต้นน้ำลำปาวตำบลดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสขันธ์แล้วก็ปลายน้ำหน้าเขื่อนลำปาวบริเวณหาดดอกเกดพบปลาหมอคางดำอีกตัวนึงค่ะแต่ว่าจุดที่พบไม่ใช่ตำบลหนองสวงที่เคยพบปลาหมอคางดำมาก่อนหน้านี้ตัวล่าสุดเนี่ยไปเจอที่บริเวณท่าเรือภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์อยู่ฝั่งตรงข้ามห่างกันไปประมาณ10กิโลเมตรนะคะตอนนี้ข้อสันนิษฐานใหม่ก็คือปลาหมอคางดำน่าจะเริ่มขยายพื้นที่แต่ยังอยู่ในบริเวณเหนือเขื่อนลำปาวค่ะ
5: ที่เราวางแผนกันไว้นะคะก็คือเราก็ยังต้องสำรวจว่ามันยังมีอยู่ตรงไหนเพื่อแล้วก็ดูความชุกชุมต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาทางกำจัดตอนนี้คือมันเจอจากประชาชนเนาะเรายังไม่ได้เจอด้วยอาจจะเจอด้วยตัวเองสักครั้งนึงแต่ว่าเราก็วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องมีการสำรวจนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องถี่หน่อยเพื่อที่จะดูว่ายังมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนะ
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ผู้นำชุมชนไปแจ้งเตือนประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและสังเกตปลาต้องสงสัยนะคะถ้าเจอให้รีบนำส่งเจ้าหน้าที่โดยเชื่อว่าตอนนี้ยังอยู่ในระยะแรกสามารถควบคุมได้ค่ะ
7: ก็เชื่อว่าคานแรกอ่ะพบอยู่ในเขตตำบลเดียวคือตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีนะครับซึ่งยังไม่ได้แพร่ขยายไปอยู่จุดอื่นนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักแต่จากการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็คาดว่าจะร่วมมือกันบูรณาการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สุ่มตรวจแล้วก็ลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะร่วมมือกับตามมาตรการของกรมประมงอย่างใกล้ชิดนะครับเราพร้อมสนับสนุนมาตรการทางการประมงนะครับคิดว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำคงจะหมดไปในเขื่อนลำปาว
4: ปลาหมอคางดำที่พบตอนนี้นะคะคาดว่าอายุตั้งแต่3ถึง6เดือนซึ่งเป็นช่วงอายุที่ปลาตั้งท้องขยายพันธุ์ได้เจ้าหน้าที่ทางกรมประมงก็เตรียมคัดแยกปลาหมอคางดำที่ตรวจพบเพื่อดูว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่แล้ววันจันทร์นี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะประชุมประมงทุกอำเภอนะคะเป็นการแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามถ้าจะเติมน้ำเข้าไปในบ่อให้ใช้ผ้ากรองหรือตาข่ายสกัดปลาหมอคางดำไม่ให้หลุดเข้าไปในบ่อกุ้งด้วยค่ะคดีเรียกรับเงินทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะคือนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วตอนนี้ตำรวจยอมรับว่าอาจจะมีบุคคลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงระหว่างตรวจสอบความเกี่ยวข้องยังไม่สามารถออกมาเปิดเผยได้ว่าตกลงเป็นใครบ้างกำลังขยายผลกันอยู่นะคะ
6: แต่สำหรับ2คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยค่ะมีการเปิดเผยถึงพฤติการออกไปอย่างต่อเนื่องนะคะจากข้อมูลการสืบสวนค่ะผู้เสียหายให้การซัดทอดบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนเรียกเงินเพิ่มอีกเท่าตัวแล้วก็รับเฉพาะเงินสดนะคะซึ่งหลังจากหักส่วนต่างแล้วก็จะทำหน้าที่ในการหิ้วเงินไปให้บุคคลที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปอีกทอดหนึ่งแต่จากการสอบปากคำผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธค่ะข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่พาดพิงนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์และนายอนุรักษ์หรือต่อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาเรื่องเงินปมเรียกรับเงินช่วยเหลือการทุจริตสอบนะคะและคำซัดทอดของนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงและการสอบพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการช่วยเหลือการสอบค่ะทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่ตำรวจแถลงถึงการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนโดยจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนรู้จักกับนายกเฮงผ่านหลานชายที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยอ้างว่ามีโควต้าสามารถช่วยเหลือเรื่องการสอบท้องถิ่นให้นายกเฮงไปหาผู้สมัครสอบมาพร้อมกับให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตำรวจอ้างคำซัดทอดนายกเฮงบอกว่าได้มอบเงินให้กับทั้ง2คนนะคะจำนวน55ล้านบาทค่ะ
8: ในส่วนของเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เนี่ยทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701 รายนะครับโดยเฉลี่ยรายละ 100,000 บาทแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่ตรงกับ70ล้านเพราะว่าเป็นการวางมัดจำก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตรงก้อนนี้มันจะมีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่ง

0: จำนวนหนึ่งไม่ได้รับการบรรจุมันเป็นเหตุทำให้นายกเฮงเนี่ยถูกทวงเงินและจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่นะครับในคดีนี้เราก็ได้นำหลักฐานเนี่ยขอศาลออกหมายจับ
1: ทางเลขาธิการ

0: เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของพวกเราเนี่ยเราจะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นมาขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราได้ก็อยากให้ความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานของพวกเราอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนำตัวผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้
1: สำหรับการสอบปากคำผู้ต้องหาค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าทั้งสองคนให้การปฏิเสธและขอประกันตัวไปวางเงินประกัน 200,000 บาทนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงไม่ได้ค้านการประกันด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วค่ะ
2: จนถึงเวลานี้ยังไม่พบต้นตอของน้ำมันรั่วย่านคลองเตยนะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อร้องเรียนจากคนในชุมชนเนี่ยมานานถึง2สัปดาห์แล้วก็มีการตรวจสอบนานนับสัปดาห์แล้วทางบริษัทที่ดูแลท่อน้ำมันก็ยืนยันตกลงยังไม่เจอนะคะสำหรับรอยรั่วที่ออกมาจากท่อโดยตรงแม้ว่าจะใช้วิธีการทางเทคนิคหลายวิธีแล้วดังนั้นคืนนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมวิธีการใหม่เข้าไปมีการสแกนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกันอีกครั้งนึงด้วยค่ะของเหลวที่ค้างอยู่ในท่อระบายน้ำเก่าที่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากบริษัทเอกชนดูดขึ้นมานะคะก็ยังเจอน้ำมันปะปนกับน้ำเช่นเดิมการตรวจสอบเนี่ยทำกับท่อระบายน้ำที่ขนานไปกับท่อส่งน้ำมันในรัศมี200เมตรบริเวณจุดกลับรถถนนพระราม3ริมทางรถไฟเขตคลองเตยนะคะคือถ้าสังเกตด้วยตาของเหลวที่ดูดขึ้นมาบางจุดก็ยังมีสีน้ำตาลยังมีกลิ่นคล้ายกับน้ำมันผู้อำนวยการเขตคลองเตยก็ให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนก่อนเจ้าหน้าที่มีการทดสอบเกี่ยวกับระบบแรงดันหรือว่า pressure test ค่ะแรงดันตั้งแต่10ถึง28บาร์ครั้งละ30นาทีรวม2ครั้งคือวิธีการแบบนี้นะคะมันตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าแรงดันเนี่ยมันลดลงจนผิดปกติหรือไม่ปรากฏว่าไม่พบแล้วก็ไม่พบการรั่วซึมตามแนวท่อส่งน้ำมันในจุดที่เปิดผิวถนนเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำได้ทีนี้คืนนี้ทำยังไงกันต่อทีมงานบริษัทเอกชนเจ้าของท่อส่งน้ำมันเขาจะใช้วิธีที่เรียกว่า UT scan ตามแนวท่อระยะ1กิโลเมตรนะคะก็เป็นการใช้คลื่นนี่แหละค่ะที่จะไปหารอยรั่วจากจุดเกิดเหตุตรวจสอบความสมบูรณ์ภายในท่อมีท่อแตกหรือว่าท่อรั่วหรือไม่ซึ่งพื้นที่ทำงานแบ่งเป็น3โซนเหมือนเดิมปิดพื้นที่รัศมี100เมตรเป็นพื้นที่สีแดงและสีเหลืองก็ยังห้ามเรื่องของการก่อประกายไฟอยู่ค่ะ
3: ในวันนี้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องจากกรมธุรกิจพลังงานบริษัทท่อส่งน้ำมันนะครับก็จะทดสอบคุณภาพท่อภายในท่อนะครับอันนี้ผมในด้านเทคนิคนะครับผมอาจจะไม่ชำนาญนะครับสรุปว่าวันนี้จะมีการทดสอบ UT test ในเวลาประมาณค่ำๆถ้าการดำเนินการเตรียมการเนี่ยแล้วเสร็จภายในกำหนดตอนเย็นฝนฟ้าไม่เป็นอุปสรรคเนี่ย2ทุ่มจะมีการทดสอบ UT test อีกครั้งครับ
1: สำหรับการตรวจวัดค่าความเสี่ยงในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่องทุกๆ1ชั่วโมงซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติมา3วันแล้วค่ะไม่มีแนวโน้มจะเกิดอันตรายต่อประชาชนเพียงแต่ว่ายังกันพื้นที่เฉพาะจุดรอบที่ทำงานซึ่งกันเอาไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงเท่านั้นนะคะข้อมูลนี้สอดคล้องกับแถลงการของกลุ่มบริษัทบางจากชี้แจงเหตุน้ำมันรั่วบริเวณสิทธิ์การใช้และการบริหารแนวท่อส่งน้ำมันของบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทในกลุ่มบางจากค่ะโดยมีการเปิดไทม์ไลน์เรื่องการตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆทั้งการหาความผิดปกติของชั้นเคลือบภายนอกท่อหรือ DCVG การเปิดหน้าดินตรวจสอบหาสารประกอบน้ำมันรวมทั้งการทดสอบด้วยแรงดันเพื่อทดสอบเรื่องความสมบูรณ์ของระบบท่อและหารอยรั่วที่อาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากการเปิดหน้าดินค่ะ
2: คือจากการเปิดหน้าดินทั้ง3จุดเนี่ยไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้นะคะก็เลยพยายามใช้วิธีการทดสอบด้วยแรงดันก็ไม่พบรอยรั่วจากท่อส่งน้ำมันไม่พบของเหลวซึมหรือร่องรอยการรั่วเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีอื่นๆมาเพิ่มเติมก็ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจหาความผิดปกติของผนังท่อครอบคลุมแนวท่อระยะ1กิโลเมตรแล้วก็จะเป็นการใช้ระบบเรดาร์สแกนจากนั้นถ้ายังไม่ได้

0: อีกก็จะตรวจสอบเพิ่มด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่า Intelligent Pick นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกระสวยเหมือนกับกระสุนปืนเนี่ยพุ่งเข้าไปตามแนวท่อนะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบถ้ามีปัญหาขึ้นมาจากการดำเนินงานของบริษัทบริษัทบอกว่าจะรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ไอลอเรียกว่าประชาชนปล่อยของซึ่งจะจัดขึ้นพรุ่งนี้นะคะถูกจับตามองว่านี่คือกิจกรรมกดดันกกต.เพื่อลงมติส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ในวันจันทร์นี้หรือไม่ทางกรรมธิการกิจการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกตั้งข้อสังเกตที่ไม่ต่างกันนะคะ
1: เป็นข้อสังเกตเป็นความเห็นที่รวบรวมมาจากนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองนะคะที่ได้มีข้อเสนอแนะผ่านเวทีที่จัดขึ้นใช้ชื่อว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระค่ะโดยต่างก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60ที่กำลังถูกฝ่ายการเมืองครอบงำตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้นบอกว่าพุ่งตรงไปที่อำนาจหน้าที่ของกกต.รวมไปถึงคดีหัวเลือกสว.ด้วยว่าจะต้องส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งค่ะเริ่มที่การปาฐกถาพิเศษของนายชวนหลีกภัยชี้ว่าองค์กรอิสระมีความสำคัญผ่านดุลอำนาจ3เสาหลักในระบอบประชาธิปไตยไทยแต่เมื่อเอาไปเทียบอดีตกับปัจจุบันฝ่ายการเมืองทำให้โครงสร้างบุคคลเปลี่ยนไปส่งผลต่ออำนาจหน้าที่ก่อนจะย้ำไปที่กกต.บอกว่าต้องซื่อสัตย์ไม่ตอบแทนบุญคุณของใครซึ่งแลกมาด้วยประโยชน์ของชาติค่ะ
2: โดยสรุปการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเราที่เป็นองค์กรอิสระเป็นไปในทางบวกมาโดยตลอดการตรวจสอบมีความเข้มข้นดีขึ้นแบ่งเบาภาระของศาลยุติธรรมไปได้มากแต่ในที่สุดด้วยการเมืองที่มีธุรกิจการเมืองเข้ามาแทรกแซงคนเหล่านี้ที่เป็นนักการเมืองแต่มาในเส้นทางมองการเมืองเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนซื้อส.ส.ซื้อเสียงแล้วก็หากำไรดังนั้นทุกเรื่องจึงมีประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้น
0: จากนั้นนายพคินพลกุลก็ชี้นะคะว่าตลอด94ปีการเมืองไทยเวลานี้อำนาจนิยมและระบบอุปถัมภ์กำลังวนลูปกลับมาทำให้องค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือการเมืองและเกื้อหนุนกันเองมากกว่าตอบสนองประชาชนระบุได้ว่ารัฐธรรมนูญปี2560แม้จะได้ชื่อว่าฉบับปราบโกงแต่แท้จริงแล้วคือการสืบทอดอำนาจจากฝ่ายยึดอำนาจค่ะ
3: ดังนั้นเท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยไอ้ที่ทำหน้าที่กันได้คนโน้นติดคุกเนี่ยก็เพราะว่ามันมีพลังอีกอันบอกให้เอาแบบนี้เห็นภาพไหมครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าพอ50เอาไว้จัดการพรรคการเมืองนำในขณะนั้น60เอาไว้ทำอะไรไม่ได้เน้นต่อคนสลามากแต่เน้นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้นะเพราะสว.เป็นคนโหวต ด้วยไงเลือกนายกเอาก็คุณธนาธรก็ไม่ได้เป็นอ่ะตัวเลือกไปดีๆก็ถ้าสว.ไม่เอาด้วยก็ไม่ได้เป็นอ่ะ
0: ขณะที่นายสมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะย้ำว่าองค์กรอิสระต้องอิสระโดยไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดและชี้ว่าการออกแบบองค์กรอิสระของไทยมี2จุดที่ทำให้ล้มได้คือกระบวนการสรรหาและวุฒิสภาเพราะว่าเป็นคนคุมประตูการแต่งตั้งซึ่งไม่ควรปล่อยให้เป็นจุดอ่อนของระบบส่วนช่วงของการเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นของนักวิชาการโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุก็ชี้ว่ากกต.ต้องมีมาตรฐานวินยูชนพิจารณาลงมติคดีหัวเลือกสว.ด้วยหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งศาลฎีกาได้ศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีคาดว่ากกต.นั้นจะลงมติด้วยทางเลือกแบบกลางๆจะฟ้องแค่บางส่วนจากข้อกล่าวหาในคดีส่วนทางรองศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกิรติก็เห็นว่าการทำหน้าที่ของกกต.ในวันจันทร์นี้เดิมพันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความเป็นประชาธิปไตยไทยจะเสื่อมทรุดหรือว่าพอฟื้นฟูได้อยู่ในมือกกต.ค่ะ
1: ช่วงท้ายของเวทีค่ะ นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนร่วมกลางแนวทางการลงมติคดีหัวเลือกสว.ของกกต.บอกว่ามี3แนวทางด้วยกันคือยกคำร้องฟ้องเฉพาะกลุ่มแล้วก็ฟ้องทั้ง229คนนะคะก่อนจะชี้ว่าสว.ไม่ต่างอะไรกับไวรัสสีน้ำเงินนายภริศเปรียบเทียบแบบนั้นแล้วก็อธิบายต่อบอกว่ากกต.ในฐานะองค์กรอิสระก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันในวันที่14กันยายนนี้หากกกต.ปล่อยให้หลุดไปอาจต้องเจอกับการถูกฟ้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา157และรัฐบาลอาจต้องรับมือกับการซักฟอกหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติอย่างหนักหน่วงซึ่งพรรคฝ่ายค้านจะยื่นยติกันภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะและท่ากลางปมร้อนทางการเมืองที่ทั้งรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยกำลังเจออยู่ในเวลานี้เป็นไปได้นะคะว่าการซักฟอกโดยพรรคฝ่ายค้านในสภาน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดอย่างที่นายภริศทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักครู่ค่ะแม้ว่าก่อนหน้าต้องเจอการฝ่าด่าน2คดีใหญ่ๆด้วยกันเป็น2คดีที่เชื่อมโยงกับทั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
4: 2คดีนั้นก็คือคดีทั้งหัวเลือกสว.แล้วก็คดีบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้อยู่ในฐานผู้ถูกกล่าวหาโดยตรงแต่เรื่องผลของคดีเนี่ยก็มีการคาดการจะสะเทือนไปถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับครม.ไปจนถึงการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณศิรประภาชัยเจริญค่ะ
5: 14กันยายนวันจันทร์นี้เรียกว่าปมร้อนด่านแรกของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็เกี่ยวข้องกับกกต.ที่นัดลงมติชี้ขาดว่าจะส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟ้องหรือไม่และจะฟ้องใครกี่คนรวมถึงข้อกล่าวหาอะไรบ้างอยู่ด้วยตามกลางการคาดการมติที่ออกมา3แนวทาง1ยกคำร้อง2ยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มและ3ยื่นฟ้องทั้งหมด229คนซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต.และยังมีผลต่อวุฒิสภารวมถึงผลที่จะสะท้อนถึงรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะที่คาดการถึงมติกกต.อาจส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.โดยมีส.ส.และรัฐมนตรีรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยอาจสืบเนื่องให้การเมืองเข้าสู่สภาวะเดดล็อกต้องเปลี่ยนแปลงแต่ในมุมมองของนักวิชาการกลับเห็นต่างออกไป
6: ถามว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาศาลฎีกาแล้วมีชื่อรัฐมนตรีเข้าไปด้วยเขาก็อาจจะไม่ได้ลาออกก็ทำหน้าที่ต่อไปได้แต่ว่าคนที่อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คือพวกสว.ใช่ไหมครับพวกสว.ทั้งหลายเนี่ยตามกฎหมายมันเขียนไม่ชัดนะครับว่าสว.ถ้าเกิดว่าถูกส่งเข้าไปแล้วศาลประทับรับฟ้องแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ว่าเขากับสว.นะครับซึ่งสว.ไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกไปนะก็มีสว.สำรองในบัญชีตั้งหลายคนที่รออยู่ใช่ไหมครับก็เลื่อนกันขึ้นมาดีไม่ดีเลื่อนขึ้นมาก็อาจจะเป็นกลุ่มสว.ที่มีปัญหาอีกอะไรเงี้ยที่ถูกกล่าวหาอีกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะก็สำหรับสว.ไม่กระทบอะไรมากผมเลยคิดว่าต่อให้เข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกา229คนเข้าไปเนี่ยคงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเมืองแบบชนิดเรียกว่านะพลิกนะครับไปอีกด้านนึงเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นครับ
5: จนถึงเวลานี้ฝ่ายการเมืองนักวิชาการและแม้กระทั่งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วมติกกต.น่าจะส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.แบบเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและแม้จะมีส.ส.และฝ่ายการเมืองพร้อมเครือข่ายที่หมายถึงส.ส.อดีตส.ส.และรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแต่จะไม่มีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลส่วนปมร้อนด่านที่2คือ28กันยายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดคำร้องขอให้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งปี2569มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แม้ฝ่ายหนึ่งจะเชื่อว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงพื้นที่เผชิญสืบแล้วยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในของกกต.แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งคำถามถึงหลังการทักท้วงกกต.เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่และเลือกตั้งซ่อมส.ส.เท่ากับการยอมรับผิดหรือไม่ผลของคดีมีทั้งที่คาดว่าชอบและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสืบเนื่องไปถึงการเลือกตั้งปี2569เป็นโมฆะซึ่งส่งผลต่อสถานภาพของรัฐบาลไปด้วยแต่รองศาสตราจารย์มุนินพงษาปานอ่านสัญญาณผ่านข้อพิจารณาวินิจฉัยของศาลแล้ว เชื่อว่าผลจะออกมาทางบวกไม่เป็นลบ
6: คือก็คงเดายากแต่ว่าถ้าถามผมผมคิดว่าคงไม่ครับคือดูท่าทีของสามนวลคดีที่ถูกส่งไปเนี่ยอย่างล่าสุดเรื่องบาร์โค้ดอะไรทั้งหลายเนี่ยศาลก็ปัดตกไปนะครับโดยอ้างเหตุทางเทคนิคมากว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างแปลกสำหรับสามนูนนะถ้าเป็นสามยุติธรรมเนี่ยพอเขาจะได้เพราะว่าก็ต้องดูคนที่มีส่วนได้เสียในการยื่นอะไรต่างๆเข้าไปแต่ว่าสามนูนเนี่ยสามนูนก็ให้อำนาจกว้างหลายคดีสามนูนก็รับนะทั้งที่แบบว่าไม่น่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่ว่าคดีที่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นไปเนี่ยก็อาจจะถูกปฏิเสธว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูสัญญาณจากคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความหวังอะไรมากนะ
5: ทั้งสองคดีความที่ว่านี้มุมหนึ่งรองศาสตราจารย์มุนินชี้ให้เห็นภาพคือความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต้องถอดบทเรียนเพื่อยึดมั่นในขอบข่ายอำนาจหน้าที่โดยไม่ล้อไปกับกระแสสำหรับด่านสุดท้ายที่จะยังคงอยู่และน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดคือกลไกการตรวจสอบผ่านการซักฟอกของฝ่ายค้านในสภาที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยต้องเตรียมรับมือคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและตามไทม์ไลน์นั่นอาจหมายถึงการปรับครม.และการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งอยู่ในแผนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่ฟื้นความเชื่อมั่นอยู่แล้ว
0: ก่อนที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะบินไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะคะวันนี้มีการเรียกประชุมส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยด้วยมีการกำชับการทำงานที่บอกว่าต้องเดินหน้าทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัตินะคะ
1: นายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้ในการพบปะพูดคุยกันภายในพรรคกันนะคะในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณอนุทินเนี่ยค่ะครบ60ปีเน้นย้ำสั่งการทั้งสมาชิกแล้วก็ขอให้ลูกพักพักภูมิใจไทยนั้นทำงานการเมืองด้วยความประนีประนอมเน้นรับฟังทุกฝ่ายเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากที่ทำการพักภูมิใจไทยคุณเกตมณีคะเชิญค่ะ
7: ค่ะคุณพิมพิมลคุณวันวิสาค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า60ปีปีนี้นะคะครบรอบวันเกิดก็สิ่งที่อยากจะขอคืออยากจะขอให้ประเทศชาติและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะส่วนตัวเองนั้นบอกว่าไม่อยากได้อะไรเพราะว่าถ้าเกิดขอ2สิ่งนี้ได้ก็ถือว่าเป็นพรที่ประเสริฐแล้วแม้จะเป็นช่วงวันหยุดนะคะแต่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะได้นัดหมายรัฐมนตรีและส.ส.มาประชุมที่พรรคภูมิใจไทยมีหลายวาระที่ต้องสั่งการเนื่องจากว่าในสัปดาห์หน้านะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศจึงมีการประชุมย่อยทั้งรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อรับมือวาระต่างๆทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากว่าในวันพุธและวันพฤหัสนี้จะมีการพิจารณายติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ที่หลายที่ฝ่ายค้านมีการจับตาก็คือรายงานของกกต.นอกจากนี้ค่ะในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้กกต.ก็เตรียมที่จะพิจารณาเรื่องคดีของการหัวเลือกส.ว.นะคะอีกหนึ่งวาระเนื่องในโอกาสนะคะวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินที่ครบ60ปีในวันที่13กันยายนนี้วันนี้ส.ส.และรัฐมนตรีก็ถือโอกาสค่ะเดินทางมาอวยพรวันเกิดล่วงหน้าแล้วก็ยังมีตัวแทนพรรคการเมืองและภาคเอกชนนำดอกไม้และพระพุทธรูปมาอวยพรวันเกิดด้วยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เปิดใจนะคะว่าวันเกิดปีนี้สิ่งที่อยากหวังอยากให้ประเทศไทยแข็งแรงแล้วก็อยากให้คนไทยมีความสุขมากๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใจแล้วและไม่ได้คิดที่จะขอพรอะไรให้ตัวเองสิ่งที่อยากจะบอกประชาชนคือรัฐมนตรีส.ส.พร้อมทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนอย่างไม่มีย่อท้อส่วนกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวยืนยันว่ารับฟังทุกส่วนและการดำเนินการใดๆขอให้ยึดถือความสงบของบ้านเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและของประเทศชาติที่สำคัญจะต้องยึดกฎหมายการสื่อสารอะไรมาถึงรัฐบาลมีช่องทางมากมายค่ะยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยและเห็นต่าง
8: ที่เขาพูดก็คงอาจ จดหมายว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได้ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ได้มันจะความเดือดร้อนคือพี่น้องเพราะฉะนั้นคุณสนธิจะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขเลยทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไปแล้วสะใจกับนายกเองนั่นเอง
7: นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พูดถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะว่าตามกฎหมายจะดำรงตำแหน่งได้8ปีค่ะตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งไปแล้วเหลืออีก7ปีนะคะผู้สื่อข่าวจึงถามว่าจะอยู่ครบ7ปีเลยหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลงานค่ะส่วนเมื่อถามว่านายเนวินชิดชอบได้อวยพรอะไรหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามองตาก็รู้ใจแล้วนายกรัฐมนตรียังให้ความเชื่อมั่นกับทางด้านของประชาชนนะคะว่ารัฐบาลบริหารประเทศได้แน่นอนค่ะส่วนกรณีที่ตอนนี้มีกลุ่มของคุณสนธิออกมาชุมนุมนะคะนายกก็บอกว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักค่ะอะไรที่ทำแล้วไม่เห็นถึงความสะใจนะคะต้องเห็นถึงความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้มีระบบที่เรียกว่าเทเลฟาร์มาซีนะคะคือไม่ต้องเดินทางไปซื้อยาที่ร้านขายยาสามารถสั่งทางออนไลน์จากที่บ้านได้แล้วที่ร้านเนี่ยก็จะมีเภสัชกรให้คำปรึกษาส่งยามาถึงที่บ้านปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร้านขายยาจริงๆแล้วมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะมูลค่าการตลาดของร้านขายยา 40,000 กว่าล้านบาทก็จะมีร้านเล็กร้านน้อยซึ่งต้องแข่งขันกันสูงมากๆแล้วก็แข่งขันกับระบบใหม่ด้วยมันจะเป็นจุดที่จะทำให้ถึงจุดเปลี่ยนของร้านขายยาขนาดเล็กด้วยหรือไม่ในเวลานี้ค่ะร้านสุภชัยฟาร์มาซีเป็นร้านขายยาเก่าแก่นะคะที่เปิดให้บริการอยู่ที่เมืองชัยนาทนานกว่า20ปีทางร้านให้ข้อมูลบอกว่าไม่ได้กังวลกับตลาดออนไลน์เพราะว่าจุดแข็งของร้านก็คือความรวดเร็วในการเข้าถึงยาอย่างกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาบรรเทาอาการทันทีไม่สามารถรอระยะเวลาการขนส่งได้แล้วราคาหน้าร้านก็ถูกกว่าเพราะว่าไม่มีการเพิ่มค่าจัดส่งหรือว่าค่าธรรมเนียมดำเนินการของแพลตฟอร์มออนไลน์การให้คำปรึกษาก็สามารถทำได้โดยตรงจากเภสัชกรค่ะ
9: ไม่กระทบเท่าไหร่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วลูกค้าก็ยังมั่นใจที่จะมาซื้อยาตามหน้าร้านขายยามากกว่าในโลกออนไลน์อยู่ดีหรือต่อให้มีแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งที่กำลังใช้อยู่เนาะเขาก็เดี๋ยวนี้เนาะเขาจะมีการคอมเพลราคาเปรียบเทียบกันว่าร้านไหนมันถูกกว่าอันไหนถูกกว่าแพงกว่าก็จะไปเลือกซื้อร้านนั้นราคาที่มันค่อนข้างเหมาะสมไม่ได้ชาร์จเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ
10: แล้ว
9: ก
10: ็
9: ใช่ไม่มีค่าขนส่งแล้วก็ความเร่งด่วน
10: ครับผม
9: ได้ค่ะ
10: ความเร่งด่วนนี้หมายถึงคนที่ต้องการใช้ยาคือคนป่วยอยู่แล้ว
9: ใช่ก็คือมีความต้องการณตอนนี้ต้องการใช้ยาตอนนี้การที่มาซื้อหน้าร้านยังไงมันก็รวดเร็วมากกว่า
1: แต่ว่าตลาดยาที่แข่งขันกันสูงในพื้นที่เขตเมืองใหญ่ที่ปัจจุบันร้านยาจำนวนมากก็ใช้ช่องทางออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคสามารถแจ้งอาการแล้วก็สอบถามยากับทางเภสัชกรผ่านทางหน้าจอสามารถรับคำแนะนำและถ้าเข้าเกณฑ์ก็สามารถจัดส่งยาไปถึงที่บ้านได้เลยนะคะนี่คือรูปแบบบริการที่เรียกกันว่าเทเลฟาร์มาซีค่ะกำลังขยายตัวมากขึ้นสำหรับประชาชนคนที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางก็สามารถเข้าถึงคำแนะนำเข้าถึงเภสัชกรแล้วก็เข้าถึงยาได้แต่มันไม่ใช่ทุกร้านที่สามารถทำได้เพราะว่าการขยายบริการรูปแบบนี้มีต้นทุนทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีค่าจ้างเภสัชกรด้วยโดยเฉพาะร้านยาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะยากค่ะ
0: นายกรุงสุรเวชสุนทรนายกสมาคมร้านขายยาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีร้านขายยาทั่วประเทศประมาณ 25,000 แห่งนะคะแต่ร้านยาในต่างจังหวัดจะมีข้อจำกัดในการหาเภสัชกรซึ่งมีต้นทุนการจ้างเภสัชกรประจำร้านประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือนตลาดเทเลฟาร์มาซีก็เลยกระทบกับร้านยารายย่อยที่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เพิ่มขึ้นอีกประเด็นก็คือความปลอดภัยทั้งการยืนยันตัวตนการสวมสิทธิ์ซื้อยาและข้อจำกัดของการประเมินอาการผ่านระบบออนไลน์ที่เภสัชกรอาจจะไม่สามารถเห็นอาการทางกายภาพของผู้ป่วยได้ครบถ้วนค่ะ
11: ตัว GP คือตัวข้อสำคัญนะครับสุดท้ายอ่ะมันก็กลับมาที่นโยบาย นโยบายที่ว่าสุดคุณใครได้ประโยชน์ในตรงนี้มันเป็นการในระบบเทเลฟาร์มาซีของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าใหม่ๆให้ผู้ประกอบการมากกว่าการตอบสนองความต้องการของประชาชน
0: นายกสมาคมร้านขายยาก็เสนอว่าระบบเทเลฟาร์มาซีฮับให้ประชาชนยังเข้าร้านยาในชุมชนขณะที่ผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมก็ช่วยสังเกตอาการเชื่อมต่อเภสัชกรผ่านระบบออนไลน์ให้คำปรึกษาและคัดกรองการใช้ยาถ้าเป็นแนวทางนี้น่าจะช่วยให้ร้านขายยาในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงเภสัชกรได้แล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนการจ้างเภสัชกรประจำเต็มเวลาด้วยค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ชวนจับตาการรวมกลุ่มกันชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะนัดรวมตัวกันที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีแต่ว่าเบื้องต้นมีคำยืนยันมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นบอกว่าพร้อมรับฟังความเห็นทุกคนทุกฝ่ายทุกด้านและยืนยันบอกขณะนี้โครงการยังไม่ได้ผ่านด่านสำคัญค่ะด่านสำคัญที่ว่าก็คือการหารือระหว่างกรมชลประทานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่ากรมอุทยานแจ้งข้อหารือเอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยเสนอแนวทางให้กรมชลประทานไปออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการลดขนาดอ่างเก็บน้ำลงมาค่ะเพื่อลดพื้นที่น้ำท่วมอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจาก 6,191 ไร่ให้เหลือประมาณ658ไร่แต่ว่าจนถึงเวลานี้กรมชลประทานก็ยังไม่ได้ส่งตัวแทนหรือมีหนังสือตอบรับในการนัดหารือจึงยังไม่สามารถอนุญาตให้กรมชลประทานเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่และยังต้องผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในการพิจารณาด้วยค
12: ่
1: ะ
12: กรมชลประทานจะต้องมาหารือกับกรมอุทยานในเรื่องพื้นที่อีกรอบหนึ่งไม่ใช่ 6,000 ไร่ 5,000 ไร่ถูกไหมกรมอุทยานก็ใช่ไหมเพื่อนกรมอุทยานก็ต้องทำได้เลยไม่ได้ยังไงต้องมาหารือเพราะมันต้องมาขั้นตอนสุดท้ายว่าเราจะให้กี่ไร่เราต้องผ่านคณะกรรมการอุทยานอีกเอาผมเรียนตรงๆว่าถ้าต้นไม้สมบูรณ์เราทุกคนที่ยืนที่นี้เราไม่ยอมอยู่แล้วจริงๆแต่ถ้าเป็นป่าเสื่อมโทรมตามที่สำรวจกันแล้วก็ต้องว่านไป
1: แต่นายสุชาติยืนยันบอกจะรับฟังข้อมูลทุกมิติเพราะก็มีกลุ่มคนที่สนับสนุนเช่นกันนะคะอย่างกลุ่มชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีซึ่งทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้สร้างผลผลิตกว่า 1,600,000 ตันคิดเป็น 48% ของทั้งประเทศแล้วบอกว่าจันทบุรีมีทุเรียนส่งออกสู่ตลาดกว่า 680,000 ตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ้างว่าอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ได้สร้างมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ EEC โดยตรงอย่างที่คนบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามสื่อสารหรือว่าเข้าใจแบบนั้นค่ะ
0: คลิปการแสดงช้างที่มีผู้ชมเพียงแค่คนเดียวแล้วก็กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นะคะส่งผลให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลไปที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการแน่นขนาดแล้วไม่ใช่แค่ความประทับใจของนักท่องเที่ยวแต่ตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสวนสัตว์นะคะก็รู้สึกยินดีไปด้วยอิ่มเอมใจไปด้วยทำให้สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเก่าแก่ตอนนี้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งค่ะการจับจระเข้แล้วก็ลานแสดงช้างแสนรู้เป็นไฮไลท์ของฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะคะก็กลับมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่พาลูกหลานมาชมการแสดงกันอย่างใกล้ชิดแต่แล้วรอบมีผู้ชมไปจับจองที่นั่งจนเต็มทุกรอบเกิดกระแสไวรัลจากคลิปการแสดงช้างที่ในคลิปตอนนั้นเนี่ยปรากฏผู้ชมที่นั่งดูแค่คนเดียวแต่ทั้งช้างและควานช้างก็ยังทำการแสดงเต็มที่จนในสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์มีการให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและขณะนี้สถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
13: เรารู้จักที่นี่เพราะว่าเราดูที่เขาแชร์เป็นไอเอ็มกับไอโดโดที่ปาคีเขาก็เลยบอกว่าทำไมมันฉลาดแต่ว่า
14: yeah we fed them with the milk some fruits andYeah, what was that? I mean, some cook even they uh-huh. they drink Coca Cola.
13: เขาไม่เคยเห็นลิงเขาเจาะนมเองแล้วก็กินโค้กค่ะเขาก็เลยตกใจใช่เขาฉลาดใช่
14: Yeah.
15: สนุกไหม สนุก
16: สนุกชอบประทับใจอะไรเป็น
17: ประทับใจชอบอะไรเมื่อกี้เจออะไร
15: จระเข้
17: จระเข้ใหญ่ไหม
15: ใหญ
17: ่ครับแล้วก็ช้างเป็นไงแสนรู้ไหมแสนรู้ช้างเก่งมากเลยครับ

0: ช่ดีนะครับใช่คนไทยรักกันนะกลับมาอีกรอบนึงใช่ขอบคุณมากเลยนะครับจากที่เคยเงียบๆไปแล้วเนาะแต่เราก็ดูตั้งแต่เด็กนะถ้าจำไม่ผิดเกิดมาแล้วก็มีอยู่แล้ว
1: นายพุทธอุดมวัย61ปีเป็นควานช้างได้ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาให้กำลังใจและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะทำให้สวัสดิภาพของสัตว์และความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
2: อยากขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ FC นะครับที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาช่วยอุดหนุนนะครับให้สัตว์มีเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ไม่น่าเชื่อว่าคนไทยเรานะครับจะมีน้ำใจมากขนาดนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนไทยเราทุกท่านนะครับที่มีกำลังใจแล้วก็มีกำลังที่มาช่วยเหลือสัตว์ที่นี่ขอบคุณมากนะครับผม
1: นายจรูนยังประภากรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการบอกว่าคลิปไวรัลทำให้สวนสัตว์กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแบบนี้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงสร้างกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนนะคะยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบด้วยและฝากไปถึงรัฐบาลค่ะอยากให้ช่วยหามาตรการในการสนับสนุนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของสวนสัตว์ให้กลับมาฟื้นคืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากสวนสัตว์หลายแห่งอยู่ในภาวะซบเซาค่ะ
3: อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับได้เข้ามาให้การดูแลสนับสนุนให้สวนสัตว์ให้ดำรงอยู่ต่อไปในขณะเดียวกันประชาชนก็ให้กระจายกันเที่ยวนะครับสวนสัตว์ใครใกล้ตรงไหนก็ไปเที่ยวที่นั่นเพื่อให้สวนสัตว์ดำรงอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องช่วยกันแต่ถ้าเอาสวนสัตว์ต้องล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยโอกาสจะให้เกิดหรือฟื้นขึ้นมาจะยากมากนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ช่วยสนับสนุนด้วยครับ
4: รายได้จากการเข้าชมนะคะทางสวนสัตว์บอกว่าจะนำไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่ดูแลพนักงานและสวัสดิภาพสัตว์นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการต่างๆภายในสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนต่อไปค่ะ
1: การแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในช่วงของการปรับยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญนะคะมีมุมมองจากนักวิชาการค่ะที่มองว่าการแต่งตั้งพลตรีชาคริตอุจรัตนะจากรองแม่ทัพขยับขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาค4คนใหม่แทนคนเก่านะคะซึ่งขยับไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความรู้ความสามารถด้วยขณะเดียวกันที่จังหวัดยะลาวันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่มากขึ้นนะคะป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุรุนแรงค่ะตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาตั้งด่านตรวจเรียกตรวจค้นทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์บนเส้นทางเข้าออกตัวเมืองยะลาค่ะเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและบุคคลตามหมายจับหรือผู้ต้องสงสัยที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบพลตำรวจรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากำชับให้ตำรวจในท้องที่8อำเภอของจังหวัดยะลาเพิ่มความเข้มงวดป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองทุกพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้เกิดเหตุวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบเสียชีวิต2คนบนเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างอำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2วันก่อนค่ะส่วนการแต่งตั้งพลตรีชาคริตอุจรัตนะจากรองแม่ทัพภาคที่4ขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาค4คนใหม่แทนพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาค4คนปัจจุบันที่ขยับไปดำรงตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะมีความเห็นมาจากรองศาสตราจารย์เอกรินต่วนสิรินักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมองว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมาะสมและตรงกับความสามารถล่ะค่ะเนื่องจากแม่ทัพภาค4คนใหม่ทำงานในพื้นที่มานานกว่า20ปีมีความเข้าใจบริบทของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายและเชื่อว่าพลตรีชาคริตจะสามารถช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติภาพของรัฐบาลได้นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4อาจจะเป็นเพราะว่าการทำงานของพลโทนรทิพย์อาจจะยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะ
4: วิกฤตโลกร้อนในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่กี่องศาเซลเซียสนะคะแต่น่าจะนับเป็นภัยพิบัติที่กำลังเปลี่ยนโลกให้อยู่ในภาวะสุดขั้วอย่างรวดเร็วแล้วก็น่ากลัวขึ้นทุกวันนะคะจากกรณีทานน้ำแข็งถล่มในเนปาลมาสู่ปรากฏการณ์ฝนที่ตกแช่ในบ้านเราสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังส่งสัญญาณอะไรติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: แรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ที่พ้องสถานหุบเขาจนเครื่องตรวจวัดจับสัญญาณได้ถึงขนาด 5.2 นี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมชาติทั่วไปครับแต่นี่คือพลังทำลายล้างของสึนามิบนภูเขาวินาทีทานน้ำแข็งขนาดยักษ์พังคลืนลงมาอย่างฉับพลันเมื่อวันที่26สิงหาคม2569บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตมวลน้ำตะกอนดินและเศษน้ำแข็งมหาศาลพุ่งทะลักเข้าบดขยี้สะพานถนนและโรงไฟฟ้าพังยับเยินในพริบตาครับต้นตอเกิดจากทานน้ำแข็งส่วนล่างของยอดเขาลังตังกลีรุงพังถล่มลงมาอย่างรุนแรงซากปรักหักพังพวกนี้พุ่งลงไปถมปิดกั้นร่องเขาแคบรูปตัววีของแม่น้ำเลนโดโคลาจนเกิดเป็นเขื่อนยักษ์ตามธรรมชาติครับเมื่อมวลน้ำป่าและน้ำแข็งละลายยังคงไหลมารวมกันอัดอยู่ด้านหลังของเขื่อนนี้จนเกินรับไหวเขื่อนธรรมชาติก็ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันคุณผู้ชมครับปัจจุบันทานน้ำแข็งหิมาลัยอันเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับพันล้านคนกำลังสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าอดีตถึง2เท่าตัวและสูญเสียปริมาตรเร็วขึ้นถึง 65% ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาครับหากอุณหภูมิโลกทะยานแตะ2องศาเซลเซียสทานน้ำแข็งหิมาลัยจะละลายหายไปกว่าครึ่งหนึ่งและเมื่อสิ้นศตวรรษนี้มันจะสูญสิ้นไปอีกถึง 80% ครับเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่ามันไม่ใช่แค่น้ำท่วมครับแต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศอย่างสิ้นเชิงครับแต่สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีภูเขาน้ำแข็งพวกเขาไม่ได้รอดพ้นจากภัยพิบัตินะครับเพราะเมื่อโลกอุ่นขึ้นอากาศจะอุ้มความชื้นได้มากขึ้นผลลัพธ์ก็คือภัยพิบัติจากฝนสุดขั้วฝนตกแช่ตกกระจุกตัวในพื้นที่เดิมๆและเป็นเวลานานครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในต่างประเทศครับเช่นพายุฝนถล่มในแถบเอเชียตะวันออกและยุโรปช่วงปีที่ผ่านมาครับปริมาณฝนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่ากับปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีจนระบบระบายน้ำทั่วโลกพังทลายครับแล้วเมืองไทยที่ไม่มีหิมะจะรอดพ้นไหมคำตอบคือก็ยังคงต้องเจอกับภัยพิบัติอยู่ดีครับสิ่งที่ไทยต้องเจอก็คือดินโคลนถล่มดินโคลนหลากจากปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างเรนบอมฝนที่ตกหนักแช่กระจุกตัวเกิน100มิลลิเมตรในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงในอดีตหุบเขาตามเทือกเขาของไทยอย่างเช่นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เคยเผชิญกับวิกฤตโคลนถล่มมาแล้วบล็อกน้ำป่ากลายเป็นเขื่อนดินธรรมชาติแบบเดียวกันเป๊ะนะครับแต่เราจะรอดชีวิตได้ด้วยวิทยาศาสตร์และสติครับในยุคโลกเดือดนะครับการเตรียมตัวคือทางรอดเดียวของเราทุกคนและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: อินเดียเปิดบ้านต้อนรับผู้นำโลกที่เดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ที่เปิดฉากขึ้นแล้ววันนี้นะคะซึ่งรวมไปถึงผู้นำจีนค่ะเดินทางเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีค่ะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงกรุงนิวเดลีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นผู้นำประเทศคนล่าสุดที่เดินทางถึงอินเดียเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18ซึ่งเปิดฉากขึ้นแล้ววันนี้อินเดียอยู่ในฐานะประธานกลุ่ม BRICS ปีนี้นะคะจัดการประชุมขึ้นท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกลุ่มฮูตีกระชับอำนาจเหนือเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกในทะเลแดงขณะที่นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียมีโอกาสหารือทวิภาคีกับมาซูสปาเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อวานโดยย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและการค้ารวมถึงเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกเรือหลังจากมีลูกเรือชาวอินเดียหลายคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีเรือสินค้าบริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะก่อนหน้านี้ผู้นำอินเดียต้อนรับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก่อนการประชุมจะเปิดฉากขึ้นซึ่งการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำกลุ่ม BRICS ในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากจัดขึ้นในห้วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสงครามใหญ่ใน2ภูมิภาคทั้งสงครามรัสเซียยูเครนและศึกในตะวันออกกลางและนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วงประชุมปีนี้มีผู้นำโลกเดินทางมาร่วมหารืออย่างคับคั่งซึ่งรวมไปถึงคนสำคัญผู้นำรัสเซียและผู้นำจีนค่ะ
2: หลายจุดในสหรัฐที่เกิดเหตุความสูญเสียจากเหตุก่อการร้าย11กันยายนจัดพิธีรำลึกครบรอบ25ปีท่า

0: กลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะในงานก็มีทั้งอดีตผู้นำและก็บุคคลสำคัญรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปร่วมพิธีจำนวนมากด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณเริ่มการสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยผู้เสียชีวิตในเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2001บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ11กันยายนใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของเหตุการณ์ภายในพิธีมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมจำนวนมากโดยเฉพาะอดีตประธานาธิบดีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเหตุก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2001มีเครื่องบินโดยสารของสหรัฐ4ลำถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายจี้และบังคับบินเข้าชนอาคารแฟลตเบอร์เทรดเซ็นเตอร์จนอาคารทั้ง2พังถล่มส่วนเครื่องบินลำที่3พุ่งทำลายอาคารเพนทากอนที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและลำสุดท้ายตกในทุ่งแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากผู้โดยสารต่อสู้ขัดขวางโดยคาดว่าผู้ก่อการร้ายนั้นตั้งใจจะโจมตีอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีและที่อาคารเพนทากอนก็จัดพิธีรำลึกเหตุการณ์11กันยายนนะคะนำธงชาติสหรัฐขึ้นไปประดับข้างตัวอาคารเป็นสัญลักษณ์แทนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเหตุดังกล่าวพลิกโฉมนโยบายการต่างประเทศรวมถึงการเมืองภายในของสหรัฐไปตลอดกาลเช่นเดียวกับที่เมืองแชงสกิลรัฐเพนซิลเวเนียเป็นจุดที่เครื่องบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารและลูกเรือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศไม่ให้เครื่องบินพุ่งชนเป้าหมายมีการลั่นระฆังตามจำนวนผู้เสียชีวิตวางพวงมาลาและอ่านรายชื่อของผู้ที่จากไปทีละคนเพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญค่ะ
1: ข่าวเจาะย่อโลกค่ะคนจีนยังเป็นเป้าหมายหลักของขบวนการขนคนส่งเมืองสแกมเมอร์ในเมียนมานะคะเฉพาะเดือนสิงหาคมมีชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือกว่าหมื่นคนและมากกว่าครึ่งเป็นชาวจีนติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สลักค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาที่สลัดครับมีรายงานนะครับว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ขอความช่วยเหลือจากเมืองสแกมเมอร์ในเมียนมาอาจมีมากถึง 13,000 คนครับสิ่งนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีขบวนการอุ้มชาวต่างชาติในไทยอยู่เบื้องหลังติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
3: ปิดชายชุดขาวเปิดประตูอย่างเร่งรีบก่อนกระชากหญิงคนหนึ่งลงจากรถและหนีจากจุดเกิดเหตุทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง2ทุ่มวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านในที่เกิดเหตุเข้าให้การช่วยเหลือทำให้ทราบว่าหญิงในภาพเป็นคนจีนมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายถูกรัดด้วยสายเคเบิลไทยที่ข้อมือภายหลังตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรติดตามรถยนต์ก่อนสกัดจับได้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโลเมตรจุดเริ่มต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะรถยนต์คันก่อเหตุขับผ่านจุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจจุฬาจังหวัดกำแพงเพชรหญิงชาวจีนพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ต้องหาขับรถฝ่าด่านตรวจเพื่อหลบหนีและพยายามกระชากหญิงชาวจีนลงจากรถ
4: หลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาพามาตรงนี้แล้วเขาทำยังไงต่อเล่าให้ฟังหน่อย
5: จากเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับตัวทีมตรวจติดตามมาถึงตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่ารถคันดังกล่าวชะลอรถแล้วก็จับผู้หญิงครับเหวี่ยงลงจากรถ
4: ตรงนี้เลย
5: ใช่ครับ
3: เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาเป็นคนไทย4คนทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดตากให้การเพียงว่ามีคนจ้างให้ไปส่งหญิงชาวจีนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแลกกับเงิน 40,000 บาทเมื่อไปถึงต้องถ่ายรูปส่งให้นายจ้างแต่ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องการนำพาหญิงคนจีนไปส่งยังฐานสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาต ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรสอบสวนพบข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ5วันหญิงผู้เสียหายได้พบชาวจีนอีกคนหนึ่ง

0: ที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนถูกชักชวนให้มาช่วยทำธุรกิจในไทยแลกกับที่พักและตั๋วเครื่องบินฟรีเมื่อผู้เสียหายถึงกรุงเทพวันที่22สิงหาคมมีคนมารับที่สนามบินไปเข้าพักที่โรงแรมย่านสุวรรณภูมิวันรุ่งขึ้นมีชายอีกคนมารับโดยอ้างว่าจะพาไปพบกับนักธุรกิจชาวจีนแต่หลังออกเดินทางประมาณ15นาทีคนขับรถกลับแวะรับชายไทยอีก3คนคนหนึ่งรับหน้าที่ประสานกับผู้ว่าจ้างอีก2คนนั่งประกบผู้เสียหายที่เบาะหลังก่อนจับมัดมือและยึดโทรศัพท์จากนั้นผู้นำพาขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอแม่สอดก่อนถูกตำรวจสกัดจับที่จังหวัดกำแพงเพชรตำรวจพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนทำลายโทรศัพท์มือถือทิ้งสันนิษฐานว่าเพื่อปกปิดหลักฐานไม่ให้สาวถึงผู้ว่าจ้างได้ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรยังพบข้อมูลที่น่าสนใจคือขบวนการนี้อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้นำพาที่เคยถูกจับก่อนหน้านี
1: ้เขาให้การไม่
0: ตำรวจบันทึกภาพวินาทีที่ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังถูกเรียกตรวจภายหลังเจ้าหน้าที่ติดตามสกัดจับได้สำเร็จพบผู้ต้องหาเป็นคนไทย4คนและหญิงผู้เสียหายชาวจีนถูกมัดด้วยสายเคเบิลไทยที่ข้อมือกำลังถูกส่งไปอำเภอแม่สอดนอกจากรูปแบบการทำงานและเส้นทางที่คล้ายกันแล้วเจ้าหน้าที่ยังสืบสวนพบว่าในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาที่ถูกจับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีข้อความแชทพูดคุยกับผู้ต้องหาที่ถูกจับที่กำแพงเพชรเรื่องการขนคนจีนจึงคาดว่าทั้งสองกลุ่มเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการใหญ่กระจายรับงานอยู่ตามแนวชายแดนไทยหลายจังหวัด
2: กลุ่มผู้หาตรงนี้ก็เป็นภูมิลำเนาส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างก็อยุธยาเมื่อวันที่13พอเรารู้ว่ามีการจับกลุ่มเคสคล้ายๆกันก็ประสานงานไปปรากฏว่าเช็คจากโทรศัพท์ของผู้หาที่อยู่อยุธยาเนี่ยมีรูปของหนึ่งในผู้หาของคดีนี้ถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์นั้นแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคนจีนผู้หญิงซึ่งถูกใส่รัดมือเหมือนกันถ้าดูจากรูปถ่ายหรืออะไรก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มเนี้ยที่เอาไปส่งคือประเทศเพื่อนบ้าน
0: ข่าวเจาะย่อโลกได้รับข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมาขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 13,000 คนในจำนวนนี้กว่า 7,500 คนหรือเกินครึ่งเป็นชาวจีนทั้งหมดถูกกักขังอยู่ในฐานสแกมเมอร์12แห่งติดชายแดนไทยทั้งทางจังหวัดตากและกาญจนบุรีพิกัดที่ขอความช่วยเหลือมากที่สุดคือบ้านผากาลูพบคนจีนมากกว่า 5,000 คนที่นี่อยู่ในจังหวัดเมียวดีห่างจากชายแดนไทยประมาณ15กิโลเมตรติดกับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากในเอกสารขอความช่วยเหลือระบุคำบอกเล่าจากผู้เสียหายชาวจีนคนหนึ่งทำให้รู้ว่าศูนย์สแกมเมอร์แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาภายในมีร้านคาราโอเกะและร้านอาหารจำนวนมากรวมถึงมีชาวจีนและผู้เสียหายหลายสัญชาติถูกหลอกให้มาทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่นี่อีกหนึ่งพิกัดที่มีคนจีนขอความช่วยเหลือกว่า 1,000 คนคือกลางป่าใกล้กับท่าน้ำชิคายะติดชายแดนไทยฝั่งอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่มีชาวจีนขอความช่วยเหลือมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคืออินเดียและเอธิโอเปียพิกัดสุดท้ายที่มีชาวจีนขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 1,500 คนคือ Waterfall Park หรือน้ำตกช่องซงดำเนินการโดยชาวจีนอยู่ในเมืองพญาตองซูห่างจากด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรที่นี่เคยปรากฏข่าวจากเว็บไซต์ต่างประเทศประกาศตามหาชาวจีนหายตัวไปหลังเดินทางมายังประเทศไทยหลายครั้งหนึ่งในนั้นคือนักศึกษาหญิงชาวจีนวัย19ปีซึ่งถูกชักชวนให้เดินทางมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในไทยเมื่อเดือนเมษายน2569ก่อนหายตัวไปหลังได้รับความช่วยเหลือมีข้อมูลจากเครือข่ายว่าเธอถูกกักขังและบังคับค้าประเวณีในพิกัด Waterfall Park ปัจจุบันยังมีชาวจีนขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง

0: และมีข้อมูลว่าฐานสแกมเมอร์กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น
1: สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือเฉพาะที่มีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเขาสังเกตการเลยว่ามีคนจีนเยอะมากอย่างบางพิกัดมีคนจีนอยู่ประมาณ 5,000 คน 5,000 คนเนี่ยมันต้องเยอะขนาดไหนส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกขนย้ายมาจากกัมพูชานะคะอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะตรงมาจากทางอื่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเข้ามาทางสุวรรณภูมิแล้วไปแม่สอดอย่างเดียวแต่ว่าจากสุวรรณภูมิแล้วถูกหลอกไปแม่สอดเนี่ยก็ไม่ได้น้อยลงเลย
2: สิ่งที่เห็นว่าเป็นคนไทยทำเนี่ยอันนี้ไม่น่าตกใจแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องตระหนักคือว่ามันเริ่มทำงานเป็นขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมแบบเต็มรูปแบบและขยายวงกว้างไปยังกลุ่มคนที่มองหางานซึ่งอาจจะเป็นเทาหรือดำเนี่ยก็จะเป็นคนท้องถิ่นหรือคนไทยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือหนึ่งมันมีพวกนางนกต่อหรือนายนกต่อเสร็จแล้วล่อเข้ามาให้ถึงจุดก็จะมีทีมปฏิบัติการที่ใช้ความรุนแรงหรือใช้ยุทธวิธีอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีอีกทีมนึงเป็นทีมโลจิสติกก็คือพาขนส่งข้ามไปแล้วก็มีคนรับ
0: หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าทางการไทยต้องให้ความสำคัญกับการทำบัญชีรายชื่อคนไทยที่มีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างจริงจังเพื่อขยายผลไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังของขบวนการเหล่านี้ทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: ยุคที่ AI กำลังเติบโตครับทำให้ความต้องการ Data Center ขยายตัวแบบก้าวกระโดดนะครับมีตัวอย่างในหลายประเทศครับเมื่อการกำกับควบคุมไม่ดีพออาจจะทำให้ธุรกิจนี้สร้างผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะความกังวลเรื่องของการใช้น้ำไฟและทรัพยากรต่างๆติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: กระแสการเติบโตของเทคโนโลยี Generative AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยสร้างสรรค์ข้อมูลและเนื้อหาขึ้นมาได้เองหรือการย้ายฐานข้อมูลภาครัฐและเอกชนขึ้นคลาวด์การทำธุรกรรมการเงินดิจิทัลไปจนถึงการใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กและกลางของธุรกิจต่างๆทำให้ภาพรวมความต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการเติบโตของ Data Center ระดับ Hyperscale ศูนย์ข้อมูลยักษ์ใหญ่ที่ต้องใช้ชิปประมวลผลกราฟิกหรือ GPU และเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาลเพื่อป้อนระบบ AI ฝึกฝนโมเดลและประมวลคำสั่งตลอด24ชั่วโมงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเหล่านี้ใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรมากกว่า Data Center ขนาดทั่วไปหลายเท่าตัวกลายเป็นตัวดึงดูดทรัพยากรท้องถิ่น
5: ข้อมูลจาก Cloud Scene ครับรวบรวมจำนวน Data Center ทั่วโลกในเวลานี้นะครับตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับ Hyperscale ครับมีมากกว่า 12,000 แห่งแล้วนะครับส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสหรัฐเกือบครึ่งเลยครับรองลงมาจะอยู่ในแถบยุโรปและจีนส่วนไทยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ42แห่งในเวลานี้นะครับสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA ประเมินว่าการใช้ไฟฟ้าจาก Data Center ทั่วโลกอาจพุ่งสูงถึง 1,000 เทระวัตต์ชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศครับแต่ที่น่าสนใจก็คือรายงานจาก Synergy Research Group ครับที่ประเมินการขยายตัวของ Data Center ระดับ Hyperscale ซึ่งมีมากกว่า 1,000 แห่งแล้วครับและอาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลขนาดใหญ่นี้นะครับกำลังนำมาสู่ความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยรอบพื้นที่ตั้งครับ
4: ในสหรัฐย่านนอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียศูนย์กลาง Data Center โลกสะท้อนวิกฤตโครงข่ายไฟฟ้าตึงตัวขั้นรุนแรงสอดคล้องกับงานวิจัยจาก Houston Advanced Research Center และ University of Houston ที่เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม2026เตือนว่า Data Center ในรัฐเท็กซัสจะสูบน้ำใช้หล่อเย็นสูงถึง 161,000 ล้านแกลลอนต่อปีภายในปี2030สะท้อนจุดบอดเชิงโครงสร้างที่รัฐไม่เคยประเมินไว้ล่วงหน้า
5: จากความเดือดร้อนของชุมชนจากมลภาวะทางเสียงความถี่ต่ำและก็ความเสี่ยงเรื่องของค่าไฟแพงครับก็ทำให้หลายประเทศตอนนี้เริ่มขยับตัวแล้วครับในการจำกัดการเติบโตที่ไร้การควบคุมมาก่อนทำให้ตอนนี้เกิดการงัดข้อกันระหว่างรัฐบาลกลุ่มทุนบริษัทเทคและก็ภาคประชาสังคมครับชวนดูตัวอย่างจาก3พื้นที่3มุมโลกนะครับทั้งจากสหรัฐไอร์แลนด์และสิงคโปร์ครับซึ่งประสบปัญหาเรื่องนี้มาก่อนนำมาสู่แนวทางการจัดการ Data Center ขึ้นมาครับ
4: สหรัฐศูนย์กลาง Data Center โลกที่เผชิญวิกฤตหนักในหลายพื้นที่ ดยเฉพาะย่านนอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับมลภาวะทางเสียงความถี่ต่ำจากพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่จนนำไปสู่คดีฟ้องร้องและแรงต้านของประชาสังคมที่รุนแรงส่งผลมาถึงรัฐนิวยอร์กที่ผู้ว่าการรัฐใช้มาตรการแช่แข็งการอนุมัติสร้าง Data Center ขนาด50เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็นเวลา1ปีเต็มขณะที่โครงการยักษ์ใหญ่ Digital Gateway ในเวอร์จิเนียต้องถูกพับแผนและยกเลิกไปหลังโดนชุมชนกดดันอย่างหนักวิกฤตนี้ทำให้เทรนด์ในสหรัฐไปถึงขั้นที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoftต้องลงทุนทำสัญญาซื้อไฟฟ้าตรงจากโรงงานนิวเคลียร์ Three Mile Island ที่เตรียมจะปลดระวางเพื่อสร้างแหล่งพลังงานป้อน AI ของตัวเองโดยไม่ต้องแย่งชิงกระแสไฟฟ้าจากโครงข่ายสาธารณะที่ใช้ร่วมกับประชาชน Island หับ Data Center ยุโรปที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่กลับต้องเผชิญภาวะวิกฤตเมื่อสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของ Data Center พุ่งสูงทะลุ 23% ของประเทศจนผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกมาเตือนว่าระบบพลังงานเข้าขั้นวิกฤตนำมาสู่การประกาศมาตรการชะลอการเชื่อมต่อก่อนที่รัฐบาลจะออกระเบียบเด็ดขาดผ่านแผน Large Energy Users Connection Policy บังคับให้ Data Center ที่จะสร้างใหม่ต้องสร้างระบบสำรองไฟฟ้าของตนเอง 100% และต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 80%พร้อมทั้งต้องลงทุนสร้างหรือสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นใหม่ในประเทศขณะที่สิงคโปร์เมืองอัจฉริยะที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และทรัพยากรน้ำจืดอย่างจำกัดรัฐบาลเคยประกาศระงับการสร้าง Data Center ชั่วคราวตั้งแต่ปี2019ก่อนจะทำการปลดล็อกภายใต้เงื่อนไขควบคุมเข้มงวดผ่านแผน Green Data Center Roadmap ใช้ระบบโควต้าจำกัดและเปิดให้เพิ่มกำลังการผลิตเฉพาะโครงการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนขั้นสูงเท่านั้นโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานประหยัดพลังงานระดับสูงหรือ Green Mark ยกระดับอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์และใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนที่ใช้น้ำน้อยที่สุดสำหรับประเทศไทยที่กำลังเร่งผลักดันนโยบายดึงดูดทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ผ่านการส่งเสริมจาก BOI แต่ในมุมมองของภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะสะท้อนตรงกันว่าประเทศไทยกำลังเผชิญช่องว่างทางกฎหมายครั้งใหญ่ปัจจุบันกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารของไทยยังขาดความยืดหยุ่นในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ขาดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่เจาะจงสำหรับ Data Center ประกอบกับการบูรณาการข้อมูลที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานรัฐทำให้ยังไม่มีกลไกควบคุมโควต้าการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จภาพสะท้อนจากบทเรียนทั่วโลกชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไม่สามารถเดินหน้าอย่างไร้ทิศทางบนความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้เมื่อย้อนกลับมาที่ไทยซึ่งมีช่องว่างทางกฎหมายที่ยังขาดการควบคุมเฉพาะด้านและระบบตรวจสอบผลกระทบอย่างรัดกุมกำลังเป็นโจทย์ท้าทายสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งทบทวนก่อนที่คลื่นการลงทุน Data Center มหาศาลจะกลายเป็นวิกฤตภาระต้นทุนที่ตกสู่ประชาชนในระยะยาวธรณินทร์เทพวงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: จันนี้กกต.จะมีมติส่งคำร้องคดีหัวสว.หรือไม่เรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับความเชื่อมั่นขององค์กรอิสระอย่างกกต.เท่านั้นครับแต่จะกระทบถึงความเชื่อมั่นการตรวจสอบการเมืองทั้งระบบวิเคราะห์เรื่องนี้กับสส.ชยพลสะท้อนดีและอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับ
6: พอหลักฐานมันเริ่มบ่งชี้ถึงหลายเหตุการณ์ที่มันดูมีความคล้ายคลึงกันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเราเห็นการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่ก็พยายามจะปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นนั้นมันทำงานกันเป็นขบวนการ
7: ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดวันนี้ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยออกมา
8: ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะหลายเรื่องเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความคลางแคลงใจไงครับว่าตกลงเรื่องนี้มันตรงไปตรงมาหรือเปล่าและบังเอิญคดีนี้มันไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองและพรรคการเมือง
9: ผมก็บอกแล้วว่ามีเหตุจูงใจอะไรที่ผมจะต้องครอบครองสว.ถ้าถามว่าสว.เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่รับรององค์กรอิสระกรรมการองค์กรอิสระอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าโอ้เราจะครอบครองเขาได้ขนาดนั้นเลยหรอ
10: เบื้องต้นครับทายผลฟุตบอลกันก่อนอาจารย์สมชัยคิดว่าสุดท้ายแล้วกกต.จะเลือกทางไหนครับ คือผมคิดว่าการไม่ส่งเลยเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นแน่นอน
11: ครับ
10: นะครับคือข่าวของ

0: การไม่ส่งเลยเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี
1: ้
0: นะแต่พอมีการเปิดเผยข้อมูลไปเรื่อยๆนะที่เป็นเนื้อหาไส้ในของ26ชุด26ก็ตาม36ก็ตามเนี่ยกกต.ก็เริ่มรู้

0: วกลุ่มที่3คือสวเองนะครับ138คนกลุ่มที่4คือเครือข่ายนักการเมืองนั่นก็คือเป็นนักการเมืองนะครับจะเป็นสสจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นกรรมการบริหารพรรคอะไรทำนองแบบนี้ไป4กลุ่มเนี้ยผมคิดว่าเป็นลำดับของการที่จะยอมส่งแตกต่างกันกลุ่มแรกเครือข่ายนะฮะเครือข่ายที่มาช่วยกันเนี้ยผมว่าส่งโดยไม่เสียดายนะครับก็คือส่งได้หมดนะครับ
1: ไม่ต้องคิดเยอะเงี้ยนะ
0: ไม่ต้องคิดเยอะกลุ่มเนี้ยมี22คน
1: ครับ
0: นะครับซึ่ง22คนดังกล่าวเนี้ยผมคิดว่าประมาณสักใกล้ๆ20เนี่ยอาจจะส่งด้วยความสบายใจนะแต่ว่าที่บอกว่าทำไมอีก 2-3 คนในกลุ่มนี้จึงรู้สึกว่าอาจจะต้องสงวนไว้ไม่ส่งเพราะว่าภายใต้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีผู้ถูกร้องลำดับที่228ช
1: ื่
0: อเนวินชิดชอบ
2: เ
0: พราะฉะนั้นแตะไม่ได
2: ้โอเค
0: ประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือกลุ่มที่1
1: อันนี้ไม่ต้องพูดอ้อมๆเลยนะพูดชื่อไปเลย
0: นะ
1: ครับ
0: อันนี้ชัดเจนนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ตอนนี้กลุ่มที่2ที่เป็นสวผู้สมัครสวที่ได้ศูนย์คะแนนทั้งหลายเนี่ยถ้าจำเป็นต้องส่งก็ส่งก็ไม่ได้เสียดายนะครับเพราะไม่กระทบอะไรกลุ่มที่3คือกลุ่มสวเอง138คน
1: ครับ
0: กลุ่มที่2นี่ประมาณ48คนฮะกลุ่มที่3เนี่ย138คน138คนเนี่ยโดยทฤษฎีนะผมคิดว่าเขาอาจจะบอกว่าส่งน้อยที่สุดดีที่สุดก
1: ็
0: คือไม่กระทบต่อดุลภายในวุฒิสภาแต่ว่าถ้าส่งมากขึ้นหรือส่งทั้งหมดผมก็ใช้คำว่าก็ช่างมันก็ช่างมันคืออะไรเพราะถึงแม้ว่าศาลจะบอกว่ายุติปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าศาลจะบอกว่าทุกคนผิดหมดมันก็จะสามารถเลื่อนคนขึ้นมาได
1: ้
0: ถูกไห
1: ม
0: คือมีสวสำรองสวสำรองเนี้ยใครจะไปรู
1: ้ครับ
0: ว่าพวกใครหรือไม่ใช่พวกเราก็ตามเนี้ยไม่ใช่พวกเขาก็ตามเนี้ยแต่ว่าพอถึงเวลามาเป็นสวแล้วเนี้ยดึงมาเป็นพวกได้ไหม
1: ครับ
0: นะครับมาอยู่มุ้งชั้นไหมมีสิ่งตอบแทนต่างให้เพราะนั้นในกลุ่มของสวเองก็ถ้าอยากจะส่งก็ส่งไปนะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มนักการเมือง
1: ครับ
0: สสนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับในส่วนพวกนี้เนี่ยส่งไม่ได้ส่งไม่ได้คือในเชิงการเมืองนะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าส่งแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือมันลามไปสู่สัดส่วนของสสในสภา
1: ครับ
0: มันอาจจะลามไปถึงการยุบพรร
1: ค
0: นะฮะมันอาจจะลามไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม
1: ่ครับ
0: ดังนั้นโดยปกติแล้วที่มองเนี่ยผมคิดว่า4กลุ่มเนี้ยจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันตอนนี้ถามว่ากกต.จะส่งแค่ไหน
1: ครับ
0: ผมคิดว่ากกต.ก็คงจะส่งในจำนวนที่มากเพียงพอที่จะไม่เป็นปัญหากลับมาที่กกต.นะคือมองจากจุดเนี้ยมากพอที่จะไม่เป็นปัญหากลับมาที่กกต.
1: ครับ
0: คืออย่าให้ฉันเดือดร้อนก็แล้วกันซึ่งผมคิดว่าถ้ามองในโจทย์แบบนี้เนี่ยณวันนี้ผมคิดว่าตัวเลขที่จะส่งเนี่ยต้องเกินร้อยขึ้นไป
1: ครับก็คือร้อยเนี่ยอาจารย์เส้นที่เขาจะบอกว่าไม่เป็นปัญหากลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันคืออะไร
0: คือเขาว่าไม่เป็นปัญหากลับมาคือหมายความว่าไม่ใช่กรณีซึ่งเห็นชัดเจนว่าผิดแล้วก็ยังฝืนไม่ส่ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ประเภทว่าเห็นชัดเจนแล้วผิดต้องส่งนะครับกลุ่มที่1ที่เมื่อกี้สบายๆส่งไปก็ส่งไม่มีปัญหาเป็นพวกเครือข่ายประชาชนทั่วไปที่มาช่วยกลุ่มที่2สวศูนย์คะแนนผู้สมัครสวศูนย์คะแนนก็ช่างมันไม่ได้เสียดายอะไรกลุ่มที่3สวปัจจุบัน138คนผมว่ากลุ่มที่3เนี่ยต้องมีเกินครึ่งนะต้องมีเกินครึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่มที่4เนี่ยอาจจะตัดใจส่งเพียงแค่บางคนให้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: แต่ว่าตัดใจส่งน้อยที่สุดเนี่ยผมโฟกัสไว้ว่า6คน
1: ที่อาจารย์บอกอาการหนัก
0: 6คนถ้าไม่ส่งก็จะมีปัญหาเดือดร้อนกลับมาที่กกต.
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้ก่อน
1: คุณชยพลล่ะครับประเมินยังไงหลายคนประเมินแม้กระทั่งเป็นตัวเลขเป็นมติเลยด้วยซ้ำไป
2: ก็ถ้าแบ่งตามกลุ่มเนี่ยครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์กันนะครับแบ่งตามกลุ่มสี่กลุ่มเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยน่าส่งที่สุดใช่ไหมครับแต่ในมุมของผมเนี่ยผมก็มองว่าถ้าผมเป็นเขาผมอาจจะไม่ส่งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะน่าเกลียดมากอ
1: ่
2: ะ
1: วันนี้ยังมีช้อยนี้อยู่เหรอ
2: ในความคิดผมเองเพราะผมอาจจะคิดลบหน่อยละกันเน
1: า
2: ะ
1: ทั้งสองท่านนวดมาตลอดเยอะเนี่ยนะยังกล้าที่จะยกทั้งหมดอยู
2: ่ผมว่าเราทุกคนก็คุ้นเคยกับความแบบนิวโลไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับที่ว่ามันเราคิดว่ามันจะค้านสายตามากเราคิดมันจะแย่มากแต่เขาก็ยังกล้าที่จะทำอยู่ดีเพราะว่าย
1: ังไม่ตัดช้อยนี
2: ้เนี่ยผมยังไม่ตัดช้อยนี้ครับผมยังเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์นี้อยู
1: ่
2: ด้วยเหตุผลที่ว่าโอเคใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนที่เป็นเครือข่ายเฉยๆแล้วก็คนที่เป็นตัวพีชีพต่างๆเฉยๆที่ไม่ได้มีผล

0: างการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่รู้เยอะไงครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเกิดเราปล่อยเขาไปหรือว่าทำหรือว่าแบบพีชีพเข้าไปบูชายันเข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะพูดถึงแม้ว่าจะมีการตกลงผลประโยชน์อะไรก็ตามเพื่อที่จะแบบเก็บให้เขาปิดปากไว้แต่ว่าข้อตกลงเหล่านี้มันเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างเปราะบางอะครับ
1: ครับ
0: ก็ณตอนนึงที่พอมันโดนคดีไปเรื่อยๆณตอนนึงที่พอมันเจอผลเสียผลที่ตามมาของการกระทําของการโดนโทษนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีคนปรีอะครับแล้วมันเป็นจุดอ่อนในโครงสร้างในเครือข่ายนี้ทั้งหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมเลยยังไม่ตัดชอยเรื่องของการไม่ส่งใครเลยแต่หวังว่าจะส่งทุกคนนะครับหวังว่าจะส่งทุกคน
1: อันนี้ไม่มีตรงกลางเลยทยอยส่งบางส่วนบางคนไม่มีชอยนี้อยู่ในหัวเลย
0: ในหัวผมเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือทุกคนรู้เขามีข้อมูลอยู่แล้วครับคือไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะมีส่วนร่วมอะไรมากน้อยขนาดไหนเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าการที่เขามาอยู่ตรงนี้เขาต้องรู้ว่าใครเป็นใครและใครเป็นคนมาแบบเอาเขาเข้ามาสู่กระบวนการแล้วใครเป็นคนจัดบริหารจัดการทุกอย่างในจังหวัดเขาในภูมิภาคเขาตอนที่ไปรวมตัวกันระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นจุดอ่อนหมดนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดจะปล่อยใครไปสักคนหนึ่งแล้วมันยากอะครับที่จะคุมให้เขาเงียบได
1: ้ครับนอกจากการวิเคราะห์มีหินอะไรไหมมีหลักฐานอะไรไหมที่ทำให้เชื่อแบบนี
0: ้เชื่อว่าจะไม่ส่งเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้มีอะไรที่สามารถบอกได้นะตอนนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็คือต้องลุ้นกับวันจันทร์นี้เนี่ยแหละคร
1: ับ
0: วันจันทร์นี้เนี่ยแหละครับคือชัดเจนที่สุดละ
1: แต่หินหนึ่งที่ผมได้ยินจาก2ท่านเนี่ยชุด36อันนี้เกี่ยวไหมอาจารย
2: ์คืออย่างนี้คือเอาประเด็นถ้าไม่ส่งเลยก่อนจะมีคนพรีชีพคือกกต.
0: ครับ
2: กกต.จะต้องพรีชีพนะครับเพราะว่าเท่ากับว่ากกต.เองเนี่ยจะเดือดร้อนทันที
1: ครับ
2: คือคนเนี่ยเตรียมที่จะร้องกกต.ว่ากระทำผิด
0: ครับ
2: นะฮะละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
1: คนเตรียมนี่คืออาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหม
2: ไม่ผมไม่ได้เตรียมอะไรแต่ผมให้ข้อมูลได้เรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
0: ครับ
2: แล้วก็กรณีนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นสิ่งซึ่งย้อนกับที่กกต.หรือไม่คำตอบคือย้อนหนักพอสมควรนะครับคือมีเจ้าภาพหลายเจ้าภาพทีเดียวแหละดังนั้นกกต.เองคงต้องคิดหนักว่าพร้อมจะพีชีพหรือไม่ตอนนี้มันก็มีทฤษฎีอย่างเช่นว่าเขามีหนี้บุญคุณต่อกันนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันดังนั้นก็น่าจะมีเยื่อใยนะครับน่าจะต้องพีชีพได้เลยประมาณแบบนี
0: ้
2: ผมไม่ค่อยเชื
0: ่
2: อนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแต่ละคนเนี้ยนึกถึงอะไรก็แล้วแต่นะต้องนึกถึงตัวเองเป็นหลักที่สุดก่อนนะครับว่าถ้าฉันทำไปฉันได้อะไรสมมตินะฮะทฤษฎีอาจจะบอกในเชิงอะไรแง่ของการดำเนินการอาจจะบอกว่าอาจจะมีคนมาติดต่อมีคนมาเสนอประโยชน์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดกินใช้ต่างๆทั้งชาติไม่หมดสมมตินะถึงขนาดนั้นนะ
0: ครับ
2: นะครับผมไม่พูดถึงเคสกกต.แล้วกันพูดถึงเคสทั่วๆไปเนี่ยสมมติว่าถ้าจะให้ทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีคนมาเสนอประโยชน์มากมายไม่เป็นไรหรอกพี่อยู่ในคุกเดี๋ยวมีคนเลี้ยงดูครอบครัวอะไรให้อะไรอย่างประมาณแบบนั้นนะเพราะไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
2: นะครับคือครอบครัวจะดียังไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าตัวเองอยู่ในนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะให้เกิดขึ้นคงจะไม่มีดังนั้นความน่าหนักใจที่สุดขณะนี้ของกกต.คือว่าฉันจะตัดสินใจอย่างไรให้ออกมาแล้วเนี่ยไม่กลับมาที่ตัวฉันนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการดำเนินการในระดับหนึ่งนะครับที่ไม่ให้ความเดือดร้อนกลับมา
1: ครับ
2: ตอนนี้จะมาอ้างชุด36ได้ไหมความจริงมันมีอ้างมาตลอดแล้วครับ
1: ครับ
2: เวลากกต.จะตัดสินอะไรก็แล้วแต่ก็จะอ้างสำนวนมาจากไหนชุดสืบสวนไต่สวน26ว
1: ่
2: ายังไงชุดวินิจเลขาธิการเนี่ยว่ายังไงชุด36ที่เป็นชุดวินิจฉัยว่ายังไง
1: ครับ
2: สิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาประกอบกันแต่ไม่สามารถที่จะบอกว่าเพราะเขาส่งมาแบบนี
1: ้
2: ฉันก็เลยต้องตัดสินใจตามเขาแบบนี้ถ้าคิดแบบนั้นไม่ต้องมีกกต.ถูกไหมก็คือแล้วแต่ลูกน้องส่งมาสิ
1: ครับ
2: แล้วก็เอาจบตามนั้นกกต.เนี่ยเป็นฝ่ายที่จะต้องมองทั้งหมดวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็ดูซิว่าอะไรคือเหตุที่ควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการเลือกแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองในการตัดสินส่งไปยังศาลฎีกาต่อนะครับคือคุณอ้างลูกน้องไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่ถามว่าลูกน้องมีโอกาสที่จะเดือดร้อนด้วยได้หรือไม่มีครับ
1: อ๋อไม่ใช่เฉพาะกกต.ที่ลงมติแต่ละอนุหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกกต.สำนักงานกกต.เนี่ยอาจจะโดนหารเลขไปด้วยเหรอ
2: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าหากว่ากระบวนการ

0: การเสนอเรื่องของคุณเนี่ยคุณละเว้นข้อเท็จจริงบางอย่าง
1: ครับ
0: คุณสร้างเกณฑ์หรือสร้างกรอบกติกาบางอย่างที่มันผิดบิดเบี้ยวไปจากกฎหมายเพื่อทำให้ผลของการวินิจฉัยของคุณเนี่ยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็ลงไปถึงระดับล่างได้
1: เหมือนที่อาจารย์ใช้คำว่าแบบสำนวนหยาบเงี้ย
0: สำนวนหยาบนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็การตีกรอบที่บิดเบี้ยวอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: นะยกตัวอย่างไปตีกรอบเนี้ยเคสที่ผมเคยยกขึ้นมาบอกว่าเคส เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองที่จะไปช่วยผู้สมัครก็ไปตีกรอบว่าต้องช่วยกับผู้สมัครนะ
1: ครับ
0: แล้วผู้สมัครต้องยินยอมให้ช่วยนะแล้วก็ตีความมาอีกไม่รู้แปลว่าไม่ยินยอมนะนะครับไปกันใหญ
1: ่ครับ
0: นะผมแอบช่วยคุณชัยพรนะครับเอาใครต่อใครมาช่วยออกเงินอย่างนู้นอย่างนี้จ้างคนไปสมัครให้พอไปถามคุณชัยพรบอกไม่รู
1: ้
0: หลุดเลย
1: นี่ตีว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ได
0: ้หลุดไม่รู้แปลว่าไม่ยินยอมไปตีกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไปตีกรอบต่อไปว่าถ้าหากว่าคนที่ไปช่วยเนี่ยผู้สมัครสวที่เราไปช่วยเนี่ยฝ่ายการเมืองไปช่วยเนี่ยเขาไม่ปรารถนาจะเป็นสวก็ไม่เกี่ยวอีก
1: ครับ
0: ไปกันใหญ่เลยเท่ากับว่าเวลาฝ่ายการเมืองไปช่วยพวกศูนย์คะแนนทั้งหลายเนี่ยไม่ผิดอีก
1: ครับ
0: การตีกรอบแบบนี้เป็นการตีกรอบที่บิดเบี้ยวถ้าใช้เกณฑ์แบบนี้เสนอในที่ประชุมไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าอนุวินิจฉัยกี่คนก็แล้วแต่เขียนคำวินิจฉัยของตัวเองออกมาโดยใช้กรอบนี้ผิดแล้วถ้ากกต.เอากรอบนี้ไปใช้กกต.เองก็ต้องรับผลตามด้วย
1: ครับอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องแต่ว่าตามหลักการ คุณชัยพลล่ะมองยังไงอาจารย์เนี่ยพูดในหลักการก่อนนะแต่ คุณชัยพลเนี่ยมองไปถึงพตส. connection
2: ครับตรงนั้นมันก็เป็น connection ที่รองรับได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องสั่งเวอร์สกกต.ครับถ้าในมุมผมนะมองในแง่ว่าทุนที่ต้องลงเพื่อที่จะปิดปากคนให้เงียบครับก็ถ้าเกิดจะต้องไปลงกับเครือข่ายทั้งหมดที่กระจายทั่วทั้งประเทศตามจังหวัดที่จังหวัดเล็กอำเภอน้อยใช่ไหมครับที่เป็นเป้าหมายของเขามีคนเยอะมากที่ผมต้องดูแล
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเกิดผมจะสั่งเวยกกต.ซะหน่อยนะก็อย่างเช่นแบบว่าท่านคือเราสามารถดูแลกันได้ด้วยคอนเนคชั่นของปตส.ที่มันมีครับอย่างเช่นท่านสไทยรัตนดิลกนะภูเก็ตเนี่ยที่ก็เป็นกรรมการบริษัทเอกชนถึง2แห่งที่ก็มีคอนเนคชั่นกันกับเรื่องกสว.ด้วยเหมือนกันมีบริษัทหนึ่งเป็นสอบเจ้าของคือสว.1ใน229คนอีกฝั่งหนึ่งคือท่านตระกูลรัชกิจประการก็มันมีสามารถดูแลกันได้และการที่จะดูแลคนที่ถูกสั่งเวยไปเนี่ยในกกต.เนี่ยครับจำนวนมันน้อยแล้วมันก็รู้จักกันอยู่แล้วมันมีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันดูแลกันง่ายกว่าผมก็เลยแอบมองเหมือนกันว่ายังไม่ตัดใจเรื่องของการไม่ส่งใครเลยก็มันง่ายกว่าครับถ้าในมุมของผมครับแล้วก็ในมุมณตอนนี้มันมีความพยายามในการสร้างเนื้อเรื่องอยู
1: ่
2: ว่าชุดที่26นั้นเป็นชุดที่มาจากการเมืองเป็นชุดที่มีเป้ามีธงอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็ narrative อย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้ด้วยเหมือนกันที่ว่าถ้าเกิดไม่ยินยอมก็แปลว่าไม่เกี่ยวไม่ผิดอะไรอย่างนี้คือมันมีความพยายามที่จะเตรียมเนื้อเรื่องแล้วก็ปั่นข่าวเรื่องทางนี้ครับเพื่อที่จะเหมือนเตรียมสภาพเพื่อจะรับอะไรสักอย่างนะครับถ้าเกิดให้อ่านตามแบบทางที่เขาพยายามจะเข็นอยู่นะตอนนี้แอบรู้สึกเหมือนกันว่ามันก็ผมยังไม่สามารถตัดช้อยเรื่องของไม่ส่งใครเลยได้อยู่ดี
1: ครับผมขอไล่เผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ติดตามข่าวจริงๆชุด26เนี่ยมาก่อนตั้งมาแล้วมีความเห็นของเลขาประมาณนึงแล้วก็มีการตั้งชุดที่36ตอนนี้คุณกำลังตั้งคำถามว่าชุด36เนี่ยอย่างน้อย5คนมีคอนเนคชั่นอยู่ในหลักสูตรพตส.ซึ่งเป็นหลักสูตรของกกต.
2: ครับใช่ครับก็เอาจริงๆ to be fair คือทั้ง7คนเขาเรียนหมด7คนเรียนครบหมดทุกคนเลย
3: ใช่
2: ผมไล่รีเสิร์ชมาหมดแล้ว
0: เป็นหลักสูตรที่นิยมนะรู้สึกแหมใครต่อใครอยากเรียนขนาดคุณอนุทินยังเรียนเลย
2: ใช่ท่านอนุทินก็เรียน
1: พูดถึงคณะ36เนี่ยมีประเด็นนึงผมติดใจอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ไปพูดถึงความพยายามของบางคนที่ปกป้องบิ๊กเนมของบุรีรัมย์เพื่อนอาจารย์นั่นแหละ
0: ครับคืออย่างนี้คือถ้าอ่านรายงานการประชุมแล้วเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของอนุชุด36เนี่ยบางคนหลายคนนะครับที่อาจจะพยายามทำให้ผลของการประชุมนั้นเนี่ยมันเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้ตรงไปตรงมามากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นพูดเพื่อการตีกรอบว
1: ่
0: าถ้าจะไม่ได้ใช้ฝ่ายการเมืองต้องแบบนี้นะครับแล้วก็คนนี้ไม่เกี่ยวนะต้องเอาออกไปได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในบันทึก อยู่ในรายงานการประชุ
1: ม
0: ซึ่งถ้าหากว่าสมมตินะครับว่าในกรณีซึ่งมีการฟ้อง

0: ดำเนินคดีกันเนี่ยผมก็อยากจะให้ฝ่ายที่ร้องเนี่ยถ้าขึ้นศาลแล้วนะขออำนาจศาลในการเรียกดูเอกสารโดยเปิดเผยเลย
1: ครับ
0: รายงานการประชุมครั้งไหนๆครั้งที่เท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีบ่งบอกอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญแหมฝากยังกลับไปขึ้นศาลแน่นะครับการประชุมครั้งสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: นะครับครั้งสุดท้ายน่าจะครั้งที่14/2569
1: ครับ
0: วันที่24/2569
2: โอ้อาจารย์จำแม่นเลย
0: นะครับน่าจะอาจจะผิดก็ได
1: ้
0: นะครับต้องขอดูขอดูเพราะอะไรฮะเพราะวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่อนุทั้ง7คนลงมติ5-2นะครับและรายการการประชุมวันนั้นไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเพราะว่าอะไรเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย
2: ครับ
0: คือปกติแล้วการรับรองมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
1: ครั้งถัดไป
0: นะฮะเพราะนั้นก็คือลงมติปั๊บทุกอย่าง
1: สลายตัวเลย
0: สลายตัวเลยนะครับแต่อันเนี้ยยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเขาลงมติกันอย่างไรนะครับนะเพราะว่าอย่างสมมติที่เราได้เอกสารต่างๆมาเนี่ยเราจะได้มาครบทุกครั้งแต่ขาดครั้งสุดท้ายแต่ครั้งสุดท้ายคือหัวใจครับนะว่าเขาลงมติกันอย่างไรทำไมกลายเป็น5-2และให้เหตุผลอย่างไรนะครับ
2: ผมตั้งคำถามจากสิ่งที่แต่ละท่านเสนอครับ
1: ค
2: ุณชัยพลเนี่ยมองว่ายังไงเนี่ยกกต. อาจจะพลีชีพไม่ส่งทั้งหมด
1: ครับ
2: ผมถามย้อนมีเหตุผลอะไรที่มันจะพลิกไปจากนี้
1: เหตุผลที่มันจะพลิกไปจากนี้เหรอครับแบบว่าส่งบ้างเหรอครับคือมันก็จะเป็นเหตุผลอย่างที่อาจารย์ว่าครับที่ว่ามันก็เป็นคนที่ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะเนาะที่แบบว่าสามารถที่จะพอที่จะแบบเรียกว่าน้ำเงินจางอะครับน้ำเงินจางๆอะ
2: โอ้ตอนนี้น้ำเงินมีหลายเฉดแล้วเหรอ
1: ใช่น้ำเงินมันมีหลายเฉดนะครับ คือณตอนนี้ที่แบบมีหลายท่านนั่นเกมกันมาก็จะมองว่าคนที่มันไม่ได้เป็นเครือข่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็เริ่มเห็นนะเนาะว่าระบบการทำงานของพรรคภูมิใจไทยที่มันโตขึ้นมาณตอนนี้แท้จริงแล้วใครที่มันอยู่ในศูนย์กลางอำนาจบ้างและใครที่มันอยู่ที่รอบนอกและใครที่ตกขอบจากโต๊ะอาหารนั้นไปแล้วมันก็เลยมีการวาดภาพไว้ว่าหลายตรงเนี้ยหลายท่านนั้นตรงนี้มันจะเป็นเฉดของน้ำเงินที่ต่างกันไปถ้าเกิดมันจะต่างจากที่ผมว่ามันก็คือการที่จะพีชีพพวกคนที่เป็นน้ำเงินจางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในมุมของผมเนี่ยก็ที่ผมยังไม่ปักใจเชื่อนะตรงนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่ามีอำนาจต่อรองมากไอ้น้อยเท่าไหร่เนี่ยแต่ความจริงแล้วอ่ะคุณสามารถงัดได้อยู่นะข้อมูลที่คุณมีไม่ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ตามผมว่าเขาก็เรียนรู้มาเหมือนกันแล้วว่าทุกคนมันมีอะไรที่จะพูดหมดนะครับและถ้าทุกคนมันพูดถ้ามันมีคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งมันก็จะพูดแล้วมันก็จะรวมตัวกันพูดแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นมามันมีอะไรที่ต้องเสียเยอะกว่านั้นนะครับเทียบกับการที่ในมุมผมนะคือพีชีพกกต.มีคนที่ต้องเลี้ยงดูไม่กี่คนเองและเลี้ยงดูได้ดีด้วยอ๋อแล้วก็สนิทกันด้วยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมาเนี่ยครับ
2: อาจารย์สมชัยแหละอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีส่งบางส่วนแหละแล้วก็ไม่ส่งบางส่วนแต่มันมีเหตุผลอะไรสมมุติที่กกต.เขาจะส่งทั้งหมดเกิดมันเป็นแบบนี
0: ้ส่งทั้งหมดนี่ก็งานหยาบเหมือนกันนะครับ คือผมไม่คิดว่ากกต.จะส่งทั้งหมดนะเพราะว่ามองด้วยใจที่เป็นธรรมนะ
1: ครับ
0: ผมก็ยังคิดว่าหลายคนหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าไม่ถึงนะครับแม้กระทั่งในกลุ่มการเมืองเองก็ตาม
1: ครับ
0: นะครับคือเราก็จะเห็นนะครับว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะต้องผิดแน่ๆเลยประมาณนี้สังคมพูดไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่พอผมไปดูในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไกลจากสิ่งที่สังคมคิดสังคมเชื่อนะครับเพราะนั้นกกต.เองเนี่ย ก็น่าจะต้องมีการกรองอะไรบางอย่างออกแต่ตอนนี้ไอ้เส้นที่ประเภทว่าส่งเท่าไหร
1: ่
0: ที่ไม่เป็นเรื่องอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับคือในมุมของภาคประชาชนเนี่ยข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยจะเป็นบอกว่าส่งทั้งหมด229แต่คำถามคือถ้าเขาส่งไม่ถึง229เนี่ยคุณเอาเรื่องทุกคนไห
1: ม
0: อันนี้ต่างหากนะครับว่าถ้าเขาส่งไม่ถึง229แล้วคุณก็จะไอ้คนที่สมมติส่ง228ไม่ส่ง1คน
1: ครับ
0: นะฮะคุณจะเอาเรื่องกกต.ไห
1: มอ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าคงจะต้องดูว่าคนที่สุดท้ายที่ไม่ส่งด้วยเหตุผลมีหลักฐานต่างๆหนาแน่นมากน้อยเพียงไรนะครับผมคิดว่านะอาจจะต้องพยายามหาเส้นที่ฝ่ายภาคประชาชนยอมได้นะว่าอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีจำนวนสักกี่คนที่ต้องส่งเดี๋ยวผมทำตัวเลขให้ดีกว่านะเดี๋ยวประกาศให้เลยนะว่าถ้าว่า
2: เดี๋ยวรอดูตอนที่10
0: ไม่รู้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นทำตัวเป็นสารทำตัวเป็นกกต.นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าภายใต้

0: ใต้สิ่งที่ผมพอเห็นแล้วก็ภายใต้สิ่งที่เป็นมาตรฐานต่างๆความจริงมาตรฐานกกต.สูงนะไม่ใช่มาตรฐานต่ำนะมาตรฐานกกต.สูงเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อวานฟังฝ่ายวันก่อนที่ฟังฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยนะที่บอกว่าเอาอะไรนะไลน์ที่เขาคุยกัน2คนนะขอแลกคะแนนกันฉันเลือกเธอเธอเลือกฉัน
1: แค่
0: นั้นเองกกต.ก็ลงมติแล้วว่าผิดส่งศาลเพราะนั้นกกต.มีมาตรฐานสูงนะ
2: ครับ
0: ถ้าใช้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยสงสัยต้อง229
1: ใช่
0: สงสัยต้อง229คนยกเว้นกกต.มาตรฐานแกว่งนะครั้งหนึ่งมาตรฐานสูงพอมาอีกครั้งมาตรฐานต่ำอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นเหตุชวนสงสัยว่ากกต.มีอะไรที่ทำให้ตัวเองแกว่งหรือเปล่า
2: ครับวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางทีเราคุยสนุกสนุกเหมือนคุยเป็นเรื่องขำๆแต่จริงๆมันตลกร้ายมากเรื่องนี้สมมุติถ้าผลมันออกมาแล้วมันเกิดข้อกังขากับคนไม่ใช่แค่ตัวกกต.ที่คนจะตั้งคำถามแต่มันคือระบบการตรวจสอบของประเทศไทยเลยนะฮะ
1: ครับ
2: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะสำหรับความพร้อมของทีมตะกร้อนะคะในเอเชียนเกมนั้นทางด้านภูตะวันโสภาตั้งเป้านะคะว่าจะพาทีมตะกร้อไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะหลังจากที่พ้นทดแบนจากดราม่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกค่ะสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะคะจัดกิจกรรมเปิดแคมป์ทีมชาติไทยซึ่งขณะนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะโดยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกว่า200คนจากสถานศึกษา16แห่งนะคะกิจกรรมหลักๆ ก็เป็นการพูดคุยแล้วก็การลงสนามฝึกทักษะตะกร้อท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองนะคะสำหรับความพร้อมของทีมชายและทีมหญิงขณะนี้สมาคมตะกร้อเผยว่าหลังจากประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง24คนมีความพร้อมเกือบ 100% แล้วนะคะส่วนประเด็นโมฮัมเหม็ดราดีผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ที่ตัดสินแมตช์ดราม่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกระหว่างไทยกับมาเลเซียนักกีฬาไม่มีความกังวลค่ะแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ทีมไทยจะได้รับการตัดสินที่ขาวสะอาดนะคะด้านภูตะวันโสภาหนึ่งในนักกีฬาที่พ้นโทษแบนแมตช์ดราม่าในรายการชิงแชมป์โลกก็เชื่อว่าการไปแข่งขันเอเชียนเกมสมัยแรกของตัวเองนั้นเขาจะช่วยให้ทีมตะกร้อชายคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหมายค่ะ
1: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมครับที่ได้ไปโชว์ฝีมือนะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งในครั้งนี้ครับผมก็อยากลงไปเล่นให้แฟนๆตะกร้อไทยเนี่ยได้ดูแบบมีความสุขแล้วก็สนุกครับแล้วก็ผมก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าผมจะฟาดให้ลงทุกลูกบล็อกคู่ต่อสู้ให้ได้เยอะๆที่สุดครับแล้วก็นำเหรียญทองกลับมาประเทศไทยให้ได้ครับ
2: เพราะเราเองก็ได้ทำความเข้าใจกับสหพันธ์ไปแล้วคือเป็นสิทธิ์ของสหพันธ์นะครับที่เขาจะให้กรรมการท่านไหนที่มีคุณสมบัติที่เข้ากับสหพันธ์ได้ก็จะต้องดูครับว่าเขาจะจับคุณจับให้กรรมการท่านนี้มาตัดสินเราหรือไม่นะครับแต่ผมก็บอกน้องๆทุกคนแล้วว่าทุกอย่างอยู่กับตัวเรานะครับไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นตราบใดที่เราเล่นได้ตามที่เราตั้งความหวังไว้ทุกอย่างจะเป็นคำตอบเองครับ
0: สำหรับกิจกรรมหลังจากนี้นะคะทีมตะกร้อไทยทั้ง24คนจะฝึกซ้อมต่ออีก2วันค่ะแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงดึกวันอังคารที่15กันยายนนะคะโดยจะเริ่มแข่งขันวันที่21กันยายนแล้วก็จะชิงเหรียญทองแรกประเภททีมชุดวันที่25กันยายนนะคะโดยไทยนั้นตั้งเป้าในการคว้า4เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะนักกีฬาเหนือเกาหลีเหนือนะคะกำลังถูกจับตาทีเดียวในการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะแล้วพวกเขาเดินทางเข้าญี่ปุ่นไปแล้วเพื่อร่วมการแข่งขันแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนั้นจะยังคงตึงเครียดค่ะกีฬาเอเชียนเกมใกล้จะเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะและล่าสุดทัพนักกีฬาเกาหลีเหนือเริ่มทยอยเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่านะคะแม้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศจะยังคงตึงเครียดเนื่องจากญี่ปุ่นห้ามพลเรือนเกาหลีเหนือเข้าประเทศมาตั้งแต่ปี2016จากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี2021นะคะโดยอ้างว่ามีเหตุผลด้วยวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลกในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะแต่ว่าเอเชียนเกมหนนี้เกาหลีเหนือยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด150คนนะคะรวมแล้วเนี่ยก็จะแข่งขันใน17ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะนายมิโนรุคิฮาระโคศกรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามาตรการห้ามพลเรือนเกาหลีเหนือเดินทางเข้าประเทศของญี่ปุ่นนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะคะพร้อมระบุว่าการอนุญาตให้คณะนักกีฬาเกาหลีเหนือเดินทางเข้ามาถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ญี่ปุ่นต้องปฏิบัติตามธรรมนูญของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะคะซึ่งห้ามปฏิเสธการเดินทางมาเยือนของประเทศเจ้าภาพเพื่อทำการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งนี้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมผลล่าสุดก็คือปี2023ที่เมืองหางโจวประเทศจีนค่ะและทำผลงาน11เหรียญทองนะคะขณะที่ CK เอเชียนเกมครั้งนี้นะคะคาดว่าจะมีนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก45ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยจะเปิดฉากระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะนักกีฬา 11,000 คนก็จริงนะคะแต่ว่าตอนนี้มีการเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็น่าจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ที่พักในทางด้านนาโกย่าญี่ปุ่นนั้นตอนนี้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปเป็นเท่าตัวแล้วนะคะ ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
3: นักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้พาไปชมสีสันบรรยากาศเทศกาลละครปักใต้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะของการรวมตัวกันของคณะละครทั้งในพื้นที่ภาคใต้และมาจากต่างประเทศด้วยนะคะแสดงกว่า14เรื่องราวใน17สถานที่ด้วยกันเนรมิตเมืองหัดใหญ่ให้กลายเป็นเหมือนโรงละครและที่สำคัญเปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนได้ร่วมกันเสพงานศิลปะติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองคุณสมบัติแก้วเนื้ออ่อนค่ะ

0: วนหลู่เป็นหนึ่งใน14ชุดการแสดงของเทศกาลละครปักใต้เป็นงานสร้างสรรค์ครั้งแรกระหว่างศิลปินละครจากปีนังและภาคใต้ของไทยที่ไร้บทละครสำเร็จรูปแต่ใช้ผ้าและเส้นได้เป็นภาษาสื่อสารสะท้อนความตึงเครียดของระบบการศึกษาและการเอาชีวิตรอดในสังคมยุคใหม่กับคำถามที่ว่าเรายังคงเป็นตัวเองได้แค่ไหนในบทบาทที่สังคมมอบให้
1: We want the audience to acknowledge the look and somehow I am more interested to explore the position of a society so a very concept idea so other people have their character is just individual their character is very specific motherhoodSome character is a struggle teenager or students, but me as a very abstract icon, symbol, a society or community.
2: มันได้เรียนรู้วิถีชีวิตหรือว่าสังคมสภาพแวดล้อมสิ่งที่เป็นอยู่เขาได้อยู่ในสังคมแบบไหนถูกหล่อหลอมมาด้วยวัฒนธรรมหรือมุมมองความคิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
0: ความน่าสนใจคือเทศกาลละครปักใต้ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนเมืองหาดใหญ่ให้กลายเป็นโรงละครขนาดใหญ่จากความร่วมมือของมูลนิธิละครไทยและเครือข่ายนักการละครภาคใต้ที่ดึงศิลปินในพื้นที่และต่างชาติมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงกว่า110รอบใน17สถานที่ตลอดระยะเวลา4สัปดาห์กระจายไปตามโรงละครและพื้นที่สาธารณะทั่วเมืองหาดใหญ่ทั้งคาบาเล่โชว์ละครคดีคนฟังเสียงปลารวมไปถึงการตีความมโนราและมโยงในรูปแบบร่วมสมัยและการแสดงอีกหลากหลายเรื่องราว
3: แต่ละคนเขาก็จะมีเรื่องราวมีวิธีการทำงานมีรูปแบบของศิลปะที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเงี้ยเอาประเด็นในโนรามาเล่าในรูปแบบร่วมสมัยนะมีร้องมีเต้นเลยเงี้ยนะคะ อีกเรื่องนึงคือมาโยงเรามีมาโยง2โปรดักชันชนโรงกันเลยนะคะก็คือแบบที่เป็นขนบเลยก็เราก็คิดว่าเราก็จะมาช่วยกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นร่วม

0: ไว้เอามาเล่าในเวอร์ชั่น2026เป็นโอกาสดีที่อยากให้ทุกคนได้ดูหลากหลายแบบนะคะ
1: เทศกาลละครปักใต้ไม่เพียงแต่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ปล่อยพลังสร้างสรรค์และความคิดผ่านศิลปะการละครที่หลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดเมืองหาดใหญ่ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสบรรยากาศและชมการแสดงได้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้สมบัติแก้วเนื้ออ่อนศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนวัดจันทร์รายงาน
2: คืนนี้ฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังมีหลายจังหวัดที่ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันที่14กันยายนนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝนจะตกหนักขึ้นนะคะบางจุดจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะเสี่ยงพื้นที่ดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะเขตเมืองอาจจะมีช่วงของน้ำท่วมขังค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะในขณะที่ระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะแล้วก็พื้นที่ทางด้านของเยื้องมาทางภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางประกอบกับระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับคืนนี้ฝนยังตกกระจายตัวแต่ว่าไม่หนักมากในพื้นที่ภาคเหนือนะคะมาเช็คจังหวัดเสี่ยงกันหน่อยค่ะจังหวัดทางภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนอยู่ต่อเนื่องแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานยังคงมีฝนตกหนักและหนักมากในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดนี้ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังส่วนพื้นที่ทางภาคกลางค่ะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยานะคะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสำหรับพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะยังคงตกหนักแถวๆจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลระนองและจังหวัดพังงาค่ะช่วงนี้ไปติดตามอุณหภูมิในแต่ละภาคกันค่ะ

0: คุณผู้ชมกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 นวันนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดเวลา 11:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์รวม8รูปสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาและเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนครอบครัวพงนิธิกำธรและคณะครอบครัวปันสิริโรจน์และคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์โรงเรียนย่านตาขาวรัชนุอุปถัมภ์จังหวัดตรังนางวาสนามาศีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดังพ่อสอนองคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟื่องเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟื่องเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเขตฝนตกหนักลมพายุในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายโดยได้ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรียนเฟิร์นใหม่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นนอกจากนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกุดดอยใบมันและกุดดอยบราซิลและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองการดำเนินงานมีความก้าวหน้ากระทั่งสปอร์เริ่มงอกพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ปัจจุบันขั้นตอนอยู่ระหว่างการย้ายต้นกล้าและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอร์พร้อมทั้งประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จขยายผลสู่การจำหน่ายเชิงการค้าเพื่อสร้างรายได้สะท้อนถึงผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาที่สามารถต่อยอดพันธุ์พืชให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ณวัดทิพย์ผาวาสเขตลาดกระบังจังหวัดสมุทรปราการเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระเมื่อวันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชเจ้าอาวาสวัดทิพย์ผาวาสปัจจุบันอายุ99ปีพรรษา78เป็นพระเถระสำคัญในสายรามันผู้มีวัดปฏิบัติงดงามเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมในสำนักวัดทิพาวาสเป็นกำลังช่วยเหลือด้านศาสนกิจรวมทั้งสนองงานครูบาอาจารย์ภายในวัดมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยถึงชราภาพมากแล้วก็เพียรพยายามลงสังฆกรรมร่วมกับหมู่สงฆ์มิได้ขาดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFCได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลคลารามวัดบรมสถนวัดยานนาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจ๋งและคณะ สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยภากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูถัมจังหวัดตรังจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
2: มีคลิปที่อ้างว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเอกสารสำนวนคดีหัวเลือกสว.หลุดนะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะคลิปนี้เราใช้ไทย PBS Verify ตรวจสอบพบว่าเป็นคลิปปลอมนะคะมีการเอาภาพนิ่งมาขยับปากด้วย AI ข่าวค่ำคืนนี้ลากันไปด้วยคลิปภาพนี้ค่ะเราทั้งหมดและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในครับมีแต่ให้ประชาชนพวกผมมาทำงานอยู่ตรงนี้ผมไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ
4: ข้อความแคปชั่นพร้อมด้วยคลิปของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เห็นอยู่นี้ถูกระบุว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของนายอนุทินถึงกรณีของการหัวสว.ครับคลิปนี้ทำเอาผู้คนสงสัยว่านายอนุทินพูดแบบนี้จริงๆหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำภาพไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ Hive Modulation และแยกคีย์เฟรมพบว่าภาพต้นฉบับมาจากภาพนิ่งโดยอยู่ในรายงานของสำนักข่าว One News แต่ถูกนำไปใส่เทคโนโลยี AI Deepfake ให้ขยับปากซึ่งเมื่อสังเกตจะเห็นชัดเจนว่าการขยับปากกับน้ำเสียงไม่มีความสอดคล้องกันและเมื่อนำข้อความเสียงในคลิปที่ว่ารัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในไปสืบค้นด้วยคำสำคัญพบว่าเสียงดังกล่าวมาจากไฟล์เสียงสัมภาษณ์เดิมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในประเด็นเรื่องโครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละเหตุการณ์แต่ถูกนำมาตัดต่อใส่คลิปเพื่อให้คนเข้าใจผิดครับ
3: รัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในครับมีแต่ให้ประชาชนรัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในครับมีแต่ให้ประชาชน
4: ส่วนข้อเท็จจริงกรณีเอกสารคดีหัวสว.นายกอนุทินให้สัมภาษณ์จริงว่าเอกสารทางราชการไม่ควรรั่วไหลหรือหากออกไปก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีเต็มที่และย้ำว่าคนปล่อยข้อมูลไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนซึ่งคนละความหมายกับคลิป AI ปลอมครับส รุปคือคลิปของนายอนุทินที่พูดในเรื่องของการหัวสวที่เห็นนั้น

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงเสาร์อาทิตย์วันนี้อยู่กับดิฉันวนิกาพิชัยวัฒนานะคะจะดีสักแค่ไหนค่ะถ้ามีพื้นที่ให้คนทำหนังรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานแล้วก็เชื่อมต่อกับฟิล์มคอมมูนิตี้ไทยสู่ระดับสากล นะคะวิภาโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ค่ะจึงร่วมมือกับเครือข่ายนะคะร่วมกันจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติวิภา International Film Festival 2026หรือว่า VIFF 2026ภายใต้แนวคิด First ค่ะซึ่งเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ด้วยภาพยนตร์เปิดเทศกาลสุดว้าวค่ะภาพคอมเมดี้ที่ถ่ายทำกันยาวๆแบบคัดเดียวจบไม่มีการตัดต่อเรื่องแรกของไทยเรื่องวันคัดดีเนาะวันคัดมั้งผลงานของอรุณศักดิ์อ่องละออเป็นหนึ่งในไฮไลท์และภาพยนตร์เปิดเทศกาลของ VIFF 2026ค่ะหนังเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมลองเช็ควันคัดนะคะที่วิภาร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยคัดสรรขึ้นเพื่อชวนผู้ชมและคนทำหนังรุ่นใหม่ทำความรู้จักกับการเล่าเรื่องผ่านการถ่ายทำแบบต่อเนื่องโดยไม่คัดเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยการวางแผนการซ้อมและความแม่นยำค่ะการันเตอร์ทูการันตีคุณภาพนะคะด้วยการคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วถึง3รางวัลทั้งจาก Indian Independent Film Festival Berlin Indie Film Festival 2026ประเทศเยอรมนีและ Austin International Art Festival 2026สหรัฐอเมริกาค่ะเราไปคุยกับอู๊ดเป็นต่อแล้วก็จวบเป็นต่อนะคะที่แสดงเรื่องนี้กันดูว่าร่วมงานในภาพยนตร์วันคัทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: เราห่วงทุกคนห่วงทั้งทีมงานการแสดงห่วงทั้งทีมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเวลากล้องไม่ทันเราจะทำยังไงเราก็ต้องดึงจังหวะรอกล้องไว้กล้องมายังพอมาแล้วปุ๊บเราให้ไอ้นั่นไปอย่าง
2: นี้ก็สำคัญ
1: ต่างคนต่างช่วยเหลือกันไป
2: เพราะบางคน
1: ท
2: ำงานมันพอมันมาแล้วมันไปเลยบางทีกล้องต้องหมุนช่วยบิดช่วยที่หันท้ายให้นี่ไม่ใช่ไปยืนเป็นแผงเป็นผักเลยก็ไม่ได้เวลาเราดูปุ๊บเราก็ต้องบอกเฮ้ยเราไม่ควรยืนเรียงกันแบบนี้ให้มันแบบว่าสับวางสับอะไรกันอันนี้ก็ละเอียดอีกหน่อยวิภา International
0: Film Festival ตลอดเทศกาลนี้มีภาพยนตร์และสารคดีจากไทยและต่างประเทศรวมกว่า40เรื่องค่ะพร้อมกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่จริงและผ่านแพลตฟอร์มวิภาในรูปแบบ Hybrid Film Festival ค่ะเรียกว่าดูหนังฟรีมีนิทรรศการแล้วก็มี Special Talk นะคะจากทีมผู้กำกับและแพลตฟอร์มชั้นนำระดับประเทศตลอด15วันยาวๆไปค่ะงาน VIFF 2026จึงไม่ใช่เพียงการฉายหนังเท่านั้นแต่เป็นการแสดงถึงบทบาทของวิภาในฐานะแพลตฟอร์มสาธารณะที่พร้อมเป็นอีกพื้นที่ที่ช่วยให้ผลงานแปลกใหม่สร้างแรงบันดาลใจไปถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: ทางวิภาเนี่ยเคยจัดมาแล้ว3ครั้ง3ปีอันนั้นก็เป็นสเกลเล็กๆวัน1วันหรือ2วันแต่ครั้งนี้เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นก็คือมีหนังของต่างประเทศเข้ามาร่วมจำนวนมากเลยแล้วก็เราจัดเป็นแบบไฮบริดไฮบริดคือมีทั้งแบบหนังกลางแปลงที่เป็นเปิดเทศกาลกับปิดเทศกาลวันที่11กันยากับ25กันยากับหนังที่เป็นฉายในโรงเป็นมินิเธียเตอร์ของไทย PBS เองที่60ที่นั่งแล้วก็บางส่วนหนังบางส่วนก็จะสามารถดูได้ทางวิภาซึ่งเป็นสตรีมมิ่งออนไลน์เพราะนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงได้การจัดกิจ
0: กรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติวิภา International Film Festival 2026ร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถึงวันที่25กันยายนนี้ที่ไทย PBS ค่ะติดตามโปรแกรมภาพยนตร์รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.vipha.me/viff2026 ค่ะ
4: ที่เครือข่ายองค์กรต่างๆที่เข้ามาร่วมสนับสนุนงานของเราเป็นอย่างดี
0: แม้ว่าที่ผ่านมาคนทำหนังสารคดีบ้านเราจะเคยไปคว้ารางวัลจากเทศกาลระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้งนะคะมีการมอบรางวัลจัดประกวดตลอดจนในบ้านเราก็มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีด้วยแต่สำหรับมุมมองของคนในวงการส่วนหนึ่งนะคะมองว่าคนทำหนังสารคดีในบ้านเรายังติดกรอบเกินไปค่ะหากมุ่งหวังไปสู่เวทีระดับสากลค่ะการคัดเลือกหนังจากทั่วโลกกว่า 1,200 เรื่องเหลือเพียง32เรื่องที่นำมาประกวดและจัดฉายในเทศ

0: ดีสั้น Via Dolorosa นะคะเป็นชื่อถนนในเมืองเก่านครเยรูซาเล็มค่ะเป็นเส้นทางที่พระเยซูทรงเดินไปสู่การตรึงไม้กางเขนเป็นผลงานของทาวเอเคยามนะคะคนทำหนังจากเมืองจาฟาประเทศอิสราเอลซึ่งนำหนังสารคดีของตัวเองไปฉายมาแล้วหลายเทศกาลรวมถึงที่ไทยค่ะ
1: It's very like historical street with a lot of violence history, but nowadays it still exists the violence, and I'm trying to put the historical layer in front of the.
0: นักทำหนังชาวอิสราเอลเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกเพื่อร่วมเทศกาลนี้นะคะผลงานของเขาตั้งใจจะเล่าถึงความรุนแรงในประวัติศาสตร์ซึ่งยังคงซ้อนทับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะแม้จะผ่านมานับพันปีแต่กลไกของอำนาจยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งการควบคุมและการใช้ความรุนแรงค่ะ
2: โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับสารคดีเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอยู่แบบเดิมๆซ้ำๆและว่าไปแล้วเนี่ยทักษะวิธีการเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความน่าสนใจมากเพียงพออันนี้เรื่องหนึ่งสองคือประเด็นของเราเองจะว่าไปแล้วถ้าหากเราจะต้องไปอยู่ในเวทีโลกเราก็ไม่ได้มีประเด็นที่เข้มข้นขนาดเดียวกับที่โลกเขามีขนาดนั้นนะมันก็เป็นประเด็นที่เป็นเฉพาะที่เฉพาะถิ่น
3: จริงๆมันก็มีความพยายามที่จะสร้างรูปแบบที่หลากหลายขึ้นนะครับแต่ว่าพอมันเป็นสารคดียาวแล้วเนี่ยมันจะมีความยากขึ้นเพราะว่าถ้ามันจะเอายังไงให้ผู้ชมติดตามได้ตลอดอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ใช้อะไรนะรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบโทรทัศน์
0: เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ What the Dog Film Festival ครั้งที่2ก็จะจัดขึ้นถึงวันที่13กันยายนวันพรุ่งนี้นะคะจะฉายที่ Dog Club and Friends ค่ะอาคาร Cloud 11ปุณวิถีและจะประกาศรางวัลที่ Century สุขุมวิทค่ะในยุคที่โซเชียลมีเดียแย่งชิงความสนใจจากมนุษย์ไปเกือบหมดนะคะครีเอเตอร์เบอร์ใหญ่กลับหันหลังให้กับหน้าจอชั่วคราวมาเปิดตัวหนังสือเล่มแรกในชีวิตค่ะแต่นี่ไม่ใช่การพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กนะคะเพื่อขายแฟนคลับธรรมดาแต่ว่าเป็นการทดลองครั้งใหญ่ค่ะเมื่อคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เริ่มถึงทางตันนะคะแต่สื่อเก่าแก่นับพันปีอย่างหนังสือค่ะจึงอาจกลายเป็นเป้าหมายใหม่ในการต่อยอดติดตามในรายงานโซเชียลวอชกับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
4: คุณคิดว่าเด็กยุคนี้จะยอมวางสมาร์ทโฟนแล้วหันมาอ่านหนังสือเล่มหนาเกือบ500หน้าได้ด้วยวิธีไหนคำตอบล่าสุดไม่ใช่การบังคับจากครูแต่คือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐและคำท้าสุดเดือดจากชายที่ชื่อว่าจิมมี่โดโนสันหรือที่โลกรู้จักในนามมิสเตอร์บีสต์ยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งของโลกด้วยการเปิดตัว The Most Dangerous Game นิยายระทึกขวัญความยาวถึง480หน้ากระดาษนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวหนังสือธรรมดาแต่คือกลไกเกมฟิเคชันเปลี่ยนหน้ากระดาษให้กลายเป็นสนามรบจำลองที่บังคับให้ผู้อ่านต้องเปิดอ่านทุกบรรทัดสแกน QR code และไขปริศนาล่าเงินกว่า33ล้านบาททำไมครีเอเตอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกดิจิทัลถึงหันมาหากระดาษที่หลายคนบอกว่ากำลังจะตายผลสำรวจจากบริษัทวิจัยตลาดและให้คำปรึกษา Grandview Research ระบุตลาด Creator Economy ทั่วโลกมีมูลค่าสูงกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหากในความมั่งคั่งกลับต้องเผชิญสิ่งที่เรียกว่า Digital Fatigue หรือภาวะผู้บริโภคเอียนหน้าจออัลกอริทึมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและยอดวิวที่จับต้องไม่ได้โปรเจกต์นี้จึงถูกจับตาในฐานะการทดลองทางสังคมครั้งใหญ่การมีชื่ออยู่บนปกหนังสือร่วมกับนักเขียนระดับตำนานเจมส์แพทเทอร์สันเจ้าพ่อวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนระดับตำนานของโลกส่งให้เจ้าพ่อวิดีโอแบบ Fast Cut ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงผู้กอบกู้ลมหายใจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และนำร่องครีเอเตอร์พันใหม่ยกระดับสถานะจากคนทำคลิปออนไลน์สู่ผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างแท้จริงในเวลาเดียวกันแคมเปญลุ้นเงินล้านของ Mr. Beast อาจจบลงในไม่กี่สัปดาห์และมีผู้โชคดีเพียงคนเดียวที่ได้เงินรางวัลหากสิ่งที่ปรากฏการณ์นี้ทิ้งไว้คือพิมพ์เขียวใบใหม่ของวงการน้ำหมึกมองให้ลึกในโมเดลธุรกิจนี่ไม่ใช่แค่การทำหนังสือขายหวังเปอร์เซ็นต์กำไรห ากวัดจากฐานแฟนคลับที่หนาแน่นของคอนเทนต์ประเภท

0: Intellectual Property เช่นนิยายซีรีส์เกมนี่คือขุมทรัพย์ที่ทำเงินได้ไม่รู้จบมีรายงานระบุทันทีที่หนังสือเล่มนี้ประกาศตัวสิทธิ์ในการดัดแปลงนิยายให้กลายเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์และซีรีส์สตรีมมิ่งก็ถูกค่ายยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดรุมแย่งชิงด้วยข้อเสนอมูลค่าสูงถึงหลัก10ล้านดอลลาร์เพราะตัวเลขไม่เคยโกหกใครหนังสือเล่มนี้จึงไม่ต่างจากสคริปต์ชั้นดีที่ถูกทดสอบความอินจากผู้อ่านมาแล้วทั่วโลกก่อนจะถูกนำไปฉายบนหน้าจอทีวีในอนาคตประวัติศาสตร์หน้าใหม่หรือแค่ฉากหน้าของการตลาดแม้จะมีเสียงสะท้อนกลับว่าแคมเปญเงินล้านเป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดที่ฉาบฉวยหากมากกว่าการสร้างความบันเทิงสิ่งที่ครีเอเตอร์เบอร์ใหญ่กำลังทำคือการพยายามสร้างสะพานเชื่อมพาร่างกายคนรุ่นใหม่ที่จมดิ่งในโลกเสมือนให้กลับมาสัมผัสผิวของกระดาษและกลิ่นน้ำหมึกอีกครั้งภาพที่เด็กวัยรุ่นนับล้านทั่วโลกยอมวางมือถือลงปิดแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นหันมาเปิดหนังสืออ่านทีละหน้าอย่างตั้งใจขยายผลสู่สังคมออนไลน์ผ่านแฮชแท็กบุ๊กต็อกและการถกเถียงในเว็บบอร์ดคือกระจกบานใหญ่สะท้อนว่าหนังสือไม่มีวันตายและสื่อออนไลน์ก็ไม่ใช่ศัตรูถาวรสื่อเก่าให้ความลึกและจินตนาการส่วนสื่อใหม่ให้ความไวและการมีส่วนร่วมสื่อใหม่ไม่ได้มาแทนที่สื่อเก่าหากคือการสอดประสานนวัตกรรมความสนุกเข้ากับคุณค่าดั้งเดิมอย่างมีชั้นเชิงผู้ที่ได้ชื่อว่ากอบกู้วัฒนธรรมการอ่านของมนุษยชาติอาจไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการหรือนักปราชญ์เพียงอย่างเดียวหากคือบรรดายูทูบเบอร์หัวใสที่สะกดหัวใจเจนซีด้วยตัวอักษรและของรางวัลบันดาลให้ทุกหน้ากระดาษที่เปิดอ่านคือโอกาสในการผจญภัยแบบคุ้มค่าในชีวิตจริงชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ
4: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
5: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
4: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พ่อไปไม่นานนะหลิวรอพ่อนะ
2: พ่อรีบกลับมานะคะ
3: จริงๆคนไข้เป็นไข้หวัดธรรมดานะครับแต่ที่อาการรุนแรงแบบนี้

0: พราะว่าร่างกายอ่อนล้ามากเกินไป
1: ขอบคุณค่ะหมอ
0: คร
1: ับ
0: นี่ครับ
1: คุณไม่ต้องทำให้ฉันขนาดนี้ก็ได้
2: ฉันมีเรื่องให้แกช่วยหน่อยอ่ะวันเสาร์นี้แกช่วยไปเล่านิทานเงามือกับคุณเรย์แทนฉันได้ปะ
1: ทำไมอ่ะทำไมแกไม่ไปเองอ่ะติดงานเหรอ
3: ติดไข้จากแกนั่นแหละแหมเชื้อแรงจังนะคะเราอ่ะ
4: ทำไมไฟถึงไม่กระพริบต่อจากนี้จังหวะของผมฝากไว้ที่คุณ

0: าดูกันว่าอ่านปากกันได้ไหม
1: ได้อยู่มั้ง
0: ปลิว
2: ขอคุยได้แป๊บนึงสิ
3: ได้ค่ะ
2: คืออยากจะมาขอบคุณปลิวอะที่วันนั้นช่วยคิดกลยุทธ์ปรับไอเดียให้คือพี่แอนนาชมอะว่าอินไซต์มันลงตัวขึ้นเยอะมากๆเลยก็เลยอยากจะขอบคุณปลิวอะเพราะว่ามุมมองส่วนใหญ่ก็มาจากปลิวทั้งนั้นเลย
3: ไม่เป็นไรค่ะการผลักดันให้งานสำเร็จเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้นหลิวมีอะไรให้โยเกิร์ตช่วยบอกได้เลยนะ

0: หลิวทำได้ดีมากปิดดีลกับโรงพยาบาลเวชอรุณได้ภายในเดือนแรกแล้วก็ยังตามด้วย2บริษัทที่ต่อยอดได้ไวขนาดนี้เนี่ยถือว่าก้าวหน้าเร็วกว่าที่พี่คาดไว
1: ้ขอบคุณค่ะคุณแอนนาทีมตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: แล้วบริษัทที่เหลือล่ะพี่เห็นในแผนว่ายังมีอีกตั้ง3แห่งที่ตั้งไว้เป็นเป้าหมาย
1: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวางแผนในการติดต่อเอาไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลบริษัทโทรคมนาคมแล้วก็บริษัทประกันชีวิตที่กำลังจะเพิ่มเติมในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน
0: ดีค่ะฟังดูมีทิศทางแต่พี่อยากจะย้ำไว้อย่างนะเรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนและมีเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้จำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะถ้าปิดดิวไม่ได้ตาม KPI ก็ไม่ได้ต่อสัญญาคุณอันนาฝากชมทุกคนมาฟีดแบ็กจากทางโรงพยาบาลเวชอรุณดีเกินคาดแต่อย่างที่บอกไตรมาสนี้เราต้องปิดลูกค้าให้ได้อย่างน้อยอีก3แห่งสู้ลูกค้าฝั่งบริษัทเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับทางโรงพยาบาลเขาอยากเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนคุณบอลเราต้องเพิ่มในส่วนนี
2: ้ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้นะครับ
1: เมแพรวาปรับสไลด์ของแอปเวลโมชั่นใหม่ทั้งหมดเอาให้ชัดขึ้นว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างและมันจะสามารถเชื่อมโยงกับอารมณ์ของแบรนด์ลูกค้าได้ยังไงบ้าง
3: โอเคค่ะคุณหลิวเดี๋ยวถ้าหนูได้ข้อมูลจากพี่บอลแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูจะรีบร่างแบบใหม่ให้เลยค่ะ
4: พราก็จะปรับสไลด์ใหม่ให้เข้ากับทนที่เมย์เขียนด้วยค่ะ
1: คุณบอลฝากหารายชื่อลูกค้าหรือว่าองค์กรที่เรายังไม่ได้ติดต่อเอาให้ได้อย่างน้อยอีกสัก10แห่งเน้นไปที่บริษัทที่มีพนักงานเยอะหรือไม่ก็มีนโยบายด้านเวลเนสที่มันชัดเจน
2: ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้นะครับ
1: ตกลงตามนี้
2: ก็ต้องยอมรับเลยนะตั้งแต่ชีเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพวกเรางานพวกเรามันเป๊ะขึ้นจริงๆไม่เสียแรงที่ทำงานกันจนดึก
3: หลับตาดำเลย
5: พูดถึงดึก
4: อาทิตย์ที่แล้วพยาวทำงานอยู่จนถึงตีสองจนแฟนบอกเลิกไปแล้วเรียบร้อย
3: ฮะจริงดิ
4: ก็เขาบอกว่าแพ้อยู่กับแล็ปท็อปมากกว่าเขาอีกอ่ะ
3: อุ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
2: โหหนักนะเนี่ยดราม่าเลยเอางี้เดี๋ยวเลิกงานคืนนี้พี่พาไปเลี้ยงปิ้งย่างแล้วก็ชานมหวานฉ่ำแก้วหนึ่งโอเค
4: ถ้างั้นขอแก้วใหญ่พิเศษเลยนะพี
2: ่ก็ได้สิครับ
3: ไม่เป็นไรนะยังมีทีมพวกเราอยู่นี่ไง
2: อืม
4: ใช่งานดีขึ้นแต่หัวใจพังลงนิดหน่อย
3: อุ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร

0: ไง
1: น
0: ี
1: ่มาเร็วในแกรถไม่ติดหรอ
0: ไหนดูสิหน้าตาดูสดใสขึ้นเสียงก็ดูดีขึ้น
1: บอกว่าหายแล้วไม่ต้องเป็นห่วง
0: ไม่ห่วงได้ไงมีเพื่อนอยู่คนเดียว
1: โอ้ยจ้าThank youนะ
0: นั่นไหนหมูกระทะเห็นไลน์ไปบอกว่ามีหมูกระทะนี่ยังไม่เห็นเลย
1: กำลังมา
2: หมูกระทะต้อนรับการกลับมาของคุณมวยสู่ Hot Food Dance

0: ค่ะโอ้ยพี่เจมพอแล้วค่ะเต็มตอนหมวยไปหมดแล้วค่ะพี่เจมกินเองบ้างเลย
1: ก็พี่เจมอยากให้คุณหมวยทานเยอะๆนี่คะจะได้ชดเชยตอนอยู่โรงพยาบาลที่กินอะไรไม่ได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะแต่เยอะมากแล้วค่ะกินเองเลยคำนั้นอ่ะ
1: กินนะจ๊ะ
0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะพยาบาลเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าหมวยอ่ะละเมอเสียงดังมากฉันน่ะฝันว่าพวกเราอ่ะเต้นกันอยู่ในฮาร์ดฟูลนี่แหละแล้วอยู่ๆนะพื้นฟออ่ะมันก็ยุบลงมาเลยค่ะแล้วทุกคนอ่ะก็ตกใจมากแล้วฉันทำไงรู้ป่ะแกฉันน่ะสั่งให้ทุกคนอ่ะเต้นต่ออย่าหยุดเต้นไปเลยแกว่ามันแปลกไหมอ่ะทำไมฉันถึงทำอย่างนั้นน่ะ
1: เดี๋ยวแปลให้เดี๋ยวแปลให
0: ้ทำไมฉันทำแบบนั้นน่ะ
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: เล่าให้คุณเรนฟัง

0: คุณเอ็นบอกว่าบางครั้งฝันคือภาพสะท้อนเรื่องที่กังวลหรือเราตั้งใจทุ่มเทมากๆจนรู้สึกลึกๆเป็นความกลัว
1: หวยว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ค่ะหวยว่าใช่ละ
0: กลัวพื้นถล่มมาเหรอคะ
1: ไม่ไม่จริง
0: แล้วถ้าฝันดีแบบโรแมนติกโรแมนติกอย่างเช่นฝันว่ามีคนมาจุดเทียนสารภาพรักในสตูดิโออันนี้แปลว่าอะไร

0: โอ้นี่มีเหตุผลนะบางทีฝันมันอาจบอกว่าเรากำลังอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ยังไม่กล้าบอกออกมา
1: โอ๊ยหิวไม่ต้องเก็บอ่ะนอนนี่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ

0: ับบ้านกันดีๆนะคะสองหนุ่มแล้วก็ขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะคะสำหรับมื้อนี
1: ้โอ้ยไม่มีปัญหาค่ะขโมยถ้าขโมยอยากกินอะไรหรืออยากได้อะไรก็บอกพี่เจมส์ได้เลยนะคะยกเว้นหัวใจพี่นะอันนี้อาจจะต้องจองคิวนิดนึงแต่ถ้าเป็นเราเดี๋ยวเรารัดคิวให้
0: บ๊ายบายค่ะกลับได้แล้วค่ะ

0: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลนอะ
1: ไม่แปลกปกติ
0: ปกติบ้านแกสิปกติของคนอื่นนะไม่ละนั่งกินข้าวก้มหน้าก้มตาไม่พูดไม่จาแบบนี้หรอกนะ
1: ไม่มีอะไรเล่าให้ฟังก็ได้คือช่วงนี้ฝันแปลกๆอ่ะฉันฝันว่าฉันจูบเขา
0: จูบเลยเหรอแล้วแกรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะแกอ่ะทำงานจนไม่รู้แล้วนะว่าความรักเป็นยังไงนี่ขนาดแค่แกฝันนะแกยังสับสนขนาดนี้ถ้าเขาจูบแกจริงนะอ๋อ
1: ไอ้พอเลยพอพูดเลยต้องพูดนะนี่อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ดิก็แค่ฝันปะ
0: โอ๊ยเมียเรากลับบ้านแล้วกลับเลยเหรอ
1: กลับบ้าน
0: นี่

0: ย่างที่แจ้งหมอวินเอาไว้คร่าวๆเรื่องการหาพาร์ทเนอร์องค์กรเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามเป้าของ KPI โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลหรือว่าองค์กรสุขภาพที่เรายังไม่เคยร่วมงานมาก่อนก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอเผื่อว่าจะมีคอนเนคชั่นดีๆแนะนำ
1: ที่นึกออกก็พอมีนะครับอย่างโรงพยาบาลที่เขาเพิ่งเปลี่ยนผู้บริหารมักจะสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆผมว่าเวลโมชั่นเนี่ยเข้ากับเทรนด์แนวนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลิสต์รายชื่อส่งให้คุณต้นหลิวทางอีเมลนะครับ
0: อ๋องั้นก็ดีเลยค่ะ
1: แล้วก็ผมเคยทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลคุณลองเอาไปศึกษาดูนะครับเพื่อจะใช้ประกอบการวางแผนงานได
0: ้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: แล้วนี้คุณต้นหลิวจะกลับออฟฟิศหรือไปไหนต่อครับ
0: วันนี้เหรอคะวันนี้ก็ต้องกลับออฟฟิศค่ะช่วงบ่ายมีประชุม
1: ยังพอมีเวลาหน่อยครับพอดีฝ่าย HR เขาจัดเวิร์กช็อปกลุ่มเล็กๆกับเจ้าหน้าที่อยู่พอดีไปดูไหมครับเพื่อคุณต้นหลิวจะได้ไอเดียอะไรไปต่อยอด
0: ได้นะคะ
1: เจอคุณเลนพอดีเลย
0: หมอวินคะคือเพิ่งนึกออกจริงๆค่ะว่าติดธุระขอโทษด้วยนะคะขอตัวก่อนนะคะ
1: ครับได้ครับ

0: คครับผมมัทฉะลาเต้วัน25 90บาทครับโอเคครับเชิญตรงนี้เลยครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับ
1: ขอลาเต้เย็นค่ะหวานปกติทานที่ร้านค่ะ
0: โอเคครับสักครู่นะครับ70บาทครับสแกนตรงนี้เลยครับ
1: ร้อน
0: โอเคครับเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานไปเสิร์ฟ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: ่เห็นบุ๊กป่ะตอนเช้าทำเทสต์ตกเงี้ย
1: เห็นดิหน้าซีมกันโดนไล่ออกเลย
0: เออไม่ค่อยซุ่มซ่ามแต่ก็ยังไม่เท่าคุณชายภาษามือของเรา
1: เออจริง
0: อะไรไม่รู้ผมเคยมาทำเงี้ย
1: ตบมือป่าวะ
0: นี่เหรออ๋อหรือว่าแอลโอ
1: ไอ้นี่
2: แอ๋แ
0: อ๋เอ้เอ็ง
1: เ
0: ดี๋ยวไปทำกันเดี๋ยวมันก็ร้องไห้ภาษามือหรอก
1: ปลาไม่ไหวหรอกมันไม่นี่นี่นะ
0: ตินปะเอ้าเอ้าอีไอ้เอ็งเอ้าไม่ได้ยิน
2: โทษนะคะเมื่อกี้พวกพี่สองคนล้อเล่นภาษามือกันอยู่หรอคะรู้ไหมเขามันไม่ตลกเลยสำหรับคนที่ต้องใช้มาสื่อสารจริง
0: ๆเปล่าครับคือผมเล่นมุกกันเฉยครับไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยครับ
1: ใช่
2: มุกที่ทำให้คนอื่นดูแย่มันไม่ใช่มุกค่ะมันคือการดูถูกแย่มากเลยนะคะพฤติกรรมแบบนี้ถ้ารายงานผู้จัดการไปโดนเด้งได้ทั้งคู่เลยนะคะ
1: ไปก็ไปทำงานต่อดีกว่า

0: ่านเอาของมาคืนหลังจากนี้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใครผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่า
1: ชวนเพื่อนไปคุยข้างในบ้านไหม
0: พ่อกับแม่ผมมาเยี่ยมจากต่างจังหวัดไม่เป็นไรค่ะ
2: บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่เองงั้นอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิลูก
0: ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาของมาคืนนะคะ
2: งั้นก็อย่าลืมมาชิมฝีมือแม่นะลูก
0: ขอตัวค่ะ

ลินยังอยู่ป่านนี้ก็คงเรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วพ่อเองก็ยังไม่ลืม

เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องลืมแต่เราอย่าให้มันทำร้ายตัวเราก็พอแล้วเข้าใจไหมลูก

0: สวัสดีเรนวันก่อนหนูดีไปหาแล้วไม่เจอวันนี้บ่ายว่างไหมจะไปหาขอบคุณมากนะแล้วเจอกัน
1: ได้มาคุยเรื่องความหลังก็สนุกดีนะเหมือนว่าเพิ่งผ่านมาไม่นานเลยแล้วตอนนี้เรนมีใครหรือยังดีใจด้วยนะช่างสังเกตเก่งจริงนะหนูดีกำลังจะหย่าเพราะว่าเขามีคนใหม่คิดว่าพอหย่าแล้วจะกลับไปสอนดนตรีไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงเหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่

ขอบคุณนะสำหรับกำลังใจที่ดีขอให้เรนประสบความสำเร็จในความรักเช่นกันหนูดีกลับก่อนนะดูแลตัวเองดีๆทำไมจะไม่เจอล่ะเราเป็นเพื่อนกันนี่

0: องค์กรที่เป็นเป้าหมายในการนำเสนอแอป Well Motion ในไตรมาสนี้ก็จะมีทั้งธนาคารบริษัทโลจิสติกบริษัทโทรคมนาคมรวมถึงบริษัทประกันภัย
1: ธนาคารมีพนักงานระดับปฏิบัติการมากกว่า 1,000 คนโดยส่วนใหญ่ทำงานแบบเต็มเวลาต้องเผชิญกับเป้าตัวเลข

0: ความเครียดจากลูกค้าและแรงกดดันจากการแข่งขันอินไซต์คือพนักงานกลุ่มนี้มีสวัสดิการสุขภาพที่ดีอยู่แล้วแต่ระบบติดตามผลสุขภาพยังอยู่ในรูปแบบกิจกรรมชั่วคราวไม่ต่อเนื่อง
1: Aver Motion ของเรานะคะจะช่วยติดตามเรื่องสุขภาพของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับที่นี้มาก
0: ๆ Aver Motion จะเข้าไปช่วยสร้างระบบติดตามให้กับ HR ให้เขาสามารถออกแบบโปรแกรมดูแลและใช้ข้อมูลเชิงสถิติชี้วัดยืนยันผลลัพธ์กับผู้บริหารระดับสูงได
1: ้ปองจะได้ร่วมงานกันนะคะ
2: ยินดีค่ะ
3: บริษัทโลจิสติกรายนี้เนี่ยพนักงานส่วนใหญ่มีเวลาพักที่ไม่แน่นอนค่ะเนื่องจากทำงานกะดึกเราจึงจะช่วยติดตามความเครียดผ่านข้อมูลบนอุปกรณ์ที่สวมใส่และส่งรายงานผลให้กับฝ่ายบุคคลเพื่อที่จะจัดรอบงานแล้วก็เวลาพักให้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ
4: ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ยินดีค่ะ
4: หวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะครับ
1: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
3: ในส่วนของบริษัทโทรคมนาคมเจ้านี้เนี่ยนะคะเป็นผู้นำเครือข่ายระดับประเทศเลยค่ะ

0: แต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะฝ่าย call center เนี่ยมีความเครียดสะสมสูงค่ะเพนพอยต์ขององค์กรนี้คืออัตราการลาออกสูงค่ะเพราะว่าพนักงานเนี่ยลาจากงานที่ต้องตอบสนองไวแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันค่ะแอปเวลโมชั่นของเราเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยวัดสมดุลร่างกายแล้วก็อารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ถึงจุดเบิร์นเอาท์ค่ะ
1: ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับ
2: เช่นกันค่ะ

0: สวัสดีครับศูนย์บริการ SR ยินดีให้บริการครับตอนนี้ผมกำลังพูดสายกับคุณอัจฉริยะใช่ไหมครับ
1: ค่ะคือรถมันสตาร์ทไม่ติดอะค่ะช่วยส่งช่างแล้วก็รถสำรองมาให้ด่วนเลยค่ะ
0: รับทราบครับช่างจะไปถึงภายใน30นาทีนะครับส่วนรถสำรองผมขอตรวจสอบก่อนนะครับขอโทษที่ให้สื่อสายรอนะครับจากที่เช็คล่าสุดเนี่ยรถสำรองจะไปถึงเร็วสุดภายใน2ชั่วโมงครับ
1: ฮะงั้นเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่ค่ะ

0: ื่องของภาพลักษณ์คุณเป็นคนติดต่อกับทางโรงพยาบาลถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทเวลาทำงานไม่อยากให้มีอะไรมากระทบความน่าเชื่อถือแม้แต่เรื่องเล็กน้อย
1: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการครับ

0: ขอบคุณคุณเรนที่มาเป็นวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะทำให้เราเข้าใจคนหูหนวกมากขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ผมยินดีที่มาแบ่งปันประสบการณ์เช่นกันครับ
0: งั้นขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณเรื่องเสื้อนะช่วยได้ทันพอดี
1: กลายเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ไปเลยแต่พอคุณใส่ก็ดูดีไปอีกแบบน่ารักครับ
3: ต้นหลิวฮายไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยโลกกลมจริงๆเลยมาขายงานที่นี่เหมือนกันเหรอ
4: เรื่องตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่ยังว่างอยู่ตอนนี้ทางบอร์ดบริหารมีมติแต่งตั้งออกมาแล้วนะให้คุณพิมพ์รับตำแหน่งนี้ยินดีคุณพิมพ์ด้วยนะครับ
5: พ่อของพี่พิมพ์อ่ะจะเข้ามาลงทุนกับบริษัทเราบอร์ดก็คงอยากเอาใจก็เลยยกตำแหน่งนี้ให้พี่พิมพ์ไป
6: ดิฉันอยากทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการโปรโมทให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดตามที่คุณเคยสัญญาไว
4: ้คุณต้นหลิวคุณเองก็อยู่ฝ่ายการตลาดคุณน่าจะเข้าใจดีนะเงินเดือนของคุณส่วนหนึ่งก็มาจากเงินลงทุนของพ่อพิมพ์นั่นแหละ
6: ถ้าทางผู้บริหารยังมีทัศนคติแบบนี้กับพนักงานดิฉันคิดว่าตัวเองก็คงไม่เหมาะกับที่นี่เหมือนกัน
4: คุณต้นหลิว
3: ดีใจที่ได้เจอเธอนะงี้เราคงได้เป็นคู่แข่งกันแล้วสินะคนที่บริษัทเก่าอ่ะเขาเป็นห่วงเธอกันเต็มไปหมดเลยตั้งแต่เธอลาออกไปอ่ะมีข่าวลือเกี่ยวกับเธอเต็มไปหมด
7: คุณต้นหลิวคะผู้พยายามแมทชิ่งคุณกับหลายๆบริษัทแล้วไม่มีใครตอบรับคุณเลยนะคะก็เพราะว่าไม่สมมอบงานทำโปรเจกต์ก็สะดุดเขาเสียหายกันเยอะมากเลยค่ะ
3: ไม่คิดนะว่าคนประวัติเสียอย่างเธอจะมีคนเคารพทำงานด้วย

0: าบอกว่าอะไรหรอ
1: เขาบอกว่าระวังคำพูดแย่ๆแบบนี้หน่อยนะครับเพราะว่าทุกคำที่พูดออกมามันสะท้อนนิสัยแต่ชัดเจนกว่าประวัติในเรซูเม่ซะอีก

ขอบคุณที่คุณพูดแทนฉันเขาเป็นใครทำไมถึงพูดแบบนั้นเขาชื่อพิมพ์

พรุ่งนี้วันเสาร์พ่อกับแม่ฝากชวนคุณกินข้าวด้วยกันที่บ้านฉันไม่สะดวกฝากขอบคุณพ่อแม่คุณด้วยไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าก็ได้ครับ

0: หนึ่งต้นหลิวแม่ทำอาหารมาให้นะลูกนี่จ้ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มีข้าวผัดธัญพืชแกงจืดตำลึงหมูสับแล้วก็ส้มฝีมือแม่เองเลยนะลูกกำลังร้อนๆเลย
1: ขอบคุณค่ะความจริงไม่ต้องลำบากทำให้ก็ได้ค่ะ
0: โอ้ยลำบากอะไรกันลูกแม่ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วแล้วเรนเขาก็ทำอาหารมาให้หนูเหมือนกันใช่ไหมลูกเห็นวันก่อนหนูเอากล่องข้าวไปคืนที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ปกติเรนเขาว่าไม่ค่อยเข้าครัวทำกับข้าวเองหรอกลูกแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะโทรถามสูตรแม่บ่อยมากเลยแล้วแต่ละอย่างนะลูกทำยากๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำอาหารให้หนูเหลวอ่ะแล้วที่สำคัญนะแม่แค่อยากรู้ว่าฝีมือแม่จะสู้ลูกชายได้หรือเปล่าค่ะงั้นก็ไม่รบกวนแล้วนะลูกแม่ไปแล้วนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กินเลยนะกำลังร้อนๆอยู่ลูก
1: ค่ะ

0: เรนเขาอะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะโทรถามสูตรแม่บ่อยมากเลยแล้วแต่ละอย่างนะลูกทำยากๆทั้งนั้นเลยอะก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำให้หนูเหลว
1: ทำถึงตอนนั้น
2: ข้าวน้ำพริกลงเรือคุณทำเองเหรออร่อยมาก

0: แบบที่พี่เจมเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณเรนจะเต้นได้ดีขนาดนี้นี่เขาแอบไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าคะเนี่ย
1: อยากรู้ไหมคะพี่เจมถ้าอยากรู้มากเนี่ยหมวยฝากพี่เจมไปถามเลยค่ะ

0: ่ะทุกคนโดยเฉพาะคุณเรนกับต้นหลิวเนี่ยเต้นได้เข้าขากันลงตัวมากค่ะไอเดียสร้อยคอไฟกับพริกแกเลิศนะ
1: ไอเดียคุณเรนเขาแค่เทคนิคจับจังหวะอย่าคิดเยอะ
0: โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะจบคลาสกันแล้วนะคะครูหมวยเนี่ยก็เลยมีไอเดียว่าจะสอบปิดคลาสโดยการจัดปาร์ตี้ในธีม In The Dream Party จะให้ทุกคู่อะค่ะไปคิดและก็ออกแบบท่าเต้นกันมาจากสิ่งที่ครูหมวยเนี่ยเคยสอนลองดูนะคะทุกคน
2: ครูหมวยครับแล้วพี่เจมส์ล่ะครับพี่เจมส์คู่กับใครคู่กับครูหมวยได้ปะ
3: พี่เจมส์ครับลืมน้องส้มได้ไงคะ
2: โอ้ยพี่จะไปลืมน้องส้มได้ยังไงกันเล่าพี่ก็แค่ถามเฉยๆเผื่อแบบไม่มีใครเอาพี่จะได้แบบว่าเต้นโซโล่คนเดียวซะเลยอะไรประมาณนี้
0: อืมพี่เจมส์คะโซโล่อ่ะไม่ผ่านนะคะต้องเต้นเป็นคู่ค่ะ

คุณผมอยากเพิ่มท่าเต้นวอลซ์ในโชว์มันยากนะ

ปกติผมไม่ค่อยทำเท่าไหร่แล้วทำไมคุณ

แบบนั้นเหมือนกันไม่มีคู่เต้น

0: คุณต่างจากฉันมากเลยยิ่งโตฉันยิ่งอยากอยู่เงียบไม่อยากยุ่งกับใคร
1: แค่ว่ากลับไปคบกันแบบเนี้ยไม่กลัวหรอ
2: ก็กลัวสิคะแต่พอได้ลองคุยกันนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีให้กันอะความรู้สึกมันก็กลับมาเองนะ
3: กลับไปคืนดีกับแฟนเก่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
4: สวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะชื่อหนูดีเป็นเพื่อนกับเรนะคะ
5: วันนี้คุณหนูดีเป็นอะไรหรือเปล่าผมว่าเพลงออกจะเศร้านิดๆนะครับ
4: บางทีก็อดไม่ได้ที่จะเศร้าเหมือนกันตอนนี้ก็ทบทวนตัวเองอยู่ค่ะ
3: หมวยมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยอ่ะ
4: อ้าว

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: พวกเข้ามาเพื่อยืมเงินผมไปทำกรองเมซงโตเกียวครับ
2: ใกล้การประกาศของมิชลินแล้วเราจะใช้พลังของทุกคนเอาดาวขึ้นมา
3: ครับเชฟ
4: คนที่อยู่ในครัวของร้านนี้คือโอบานะนัสกิคุณดิโกเดี๋ยวค่ะนี่เจอหน้าเลยนะจะให้คุณลินดาไปวิจารณ์กรองเมซงโตเกียวใหม่แรงๆใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้รู้สึกยังไงก็เขียนไปตรงๆสิ
5: ฉันทำแน
2: ่เมื่ออาหารเป็นยังไงบ้างครับถึงไม่ต้องพูดอะไรพวกนายก็น่าจะรู้ดีที่สุด
6: ฉันน่ะกลับมาที่

0: ญี่ปุ่นเพื่อจะทำให้ร้องเมโซงโตเกียวสิ้นสุด
1: ร้องจะเจ๋งจริงๆแล้ว
2: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งจันทร์และอังคารนี้เวลา 9:00 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS สื่อของทุกคน
3: ในวันที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ผูกขาดคำว่าโอกาส
4: กรุงเทพมหานครมันใหญ่กว่าเขตการปกครองไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
3: แต่ก็ยังมีสามัญชนคนไทยอีกหลายคนเลือกที่จะกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
5: ตอนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
6: กลับมาอยู่บ้าน4ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ
7: กลับมาอยู่บ้านเข้าปีที่6ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับ
3: สามัญชนคนไทยตอนคืนถิ่นรอดจริงหรือแค่เทรนด์วันอังคารที่15กันยายน22 น.ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
1: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
2: มันมาอีกแล้ว
3: มาอีกเหรอ
2: ใช่มาอีกแล้ว
0: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราว

ที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะท่ามกลางการถูกตั้งคำถามการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินและเงินบริจาคของวัดพุทธไทยสวรรค์แต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดค่ะยังคงมีพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไปเยี่ยมชมโบราณสถานอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่อดีตเจ้าอาวาสและสีกาคนสนิทถูกส่งฝากขังที่เรือนจำผัดแรกตำรวจสอบสวนกลางคุมตัวนายอธิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอ๋ออกจากกองบังคับการปราบปรามไปฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2คนผัดแรกมีกำหนด12วันถึงวันที่23กันยายนและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง2คนจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวทั้ง2คนไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดสระบุรีส่วนความคืบหน้าในการสืบสวนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบใน2ประเด็นสำคัญค่ะส่วนแรกคือการที่อดีตเจ้าอาวาสได้กระทำผิดวินัยสงฆ์และการยักยอกเงินของวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไม่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดทั้งเรื่องของการบริจาคการออกใบเช่าพระการบริจาคเพื่อปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินของผู้กระทำผิดร่วมหลังจากพบข้อมูลบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 คนโดยได้ส่งเอกสารและประสานให้กับปปง.ตรวจสอบพร้อมกับแกะรอยเส้นเงินเข้าออกวัดพุทธไทยสวรรค์และมูลนิธิหวันโชคหลังจากพบการดำเนินการคล้ายกับวัดพระบาทน้ำพุและตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้อาจจะมีการฟอกเงินด้วยส่วนบรรยากาศในช่วงวันหยุดที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงเข้ากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถและตามจุดต่างๆพร้อมกับทำบุญบริจาคเงินทั้งการหยอดเงินผ่านตู้บริจาคและการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์โอนเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงบางส่วนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคล

0: นเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ค้าที่บริเวณหน้าวัดซึ่งต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่เดินทางมาทำบุญเป็นหลักค่ะผู้ค้าบอกว่าไม่ได้กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคาดหวังว่าประชาชนจะยังคงเดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวอยู
1: ่ถือว่าคนก็ยังเคารพศรัทธาในของวัดอยู่เป็นที่แบบว่าวัดนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
2: หมายถึงคนส่วนใหญ่ที่มาเท่าที่ลองคุยกับลูกค้าเขามาทำอะไรกันบ้าง
1: ด้วยความศรัทธาของวัดค่ะแล้วก็ดูของเก่าแก่เงี้ยค่ะ
2: โบราณสถาน
1: ใช่ค่ะใช
2: ่ก็ไม่กังวลมาเรื่อยๆ
1: ไม่กังวลค่ะพี่เพราะวัดศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วค่ะ
3: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่มองบวกว่าทำให้พระท่านอื่นที่ประพฤติไม่ดีก็น่าจะหยุดกระทำเพราะว่ามันมีสื่อโซเชียลต่างๆที่ว่ามันใครทำอะไรมันก็ปิดไม่มิดค่ะ
0: และหลังจากอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พ้นจากตำแหน่งค่ะมีการแต่งตั้งพระพิพัฒนะศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เข้ามารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาพระพิพัฒนะศาสนกิจวิธานระบุว่าไม่มีความกังวลกับการเข้ามารับหน้าที่เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบริหารวัดและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์เนื่องจากวัดไม่สามารถขาดผู้ทำหน้าที่ดูแลและบริหารกิจการของวัดได้เบื้องต้นจะเน้นดูแลความเรียบร้อยภายในวัดการประชุมคณะสงฆ์และให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติส่วนการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเนื่องจากวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงและยังรอการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการต่อไปมีเรื่องลุ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งการให้ขยายเวลาขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกประมาณ 1-2 เดือนค่ะเพราะว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่นะคะพร้อมกับมั่นใจค่ะว่าประชาชนเชื่อมั่นให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศต่อแม้ว่าจะมีคนที่คิดต่างออกมาชุมนุมก็ตามหลังจากการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำมวลชนมาทวงคืนประเทศไทยโดยระบุว่านายสนธิอาจไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได้และคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนซึ่งจากการที่ได้สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินก็เชื่อนะคะว่าประชาชนยังให้โอกาสและยังเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี
4: ้เขาพูดก็คงอาจจะหมายว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได้ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ได้มันจะความเดือดร้อนคือพี่น้องเพราะฉะนั้นคุณสนธิจะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขเลยทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมทำไปแล้วสะใจ
0: นายอนุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะโดยบอกว่ายังคงมีงบประมาณในส่วนนี้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนหลายคนไม่ได้ลงทะเบียนจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขยายเวลาในการใช้ไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก
4: ว่าทราบมาว่ามันมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่น้องแต่หลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เลยอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านได้สั่งการให้นายกรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือสองเดือนหรือไม่ก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไป
5: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมครับเป็น
4: ก็ต้องเพราะว่ามันเข้าไรมากสุดท้าย
0: ก่อนที่กกต.จะลงมติชี้ขาดในคดีหัวเลือกสว.ว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่ในวันจันทร์นี้นะคะนักการเมืองและนักวิชาการได้ร่วมเวทีสัมมนาจับตาบทบาทองค์กรอิสระมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี2560ว่ากำลังถูกฝ่ายการเมืองครอบงำในงานสัมมนาจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยที่อาคารรัฐสภาซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ

0: การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อวิเคราะห์มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในกรณีคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ว่าจะส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลฎีกาหรือไม่ในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีมองว่าองค์กรอิสระมีความสำคัญผ่านดุลอำนาจ3เสาหลักในระบอบประชาธิปไตยแต่เมื่อเทียบอดีตกับปัจจุบันฝ่ายการเมืองทำให้โครงสร้างบุคคลเปลี่ยนไปซึ่งส่งผลต่ออำนาจหน้าที
1: ่โดยสรุปการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเราที่เป็นองค์กรอิสระเป็นไปในทางบวกมาโดยตลอดการตรวจสอบมีความเข้มข้นดีขึ้นแบ่งเบาภาระของศาลยุติธรรมไปได้มากแต่ในที่สุดด้วยการเมืองที่มีธุรกิจการเมืองเข้ามาแทรกแซงคนเหล่านี้ที่เป็นนักการเมืองแต่มาในเส้นทางมองการเมืองเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนซื้อส.ส.ซื้อเสียงแล้วก็หากำไรดังนั้นทุกเรื่องจึงมีประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้น
0: จากนั้นอดีตประธานรัฐสภานายพงษ์คินพลกุลก็ชี้ว่าตลอด94ปีการเมืองไทยเวลานี้อำนาจนิยมและระบบอุปถัมภ์กำลังวนกลับมาทำให้องค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและเกื้อหนุนกันเองมากกว่าตอบสนองประชาชนพร้อมกับระบุว่ารัฐธรรมนูญปี2560แม้ได้ชื่อว่าฉบับปราบโกงแต่ว่าแท้จริงแล้วคือการสืบทอดอำนาจจากฝ่ายที่ยึดอำนาจ
2: ดังนั้นเท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยไอ้ที่ทำหน้าที่กันได้คนโน้นติดคุกเนี่ยก็เพราะว่ามันมีพลังอีกอันบอกให้เอาแบบนี้เห็นภาพไหมครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าพอ50เอาไว้จัดการพรรคการเมืองนำในขณะนั้น60เอาไว้ทำอะไรไม่ได้เน้นตัวคนสลามมากแต่เน้นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้นะเพราะสว.เป็นคนโหวตด้วยไงเลือกนายกเอาก็คุณธนาธรก็ไม่ได้เป็นอ่ะถูกไหมเลือกไปกี่ทีก็ถ้าสว.ไม่เอาด้วยก็ไม่ได้เป็นอ่ะ
0: ด้านนายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมกลางแนวทางการลงมติคดีหัวเลือกสว.ของกกต.ว่าอาจจะมี3แนวทางด้วยกันค่ะทางแรกคือยกคำร้องหรือว่าฟ้องเฉพาะกลุ่มหรือว่าทางสุดท้ายฟ้องทั้ง229คนก่อนจะชี้ว่าสว.ไม่ต่างอะไรกับไวรัสสีน้ำเงินซึ่งกกต.ในฐานะองค์กรอิสระต้องฉีดวัคซีนป้องกันในวันที่14กันยายนนี
3: ้วันที่14กันยายนนี้ครับเป็นโอกาสอาจจะเรียกว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดที่เราจะสามารถฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการเผยแพร่ไวรัสสีน้ำเงินนี้ได้แต่จะมีการฉีดหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหากกกต.มีการยกคำร้องบอกว่าไม่มีกระบวนการโกงสว.อยู่เลยท้ายสุดไวรัสนี้ก็จะกลายพันธุ์แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนในอนาคตก็อาจจะดื้อต่อวัคซีนนะครับอันนี้คือเดิมพันสำคัญของคดีโกงสว.ที่เรากำลังพูดถึงนี้แล้วผมยืนยันเหมือนที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าหากคดีโกงสว.ทำสำเร็จได้โดยไม่มีใครต้องรับผิดสิ่งที่เราจะได้กลับมาครับคือระบบหรือระบอบการเมืองที่สีหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิด
0: นายภริศบอกว่าหากกกต.ปล่อยให้คดีนี้หลุดไปอาจจะต้องเผชิญกับการถูกฟ้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา157ด้านนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อว่ามติของกกต.วันที่14กันยายนนี้อาจจะเลือกสั่งฟ้องเพียงแค่บางส่วนโดยจะพยายามรักษาจำนวนสว.เอาไว้ให้ได้อย่างน้อย67เสียงหรือว่า1ใน3ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมทิศทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
4: ถ้าให้เดาก็ยังคิดว่าออกช่องกลางออกที่ฟ้องบางส่วนนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็ให้ตัวเลขประมาณว่าตัวเลขก็คือต้องรักษาเสียง67ซึ่ง67นี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะในเชิงการเมืองก็คือจำนวนที่จะรักษาซึ่งฐานรากนะคะและกุญแจสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ขณะที่รองศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกีรติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ธรรมศาสตร์บอกว่าในวันที่14กันยายนนี้จะเป็นการเดิมพันประชาธิปไตยไทยว่าจะเสื่อมทรุดลงไปอีกหรือจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้และจากเดิมที่คาดหวังให้องค์กรอิสระเป็นอำนาจที่4มาตรวจสอบฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติแต่กลับกลายเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจคุ้มครองกลุ่มการเมืองที่ครองอำนาจอยู่แล้วคุณผู้ชมคะการพบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยกระดับทั้งในเรื่องของการค้นหาการคัดแยกและการสกัดการระบาดค่ะซึ่งการปูพรมตรวจค้นใน5จุดในเขื่อนลำปาววันนี้นะคะพบปลาหมอคางดำเพิ่มอีก4ตัวรวมๆแล้วที่พบทั้งหมดค่ะเป็น10ตัวแล้วและจุดที่พบไม่ใช่จุดเดิมค่ะแต่ว่าเป็นอีกตำบลซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรจึงสันนิษฐานว่าปลาหมอคางดำกำลังขยายพื้นที่ระบาดเจ้าหน้าที่ประมงนำปลาต้องสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำมาผ่าพิสูจน์หลังจากที่นายหนูพรแสงจันทร์ชาวประมงพื้นบ้านนำแหและล่อไปดักปลาที่เขื่อนลำปาวตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์และพบปลาลักษณะคล้ายๆกับปลาหมอคางดำค่ะจากผลการผ่าพิสูจน์พบว่าเป็นปลาหมอคางดำเพศเมียพบไข่ในท้องทั้ง2ตัวและอีกตัวเตรียมนำไปผ่าที่ประมงจังหวัดซึ่งตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังค้นหาปลาหมอคางดำ5จุดตั้งแต่ต้นน้ำลำปาวในพื้นที่ตำบลดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสขันธ์และที่ปลายน้ำหน้าเขื่อนลำปาวบริเวณหาดออกเกตจากการปูพรมค้นหาพบปลาหมอคางดำอีก1ตัวแต่จุดที่พบไม่ใช่ตำบลหนองสวงซึ่งเคยพบปลาหมอคางดำมาก่อนหน้านี้ค่ะตัวล่าสุดพบที่บริเวณท่าเรือภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์ห่างกันประมาณ10กิโลเมตรจึงสันนิษฐานว่าปลาหมอคางดำเริ่มขยายพื้นที่แต่ยังอยู่ในบริเวณเหนือเขื่อนลำปาว
1: ที่เราวางแผนกันไว้นะคะก็คือเราก็ยังต้องสำรวจว่ามันยังมีอยู่ตรงไหนเพื่อแล้วก็ดูความชุกชุมต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาทางกำจัดตอนนี้คือมันเจอจากประชาชนเนาะเรายังไม่ได้เจอด้วยอาจจะเจอด้วยตัวเองสักครั้งนึงแต่ว่าเราก็วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องมีการสำรวจนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องถี่หน่อยเพื่อที่จะดูว่ายังมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนะ
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและสังเกตปลาต้องสงสัยค่ะหากพบให้รีบนำส่งเจ้าหน้าที่โดยเชื่อว่ายังอยู่ในระยะแรกที่สามารถควบคุมได้
2: ก็เชื่อว่าคานแรกพบอยู่ในเขตตำบลเดียวคือตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีนะครับซึ่งยังไม่ได้แพร่ขยายไปอยู่จุดอื่นนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักแต่จากการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็คาดว่าจะร่วมมือกันบูรณาการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สุ่มตรวจแล้วก็ลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะร่วมมือกับตามมาตรการของกรมประมงอย่างใกล้ชิดนะครับเราพร้อมสนับสนุนมาตรการทางการประมงนะครับคิดว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำคงจะหมดไปในเขื่อนลำปาวครับ
0: สำหรับปลาหมอคางดำที่พบตอนนี้ค่ะคาดว่าอายุตั้งแต่3-6เดือนซึ่งเป็นช่วงที่ปลาตั้งท้องขยายพันธุ์ได้เจ้าหน้าที่กรมประมงเตรียมคัดแยกปลาหมอคางดำที่ตรวจพบเพื่อดูว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่และในวันจันทร์นี้ทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จะประชุมกับประมงทุกอำเภอเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามว่าหากจะเติมน้ำเข้าไปในบ่อให้ใช้ผ้ากรองหรือว่าตาข่ายสกัดปลาหมอคางดำไม่ให้หลุดเข้าไปในบ่อกุ้งคุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไม่มีฝนตกและระดับน้ำในแม่น้ำแม่สายลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายนนี้ต่อนะคะเพราะว่าในเดือนเดียวกันค่ะเคยเกิดน้ำท่วมหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแนวถุงบิ๊กแบ็กวางซ้อนทับแนวป้องกันน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรตลอดแนวชุมชนหัวฝายในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่เป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสำคัญค่ะเพราะเป็นจุดแรกที่แม่น้ำแม่สายไหลเข้าประเทศไทยประกอบกับฝั่งเมียนมาก่อสร้างผนังคอนกรีตสูงกว่า6เมตรส่วนที่ชุมชนเกาะทรายชาวบ้านในอาคาร14หลังเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2567ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ยังคงถูกน้ำท่วมมีโคลนมีทรายที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำเป็นจำนวนมากอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาทั้งการทำเหมืองควบคู่กับการป้องกันน้ำท่วมไปด้วย
3: พอน้ำมันมานิดหนึ่งมันก็จะเต็มเพราะว่าข้างล่างเขาไม่ได้ลอกพวกดินพวกโคลนอะไรขึ้นมามันไม่เหมือนสมัยตะก่อนที่ตะก่อนนี่คือน้ำมันลึก น้ำกว่ามันจะท่วมถึงบ้านเรานี่มันก็นานมากแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าทางโน้นเขาทำอะไรที่ว่าเดี๋ยวนี้พอฝนตกนิดหน่อยมันก็จะท่วมละมันไม่เหมือนที่เราอยู่แต่ก่อน 30-40 ปีนี่ไม่เคยมีปรากฏว่าน้ำมันจะท่วมถึงขนาดนี
0: ้ด้านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายลงพื้นที่ตรวจแนวผนังป้องกันน้ำท่วมยอมรับนะคะว่าตลอดริมแม่น้ำแม่สาย3กิโลเมตรยังเป็นจุดเสี่ยงอยู่เพราะว่ามีอาคารไปขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลช้าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องทำแนวบิ๊กแบ็กป้องกันชั่วคราวส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวก็คือการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรแต่ก็ติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการย้ายอาคารบ้านเรือนแม้ว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว3ครั้งด้วยกัน
4: ด้วยบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สายนะครับเราก็สามารถทำได้ตามบทบาทและอำนาจที่โดยการใช้บิ๊กแบ็กนะครับก่อสร้างอย่างชั่วคราวนะครับส่วนระยะยาวนะครับก็จะต้องขออนุญาตฝากถึงทางรัฐบาลนะครับช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางพี่น้องก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการเข้าประชุมนะครับแล้วก็ในการวางแผนต่างๆในโครงการระยะยาวของเราด้วยครับ
0: แม้ในช่วงวัน2วันมานี้ในพื้นที่อำเภอแม่สายและต้นน้ำสายในประเทศเมียนมาไม่มีฝนตกค่ะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายและหน่วยงานท้องถิ่นยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายนดุเนื่องจากเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านฤดูวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ครบกำหนดที่มท.2พลพีสุวรรณชวีมีคำสั่งให้ย้าย4ศพในสุสานบางคล้าออกจากพื้นที่แต่ก็ยังพบปัญหาค่ะไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือว่าที่เป็นเจ้าของศพนะคะอย่างภรรยาชาวอิสราเอลได้ขอให้นำศพสามีออกจากสุสานบางคล้าไปแล้วแต่ว่าบริษัทเอกชนที่ดูแลพื้นที่อ้างว่าทำให้ไม่ได้เพราะว่าติดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเสม็ดใต้เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ฝังชาวอิสราเอลในสุสานบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรครอบสุสานหลังจากมีคำสั่งขอให้ย้ายศพออกขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตชาวอิสราเอลบอกว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการย้ายศพออกจากพื้นที่ค่ะหลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ย้ายศพออกให้หมดภายในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นได้ติดต่อไปยังอำเภอบางคล้าแล้วให้ช่วยประสานบริษัทเอกชนที่ดูแลสุสานซึ่งก็อ้างว่าติดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่สามารถดำเนินการให้ได้อาจทำให้ต้องให้บริษัททำเรื่องของขยายเวลาในการเคลื่อนย้ายศพขณะที่นางสาวฉัตรอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราระบุว่าไม่ต้องการให้มีการขยายเวลาเพิ่มเติมอยากให้ทำตามคำสั่งโดยเร็วที่สุดโดยอยู่ในขั้นตอนของการประสานและเร่งทำข้อมูลชี้แจงกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะฟิลิปปินส์พบผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือข้ามฟากเพิ่มเป็น76คนนะคะและยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากการเข้าตรวจสอบซากเรือนั้นทำได้ล่าช้าภาพมุมสูงในท่าเรือโบรักแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ยามฝั่งและทีมกู้ภัยในชุดป้องกันสีขาวซึ่งทยอยลำเลียงถุงบรรจุร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเก็บกู้ขึ้นมาจากซากเรือข้ามฟาก MV June Aster ซึ่งถูกเพลิงไหม้วอดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้เสียชีวิตบนเรือเพิ่มอีก41คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76คนซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดกำลังรอทีมเจ้าหน้าที่นิติเวชและผู้เชี่ยวชาญเร่งดำเนินเก็บตัวอย่าง DNAสำหรับใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลพร้อมกับยืนยันตัวตนก่อนที่จะส่งมอบร่างคืนให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำหรับปฏิบัติการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตล่าช้าค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่เพิ่งจะเข้าไปภายในตัวเรือได้หลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วกว่า40ชั่วโมงเนื่องจากช่วงนั้นยังคงมีไฟปะทุต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้บนเรือเมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเรือมากกว่า130คนโดยยังไม่ชัดเจนว่ามีผู้สูญหายอีกจำนวนเท่าไหร่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือออกมาได้43คนซึ่งเรือลำดังกล่าวเดินทางออกจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าไปยังโกรอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังบนเกาะปาลาวันก่อนที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นซึ่งสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะหน่วยงานด้านสภาพอากาศในยุโรปจัดการคาดการทิศทางของควันไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะโดยคาดว่าอาจส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้านอาเซียนได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หน่วยบริการสังเกตการชั้นบรรยากาศโคเปอร์นิคัสแห่งสหภาพยุโรปเปิดเผยภาพแผนที่ดาวเทียมซึ่งจัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหวคาดการถึงการเคลื่อนตัวและความเข้มข้นของฝุ่นควันรวมถึงละอองในชั้นบรรยากาศที่เกิดจากไฟป่าระลอกใหญ่ในอินโดนีเซียโดยแผนที่แสดงถึงการพยากรณ์การเคลื่อนตัวของกลุ่มควันแบบรายชั่วโมงระหว่างวันที่11ถึง15กันยายน

อย่างแรงซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสภาพอากาศที่แล้งจัดจะปรากฏการณ์เอลนิโญจะยิ่งซ้ำเติมให้กลุ่มควันตกค้างและลอยสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์นี้หลายจุดในสหรัฐร่วมกันนำรึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนในโอกาสครบรอบ25ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนโดยมีอดีตผู้นำรวมถึงประชาชนและบุคคลสำคัญนั้นและครอบครัวของผู้สูญเสียมาร่วมกันทำพิธีเพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่สั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณเริ่มการสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายน2001บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ11กันยายนใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของเหตุการณ์ภายในมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอดีตประธานาธิบดีและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน2001มีเครื่องบินโดยสารของสหรัฐ4ลำถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายจี้และบังคับบินเข้าชนอาคารแฟลต World Trade Center จนอาคารทั้ง2พังถล่มส่วนเครื่องบินลำที่3พุ่งทำลายอาคารเพนทากอนที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและลำสุดท้ายตกในทุ่งนาแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากผู้โดยสารต่อสู้ขัดขวางโดยคาดว่าผู้ก่อการร้ายตั้งใจโจมตีอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีที่อาคารเพนทากอนได้จัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์11กันยายนโดยนำธงชาติสหรัฐขึ้นไปประดับที่ข้างตัวอาคารเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ดังกล่าวพลิกโฉมนโยบายการต่างประเทศรวมถึงการเมืองภายในของสหรัฐไปตลอดกาลเช่นเดียวกับเมืองแชงสควิลรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบิน United Airlines เที่ยวบินที่93ตกหลังจากที่ผู้โดยสารและลูกเรือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศเพื่อไม่ให้เครื่องบินพุ่งชนเป้าหมายมีการลั่นระฆังตามจำนวนผู้เสียชีวิตวางพวงมาลาและอ่านรายชื่อของผู้ที่จากไปทีละคนเพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญ

0: ทุมได้ประตูชัยท้ายเกมค่ะเฉือนชนะน้องใหม่ราศีสไลด์เก็บชัยชนะนัดแรกในไทยลีกได้สำเร็จติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
1: ฟุตบอลไทยลีกนัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมเปิดบ้านพบทีมน้องใหม่ราศีสไลด์ยูไนเต็ดเกมนี้มีถึง5ประตูโดย BG ขึ้นนำก่อน2-0จากรานิลซานตาน่าคนเดียว2ลูกตั้งแต่11นาทีแรกแต่ราศีสไลด์มาตามตีเสมอได้สำเร็จจากกิลเบโต้มาเชน่าคนเดียว2ลูกเช่นกันช่วงท้ายเกมเจ้ามักโน่ยิงบอลแฉลบเปลี่ยนทางเข้าประตูก่อนหมดเวลา2นาทีช่วยให้ BG ปทุมเฉือนชนะราศีสไลด์3-2 BG เก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลมี4แต้มส่วนราศีสไลด์แพ้รวด2นัดอีกคู่อยุธยาบุกไปเฉือนชนะศรีสะเกษถึงถิ่น1-0จากประตูชัยของลูคัสดีอาสนาทีที่64โดยเกมนี้เจ้าถิ่นยังพลาดโอกาสตีเสมอจากจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเดวิสันยิงไปติดเซฟทำให้อยุธยาคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงส่วนปัตตานี FC บุกไปพลิกแซงชนะอุทัยธานี FC ที่เหลือผู้เล่น10คน2-1เกมนี้อุทัยธานีขึ้นนำก่อนจากเบนจามินเดวิสแต่ปัตตานีได้นัทธนันท์เบี้ยสำลิดกับอีกอร์เนเวสทำ2ประตูแซงเจ้าถิ่นโดยวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ของอุทัยธานีมาโดนใบแดงไล่ออกนาที74ปัตตานีปลดล็อกคว้า3แต้มแรกของฤดูกาลขยับขึ้นมารั้งอันดับ5มี4คะแนนเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเบนเชลตันนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ9ของโลกเอาชนะฟรานซิสติอาโฟมือ12ของโลกเพื่อนร่วมชาติ3-1เซต4-6 6-3 6-3 และ7-5เชลตันผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายเดี่ยวสหรัฐที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมต่อจากแอนดี้รอดดิกในปี2003โดยรอบชิงเชลตันจะพบกับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีต่อกันที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2

0: ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศออสตินพิชพงศ์จีนาพันธ์แซงชนะเสียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวพร้อมคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนปิดท้ายที่นักวิ่งทีมชาติไทยและนักวิ่งชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งบางแสน10 2026ที่บางแสนจังหวัดชลบุรีกิจกรรมจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้โดยนักวิ่งที่ทำลายสถิติสนามและสถิติประเทศไทยจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทและบางแสน10ครั้งนี้ยังเน้นในเรื่องการรักโลกเต็มรูปแบบด้วยการผลิตแก้วใส่น้ำดื่มจากเยื่อพืชธรรมชาติสำหรับภายในงานก่อนจะแปลสภาพเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

0: ่ะค่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: การเล่าข่าวมันเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับ
4: สดทุกเช้า
5: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS
4: เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 5:00
5: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคำโบราณนะท่านผู้ชม
4: ภาคเหนือก็ยังคงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่น
5: พื้นที่ภาคเหนือสุโขทัยน้ำล้นผนังกัน
6: ใหญ่บางบ้านนะปลูกชักจูมาอยู่พักการ
4: เมืองนี้กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนทำให้
7: เชียงใหม่วันนี้ฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม
8: การแพร่ระบาดของโควิด-19

รายการของเราเคยพาไปเที่ยวที่นครโคปันนะครับประเทศฮอนดูรัสซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของชาวมายานะครับที่นั่นสิ่งก่อสร้างเขาไม่ได้ใหญ่โตนะฮะแต่ที่โคปันนี่จะเด่นเรื่องของความสวยงามครับเป็นเมืองของศิลปินเลยนะฮะมีการแกะสลัก

ที่อ่อนช้อยละเมียดละไมนะครับมีเรื่องราวมีการออกแบบไม่ได้แกะส่งแน่ๆครับซึ่งวิธีคิดในการสร้างเมืองเนี่ยจะต่างกับที่นครติเกาซึ่งอยู่ในประเทศกัวเตมาลาที่ติเกานี่เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมากๆของชาวมายาเหมือนกันนะครับสถาปัตยกรรมในติเกาเขาจะเน้นความใหญ่โตนะฮะใหญ่นิ่วระดับมโหฬารเลยนะครับด้วยความที่นี่เคยเป็นนครแห่งมหาอำนาจนะฮะสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างไว้นี่ก็จะยิ่งใหญ่มากครับดูจากขนาดของนักท่องเที่ยวที่เขาขึ้นไปยืนข้างบนเนี่ยนะครับถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยเห็นคนตัวเล็กนิดเดียวนะฮะถ้าโคปันนี่เป็นปารีสนะครับเป็นเมืองศิลปะที่สวยงามติเกาก็คือนิวยอร์กหรือว่ากรุงโรมอะไรแบบนั้นเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นมหานครได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างอารยธรรมมายานี่มาจากความเชื่อล้วนๆเลยนะฮะมนุษย์ใช้ความเชื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสิ่งต่างๆบนโลกเยอะเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆวันนี้เลยคิดว่าอยากจะพาเที่ยวกลับไปดูผลงานของมนุษย์นักสร้างที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อนะครับซึ่งนอกจากแหล่งอารยธรรมของชาวมายาแล้วนะครับยังมีย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ในประเทศกัวเตมาลาซึ่งคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้คือทุกปีนี่เขาจะจัดขบวนพาเหรดนะฮะแต่งรถแต่งตัวกันแฟนซีมากครับเดินแห่กันไปตามถนนนะฮะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่การทำพิธีเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานมากๆแล้วก็มีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อกันครับทั้ง2แห่งทั้งมหานครติเกากับเมืองเล็กๆที่จัดงานเก่าแก่นี่นะครับมีเรื่องราวที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะแถมยังอยู่ไกลกันคนละฝั่งของประเทศครับถ้าขับรถนี่เกือบ12ชั่วโมงเลยนะฮะห่างกันมากเลยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันได้ก็คือทั้ง2แห่งยังมีอิทธิพลมีบทบาทกับชีวิตของผู้คนทั้งในแง่ของความศรัทธาและความเชื่อครับ

แหล่งอารยธรรมโบราณของชาวมายาเนี่ยนะครับกระจายกันอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าเมโสอเมริกานะฮะครอบคลุม5ประเทศครับมีกัวเตมาลามีประเทศฮอนดูรัสเม็กซิโกเบลิสแล้วก็เอลซัลวาดอร์นะครับทุกวันนี้ก็คืออเมริกากลางนั่นเองนะครับที่นี่เคยรุ่งเรืองมากๆนะฮะรุ่งเรืองมาก่อนที่โคลัมบัสจะค้นพบทวีปอเมริกาเองนะครับเวลาที่นักท่องเที่ยวค้นข้อมูลเพื่อจะไปดูอารยธรรมมายาเนี่ยชื่อแรกๆที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเม็กซิโกนะฮะเพราะว่าที่นั่นเขามีที่เที่ยวหลายจุดครับแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะฮะอย่างชิเชนอิซ่าเนี่ยเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะมาดูเรียกว่ากล่องดวงใจของชนเผ่ามายายุคคลาสสิกนะฮะที่รุ่งเรืองมากๆก็ต้องเป็นที่นี่แหละครับนครตีกองเนี่ยนะฮะตอนค้นคว้าข้อมูลก่อนจะเดินทางมาเนี่ยนะครับหลายตำเขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองนะฮะยังเข้าใจว่าที่นี่ต้องเป็นเมืองหลวงของเผ่ามายาแต่ไม่ใช่นะครับอารยธรรมมายาเนี่ยเขาไม่ใช่อาณาจักรเดียวแบบกรุงโรมหรือว่าจักรวรรดิโรมันแบบนั้นนะฮะไม่ได้มีศูนย์กลางอำนาจแบบอยุธยาของเรานะฮะแต่เป็นการปกครองของใครของมันครับเป็นนครรัฐอิสระนะฮะซิตี้สเตทนะครับเหมือนกับยุคกรีกโบราณที่ก็มีเมืองเอเธนส์ใช่ไหมฮะมีสปาร์ตามีเมืองทรอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละเมืองก็มีกษัตริย์ของตัวเองแต่ว่าเขาก็ค้าขายแลกเปลี่ยนกันนะฮะบางทีก็มีรบกันเองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ที่ติกาวนี่เป็นเมืองระดับมหาอำนาจเลยนะฮะเป็นศูนย์กลางการค้าขายมีความเจริญมากครับศิลปะวิทยาการแล้วก็เป็นเมืองที่เก่งเรื่องการปกครองการทหารก็ดีนะครับพอเมืองมีความเสถียรเนี่ยนะฮะผู้คนก็เข้ามาอาศัยอยู่เยอะครับจากบันทึกนะฮะที่นี่มีประชากรอยู่อาศัยเป็นแสนเลยนะครับอาณาเขตอิทธิพลนี่กว้างขวางมากๆครับบ้านเมืองสิ่งก่อสร้างเขาถึงได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะฮะแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับที่นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมทรงพีระมิดเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะเรียกพีระมิดนะฮะ เราพูดถึงพีระมิดเนี่ยก็จะนึกถึงอียิปต์ใช่ไหมฮะเป็นภาพจำไปแล้วครับแต่ป้ายเขาเขียนไว้แบบนี้ครับเราก็ควรจะเรียกให้ถูกต้องนะฮะ

สร้างทรงพีระมิดเนี่ยนะครับสร้างจากวิธีคิดที่น่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่าอาณาจักรมายาทุกแห่งในดินแดนเมโสอเมริกาเนี่ยนะฮะมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าราบลุ่มนะครับก็เป็นที่ราบนะไม่มีดอยไม่มีภูเขาสูงๆนะครับซึ่งการทำพิธีเพื่อสักการะเทพเจ้าเนี่ยเขาก็อยากจะทำบนที่สูงซึ่งเป็นวิธีแสดงความเคารพนับถือนะฮะก็เลยสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความสูงแบบนี้ครับนักโบราณคดีเขาอธิบายว่าเหมือนการสร้างภูเขาจำลองขึ้นมานะฮะแล้วก็มีห้องอยู่ข้างบนครับใช้เป็นที่ทำพิธีต่างๆนั่นเองครับที่นี่ก็เลยเหมือนวิหารศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทำให้ชาวมายาใกล้ชิดกับเทพเจ้าบนสวรรค์นะครับนอกจากความเชื่อเรื่องใกล้ชิดเทพเจ้าแล้วนะครับความสูงใหญ่ของสิ่งก่อสร้างเนี่ยรวมถึงความเจริญก้าวหน้าของเมืองด้วยนะฮะเรื่องพวกนี้ก็จะสะท้อนถึงอำนาจของกษัตริย์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นวิธีการทางการเมืองอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเป็นการประกาศให้ผู้คนในเมืองของตัวเองเนี่ยรับรู้ว่ากษัตริย์มีความยิ่งใหญ่จะได้ไม่มีใครมาคอยคิดยึดอำนาจนั่นเองนะครับแล้วก็ยังประกาศไปถึงเมืองอื่นๆด้วยนะฮะจริงๆก็อวดกันนั่นแหละครับข่มขวัญกันไว้ก่อนนะฮะเผื่อใครมีความคิดจะยกทัพมาตีเนี่ยจะได้ไม่กล้านะครับแต่ไม่ว่าจะมีประวัติศาสตร์การรบกันเองยังไงก็ตามนะครับชาวมายาที่แยกกันอาศัยต่างเมืองต่างรัฐการปกครองก็ยังใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมเพื่อสักการะเทพเจ้านี่เหมือนกันหมดเลยนะครับคือไม่ว่าจะไปดูแหล่งอารยธรรมมายาที่เมืองไหนประเทศอะไรนะฮะก็จะเห็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ทรงพีระมิดแบบนี้แหละครับเป็นทรงเดียวกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ความสูงบ้างขนาดบ้างแต่ว่าไม่ใช่ดีไซน์ที่ฉีกออกไปเรียกได้ว่านี่เป็นสถาปัตยกรรมทางความเชื่อของชาวมายาที่ใช้พิมพ์เขียวเดียวกันนั่นเองครับอารยธรรมของชาวมายานี่มีอายุยืนยาวกว่า 3,000 ปีเลยนะครับแล้วก็ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็ยังนานถึง 600-700 ปีนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องล่มสลายครับซึ่งมีหลายสาเหตุมากครับแต่ที่น่าสนใจก็คือสาเหตุที่คล้ายกับโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยนะฮะก็คือมีมนุษย์เป็นตัวเร่งนะฮะเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับสิ่งก่อสร้างของชาวมายาเนี่ยเขาใช้หินปูนเป็นวัสดุหลักนะฮะซึ่งก็มีหินเป็นก้อนๆเนี่ยนะครับที่เขาเอามาสลักให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาหินเป็นก้อนเนี่ยมาเผาเพื่อจะให้ออกมาเป็นปูนขาวครับสำหรับเอาไว้ฉาบเพื่อให้มันแข็งแรงเนี่ยนะฮะการเผาหินปูนเนี่ยต้องเผากันนานมากเลยนะครับกว่าจะได้ปูนขาวน้ำหนัก1ตันเนี่ยต้องตัดไม้มาทำฟืนเยอะถึง5ตันทีเดียวครับยิ่งสร้างเยอะก็ต้องใช้ไม้เยอะนั่นคือการตัดป่าแบบมหาศาลเลยนะครับพอป่าลดลงครับความชื้นก็ลดลงอุณหภูมิหน้าดินก็สูงขึ้นวัฏจักรของน้ำก็พังทลายพอน้ำน้อยก็กลายเป็นภัยแล้งครับซึ่งเขาแล้งกันนี่เป็นร้อยปีเลยนะฮะสุดท้ายก็เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรครับกษัตริย์ของแต่ละเมืองนี่ก็พยายามจะขึ้นไปทำพิธีบนยอดวิหารศักดิ์สิทธิ์ครับทำพิธีสักการะยังไงก็แล้วฝนก็ไม่ตกนะฮะความเชื่อถือศรัทธาก็เสื่อมลงครับสุดท้ายผู้คนก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองนะฮะไปหาทางรอดอันดับหน้าก่อนจะอดตายนะครับนั่นคือความล่มสลายของอาณาจักรครับแต่จริงๆผู้คนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะฮะไม่ได้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ครับทุกวันนี้ก็ยังมีลูกหลานของชาวมายาหลายล้านคนครับอาศัยอยู่ในอเมริกากลางถือสัญชาติเป็นประชากรของประเทศต่างๆที่ก็กระจายกันไปนะครับไกลท้องถิ่นที่ติดกล่าวเนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะฮะนี่ลูกหลานเชื้อสายชาวมายาทั้งนั้นเลยนะครับ

สิ่งก่อสร้างในอาณาจักรของชาวมายาเนี่ยถูกทิ้งร้างอยู่ในป่าก่อนจะมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าครับปีนต้นไม้ขึ้นไปก็เลยไปเห็นยอดวิหารศักดิ์สิทธิ์โผล่พ้นป่าขึ้นมาก็รีบไปแจ้งทางการก็คือผู้ว่าการรัฐนะครับจากนั้นก็มีการเข้ามาสำรวจครับแล้วความลับที่ซุกซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะเกือบพันปีก็เปิดเผยออกมานะครับช่วงแรกของการขุดค้นเนี่ยนะฮะนักโบราณคดีเขาใช้วิธีโค่นต้นไม้ครับเพราะว่าข้างในนี่เป็นป่าดิบชื้นแล้วมันรกมากเลยนะฮะต้องโค่นต้นไม้แล้วก็ค่อยๆลอกนาดินครับขุดไปทีละหน่อยละหน่อยจนเจอนะครับจากนั้นก็ค่อยๆบูรณะตัวสถาปัตยกรรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกโค่นป่ากันแล้วนะครับเพราะว่าต้องตัดต้นไม้เยอะมากเกินนะฮะบางทีตัดต้นไม้ออกโดยที่ไม่รู้นะครับว่าข้างใต้ดินจะเจออะไรหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้นครติกาวนี่เป็นทั้งเขตสงวนชีวมณฑลครับจะเรียกเขตอนุรักษ์ชีวมณฑลก็ได้นะฮะแล้วก็ยังเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับตัดไม้ทำลายป่านี่ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็โชคดีครับที่โลกมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยครับเขาเรียกว่าการใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าไลด้านะฮะใช้เครื่องบินหรือว่าโดรนเนี่ยแหละครับยิงเลเซอร์ลงมาคล้ายๆการสแกนนะฮะเขามีวิธีคิดแบบนี้ครับเขาบอกว่าเจอตรงไหนค่อยขุดตรงนั้นนะฮะจะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ไปเรื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับพอได้แผนที่3มิติขึ้นมาในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเขาก็ลบส่วนที่เป็นต้นไม้ออกก็ปรากฏว่าตกตะลึงมากครับใต้พื้นป่ารอบๆดีกาวเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างนะมีถนนอาคารมีอ่างเก็บน้ำนาขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ่อนอยู่เป็นหมื่นๆแห่งเลยนะฮะที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับที่เขาขุดขึ้นมาสำเร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาประเมินว่ามีแค่ 10-15% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติดีกาวเนี่ยยังเป็นจุดขุดค้นทางโบราณคดีอยู่นะครับขณะที่นักท่องเที่ยวครับยกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับศึกษาอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับที่เคยปิดตัวลงไปนานมากแล้วแล้วก็เปิดขึ้นใหม่และเป็นที่ที่น่าตื่นตาที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศกัวเตมาลาครับ

ืองแอนติโกนี่เป็นเมืองที่เดินเที่ยวสนุกมากๆเลยนะครับได้เดินในเมืองที่อาคารบ้านเรือนของเขายังเป็นตึกชั้น2ชั้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีทรงเก่าๆนะครับทาสีสดใสแบบชาวอเมริกากลางบรรยากาศในเมืองนี่นึกถึงเพลงแนวลาตินซาลซ่าอะไรแบบนั้นเลยนะครับเมืองนี้เป็นอดีตเมืองหลวงด้วยนะฮะแล้วก็ยังเป็นเมืองมรดกโลกด้วยครับหลักๆที่เขาผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็เป็นเรื่องนี้แหละฮะสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบสเปนรวมถึงเรื่องการวางผังเมืองนะครับเป็นตารางหมากรุกที่โดดเด่นมากๆซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคล่านะนิคมนั่นเลยนะฮะแล้วที่นี่ครับก็ยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟถึง3ลูกเลยนะฮะแล้วก็มีบางลูกที่ยังแอคทีฟอยู่คือมันยังระเบิดได้นะครับเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยวมากๆเลยนะฮะเที่ยวส่วนใหญ่ครับชอบมาดูมรดกโลกในเมืองเก่าๆเล็กๆแบบนี้นะครับมีความคลาสสิกนะฮะได้เห็นวิถีชีวิตแบบคนท้องถิ่นครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่โปรดปรานนะฮะชอบรอเที่ยวตามเทศกาลนะเพราะว่าปีหนึ่งมีแค่หนเดียวเท่านั้นเองครับเมืองนี้ก็มีเทศกาลที่น่าสนใจเหมือนกันครับที่เมืองแอนติกัวเนี่ยนะครับทุกปีจะมีงานของชุมชนเรียกว่าเป็นเทศกาลสำคัญก็คือลาเกลมาเดลดิอาโบลนะครับเทศกาลเผาหุ่นปีศาจนะฮะเขาอยากจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับสะเดาะเคราะห์ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยน่าจะประมาณลอยกระทงนะคอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับงานนี้จัดขึ้นทุกปีครับซึ่งจะตรงกับวันที่7ธันวาคมนะฮะทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตครับเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นวันที่8ธันวาคมใช่ไหมครับนี่คือวันสำคัญในปฏิทินของชาวคริสเตียนนิกายแคทอลิกอยู่แล้วนะฮะคือวันเฉลิมฉลองพระแม่มารีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็คือวันที่7ธันวาเผาหุ่นสะเดาะเคราะห์กันให้เรียบร้อยก่อนแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยไปรับพรศักดิ์สิทธิ์ที่โบสถ์ที่วิหารของเมืองนะครับเป็นความเชื่อที่ส่งต่อๆกันมาจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของเมืองครับงานเทศกาลเผาหุ่นปีศาจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายๆครับเป็นย่านเก่าแก่ของเมืองเรียกว่าย่านคอนเซปซิออนเนี่ยนะครับผู้คนก็จะมาที่นี่ก่อนครับมาเข้าโบสถ์ก่อนแล้วพอเป็นวันพิเศษนะฮะก็จะมีดนตรีมาเล่นนะครับมีวงนะฮะแต่ก็เป็นวงแบบพื้นเมืองเลยนะครับใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองอย่างมาริมบ้าเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องดนตรีหลักเลยนะครับช่วงบ่ายแก่ๆครับเขาก็จะตั้งขบวนพาเหรดซึ่งก็จะเริ่มกันแถวๆโบสถ์นี่แหละครับซึ่งขบวนพาเหรดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้รถมาตกแต่งซึ่งก็มีหลายขนาดนะฮะตั้งแต่กระบะเปิดท้ายไปจนถึงรถไซส์ใหญ่ๆอย่าง10ล้อเลยนะครับดูแล้วเนี่ยบริเวณที่จัดงานเนี่ยเขาต้องปิดถนนปิดเมืองไปหลายโซนเลยนะเพราะว่าใช้พื้นที่เยอะมากนะครับขบวนพาเหรดหรือว่ารถแห่นี่เขาเปิดอิสระนะฮะใครอยากจะเข้าร่วมก็ไปลงชื่อครับซึ่งก็มีร้านค้าเป็นธุรกิจท้องถิ่นนะร้านอาหารร้านขาย

ของขนมปังเบเกอรี่ร้านวัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับอู่ซ่อมรถก็มีนะฮะจ่ายเงินค่าสมัครไว้เป็นงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชุมชนนะครับแล้วก็เขาก็อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาไว้หน้ารถได้ครับไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็จะมีโรงเรียนต่างๆนะครับโบสถ์ต่างๆเนี่ยครับไม่พลาดที่จะส่งรถเข้ามาร่วมในพาเหรดครับก็เลยมีนี่แหละครับนางฟ้าตัวน้อยเนี่ยนะฮะใส่ชุดสวยงามครับมานั่งอยู่บนรถที่ตกแต่งเต็มที่เลยนะฮะแต่ละปีก็จะมีคอนเซ็ปต์มีไอเดียแตกต่างกันออกไปนะครับรถบางคันนี่เป็นของชุมชนก็มีนะครับเป็นผู้คนละแวกบ้านเขาก็จะลงขันมารวมกันนะตกแต่งรถมาร่วมในขบวนบางทีก็ไม่ได้ใช้รถนะครับบางกลุ่มนี่ก็ใช้วิธีเดินเท้าเพราะว่าขบวนก็เคลื่อนที่ไปไม่เร็วมากเท่าไหร่นะแต่ละทีมเนี่ยแหมแต่งตัวกันจัดเต็มเลยนะครับมีไอเดียอะไรก็ใส่เต็มที่และบางปีเขามีประกวดด้วยนะฮะรถแห่ยอดเยี่ยมไอเดียแต่งกายยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนท้องถิ่นมารวมตัวกันเพื่อความสนุกสนานเต็มที่เลยนะฮะขบวนของเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสังเกตการแต่งตัวของผู้คนนี้ไม่มีใครใส่เสื้อกันหนาวหนาๆเลยนะฮะนี่เป็นเดือนธันวาคมนะครับจะสิ้นปีอยู่แล้วนะฮะแต่เดือนธันวาคมของที่นี่ครับเป็นหน้าร้อนนะครับของอเมริกากลางเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศกำลังโอ้โหเย็นสบายกำลังดีครับท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเหมาะเลยที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีคนเยอะๆแบบนี้ครับขบวนพาเหรดจะมาสิ้นสุดที่นี่ครับเป็นลานน้ำพุนะฮะซึ่งเขาเตรียมหุ่นปีศาจไว้ครับมีขนาดสูงใหญ่กว่าตัวคนอีกนะครับเอามาตั้งบนฐานที่ยกสูงขึ้นไปอีกนะฮะก็เลยดูเด่นมากๆครับซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับเตรียมตัวโดนเผาอีกไม่นานนี่แหละครับเรื่องการทำหุ่นกับเรื่องการเผานี่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจริงๆนี่เป็นประเพณีที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่เมืองแอนติกัวนะครับทุกวันที่7ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเวลาประมาณ6โมงเย็นนะฮะทั่วประเทศโกเตมาลาเนี่ยรวมถึงที่เมืองหลวงโกเตมาลาซิตี้ด้วยนะครับผู้คนก็จะเอาขยะเอาเศษใบไม้ข้าวของเครื่องใช้เก่าๆเนี่ยมากองรวมกันที่หน้าบ้านบ้านใครบ้านมันครับแล้วก็จุดไฟเผานะฮะแต่ที่แอนติกัวนี่จะพิเศษกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าเทศบาลเมืองกับคณะกรรมการชุมชนเขามีไอเดียแบบนี้แหละฮะสร้างหุ่นจำลองขนาดใหญ่กว่าคนจริงครับเป็นรูปปีศาจเนี่ยนะครับเอามาเผานะครับซึ่งก็ทำต่อเนื่องกันหลายปีแล้วนะฮะจนกลายเป็นประเพณีเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวรอที่จะมาดูเลยนะครับเมื่อก่อนครับวัสดุที่เขาใช้ทำหุ่นเนี่ยจะเป็นพวกยางรถยนต์เก่าพลาสติกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไหม้นานดีนะฮะแต่หลายปีมานี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่ามลพิษมันเยอะเหลือเกินครับเปลี่ยนมาใช้กระดาษแปะแบบที่เขาเรียกว่าเปเปอร์มาเช่นะฮะใช้ลวดทำโครงนะครับตรงฐานหุ่นก็ใช้พวกเศษไม้เศษขี้เลื่อยครับพอเผาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ช่วยลดควันพิษเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับส่วนคนทั่วประเทศนะครับเขาก็รณรงค์ให้เลิกเผาอะไรที่เป็นมลพิษแล้วครับไม่ต้องมาเผาแล้วนะเพราะว่าคืนเดียวเนี่ยครับมีการจุดกองไฟทั่วประเทศเนี่ยโอ้หลายแสนจุดเลยนะครับก็ดีแล้วนะฮะที่เขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอใกล้เวลาครับเขาก็จะขึ้นไปราดน้ำมันช่วยหน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดครับเดี๋ยวจุดไฟท่านดับไปเลยนี่โอ้งานกร่อยเลยนะฮะแล้วพอได้เวลาครับคราวนี้ก็พิธีกรก็นับถอยหลังนะฮะแล้วก็ทำการจุดไฟเลยครับ

0: เอาจริงๆก็ไม่มีอะไรพิเศษเนี่ยนะเผาหุ่นกระดาษตัวหนึ่งแต่ว่าทำไมผู้คนมากมายครับแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะฮะจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้ครับก็มาจากนี่แหละครับความเชื่อและความศรัทธานี่แหละฮะประเพณีเผาหุ่นปีศาจนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับเป็นศัพท์สากลทางมนุษยวิทยาเลยนะครับจับต้องไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงตัวหุ่นขบวนพาเหรดหรือว่ารถแห่นะครับแต่เขาหมายถึงหัวใจของประเพณีก็คือความเชื่อครับพิธีกรรมความรู้สึกร่วมของชุมชนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ปีค.ศ.2007นะครับกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศโกเตมาลาเนี่ยเขาประกาศให้งานลาเกลมาเดลดิอาโบลเนี่ยนะฮะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาตินะครับไม่ต้องรอให้หน่วยงานไหนมารับรองเลยนะฮะพอเห็นว่าสำคัญนี่ประกาศเองเลยครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับสมบัติของชุมชนสมบัติของชาติเนี่ยไม่ควรต้องรอตราประทับจากใครครับนี่คือประเพณีเผาหุ่นปีศาจในเมืองแอนติกัวนะครับแต่ที่มหาอาณาจักรติกาวนะครับจับต้องได้แน่ๆครับและยังมีคุณค่ามากๆทางการสืบค้นประวัติศาสตร์ด้านอารยธรรมของมนุษย์ด้วยนะครับองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้อุทยานแห่งชาติติกาวเนี่ยเป็นมรดกโลกแบบผสมครับในปีพ.ศ.2522นะครับแบบผสมก็คือมีคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์นะครับและก็ไปตั้งอยู่ในที่ที่แวดล้อมด้วยแหล่งธรรมชาติที่เขาดูแลไว้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับตัวเมืองเก่าก็อนุรักษ์ไว้ดีนะครับป่ารอบๆก็ดูแลดีมากๆก็เลยได้เป็นมรดกโลกครับพอเป็นมรดกโลกแบบผสมเนี่ยก็เลยมีเกณฑ์การพิจารณาหลายข้อมากๆนะฮะซึ่งแบ่งเป็นด้านวัฒนธรรม3ข้อนะครับข้อแรกเขาบอกว่านี่เป็นความอัจฉริยะของมนุษย์นะฮะที่คิดสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับคือการจำลองภูมิทัศน์ด้วยการสร้างพีระมิดนะครับที่เปรียบเหมือนภูเขาเพื่อจะขึ้นไปใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ด้านบนนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับติกาวนี่เป็นหลักฐานที่ยอดเยี่ยมของอารยธรรมเลยนะครับด้วยระบบการเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์มากๆผ่านศิลาจารึกนะฮะซึ่งส่วนใหญ่นี่เป็นบันทึกเกี่ยวกับลำดับของราชวงศ์ที่ยาวนานเป็นพันปีเลยนะครับทำให้เราสืบค้นประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของอารยธรรมมายาได้ง่ายขึ้นครับและข้อสุดท้ายครับชาวมายาพัฒนาจากการล่าสัตว์มาเป็นสังคมเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็สามารถจะสร้างมหานครที่มีการวางผังเมืองซับซ้อนมากๆครับมีสถาปัตยกรรมหลากหลายรวมถึงระบบจัดการน้ำที่มีความก้าวหน้ามากๆนะครับส่วนเกณฑ์การพิจารณาด้านธรรมชาตินะครับมีประเด็นที่น่าทึ่งก็คือการฟื้นตัวของธรรมชาตินะครับหลังจากชาวมายายุคคลาสสิกเขาตัดป่าหนักหน่วงนะฮะจนอาณาจักรเสื่อมลงเนี่ยนะครับป่าดิบชื้นใช้เวลาเป็นพันปีเพื่อฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งเชื่อมมาถึงอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือพอระบบนิเวศของป่านี่กลับมาสมบูรณ์ครับรอบๆนี้ก็เลยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆนะครับมีสัตว์ป่าหายากเข้ามาอยู่อาศัยโดยเฉพาะสัตว์ท้องถิ่นอย่างเสือจากัวนะครับสไปเดอร์มังกี้ครับลิงแมงมุมนะฮะแล้วก็เขานับนกกันเนี่ยนะฮะมีมากกว่า300ชนิดเลยนะครับผู้คนในนครติกาวเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อฝังหัวเลยนะครับว่าต้องทำพิธีให้ใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าบนสวรรค์ให้มากที่สุดนะฮะนั่นเป็นที่มาของการคิดค้นแล้วก็สร้างสถาปัตยกรรมทรงพีระมิดนั่นเองนะครับส่วนลูกหลานของชาวมายาที่ยังมีอีกเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าการเผาหุ่นปีศาจครับจะขับไล่อะไรก็ตามที่ไม่เป็นมงคลของชีวิตออกไปนี่เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่กับชาติพันธุ์เลยนะครับความเชื่อครับจึงยังขับเคลื่อนวิถีชีวิตของชาวมายาในปัจจุบันได้อย่างมีพลังและไม่เคยสูญหายไปไหนครับ
1: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณ ั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
2: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัส

0: ช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
1: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
2: มันมาอีกแล้ว
3: มาอีกเหรอ
2: ใช่มาอีกแล้ว
0: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
5: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องพาสต้าจะพามาตามหาของเด็ดของอร่อยของอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับของที่ว่านั้นจะเด็ดขนาดไหนตามผมมาดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปลุยกิจกรรมกันในวันนี้ผมเองก็ต้องขอเติมพลังกันก่อนครับได้คุณเบียร์ชาวบ้านของที่นี่จะมาเป็นคนทำของอร่อยๆให้ได้ชิมกันครับ
6: ซึ่งวันนี้เรามาเที่ยวที่ให้คุณเบียร์แนะนำดีกว่าที่นี่ที่ไหน
7: ที่นี่เขาเรียกว่าสมหวังณวังยางค่ะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
6: ซึ่งสมหวังเนี่ยเขาหมายถึงแห้วครับสมัยก่อนเขาเรียกกันแห้วแต่สมัยนี้เขาไม่เรียกแห้วแล้วใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
6: เขาเรียกว่าสมหวังซึ่งวันนี้พอมาถึงสิ่งที่คุณเบียร์เตรียมต้อนรับเลยก็คืออะไรครับ
7: ขนมจีบแห้วค่ะ
6: หมูสับประมาณ1ถ้วยตวงนี่ก็ถ้าผมดูนี่น่าจะประมาณสัก300กรัมได้ไหมรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำตาลมะพร้าววันนั้นเนี่ยจะทำอาหารเข้าไปในครัวแล้วเหงามากเลยอ่ะเพราะว่าไปเจอน้ำมันจ่อย
7: หอยค
6: ่
7: ะ
6: ขอบคุณนะครับคุณเบียร์ที่ช่วยเล่น
7: ค่ะแล้วซอสปรุงรสค่ะ
6: น้ำมันงาอันนี้ก็คือแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่ก็จะช่วยให้เนื้อหมูมันเด้งขึ้นด้วยใช่ไหมครับความเหนียวด้วยใช่ไหมแล้วก็เนื้อหมูก็จะเด้งทีนี้สงสัยนิดนึงว่าทำไมคนที่นี่ถึงเรียกแค่ว่าสมหวังจนเป็นชื่อว่าสมหวังวังยางกันไปเลยทีเดียว
7: คือก่อนหน้านี้เคยมีส.ส.ท่านหนึ่งค่ะเขาอยากเอาผลิตภัณฑ์บ้านเราเนี่ยทำให้คนรู้จักอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักมองแห้วเหมือนว่าชื่อเหมือนไม่เป็นมงคลอ่ะไม่เหมือนกล้วยอะไรก็คือกล้วยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อให้มาเป็นสมหวังเวลาใครอยากสมหวังก็ให้มาที่นี่
6: อันนี้ต้มแล้วสับแล้วใส่เลยไหม
7: ใส่เลย
6: ทำไมต้องใส่ทีหลังสุด
7: เราอยากจะปรุงก่อนนะคะ
6: อ๋อถ้าใส่ก่อนแล้วมันจะเละอย่างเงี้ยเหรอ
7: ใช่ค่ะกลัวมันจะเละค่ะ
6: ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็สามารถมาแบบลองทำเองก็ได้หรือว่ามาชิมก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็นำไปนึ่ง
7: สมมติว่าถ้าเรายังไม่ทานวันเนี้ยเราก็เอาไปแช่ตู้เย็น
6: เรานึ่งแล้วเราแช่ไว้พอเราจะทานเราก็แค่เอามาต้มอีกแป๊บนึง
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนี้จริงๆตอนนี้กินได้หรือยัง
7: จริงๆมันยังทานไม่ได้ค่ะ
6: เพราะข้างในยังไม่สุกใช่ไหมแค่แบบว่าเรานึ่งให้มันแบบเหมือนคงรูปใส่น้ำมันพืชลงไปในน้ำนิดนึงเพื่อให้ตัวขนมจีบไม่ติดแล้วก็เงากะประมาณ3นาทีสังเกตง่ายผมว่าดูที่แป้งจะเห็นชัดพอมันเป็นสีเหลืองอ่อนอ่ะก็คือจะเริ่มสุกที่แป้งนะครับคือสมัยใหม่เวลาเรากินขนมจีบหรืออะไรพวกนี้เขาชอบทำให้แบบมันเนื้อเด้งๆเหมือนหมูเด้งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมมันเป็นขนมจีบแบบเนื้อนุ่มๆละมุนละลายในปากเหมือนสมัยเด็กๆเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอขนมจีบแบบนี้ที่เด็ดคือมันจะมันเวลากัดไปโดนแห้วครับมันจะกรอบกรุบๆขึ้นมาเลยนะในแห้วมันจะมีความหวานนิดๆมันจะตัดกับความเค็มของตัวไส้หมูได้ดี
7: สมหวังที่วังยางค่ะเราไม่ได้ทำแค่ขนมจีบนะคะเราก็จะมีเป็นทั้งเครื่องดื่มอาหารข้าวหวาน
6: มีอะไรนะมีอะไรอีกนี่เขาเตรียมทีมงานเขาเตรียมมาให้เราชิมแล้ว
7: อันนี้จะเป็นทองม้วนแห้วกรอบกรอบหนึบหนึบนะคะ
6: มันไม่ได้เป็นแห้วกรอบกรอบเหมือนที่อยู่ในขนมจีบนะมันกลับเป็นแห้วแบบหนึบหนึบแปลกมากเลยวัตถุดิบเดียวกันอยู่ในขนมจีบกรอบอยู่ในทองม้วนเป็นหนึบ
7: ทานคู่กับน้ำแห้วได้เลยนะคะแต่จะหวานใช่ค่ะ
6: น้ำแห้วเหรอโอ้สดชื่นมากคุณผู้ชมหวานน้อยแล้วก็มันมีเนื้ออร่อยสดชื่นคือจะแบบไม่ได้รู้สึกแบบว่ามีกลิ่นแห้วอะไรออกมารุนแรงนะแต่ว่าคือเวลากินเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันเย็นมากตอนนี้คือบ้านเราคือร้อนมากอ่ะและกินน้ำแก้วนี้คือสดชื่นจริง
5: ๆกินของอร่อยกันไปตั้งเยอะแล้วตอนนี้ผมกับพาสต้าก็พร้อมลุยกันแล้วล่ะครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่กำไรนะครับผมนะวันนี้จะมาดูเรื่องแห้วแต่วันนี้เราไม่แห้วเนาะเราสมหวังแน่นอนต้องบอก

0: ผู้ชมว่าผมเนี่ยเคยมาเก็บแห้วแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะก็คือแบบแค่แบบมาดูตอนเก็บแล้วก็ไปทำอาหารเฉยๆแต่วันนี้เห็นบอกว่าพี่กำไรจะพาไปดูหน่อยว่าเขาปลูกกันยังไงอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เรามาที่สุพรรณบุรีมาตามหาแห้วสุพรรณบุรีเพราะว่านี่คือ GI ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับต่อให้เอาพันธุ์จากที่เนี่ยไปปลูกที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนมากินที่ศรีประจันที่สุพรรณบุรีนะครับ
1: เอาไปปลูกก็ทำไม่ได้ก็พื้นดินไม่ได้อย่างที่สุพรรณที่วังยาง
0: ถ้าอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่กำไรพาไปดูเลยวันนี้เราจะไปด้วยรถคันนี้พี่ต้าเอาหมาไปด้วยลูกเอาหมาไปด้วยพี่ต้าอ่ะเพลงมาเลยไหมเอาไปตึ้งหนูมีคำถามมาถามพี่กำไรไหมเหรอเนี่ย
2: ใช่
1: ถามเลยลูก
2: อาหาร
3: อ
0: าหารอะไรที่เป็นอาชญากรตำรวจตามจับเลยถ้าเจอเนี่ยพี่กำไรใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอ่ะ
1: นึกไม่ออกพี่นึกไม่ออกอ่ะอะไรล่ะคะป้าต้า
2: ลูกชิ้น
0: ลูกชิ้นเอ้าทำไมลูกชิ้นไม่อาชญากรนะลูกล
1: ู
0: กช
1: ิ้
0: นปิ้งกินอร่อย
2: เพราะลูกชิ้นปลาระเบิดไง
1: ล
2: ู
1: กชิ้นปลาระเบิดโอ้
0: เอาละครับมาถึงแล้วจุดแรกที่เรามาถ้านักท่องเที่ยวมาจุดแรกก็จะมานี่ใช่ไหมมาเพาะแห้ว
1: ใช่ท่านแรกต้องเพาะหน่องแห้วก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปปักดำ
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสำหรับแปลง
1: เพาะหน่องแห้ว
0: แต่ว่ามันเหมือนไม่ใช่ดินมันเหมือน
1: เป็นกี้เท้าคือเราต้องใช้กี้เท้าเพราะว่าเวลาเขาออกรากง่ายแล้วก็จะทอดนะทอดง่ายไงถ้าเกิดเป็นดินนะมันทอดแล้วมันจะทอดยากอ่ะดินมันติดนะมันจะแน่นเนี่ย
0: รากมันจะไม่ขาดเวลาดึงออกมา
1: ใช่ใช
0: ่และอันนี้คือที่เราเห็นนี่คือมีแห้วอยู่ข้างใต้หรือยังไม่ได้
1: ไม่มีอันนี้ไม่มี
0: อ๋อเราจะมาให้เราเรียนรู้การเพาะกันป้าต้าพร้อมจะเพาะแห้วหรือยัง
1: พร้อมไหมครับ
0: พ่อชินแล้วพ่อแห้วบ่อยนะสมัยก่อนเนี่ยพ่อแห้วบ่อยเลย
1: คือหน่อเวลาเพาะหน่อนะแล้วคือเราต้องดูหน่อเนี่ยอันนี้เป็นหน่อ
0: เลือกหน่อก่อนว่างั้น
1: หน่อดีๆที่หน่อตั้งๆเล่มๆอันเนี้ย
0: แล้วนี่ก็คือแค่นี้เสร็จแล้วเหรอพี
1: ่เนี่ยก็จิ้มคือจิ้มต้องจิ้มให้หัวติดกันไปเลยเนี่ยเนี่ย
0: ต้องติดกันด้วยเหรอ
1: ต้องติดกัน
0: โอ้อะพ่อต้างั้นเราช่วย
1: ติดกันมันจะเปลืองพื้นที่แล้วมันต้นมันจะ
0: ช่วยกัน
1: ไม่ค้ำกันมันต้นมันจะล้มอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่บุ๊ก
0: เอากลับด้านเหรออ
1: ันนี้น่าจะหน่อคือหน่อตาบอดอันนี้เอาไม่ได้ไง
0: อ๋อถ้าไม่มีหัวแหลมๆนี่ไม่ได้ด้วยเรียกว่าตาบอดอันนี้ต้องเอาไปกินอย่างเดียว
1: หน่อไม่ดี
0: นี่ครับก็อันนี้คือแหลมอันนี้คือเอาไปเพาะได้แต่ว่าเอาด้านที่เป็นเขาเรียกว่าด้านแหลมขึ้นถูกไหมด้านหน่อขึ้น
1: ใช่ใช่
0: ข้างล่างนี่ตรงรากนี่เขาเรียกหนวดใช่ไหมครับ
1: ภาษาชาวบ้านคือหนวดแห้ว
0: หนวดต่างกันชัดเจนเนาะเห็นเลย
2: เราตั้งเวลาดีกว่าว่ากินที
0: ผมเป็นวันเลยลุงไม่ใช่กี่นาทีกดนาฬิกาจับเวลาว่าเดี๋ยวกี่นาทีแห้วจะงอก
1: ยังลูก
0: ถามพี่กำไรดีกว่าว่ากี่วัน
1: ประมาณ25-30วัน
0: โอ้นานน่ะ
1: ใช่ประมาณเดือนนึง
0: ทำไมนานจังอ่ะ
1: คือมันต้องให้ต้นโตไงถ้าต้นมันต้องให้ต้นโตแล้วก
0: ็อ๋อแปลว่ามันแบบไม่ได้เป็นต้นไม่ได้เป็นต้นอ่อนนี่นะคือขึ้นมาเป็นต้นแบบต้นข้าวอย่างเงี้ยจากนี้ปุ๊บเราจะไปดูก้าเรามีก้าแล้วถูกไหมแล้วเราจะก้าไปดำในนา
1: ใช
0: ่อ่ะโอเคงั้นผมถามนิดเดียวผมว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่าทำไมแห้วเนี่ยถึงต้องศรีประจันทำไมแห้วต้องสุพรรณบุรีเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเอาเมล็ดเอาพันธุ์ที่เนี่ยแล้วไปปลูกที่อื่นแล้วไม่ขึ้น
1: ไม่ได
0: ้ไม่ออกหัวใช่ไหม
1: เพราะว่ามันพื้นดินไม่เหมือนกันคือดินเขาจะเป็นดินเหนียว
0: ดินเหนียว
1: ที่อุ้มน้ำ
0: แล้วก็น้ำเยอะ
1: แล้วก็แห้วนี่ขาดน้ำไม่ได้เลย
0: อ๋อต้องมีน้ำตลอดเนี่ยต้องไปพื้นที่ที่มีน้ำเยอะ
1: พอแห้วเนี่ยปักดำได้ปีนึงปักดำได้เที่ยวเดียวคือช่วงเดือนกุมภามีนาแต่ว่าพอหัวนี่เริ่มเก็บได้นี่คือเขาเก็บได้นาเป็นปีกว่าแต่ว่าต้องมีน้ำแช่ในนาให้เข้าตลอดน้ำขาดไม่ได้เลย
0: เราปักดำเนี่ยทำได้ครั้งเดียวแต่ว่าเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: เก็บได้เรื่อยๆก็เก็บไว้ได้นานเป็นปี
0: คือ
1: ต้องน้ำใส่ไว้
0: ถ้าไปปักดำฤดูอื่นเขาจะไม่ขึ้นหรือว่า
1: ไม่ได้ไม่คงช่วงของเขา
0: ตอนนี้เราจะมาเอาต้นกล้าไปเพาะนะใช่ไหมครับอันนี้คือที่ประมาณไปปักดำนี้ประมาณเดือนนึงแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาไปปักดำเนี่ยทิ้งไว้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะตายไหม
1: มันก็จะแก้แล้วไอ้ที่รากลงมันจะออกหัวเลยนะออกหัวที่รากเลยแต่คือมันก็ใช้ไม่ได้ไง
0: ก่อนพอไม่ได้ลงดินก็คือเป็นหัวแบบฝ่อไป
1: ใช่มันต้องไปใหญ่ไปโตในนาก็จะทอดค่อยๆทอดเนี่ยจับตรงโคนมันเนี่ย
0: อย่างที่บอกเพราะว่าถ้ามันใช้ขี้เถ้าแก่มันก็จะหลุดง่ายแต่ถ้าใช้ดินน่ะก็จะถอนไม่ออก
1: ทอดยากได้ดินทอดยาก
0: ก็กำหนึ่งก็กะเอาตามความถนัดไม่ได้มีน้ำหนักอะไร
1: ประมาณกำได้กำมัดได้อ่ะ
0: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่นาแห้วกันครับ
1: ป้า
0: เดี๋ยวก่อนจะปักดำแม่บอกต้องตัด
1: ก่อนเพราะว่ามันยาวจัดใช่มันยาวจัดแล้วเดี๋ยวไปดำแล้วมันจะหักต้นมันจะไม่ดี
0: แล้วเหลือแค่ไหน
1: เหลือนี่ประมาณนี
0: ้
1: ให้มันพ้นน้ำอ่ะ
0: ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปปักเหมือนดำนาเลยแหละ
1: เหมือนดำนาแต่เราใช้ต้นเดียวระยะห่างมันจะห่างกว่า
0: ห่างกันประมาณเท่าไหร่ห่างประมาณเท่าไหร่หนึ่ง
1: ประมาณ80ถึง100เซน
0: 80โอ้ก็เยอะมากโอ้เกือบเมตรนึงนะ
1: ใช่
0: แสดงว่าเวลามันแตกมันแตกเยอะหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: มันจะ
1: แตกน่องแตกแล้วต้องน้ำเดือดแล้วมันจะแตกน่องไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้นมันจะแน่นกัน
0: ก่อนจะไปดำเดี๋ยวเราถามเรื่องดินก่อนเดี๋ยวจะดำข้างหลังนี้ในบ่อที่เราจะไปดำเนี่ยเราต้องเตรียมดินเตรียมอะไรไว้ยังไงบ้าง
1: ทีแรกเลยก็ต้องถ่ายแห้งตากดินไว้ก่อน
0: ตากให้มันแห้งก่อนเราจะเห็นด้านนู้นจะตากอยู่ใช่ไหม
1: เนี่ยประมาณนั้นแหละ
0: ตากไว้แล้วหลังจากนั้นก
1: ็พอได้สักเดือนต้องเดือนเราก็เอาน้ำใส่น้ำวินน้ำใส่แล้วก็ใช้ขุดทำเทือก
0: ตากแห้งนี่ตากเพื่ออะไร
1: บักดินเนี่ยพักดิน
0: เหมือนพักดินเพราะว่ามันอาจจะมีพวกวัชพืชหรือมีอะไรที่เราแบบไม่ต้องการอยู่ก็เลยพัก
1: ด
0: ิน
1: บักดินแล้วก็ดินได้งามด้วย
0: อ๋อเหมือนกับพักให้มันได้แบบได้เพิ่มสารอาหารนั่นแหละว่างั้นหลังจากนั้นก็เอาน้ำเข้า
1: เอาน้ำเข้าแล้วก็เอาคูบทำเทือกเลย
0: อ๋อ
1: คูบย้ำทำเทือก
0: ก็คือเอาน้ำเข้าแล้วเหมือนกับขุดก็คือทำให้มันเข้ากันนั่นแหละผสม
1: มันทำเทือกนาว่านนั่นแหละ
0: ใช้ก็คือใช้รถก็ได้ใช้คนก็ได้ใช้รถนะรถไถเหมือนรถไถอะนะ
1: ใช่
0: ไถไปเลยหลังจากนั้นก็คืออันนี้พร้อมแล้วก็คือจะมีน้ำจะเห็นว่ามันจะมีน้ำตลอดนะคุณผู้ชมแห้วอ่ะม
1: ี
0: น
1: ้
0: ำตลอดแล้วก็ไปดำได้เลยแบบนี้อันนี้คือที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ได้พื้นนาที่เราจะลงไปปักดำ
0: ลงได้เลยลงตนลงได้เลยโอ้โหนี่อยู่เฉยไม่ได้นะเนี่ยดูดนะเนี่ยต้องเดินตลอดเวลาเนี่ยตุ่นนิ่งไปแล้วคุณผู้ชมอันนี้จะดูดมากนะครับจะเดินตลอดอ่ะ
1: นี่เราก็จะดึง
0: มันออกมาแล้วก็ปักลงไปลึกแค่ไหนครับแม่
1: เนี่ยแค่กดอยู่แค่นั้นเอง
0: อ๋อแค่ติดไม่ต้องลึกไม่ต้องลงลึกแล้วเราก็จะเอาเนี้ยเป็นแนวไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: โอ้แสดงว่าปักแป๊บนึงก็ต้องเลื่อนปักแป๊บนึงก็ต้องเลื่อนเหรอ
1: ก็ต้องขยับมาทางเนี้ย
0: เราต้องขยับไปเรื่อย
1: ๆก็ห่างประมาณเมตร
0: แนวนี้อีกเมตรนึง
1: ช่องนี้ใช
0: ่ก็คือจะเห็นเลยว่าดินที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนี่คือจุดเด่นเลยมันจะเป็นดินเหนียวแต่เป็นเหมือนดินร่วนอ่ะดินเหนียวผสมดินร่วนคือมันจะไม่เกาะเป็นก้อนคุณผู้ชมดูสิ
1: จับตัวเป็นก้อน
0: อย่างนี้มันเลยเหมาะกับการปลูกแห
1: ้
0: วแล้วจริงแล้วถ้าเกิดแบบสปาโคลอะไรนี้ถือว่าดีไหมแบบนี
1: ้ก็ยังไม่เคย
0: ดีต่อผิวเดี๋ยวผมลองให้
1: ลายแรกและลายเดียวใจในโลกนี้สปาโคน
0: เดี๋ยว
1: โคน
0: เดี๋ยวนี่นะครับสภาพคนสวยของเราเป็นอย่างนี้ครับ
1: ยิ้ม
0: หวาน
1: เ
0: ล
1: ยยิ้ม
0: ปากดำแล้วรออีกนานแค่ไหนเก็บได้นะครับ
1: ประมาณ7 เดือนนี่โล่งงมได้ตลอดเลย
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราปักดำไป1ต้นกล้าเนี่ยแม่เขาบอกมันจะแตกออกมาเยอะมากได้หลายหัวมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะเขามีตรงนู้นที่เขากำลังเก็บกันอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ๆอ
0: ันนั้นคือครบ7เดือนแล้ว
1: ไม่ใช่อันนั้นเป็นปีแล้วเพราะว่าต้นนี้มีแล้วปีป้าแล้ว
0: อ้าวเดี๋ยวก่อน
1: เริ่มงมตั้งแต่เดือนนี้เริ่มงมได้
0: 7เดือนนี้เริ่มงมแต่ว่างมไปได้เรื่อย
1: ๆงมได้เรื่อยๆ
0: เป็นปีเลย
1: ใช่
0: ว้าวคุ้มมั้ยเนี่ย
1: ประมาณ8เดือน9เดือนนี้ต้นจะเริ่มโทรมแล้วก็10เดือนนี้ต้นก็จะไม่มีแล้ว
0: ผมจำผมพอจะจำได้อยู่ว่าแห้วเนี่ยเขาจะมาเก็บอีตอนที่ต้นมันเริ่มโทรมถ้าต้นมันยังงามๆอยู่เขาไม่ค่อยมาเก็บกันนะมันจะไม่โตเต็มที
1: ่ใช่มันจะมีหัวอ่อนมีบางหัวที่ไม่เต็มที่
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปเห็นนาแห้วแล้วมันดูล้างๆนะไม่ต้องตกใจนะปกติจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือปีกว่าแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันจะไม่เห็นต้นแล้วนะเพราะว่าแห้วมันจะเก็บได้ต่อเมื่อต้นเขาตายแล้วหรือว่าต้นเขาล้างแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแห้วมันอยู่ตรงไหน
1: ก็คือก็งมงัดดินไล่น้าไปเลยแล้วแต่ตรงไหนมันจะมีมากมีน้อย
0: มันก็มีโอกาสที่เราจะเก็บไม่หมดอ่ะสิ
1: มีมันจะมีที่ว่าพองมแห้วน้าไปเสร็จเขาจะเรียกว่าแห้วลง
0: ก็คือหลักๆคือเอาไปขายแล้วก็จะมาเก็บตามนิดหน่อยหลงๆมาก็จะมีอ๋อคือเขาไม่ได้งมเก็บไปเรื่อย
1: ใช่
0: เขาจะขนขึ้นมาเป็นก้อนเราไม่มีทางดูได้เลยว่าแห้วจะอยู่ตรงไหนมีอย่างเดียวคือใช้มือคลำ
1: ใช้มือเพราะว่าคนที่เขางมนี่เขาชำนาญแล้วก็เขาคลำขย้ำ
0: คือเขาจับดูแล้วเขารู้ว่าแต่ก็เยอะคุณผู้ชมมันขยำไปตรงไหนก็เจอ เดี๋ยวพอเราเก็บแห้วได้แบบนี้แล้วเราไปทำอะไรต่อครับ
1: เราก็จะเอาไปล้างน้ำให้เกลี้ยงแล้วก็ไปปอก
0: ก็จะเป็นแห้วเหลืองที่เราเจอกัน
1: แห้วที่ขาวก่อนดิแห้วเหลืองคือสุกแล้ว
0: แห้วเหลืองคือสุกแล้วแห้วขาว
1: ปอกแล้วจะเป็นที่ขาว
0: คือ
1: เป็นแห้วดิบอยู
0: ่คุณผู้ชมเวลาคุยแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงเนาะเพราะว่าเราก็จะเรียกแห้วกันหมดแต่ว่าเรื่องแห้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกกัน3แบบแห้วดำหมายถึงแห้วที่เพิ่งเก็บ
1: ยังไม่ได้ปอก
0: ยังไม่ได้ปอกแห้วขาวคือปอกแล้วแต่ยังไม่สุกแล้วแห้วสุกที่เรากินกันทั่วไปเขาเรียกแห้วเหลืองเดี๋ยวเวลาไปซื้อตามตลาดหรือเจอแม่ค้าเขาถามว่าเอาแห้วดำแห้วขาวแห้วเหลืองอย่างงงนะครับหมายถึงแบบนี้นะโอเคเขาบอกเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเตรียมแห้วเพื่อทำอาหารกันครับ
3: แห้วมีคุณสมบัตินะครับช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำบรรเทาอาการท้องผูกช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายอีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าแห้วนั้นมีเนื้อแข็งทำให้กระเพาะทำงานหนักผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะหรือว่าม้ามควรหลีกเลี่ยงในการกินแห้วนะครับ
0: ไปเก็บแห้วมาแล้วมาดูวิธีปอกกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ป้าตาสวัสดีค่
2: ะ
0: เมื่อกี้พ่อไปเก็บแห้วมาพัตตาไปไหนมาครับเมื่อกี้
2: อ๋อไปชลบุรี
0: ไปชลบุรีไปทำอะไรที่ชลบุรีครับหนูหลับใช่ไหมแล้วฝันว่าไปชลบุรีอันนี้หนูตื่นหรือยังหนูเมื่อกี้เขาไปแอบหลับมาตอนเราไปเก็บแห้วนะครับหน้ายังงงๆอยู่เลยนี่คือที่พร้อมรับประทานแล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่บนจะมาปอกให้ดูนะพัตตาเดี๋ยวพอปอกแล้วพัตตาจะอ๋อเลยตอนนี้พัตตายังนึกไม่ออกใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงที่เราเคยกิน
4: เดี๋ยวอันนี้เราเอามาจากนาใช่ไหมคะเราล้างมาจากนาแล้วใช้สวิงล้างแล้วนะคะ
0: ล้างสะอาดแล้ว
4: แล้วเราก็ต้องมาล้างอีกเพราะว่ามันยังมีดินอยู่
0: มีดินอยู่อ๋อมาล้างอีกรอบนึงก่อนจะปอกโอเคระหว่างนี้เราให้พี่บนสอนปอกเลยดีกว่าระหว่างนี้เราให้พัตตาล้างอ
4: ันนี้นะคะเราก็มาตัดหัวตัดท้ายก่อนมันมีวิธีปอกได้สองอย่างอันแรกคือใช้มีดอย่างนี้ปอก
0: ถ้าใช้มีดแบบนี้ต้องหมุนแบบมืออาชีพแต่ถ้าแบบเป็นมือสมัครเล่นก็ใช้มีดสองคม
4: มีดต้องคมแล้วเขาเพิ่งมาใช้ทีล่างอะค่ะ
0: นี่มันจะเป็นแบบนี้ไงพอปอกเสร็จแล้วเคยเห็นไหมหนูคิดว่าหนูเคยกินไหม
2: เคยนะมันหน้าตาเหมือนกล้วยเลยหน้าตาเหมือนกล้วยเลย
0: อย่างนี้ก็คือเวลาชาวบ้านจะไปขายคือต้องมานั่งปอกอันนี้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าใช้เครื่องปอกมันจะต้องใช้มือปอกอย่าง
0: นี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าการทำแห้วเนี่ยยากที่สุดน่าจะเป็นตอนปอกนี่แหละวันนึงนี่ถ้าคนเก่งๆนี่ปอกได้สักเท่าไหร
4: ่วันนึงคนเขาก็ได้เป็นร้อยอยู่แล้วค่ะคนแก
0: ่ร้อยอันหรือร้อยโล
4: ร้อยบาทนะคะ1กิโลก็เท่ากับ10ตอนนี้เขาจ้างโลละ10บาท
0: โลละ10บาทวันละ10กิโลพอเสร็จแล้วแบบนี้คือแห้วเนี่ยเขาก็จะขาย2แบบก็คือมีแห้วดำ
4: กับแห้วขาว
0: แล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบต้มแล้วก็คือเหลืองแต่ละอันก็จะราคาไม่เหมือนกันแปลกใจอย่างนึงทำไมแห้วเนี่ยเวลาเราไปซื้อกินพัตต้าเคยเห็นไหมมันจะมีจุดดำๆตรงกลาง
4: ใช่ค่ะ
0: แต่ทำไมผมปอกมาแล้วมันไม่มีอ่ะ
4: พอต้มแล้วมันจะออกจุดไอ้จุดดำๆเนี่ยคือวิตามินของมันเลยนะเข้าหัวแห้วเลย
0: อ๋อคือถ้ามีจุดดำๆเด่นๆนี่คือดี
4: ใช่เพราะว่าแห้วน่ะมันเป็นยาลิปเย็นนะคะแก้ร้อนได้แก้อะไรได
0: ้หนูบางคนไม่รู้หนูว่าจะเป็นใช่ไหมถ้ามีจุดดำๆหนูไม่กล้ากินใช่ไหมหนูนึกว่ามันเสียใช่ไหมคุณผู้ชมครับ
4: แต่มันประโยชน์มีประโยชน์
0: จุดดำๆนั่นคือมีประโยชน์นะเอาเนื้อทิ้งไปเลยกินแต่จุด เรารู้วิธีล้างแห้วปอกแห้วแล้วเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันโอเคอ่ะงั้นหนูจะไปนอนหนูจะไปต่อหนูจะไปเมื่อกี้ชลบุรีหนูจะไประยองไหมรอบนี้ไปนะ ยังไม่ตื่นดีคุณผู้ชมอ่ะโอเคงั้นไประยองเลยลูกไปกำลังเตรียมทำอะไรอยู่ครับ
4: อันนี้จะเป็นต้มยำไข่แห้วค่ะ
0: ต้มยำไข่แห้วต้มยำไข่ก็แปลกแล้วต้มยำไข่แห้วยิ่งแปลกเข้าไปอีกอันนี้คือแห้วสุกหรือดิบครับ
4: แห้วดิบค่ะแล้วก็
0: แห้วดิบสไลด์บางๆแล้วก็ใส่ลงไปในไข่
4: ไม่ต้องปรุงรสเลย
0: เอา
4: น้ำมันใส่ค่ะน้ำมันใส่กระทะ
0: เอาน้ำมันใส่ไข่เจียว
4: ใส่กระทะค่ะ
0: โอ้นี่เบรกทันแล้วเนี่ยพี่บนโอเคแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาดูที่บ้านเขาใช้แห้วสุกแล้วได้ไหมเพราะว่าบางทีเวลาเราหาซื้อตามท้องตลาดเราเจอแต่ต้มแล้วได้ไหม
4: แห้วถ้าเอาแห้วสุกแล้วมาใส่ใช่ไหมคะความกรุบกรอบมันจะหายไปหน่อยนึงมันจะเป็นนึบ
0: เกิดมาไม่เคยกินไข่เจียวแห้วเดี๋ยวก่อนจะไปทำต้มยำขอชิมนิดนึงพี่ไม่เคยกินจริงๆหอมมากเลยนะ
4: แต่มันจะไม่ค่อยมีรสเค็มซึมเพราะเราไม่ได้เติม
0: อร่อยงั้นทำต้มยำข้าวมาดีกว่ากินไข่เจียวกันปะกลับอันนั้นอะไรอ่ะพี่
4: อันนี้ก็จะเป็นมันกุ้งอะค่ะ
0: เกลือทั่วไปได้หมดเลยอันนี้พี่เราใช้เกลือหิมพานต์
4: แล้วเราก็เอาน้ำมะนาวใส่ลงไปก่อนช้อนหนึ่งก่อนนะ
0: เครื่องต้มยำก็จะมีหอมแดงตะไคร้ข่าใบมะกรูด
4: เราก็ใส่นี่เลยนะคะ
0: มะเขือเทศนี่เห็ดนี่อะไรเห็ดอะไรก็ได
4: ้ใส่ลงไปเลย
0: อันนี้แห้วดิบก็ใส่ลงไปต้มได้อีกก็กินได้อี
4: ก
0: อันนี้คือใส่ไข่ไปไม่ต้องต้มนานเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันเละเน
4: า
0: ะ ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีใบยาวผักชีใบเรื่อยแล้วแต่คนจะเรียกคนสุพรรณเรียกผักชีอะไร
4: ผักชีใบเรื่อย
0: เนื้อไข่อ่ะจะไม่เละมันจะออกหนึบๆแต่ทีเด็ดคือน้ำต้มยำเนี่ยรสชาติเปรี้ยวนำเค็มแทบจะไม่รู้สึกเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเกลือนิดเดียว

0: แล้วก็จะมีความเผ็ดนิดๆแต่ที่เด็ดคือน้ำซุปตัวนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรให้มันหวานแต่มันกลับได้ความหวานของแห้วมันก็เลยทำให้เป็นน้ำซุปที่กลมกล่อมเพราะมีความหวานจากแห้วแต่ที่พิเศษสุดคือคุณเคยกินต้มยำกรอบไหมมันกรอบเพราะแห้วคุณผู้ชมเกิดมาผมก็ไม่เคยกินต้มยำกรอบมาก่อนลองมากินแล้วจะรู้ว่าต้มยำที่กินแล้วมันกรอบเป็นยังไงกับต้มยำไข่แห้วต่อมาที่พี่บอลจะทำคือหล่นแห้วต้องถามก่อนเลยว่าไปเอาวิชาแบบเรียนเชฟที่ไหนมาเลยเพราะว่าแต่ละจานที่พี่บอลคิดออกมาเนี่ยมันเป็นอาหารที่ต้องบอกว่ามันเป็นอาหารไทยแล้วมันแบบมีการผสมผสานหรือแบบต้องแบบเป็นคนมีฝีมือนิดนึงนะอย่างหล่นนี่ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็อร่อยนะครับอันนี้ไปฝึกที่ไหนมาครับ
1: ไม่ได้ฝึกค่ะเขาบอกมันมีแข่งนั่นแหละเราก็เลยลองมาคิดเขาบอกว่าให้เอาแห้วมาทำอาหารแล้วคราวนี้เราก็เลยลองเอาแห้วมาแทนไอ้ตัวเจียว
0: จานนี้นี่เคยไปเข้าแข่งมาแล้วได้ที่เท่าไหร
1: ่ได้ที่สอง
0: ที่สองทั้งหมด2ทีม
1: 10จ้องเป็น10ทีมแหมตลกแย
0: ่ได้ที่สองจากโอ้โหไม่ธรรมดานะมาดูกันอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วหล่นแห้วแค่ฟังนี่ผมก็หิวแล้วนะ
1: ได้เราใส่กะทิก่อน
0: คนให้แบบให้เหมือนกับให้มันงวดหน่อยมันจะได้เข้มข้น
1: อันนี้เป็นแห้วปั้นนะคะ
0: แห้วสุกหรือดิบครับ
1: แห้วดิบค่ะ
0: แห้วดิบแล้วถ้าคุณผู้ชมดูเหมือนเดิมถามเหมือนเดิมเลยถ้าใช้เนื้อสุกได้ไหม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพอมันสุกมันก็จะเปลี่ยนสี
0: เปลี่ยนสีอ๋อมันจะทำให้หล่นเราสีสวยขึ้นด้วยหล่นที่ใส่แห้วนะครับต้องคนตลอดเวลาเพราะมันจะข้นมากเลยแล้วก็แปลกมากสูตรพี่บนคือปรุงรสมีมะนาวด้วยคุณผู้ชมคือไม่ใช้มะขามเปียกใช้มะนาวแทนเพราะว่ามันจะได้สีสวยใช่ไหมครับ
1: ค่ะมันจะไม่
0: ก็คือหล่นของเขาหล่นแห้วเนี่ยเป็นหล่น3รสซึ่งหล่นบางสูตรก็จะไม่มีเรื่องของรสเปรี้ยว
1: ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นหล่น3รสก็มีเปรี้ยวมะนาวมีเค็มเกลือแล้วก็มีหวานจากน้ำตาล
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นได้ที่แล้วเดี๋ยวใส่นี
1: ้ใส่กุ้ง
0: ใบมะกรูดกับกระไทให้มีกลิ่นก่อนนะแล้วก็หอมแดงลงไปก่อนเลย
1: ใส่พริกนะคะแล้วก็จบ
0: ผมแปลกใจมากตรงที่ใช้มะนาวให้เปรี้ยวซึ่งปกติอะหล่นบางทีเขาไม่ใส่เปรี้ยวด้วยซ้ำหรือถ้าเขาใช้เปรี้ยวก็มะขามเปียกผมเพิ่งเห็นพี่บนเนี่ยทำมะนาวแต่ปรากฏว่าพอกินเข้าไปปุ๊บคือรสเปรี้ยวเนี่ยเข้ากับหล่นแห้วได้ดีมากจุดเด่นของมันคือตัวของแห้วเนี่ยถ้ากินไปนะครับคุณไม่รู้เลยว่ามีแห้วแต่ว่าตัวของแห้วเนี่ยมันทำให้ตัวหล่นเนี่ยมันมีความเข้มข้นจนแบบเรียกว่าเป็นเหมือนครีมซอสแบบอาหารฝรั่งเลยก็ว่าได้แต่มีรสชาติแบบไทยหวานไม่มากเค็มไม่มากจุดเด่นคือความมันแต่รสที่น่าสนใจที่สุดคือความเปรี้ยวจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าจานนี้ผมว่าแบบว่าโอ้โหจริงๆถ้าเกิดจะคว้าที่1ก็ไม่น่าเกียดนะรับคู่กันไปได้เลยอร่อยมากจริงครับวันนี้นะครับตั้งใจจะเอาแห้วมาทำอาหารจีนซึ่งปกติเขาก็ใส่กันอยู่แล้วนั่นก็คือผัดงงกล้วยแต่ผัดงงกล้วยของผมวันนี้ผมจะใส่กุ้งแม่น้ำซึ่งเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของสุพรรณบุรีไปด้วยปกติผัดงงกล้วยเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าน่าจะทำยากวันนี้ผมมีเคล็ดลับในการปรุงรสแบบง่ายๆมาให้นะครับผมนั่นคือเดี๋ยวผมจะใช้น้ำจิ้มบวยบางคนเรียกว่าน้ำจิ้มบวยก่อตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเคล็ดลับที่สำคัญคือต้องเอาทุกอย่างมาทอดก่อนผมจะเริ่มจากการทอดกุ้งก่อนนะครับทอดไม่นานครับเหมือนกับเจียนหรือผัดน้ำมันทำให้ผิวด้านนอกมันเกรียมแล้วมีความหอมแล้วเวลานำไปผัดเนื้อด้านในจะไม่เละความหวานของกุ้งก็จะถูกเก็บกักเอาไว้ไม่ซึมออกมานะครับน้ำมันต้องร้อนจัดๆนะครับต่อมาครับวันนี้พริกหวาน3สีครับลงไปเจียนเหมือนกันครับอย่างนี้นะครับจะทำให้พริกหวานหอมมากขึ้นนะครับมีความหวานมากขึ้นแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นเขียวนะครับผมพริกแห้งครับลงไปทอดอันนี้เพื่อความหอมเนาะเราทำกันอยู่แล้วอันนี้ทอดเล็กน้อยความหอมความเงาครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มผัดกันแค่เตรียมขั้นตอนนี้ที่เหลือก็จะผัดได้ง่ายมากๆแล้วนะครับหลังจากนั้นมีเคล็ดลับอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมเอาต้นหอมนะครับเน้นบริเวณก้านนะใส่ลงไปก่อนนะครับคนจีนจะนิยมใช้น้ำมันที่มีกลิ่นของต้นหอมในการปรุงอาหารตามด้วยกระเทียมได้เลยครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นสูตรแบบจีนแท้ๆเลยเขาจะเอาต้นหอมลงไปทอดในน้ำมันเลยครับแล้วก็กรองออกแล้วเอาน้ำมันไว้ใช้แต่วันนี้ผมประยุกต์ให้คุณทำตามได้ง่ายๆนะครับก็เลยเอาก้านต้นหอมที่เรียกว่าสุกยากหน่อยลงไปผัดให้น้ำมันมีกลิ่นหอมแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ทุกอย่างที่เราทอดไว้แล้วลงไปซอสถั่วเหลืองนะครับน้ำมันหอยครับสำคัญที่สุดเลยของเราในวันนี้คือน้ำจิ้มบวยครับมันจะทำให้ขึ้นเงาออกมาสวยน่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมคล้ายๆกับผัดงูกลวยที่ออกเปรี้ยวหวานโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเลยครับท้ายสุดก็คือธัญพืช5อย่างนะครับพุทราจีนครับเกาลัดครับผมแห้ววังยางครับตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้ว

กล้วยเห็นไหมครับผัดโง่กล้วยที่หลายๆคนได้ยินชื่อแล้วก็คิดว่าโอ้โหจะไปทำกินเองที่บ้านได้ยังไงมันต้องยุ่งยากมากต้องไปกินตามร้านอาหารจีนหรือภัตตาคารทำง่ายมากนะครับเคล็ดลับอย่าลืมน้ำจิ้มบ๊วยแค่นั้นครับความหวานความ

0: น่าเชื่อเลยนะครับว่าแห้วจะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายจานขนาดนี้และคนที่นี่เองก็น่ารักมากๆเลยครับให้ความรู้ผมและพาสต้าแบบไม่กักเลยทีเดียวถ้าหากใครหากิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆครับ
1: จานนี้จานไหน
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
1: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ถ่ายภาคไวไลท์มา10กว่าปีภาพผมไม่มีลิขสิทธิ์แล้วผมก็ให้ทุกครั้งที่ผมเข้าไปถ่ายในเขตท่ามราสัตว์ป่าที่ไหนก็ตามให้หมดเลยครับ
1: ถ้าภาพเราถ่ายมาจากธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ดีใจเวลาภาพตัวเองได้เดินทางได้เอาไปถูกใช้งานแล้วยิ่งใช้งานที่เป็นประโยชน์กับตัวสัตว์ป่าเองก็มีความสุขแล้ว
0: ช่วยกันปกป้องธรรมชาติช่วยกันปกป้องสัตว์ป่าช่วยกันปกป้องระบบนิเวศเพื่อสิ่งที่เรารักเนี่ยแหละจะอยู่ด้วยกันกับเราครับมีอากาศที่ดีมีชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งครอบครัวผมครอบครัวเพื่อนบ้าน

ผมชื่อหนุ่มสุประเสริฐอุปิทากรครับตอนนี้ทําท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ที่หมู่บ้านปากประครับแล้วก็ทํามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเพื่อนๆอยู่ที่นี่ครับหมู่บ้านปากประนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งมีระบบนิเวศแบบลากูนครับระบบนิเวศลากูนต่างกับเลคตรงที่ว่าลากูนเนี่ยเชื่อมกับมหาสมุทรโดยธรรมชาติเชื่อมกับอ่าวไทยนะครับมีน้ำเค็มไหลเข้ามาน้ำจืดเติมมาจากภูเขาครับไหลลงมามิกกันที่ส่วนที่พี่อยู่นี่ด้านตอนบนของทะเลสาบสงขลาครับก็มาเริ่มตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศเลยละครับตั้งใจอยากให้คนได้มาพักที่เวทแลนด์แคมป์เนี่ยก่อนจะออกไปเจอธรรมชาติตัวพี่ก็คอยให้ความรู้กับคนที่มาที่นี่ก่อนที่จะออกไปเจอธรรมชาตินะครับแล้วก็พี่ชอบถ่ายภาพครับ

ขอถ่ายภาพแล้วก็พาตัวเองไปเจอเรื่องราวธรรมชาติเยอะแยะเจอความเป็นอยู่ของสัตว์ที่ร่วมโลกกับเรานะครับเขาเรียบง่ายจนเราหลงรักเราชอบเราก็เลยเล่าเรื่องสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายของเราครับแล้วก็คอยดูแลปกป้องเขาครับมัธยมต้นนะครับมีเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาเอากล้องใบหนอกมาให้พี่ใบหนอกคือกล้องดูนกครับหลังจากวันนั้นที่พี่ได้กล้องก็เดินทางไปทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลเพื่อเอากล้องตัวนั้นมาส่องนกครับพอจบก็ต้องทำงานแล้วนะครับก็ไปอยู่ภูเก็ตแต่ว่ามีโรงแรมหนึ่งที่ไปทำงานก็แต่ตอนนั้นก็เริ่มมีเงินไปซื้อบ้านริมลำธารที่ภูเก็ตแล้วก็เริ่มไปก่อสร้างบ้านด้วยไม้เก่าเป็นอาชีพเสริมนะให้กับคนภูเก็ตแต่สิ่งที่เราทำทั้งหมดเราลืมเรื่องการอนุรักษ์เริ่มมีแคมป์คนงานก่อสร้างมาอยู่ข้างบ้านเราแคมป์แรกแคมป์สองก็เขาก็เริ่มกินนกกินสัตว์ที่บ้านพี่ข้างๆแล้วลามมาถึงในบ้านพี่ลำธารหนึ่งเคยมีกบมีปลาหมดนกที่เคยอยู่กันเยอะๆตรงอุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนไซนะก็หมดก็เคยไปเปิดตู้เย็นเขาเปิดเจอเต็มเลยครับอึ่งอ่างกระรอกแช่เย็นอยู่เรากำลังจะไม่เหลือความเป็นธรรมชาติอะนกหายากที่เคยมีนกทุกชนิดโดนดักกินหมดโดนดักกินหมดโดยเราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ปกป้องอะไรมันเลยอย่างเงี้ยรู้สึกแย่จนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะมีลูกเราอยากหาที่ธรรมชาติให้ลูกเราอยู่เราคิดถึงที่นี่เลยคิดถึงที่ตรงนี้เลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเหลือบหนึ่งที่สามารถมีบ้านอย่างถูกต้องถูกตามกฎหมายได้แล้วก็มีป่าอยู่ข้างหลังมีทะเลอยู่ด้านหน้าตัดสินใจขายที่ภูเก็ตก็เอาเงินมาทำตรงนี้เลือกที่จะทำโฮมสเตย์

0: ัทลุงแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้พี่เริ่มทําตรงนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยครับคลื่นซัดมาน้ําท่วมไม่รู้เลยไม่มีประสบการณ์กว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยเสียหายไปเยอะเหมือนกันจนตอนหลังก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติรู้จักวันเดือนปีอย่างเงี้ยครับเนี่ยใช้ไม้เก่าใช้วิชาเดิมๆใช้เพื่อนที่เคยทําบ้านเก่าด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันทําซึ่งโชคดีว่าที่ปากป่าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้าครับก็ออกแบบทุกห้องครับให้เตียงนอนเนี่ยสามารถนอนดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าได้ครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับความหมายของมันก็คือการทําการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็นํารายได้เข้าสู่ชุมชนมันเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มันแท้ที่สุดอะบริเวณทะเลน้อยครับชาวบ้านก็ใช้ยอนะฮะเพื่อตักปลาลูกเล่นอกจากว่าหาปลาได้แล้วยอนี่สวยครับพอนึกทุกเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกเนี่ยครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นผมก็ส่งแขกลงเรือทุกวันนะครับในตอนตีห้าครึ่งหลังจากเขาพักแล้วก็แนะนำให้เขาไปขับรถเล่นที่สะพานเฉลิมพระเกียรติครับตรงนั้นนะครับจะได้ดูนกจะมีนกน้ำนกทุ่งมาใช้ชีวิตอยู่สองฝั่งสะพานนั่นนะฮะควายน้ำด้วยครับควายน้ำก็จะเห็นง่ายมากตรงนั้นควายน้ำครับได้เป็นมรดกทางการเกษตรอันดับแรกของเมืองไทยนะครับ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือควายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยควายเหล่านี้มีความสามารถในการว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำได้นานๆด้วยความพิเศษทั้งหมดนี้แหละค่ะทำให้ได้รับการรับรองประกาศให้เป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยติดตามกัน
0: ควายน้ำเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนทะเลน้อยครับอาชีพเลี้ยงควายวันนี้นะครับมีการประกาศเขตแล้วก็ทางรัฐบาลก็ยังอนุญาตให้ชาวบ้านที่เลี้ยงควายสามารถเลี้ยงควายน้ําในเขตห้ามล่าได้ครับ
2: ตอนนี้เรามีควายประมาณ 5,000 ตัวครับเลี้ยงปล่อยแบบไม่เจาะจมูกเลยครับเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติแบบเป็ดไล่ทุ่งเลยเขาก็จะจําวิถีชีวิตของเขาได้ครับ
3: ม
2: ีเจ้าของครับ200กว่าคนครับ
3: แล้วก็จำได้
2: จําได้ครับตัวละ 30,000
4: จําแม่นเลยครับ
0: เพราะว่าในชีวิตของคนเลี้ยงควายเนี่ยเท่มากควายเนี่ยครับกว่าจะเลี้ยงได้เป็นร้อยตัวก็เริ่มจาก2 3ตัว4ตัว5ตัวนะครับพอเป็น10ตัวเขาก็ทยอยขายเขาก็ต้องดำรงฝูงไว้ครับควายมันจะจำเทรลได้ในแต่ละเดือนต้องใช้ชีวิตยังไงนะครับจนเป็นร้อยไม่ได้เป็นอาชีพเลี้ยงควายที่เราได้ยินจากในหนังอ่ะว่ามันลำบากที่นี่ไม่ที่นี่คนเลี้ยงควายเท่แล้วก็รวยแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยครับแค่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยแล้วก็เขตห้ามล่าก็อนุญาตให้เขาอยู่

0: ก็พี่หนุ่มใช้วิธีการถ่ายภาพนะครับในการเล่าเรื่องสิ่งที่ไปพบเห็นไปเจอมานะฮะบังเอิญมาเจอกับพี่หนุ่มเวสแลนด์เนี่ยฮะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันพี่หนุ่มก็พาออกทริปถ่ายรูปสัตว์ถ่ายรูปธรรมชาตินะฮะ
1: เริ่มจากการถ่ายภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับการเดินทางส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เรือครับการใช้เรือต้องอาศัยความชำนาญนะครับต้องรู้สมดุลระหว่างถ้าเราเดินทางด้วยเรือนะครับเรามีคนขับเรือให้เราเนี่ยระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราต้องคอนโทรลกันได้การมองไปข้างหน้าแล้วก็วางแผนความเร็วที่เข้าแทบจะเป็นความเร็วเดียวกันกับที่ชาวประมงเขาใช้ครับเสียงเครื่องเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันกับที่ชาวประมงเขาใช้เพราะสัตว์มันจะไม่ตกใจครับถ้าเรากระตึกกระตักเบาเครื่องไปเร่งเครื่องไปเนี่ยสัตว์มันโดดหนีได้เราก็พยายามทำให้เหมือนเครื่องเรือชาวบ้าน
0: ค่อยคลานไปหานกหาสัตว์อะไรเงี้ยก็ต้องให้ระยะห่างแล้วค่อยเข้าหาเขาอย่างเงี้ยครับผมก็จะตามหลังถ่ายไปเรื่อยๆพี่หนุ่มก็ไปจะให้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามถ่ายเดินถ่ายไปพี่หนุ่มก็เราก็ถ่ายระยะไกลพี่หนุ่มอีกทีนึงนะก็ใช้ความรู้สึกของสัตว์กับรอบๆตัวครับถ้าเข้าใกล้เขาเกินไปสัตว์มันจะไปเงี้ยฮะเขาก็เดินแล้วไปค่อยเข้าหาเขา
1: ก็ต้องบินพวกนกเนี่ยนะก็พยายามจับจังหวะนะหรือว่าสัตว์มันก็ต้องหนีก็พยายามเก็บวินาทีเหล่านั้นให้ได้ครับ
0: ยิ่งภาพถ่ายมันมีพลังของมันนะฮะในการเล่าเรื่องนะครับการที่เราเห็นอะไรขึ้นมาเรารู้สึกกับมันจริงๆเราออกไปถ่ายด้วยกันก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้จะเจออะไรแต่สิ่งที่เราเห็นตัวตนพี่หนุ่มก็คือพี่หนุ่มเขามองเห็นความสวยของธรรมชาติอะฮะ

0: เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเราพบนกอพยพชนิดหนึ่งนะครับชื่อนกเป็ดหงที่อพยพมาจากบังคลาเทศก็มาเรามาเจอเขาที่พัทลุงเมื่อ7ปีที่แล้วซึ่งเป็นนกหายากมากในเมืองไทยช่วงนั้นเกือบทุกวันนะครับขับรถจากที่บ้านไประโนดเพื่อไปตามเรื่องของนกตัวนี้แล้วก็พบว่ามีนกเป็ดหงอยู่ที่นั่นประมาณ 4-5 ตัวครับโอ้เราก็ดีใจมากก็ไปทุกวันจนได้เจอกับไวยศักดิ์ซึ่งเป็นเกษตรกรทำนาครับแล้วนกก็ไปอาศัยที่คุณไวยศักดิ์อยู่เนื้อที่300ไร่ครับ
1: ซึ่งที่นี่เป็นบ้านเกิดผมเขาก็มาชักชวนทำพื้นที่อนุรักษ์ก็มาคุยพูดคุยกันแล้วก็มาทำเรื่องราวเกี่ยวกับอนุรักษ
0: ์เราเริ่มที่ขนำเป็ดหงครับที่ตำบลพังยางอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับตัวไวยศักดิ์เองเขาทำนานะครับแต่เขาจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เหลือไว้ให้สัตว์ให้พืชท้องถิ่นได้อยู
1: ่คือไม่ใช่นกอย่างเดียวสัตว์อย่างอื่นด้วยทั้งนาคทั้งไรอย่างเงี้ยก็แบ่งพื้นที่กันเราก็ทำมาหากินของเราเขาก็ให้ที่อาศัยของเขาก็เราต้องศึกษาเรียนรู้อะครับเราต้องดูระยะเวลาของข้าวเหมือนข้าวเนี่ยถ้าเราหว่านเมล็ดพันธุ์ก็ลงไปแล้วตอนแรกก็อยากให้เขาลงไปถ้าเกิดเขาลงไปก็กินแต่ตอนที่ว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ถ้ามันลงเราก็ไล่เขาอยู่ไปทันไล่ก็มันก็ไปครับมันก็ไปอยู่ที่แปลงอื่นอีกซึ่งเราแบ่งพื้นที่ให้เขาแล้วเท้าไอ้ของเป็ดหงเนี่ยมันจะบานใช่ไหมเหมือนเป็ดใช่ไหมครับมันก็จะว่ายว่ายว่ายว่ายว่ายเกิดเป็นออกซิเจนอะไรขึ้นมาก็มันก็ว่ายไปว่ายมาแล้วก็ถ่ายลงในนาแล้วปุ๋ยไม่ต้องหว่านแหละทีเนี้ยแมลงก็มันก็กินประตูข้าวเนี่ยโอ้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับผมได้ข้าวเกือบไร่ละตันนะครับปกติไม่เคยได้ใช่ครับเนี่ยยกให้เป็ดเลยทีนี้ปีพอปีหลังๆก็ให้เป็ดลงเลยครับ
0: พวกนกพวกสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายข้าวเขาเลยมันเป็นการอยู่ด้วยกันอย่างเมตตาปราณีไวยศักดิ์ก็ทำข้าวขายข้าวได้นกก็มีพื้นที่ให้หากินมีดอกหญ้าให้กินแทนข้าวของไวยศักดิ
1: ์ก็เลยแบ่งให้เขาเป็นโซนๆไปก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยกับเขาก็ไปนั่งคุยกับเขาทุกวันแล้วนะนั่งคุยกับนกเนี่ยครับไม่ผิดหรอกครับนั่งคุยกับนกแต่ผมว่าสัญชาตญาณสัตว์มันก็เราก็คนเราก็สัตว์เหมือนกันน่าจะสื่อกันได้และทุกวันนี้ผมมั่นใจ 100% เลยคือเขาเราสื่อกันได้ถ้าอย่างหมาเนี่ยเรายกตัวอย่างเรื่องหมานี่ก็สัตว์เหมือนกันเดียวฉันกันแล้วทำไมคุยกันรู้เรื่องล่ะปลาไทมานี่ปลาไทมานี่มาขึ้นมาเนี่ยทำไมคุยกับมันได้อะเอานั่งลงปลาไทนั่งเลยทำไมคุยกับมันได้อะอย่าไปแบ่งแยกดิอย่าไปแบ่งว่านั่นคือเดชานไอ้คนเราเนี่ยสรรพสิทธิ์อย่าไปแบ่งแยกอย่างนั้นถ้าแบ่งแยกอย่างนั้นถ้าเรารู้สึกแบ่งแยกอย่างนั้นตั้งแต่แรกมันก็เกิดอคติแล้วก็ไม่มีทางที่ว่าจะอนุรักษ์กันได
0: ้แต่ไวยศักดิ์เขามีความพิเศษก็คือเขาปกป้องไม่ให้ใครเข้ามาใน300ไร่ของเขาอย่างเข้มแข็งทำทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่มีใครกล้าเข้ามาอย่างขโมยปลาล่าสัตว์ไม่มีเลยครับทำให้ภายใน2ปีนะครับนกเป็ดหงหรือนกเป็ดน้ำนานาชนิดนกทุ่งสัตว์ป่าอย่างนาคเสือปลามารวมกันอยู่ที่ขนำเป็ดหงได้อย่างมหัศจรรย์ครับ
1: แล้วผมอยู่ที่นี่24ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยนะนอนนี่ตลอดเฝ้าที่นี่เพราะดูแลพวกมันนี่แหละถ้าไม่มีผมพวกไอ้พวกนี้จะไม่เหลืออยู่เลยจากนกอพยพก็กลายเป็นนกประจำถิ่นไปแล้วครับ
0: พอระบบนิเวศเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็มันเกิดการหมุนวนนะครับสัตว์หนึ่งที่อ่อนแอก็ถูกกินไปนกก็เหมือนกันตัวไหนที่อ่อนแอก็อาจจะตายเพราะว่าโดนเสือปลากินเสือปลาคือตัวที่ใหญ่บนสุดในระบบนิเวศของแปลงขนำเป็ดหงตัวไวยศักดิ์เขาก็คือเหลือจากเสือปลาเขาเป็นคิงของที่นั่นแต่คิงของที่นั่นน่ะก็ ปกป้องคนในบ้านปกป้องคนในแผ่นดินตรงนั้นผมเชื่อว่าผมก็ได้ตอบแทนบุญคุณสัตว์ป่าเหล่านี้ที่ให้โอกาสผมได้ถ่ายให้โอกาสผมเข้าไปรบกวนเขาเพื่ออยากได้ภาพแบบแล้วเราสูงใจสิ่งเดียวก็คือภาพเหล่านี้วันหนึ่งจะย้อนกลับไปช่วยพวกเขาได้ก็หลายๆครั้งนะเวลาในการก่อสร้างหรือการที่จะพัฒนาที่เขาเรียกว่าพัฒนานะครับผมได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในจังหวัดจะมาปรึกษาผมตลอดผมก็ให้ข้อมูลเขาถ้ามันเกิดการสร้างแบบนี้แล้วจะเสียอะไรไปบ้าง
2: การที่พี่หนุ่มเป็นมา

0: ทำตรงนี้มีทำให้แกมีข้อมูลมีความรู้อะไรในพื้นที่มากที่สุดให้กับให้ไปข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เขาจะมาทำอะไรกันตรงนี้ครับ
1: ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าถ้าทำแล้วนิเวศมันก็พังทั้งระบบใครมันจะอยากมาอยู่บ้านถ้าบ้านมันไม่เหลืออะไรให้เขาหากินแล้วอย่างเงี้ยครับบางครั้งที่เราเห็นว่าเราต้องค้านผมก็จะเอาข้อมูลที่ผมมีครับหมายถึงว่าภาพสัตว์ป่าที่คุณ EIA คุณเขียนมายังไงผมมีอีกแบบแล้วก็มีภาพยืนยันว่านี่คือข้อเท็จจริงอย่างนี้นี่มีนาคอยู่อีก2ชนิดไม่ใช่มีแค่หนูอยากจะบอกเพื่อนทุกคนนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสได้ปกป้องธรรมชาติที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นลำคลองแม่น้ำถ้าข้อมูลเราถูกเขาไม่มีทางจะทำร้ายเราได้ถ้าเรามีข้อมูลครับเราจะสามารถป้องกันบ้านเราได้แต่ถ้าเรานอนเฉยๆเนี่ยเผลอๆเราโดนทำลายโดยเราไม่รู้ตัวบ้านเราพังโดยเราไม่รู้ตัวครับโลกเรามันสวยงามขนาดนี้ครับมันมีทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตทุกชีวิตได้มีชีวิตเราก็ควรจะปกป้องแล้วควรจะรักโลกควรจะรักธรรมชาติรักชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้

0: เป็นเหมือนพี่ของชายคนหนึ่งเลยฮะที่เรานับถือครับพี่เป็นครูนะครับการไปกับพี่หนุ่มก็ได้เห็นความอ่อนโยนของตัวตนพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเป็นคนอ่อนโยนฮะเวลาเข้าหาอะไรครับเขาอ่อนโยนกับสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าอะไรเงี้ยครับแกอ่อนโยนกับสิ่งรอบตัวแกเสมอครับ
1: เป็นอาจารย์ผมอะเท่ากับเป็นอาจารย์ผมแล้วก็จุดประกายให้ผมได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์อย่างจริงใจครับต้องจริงใจแล้วก็จริงจังเราทำเพื่อที่จะว่าให้ลูกให้หลานให้สังคมมันน่าอยู่แล้วก็ให้เขาได้จดจำแล้วก็ให้เขาทำสืบทอดให้เด็กรุ่นหลังมันได้รู้
2: คือที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เรียกตัวเองว่านักอนุรักษ์เลยนะครับแล้วคนชอบเรียกว่าผมเป็นนักอนุรักษ์ก็คือผมทำในสิ่งที่ผมรักกอไก่เนี่ยนะครับ ผมชอบอ่ะผมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อไปเจอความดิบของธรรมชาติในแต่ละที่ซึ่งมันไม่เหมือนกันผมเดินได้เป็นวันๆนะครับที่นี่ก็เหมือนกันถ้าให้ผมมีความสุขผมก็ไปอยู่ตามทุ่งนาตามขอบป่าผมก็นั่งเรือตากแดดเราชอบเรารักมันจริงๆก็เลยทำ
3: เป็นนักรักมากกว่านักอนุรักษ
2: ์นักรักใช่ครับ
4: การกลับบ้านของผมที่กลับมาอยู่ปากประนะครับมันเหมือนผมเดินทางผมเรียนรู้ผมหาประสบการณ์จนวันหนึ่งมันถึงเวลาครับกลับมาอยู่ที่ในที่ที่ผมรักและผมชอบมันมากก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยครับ
0: เป็นคนที่ใช้ชีวิตหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการอะไรมากครับก็แค่อยากจะให้อยู่ร่วมกับสัตว์สิ่งแวดล้อมกับคนอยากจะให้พื้นที่นี้ยังสมบูรณ์นะครับต่อไป
1: มันมีความสุขกว่าอยู่ในเมืองมีความสุขกว่าอยู่กับคนอีกคือโลกของผมอะโลกของผมเป็นอย่างเงี้ยผมอยากอยู่กับเขาอยากให้เขามีชีวิตเหมือนเราแต่เขาพูดไม่ได้เราพูดได้เราสื่อสารได้เขาก็สื่อสารในหมู่ของเขาได้ถ้าใครไม่เคยอยู่เขาไม่เข้าใจในความรู้สึกของเราที่มีกับเขาเขาจริงใจ
4: วันเนี้ยเราได้มีโอกาสทำมันนะครับได้กลับมาในอยู่ในที่ที่เราชอบมันที่ที่มีนกที่ที่มีป่าที่ที่มีทะเลอยู่ข้างหน้าที่ที่มีคนที่เรารักก็อยากจะปกป้องบ้านหลังนี้ครับอยากจะปกป้องสัตว์ทุกตัวที่อยู่บริเวณบ้านอยากจะปกป้องธรรมชาติที่อยู่รอบตัวผมให้มันยั่งยืนให้มันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ด้วยกัน

0: ังเสียงก่อน
1: มาใกล้แล้วเห็นแล้วไหมมันชื่อนกอะไรนกกระจิบ
2: ไหนนกกระจิบ
1: น้อยธรรมดาน
2: กกระจิบอยู่ไหน
1: นี่

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิ

0: ิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ปกันที่เรื่องแรกคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าน้องยุ้ยเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหนังหมูที่ชามเริ่มต้นที่20 บาท
1: 20 บาทก็ว่าราคาน่ารักแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยุ้ยพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆตั้งใจทำอาหารทุกเมนูในราคาเริ่มต้นเพียง10 บาท10 บาทยังหาทานได้จริงเหรอเอาไปดูกันที่จังหวัดลำพูนค่ะ10 บาทชามขนาดไหนเนาะที่ตำบลเหมืองหง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะชื่อร้านเต็มอิ่ม10 บาทลูกค้าแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องทางร้านเนี่ยมีให้เลือก6 เมนูแล้วเสิร์ฟยูว่าเดาว่าน่าจะเป็นคนนึงอ่ะเหมือนสั่ง6 อย่างไปเลยมีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวมันไก่ราดหน้าขนมจีนขนมหวานทุกเมนูสั่งในราคาเพียงเมนูละ10 บาทค่ะลูกค้าบางรายก็เลยสั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบางก็สั่ง 2-3 เมนูบางก็เลือกไม่ได้เอามาเลย6เมนูค่ะทุกเมนูเนี่ยจำหน่ายโอ้โหในราคาเนี่ยแหละค่ะเมนูละ10 บาทสั่ง1 ชุดใหญ่บางคนสั่งกันแบบนี้เลยแล้วมานั่งรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยบรรยากาศที่ร้านก็เย็นสบายแล้วก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นอกจากนี้อันนี้ช่วยพรถูกใจเสียงนี้ค่ะคุณแม่เขายังมีจัดผักใส่ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าเติมได้ไม่จำกัดเชิญพอดูใจสิ่งนี้น้ำดื่มบริการฟรีด้วยอิ่มอร่อยในราคา10 บาทค่ะ
0: โอ้โหคุณแม่น่ารักมากเลยอ่ะผมว่าคุณแม่ขายเอาความสุขแล้วล่ะอันเนี้ยนะฮะคุณชุมพรนันตนาผู้ดูแลร้านเนี่ยแหละครับคุณแม่เนี่ยแหละครับเล่าว่าร้านแห่งนี้เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่อยากอยู่ว่างเห็นไงคืออุ้ยนี่60 บาทได้กินแบบ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในถาดนี่คือ60บาทอย่างละ10บาทค่ะ
0: เอาจริงเมื่อวานนะผมไปกินกะเพราแถวถนนข้าวสารนะคุณ120นะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ยังได้จานเดียวแต่เนี้ย6อย่างเลยนะคร
1: ับ
0: คือคุณแม่นันคุณแม่ชุมพรนันตนาเนี่ยแกบอกว่าร้านอาหารเนี้ยรวมตัวกันโดยกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมโดยมีแนวคิดว่าหากขายอาหารราคาเมนู10บาทเนี่ยลูกค้าน่าจะเข้ามากินกันเยอะเพราะหากขาย50-60 บาทเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างแล้วก็เข้าน้อยครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านอาหารอยู่ในสวนผลไม้นั่นแหละขายอาหารเพียงเมนูละ5 บาทด้วยนะก่อนหน้านี้มี5 บาทมาก่อนนะจ๊ะก่อนจะย้ายมาเปิดที่นี่อุปกรณ์ต่างๆทั้งถ้วยชามและเครื่องครัวมีอยู่แล้วจึงเริ่มต้นใหม่ด้วยการขายอาหารทุกเมนูในราคา10 บาทเท่านั้นแม้ช่วงนี้ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้นครับแต่ทางร้านก็ตั้งใจว่าจะขายใน10 บาทเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะไม่ขึ้นราคาด้วยโดยแต่ละวันมีต้นทุนวัตถุดิบอยู่ประมาณ 1,500 บาทแต่สามารถขายได้มากกว่า 3,000 บาทต่อวันนะ50-50นะครับที่สำคัญได้ช่วยให้ชาวบ้านได้กินอาหารราคาประหยัดทำให้มีลูกค้าทั้งในหมู่บ้านรวมถึงจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดแวะมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะนะย้ำนะอยู่ที่ตำบลเหมืองหงาเหมืองหงาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเจ้าเหมืองหงานะเต็มอิ่ม10 บาท
0: 10 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: อิ่มอร่อยแล้วก็คนทำก็ชื่นใจเพราะกินกันหมด
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนค่ะมาร่วมกันทำกิจกรรมคลายเหงาเกิดประโยชน์แล้วก็สร้างความสุขเล็กๆนะทั้งคนกินก็อิ่มท้องคนขายก็อิ่มใจแถวบ้านเรียกว่าขายเอาสังคมโดย
0: คุณแม่ทำไป

0: ไปเนี่ยคุณแม่ชมพรเนี่ยนะครับแล้วก็ทำอาหารนะคุณไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะจ๊
1: ะ
0: แล้วมีหลายเมนูด้วยอ่ะคือทำเมนูเดียวเราก็เหนื่อยแล้วถ้าทำขายอ
1: ่
0: ะแต่เนี้ยมีของหวานมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าว
1: นี่สาคูไหมพี่ตองวันนี้ของหวานประจำวันของร้านอ่ะ
0: ตอนเด็กผมเรียกว่าไข่กบอ่ะคุณเรียกกันปะ
1: อะไรนะคะ
0: ผมเรียกไข่กบ
1: ไข่กบอ๋อสาคูใช่ไหม
0: คุณเรียกปะ
1: ไข่กบอ่ะสมัยก่อนนี่จำได้เขาเรียกเม็ดแมงลัก
0: หรอ
1: ใช่ไข่กบไอ้ตื้อ
0: แสดงว่าคุณแม่สอนผมมาผิดเดี๋ยวผมขอไปคุยกับแม่ก่อนผมจำมา40ปีเลยนะ
1: คุณพูดกับแม่ปิ๊กอย่างนี้นะคุณไปเคลียร์กับแม่ปิ๊กเลย
0: วันนี้ข้าวซอยก็มีคุณเนี่ย10บาท
1: คุณผู้ชมบอกว่าถูกมากเลยคุณกันกันถามว่าลำก่ออืม
0: น่าจะลำนะ
1: ยังบอกเคยไปเนอะ
0: ต้องลองไปดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผู้ประกอบการต้องการจะคืนบางอย่างให้กับสังคมนั่นคือรอยยิ้มและความกิน
1: แต่ดูจากการสั่งก็น่าจะล่ำขนาด
0: ดูดิถ้วย10บาทอ่ะคุณ
1: ก็ยกเซตเลยอ่ะ6ถ้วย
0: นะอิ่มๆจุกๆนะคนกินก็กินซ้ำเห็นไหมลงทุน 1,500 ขายได้ 3,000 คุณผู้ชมครับเราเคยได้พูดถึงการประกวดภาพยนตร์หรือเทศกาลภาพยนตร์วิภา International Film Festival หรือ VIFF 2026แล้วใช่ไหมครับวันนี้เพื่อนคนได้เห็นภาพความชัดเจนของการจัดมากขึ้นครับวันนี้เรามีแขก2ท่านด้วยกันครับน้องยุ้ยที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องแนวคิดที่ว่าเฟิร์สเทศกาลเนี่ยชื่อว่าเฟิร์สหรือครั้งแรกเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะรวมถึงในงานนี้ที่จัดขึ้นโดยวิภา Vision and Passion Thai PBS ร่วมกันกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม VIFF 2026ทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยกับเราท่านแรกผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS นะคะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลพิตายค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี The Hidden World of Baby Factories นะคะคุณวิจิตราดวงดีค่ะสวัสดี
0: ทั้งสองท่านค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันก่อนถึงเขาเรียกว่าธีมของงานครับพี่ต่ายก็คือ First เทศกาลที่ชื่อว่าครั้งแรกไม่ได้หมายถึงผลงานของผู้กำกับแต่ครั้งแรกที่ว่าในงานนี้มันคืออะไรครับพี่ต่าย
2: โอ้จริงๆมีหลายความหมายแฝงเหมือนกันเพราะว่า First นี่เราความหมายก็คือครั้งแรกแหละจริงๆเป็นครั้งแรกของเราด้วยเหมือนกันเพราะเป็นครั้งแรกของเราที่ขยับจากวิภาฟิล์มเฟสที่เราจัดมาประมาณ3ปีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยก้าวไปถึงอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยเหมือนกันก็คือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสนะคะหลังจากนั้นก็ในแต่ว่าเฟิร์สจริงๆที่เราตั้งใจคือเรารู้สึกว่าสื่อสาธารณะควรเปิดพื้นที่แล้วก็โอกาสให้กับผู้ผลิตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ผลิตสารคดีที่มีผลงานครั้งแรกมีรางวัลหรือว่ามีอินสปิเรชั่นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่ายังมีบุคคลอีกมากมายหลายวงการที่อยากจะมีพื้นที่ในการออกอากาศนะคะ First ก็เลยเป็นการเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับการแสดงครั้งแรกหรือว่าเป็นเวทีครั้งแรกที่เขาอยากจะเข้ามานะคะเป็นวิธีการประกวดครั้งแรกมีหลายมินนิ่ง
0: มีหลายมินนิ่งแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือมินนิ่งอย่างที่พี่ตายบอกก็คือเป็นประมาณนี้
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของผลงานหรือว่าความโอกาสของเขาที่เขาจะได้มาฉายที่นี่เป็นครั้งแรก
0: ว่าอินเตอร์เนชั่นแนลในรอบนี้ที่พี่ต่ายหมายถึงแปลว่าต่างชาติถ้าเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างชาติเขาก็สามารถมาร่วมได้ใช่ไหม
2: แน่นอนใช่เพราะว่าครั้งนี้จะมีหนังต่างประเทศซึ่งต้องบอกว่าบางทีหลายเรื่องมากเกือบจะทั้งหมดพี่ก็ไม่เคยดูเลยเหมือนกัน
1: มันเป็น
2: อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นการขยับอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนความว่าเราอาจจะเห็นภาพยนตร์ไทยหรือว่าฝีมือคนไทยบางทีเนี้ยก็จะเป็นฝีมือคนไทยที่ไปออกอากาศใช่รวมถึงเป็นผู้ผลิตหรือเป็นหนังของต่างประเทศเลยก็ทั้งหมดทั้งตลอดทั้งเฟสติวัลเนี่ยประมาณ30กว่าเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งไทยและเทศ
1: นอกจากไทยและเทศแล้วเห็นว่ามีการนำเสนอในหลายรูปแบบเลยมันเหมือนเป็นเชิงลักษณะไฮบริดเฟสติวัลด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือก็ต้องบอกว่าพอยกระดับเป็นเฟิร์สเนี่ยก็มันมีหลายอย่างมากเลยค่ะที่ขยับเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะบอกว่าไฮไลท์เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไป3อย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหนังก่อนอย่างที่บอกไปค่ะหนังมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นของไทยเป็นหนังลองเทควันคัดลองเทคบ้างเป็นหนังฟิกชันเป็นด็อกิเมนทารีแล้วก็มีทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศมาจากผลงานที่เราคัดเลือกมาแล้วก็มาจากการประกวดนะคะอันที่สองเรื่องเอ็กซิบิชันหรือเทศกาลเราไม่ได้เชิญชวนมาเพื่อแค่จะมาดูหนังอย่างเดียวจริงๆความรู้ในหนังเนี่ยมันจะมีสองเทศกาลใหญ่นะคะซึ่งได้จัดทำขึ้นมาก็เป็นเทศกาลเกี่ยวกับวันคัดลองเทคซึ่งแบบ Amazing มากๆค่ะ
0: เ
2: พื
0: ่อถ่ายลองเทคถ่ายทีเดียว
2: ทีเดียวช็อตเดียวไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: การตัดต่อใช่แล้วก็เป็นหนังเปิดด้วยนะคะแล้วก็จะมีสมาคมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยเนี่ยมาให้ความรู้เพราะฉะนั้นก็จะมีเทศกาลว่ามันเป็นอย่างไรมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีเทศกาลเกี่ยวกับ6ตุลา ประเด็นที่3ที่พิเศษมากๆเลยก็คือเรื่องของ

0: ของเสวนาความรู้จริงๆหนังมันไม่ใช่แค่ดู30นาทีหรือ60นาทีเท่านั้นจริงๆความพิเศษ behind the scene เนี่ยมันมีทั้งเรื่องความรู้ behind the scene หรือผู้กำกับมาฟังเสวนาอีกหลากหลายความรู้อันนี้คือ3ความพิเศษที่รู้สึกว่าปีนี้มันไม่ใช่แค่ยกระดับเป็น international
1: เป็นครั้งแรกที่มีความหลากหลาย
0: เป็น hybrid
1: hybrid เลยน้องยุ้ยทีนี้อยากจะมารู้แล้วนี่เรามีอีก1เค้าเรียกผู้ผลิตใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นวิจิตรา
2: ต้องบอกว่างานนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลามีหนังใน International Film Festival เนี่ยคุณผู้ชมมันพูดถึงประเด็นสังคมที่หลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศถามคุณวิจิตราเลยค่ะสำหรับในเรื่องที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพตัวอย่างไปแล้ว47นาทีในการสื่อสารประเด็นอะไรบ้างคะ
3: เรื่อง Hidden World Baby Factories นะคะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหลายๆโลกด้วยกันเลยโลกที่1ก็จะเป็นโลกของเรียกว่าเขาเรียกอะไรพื้นที่สีเทาของกฎหมายละกันซึ่งมันก็จะมีตลาดสีเทาที่มีเด็กทารกมาเกี่ยวข้อง
1: ต้องบอกก่อนว่าคุณวิจิตราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มบุญ
3: เรื่องอุ้มบุญใช่เรื่องอุ้มบุญแต่ว่าอุ้มบุญไประดับโลกแล้วกันนะคะก็จะมีตลาดเด็กทารกแล้วก็จะมีตลาดของ human resource ทรัพยากรมนุษย์เนาะระดับโลกเลย supply chain นี้ไกลมากยาวไกลไปถึง
1: คือ
3: ทวีปเลย
1: นำเสนอเนี่ยเรานำเสนอในรูปแบบไหนคุณวิจิตราแบบให้เห็นภาพข้อเท็จจริงหรือว่าเปิดปลายให้คุณผู้ชมเนี่ยไปใช้วิจารณญาณเอง
3: ทั้งสองละกันก็คือเราจะเส้นเรื่องเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เส้นเรื่องก็ชัดเจนเราจะตามผู้หญิงไทยที่มีรายได้น้อยที่อารมณ์แบบผูกถูกผลักเข้าไปอยู่ในระบบนะคะ
1: ไม่ได้อยากไปอะ
3: คือบ้างที่ย่อมรู้จักเนาะบ้างรู้ว่าตัวเองเผชิญกับอะไรบ้างไม่รู้ว่าความเสี่ยงของตัวเองคืออะไรทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็กฎหมายแต่ต้องยอมทำเพื่อมาหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองเนาะแล้วก็ไปอยู่ในระบบนี้ไปอุ้มลูกให้สเตรนเจอร์คนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะอย่างที่ต้องบอกโลกที่2มันก็จะเป็นตลาดของความต้องการหรือว่าดีมานด์ก็มาจากส่วนใหญ่มาจากคนจีนส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของ one child policy เน
1: า
3: ะมีลูกคนเดียวแล้วทำให้หลายๆคนไม่สามารถมีลูกได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยวิธีธรรมชาติมาลูกค้าส่วนใหญ่เป็น LGBT เยอะก็อยากมีลูกอยากมีครอบครัวก็ต้องมาหาแม
1: ่อุ้มบุญ
3: แทนทีเนี้ยฝั่งซัพพลายเราก็คือผู้หญิงไทยรายได้น้อยอยู่ในมีโอกาสทางเศรษฐกิจน้อยมากก็ต้องถูกผลักให้ไปอยู่ในระบบนี้เพื่อที่จะหาเงิน
1: การดูภาพยนตร์ต่อไปนี้มันไม่ได้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแล้วมันดูแล้วมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่ต่ายบอกว่าดูเสร็จเนี่ยต้องมาคุยกันเพราะบางอย่างมันเป็นปัญหาของโลกใบนี้เหมือนกันใช่ไหม
0: วิจิตราก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มันดูไม่ใช่แค่มองแค่อุ้มบุญในไทยเป็น international film ที่คนไทยผลิตแล้วไป grow ถึงต่างประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแต่ก็เพิ่งยังไม่เคยดูเหมือนกันต้องบอกว่าก็จะมาชมเหมือนกัน
1: ต้องไปดูในงาน
2: ใช่ยังของคุณวิจิตราเนี่ยคือ19กันยายนนะคะ12นาฬิกา10นาทีถึง13นาฬิกาแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงงานทั้งหมดใน VIFF ตั้งแต่วันไหนคะพี่ตาย
0: ตั้งแต่วันไหน11กันยายนประมาณครั้งนี้คือยาวไปตั้งแต่11ถึง25กันยายนก็ประมาณ 14-15 วันได้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็จะมีทั้งการชมภาพยนตร์ซึ่งจะบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของไทย PBS ที่เราเปิดลานให้ชมไม่ใช่ในเธียเตอร์ค่ะ
1: เราไปจัดที่ไหน
0: คร
1: ับพี่ต่าย
0: เราจัดที่นี่ค่ะแต่เราเป็นการดูหนังกลางแปลง
1: อ๋อตรงลาน
0: วันเปิดและวันปิดเราจะเป็นหนังกลางแปลงซึ่งจะเป็นภาพยนตร์2เรื่องในวันเปิดก็จะเป็นวันคัดลองเท
1: ค
0: นะคะของสมาคมชื่อวันคัดดีเนาะซึ่งก็จะเป็นหนังอีกท้ายหนึ่งส่วนวันปิดก็จะเป็นหนังอีกท้ายหนึ่งก็คือ50ปี6ตุลาใช่ไหมคะแล้วก็ไม่อยู่ในเธียเตอร์เพราะว่าเธียเตอร์เราอาจจะมีจำกัดคนก็ใช้เป็นมาดูหนังกลางแปลงร่วมกัน
1: แล้วหนังตอนอื่นๆล่ะพี่ต่ายเราเลือก
0: ตอนอื่นเราก็จะมีพื้นที่อยู่3พื้นที่นะคะที่เป็นไฮบริดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมาดูที่วันเปิดวันปิดเนี่ยจะเป
1: ็
0: น
1: ที
0: ่ลานแล้วก็เป็นฟิลบรรยากาศแบบมานอนดูหนังกลางแปลงกันเหมือนย้อนยุคนะคะอันที่2ก็คือในเธียเตอร์อันนี้ก็จะเยอะหน่อยเลยค่ะตลอดตั้งแต่11ถึง25กันยายนนะคะก็มาดูในเธียเตอร์ของไทย PBS ที่3ก็คือไปออนไลน์ค่ะมาหลายๆหนังเนี่ยไม่สามารถที่จะดูได้ยาวแต่ว่าสามารถดูในวิภาได้นะคะก็จะมีที่วิภาแอปพลิเคชันทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันด้วย
1: ครับถ้าเกิดคนจะมาร่วมงานนี่ก็มาได้เลย
0: ใช่ค่ะก็แต่ว่าใจเนี่ยจะ walk in ก็ได้แต่ใจเนี่ยเราม
1: ี
0: ลงทะเบียนก่อนที่ thaipbs.or.th นะคะ /vip2026
1: โอเคครับ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทั้งงานดีๆที่จะมีการวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากมาดูเทศกาลหนังดีๆนะคะทั้งไทยและนานาชาติ

0: ได้เลยที่ไทย PBS ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะว
1: ัน
0: นี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่พรุ่งนี้8 นาฬิกาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
2: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ
4: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
5: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
4: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
6: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงละ
4: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
7: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
8: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคำโบราณนะท่านผู้ชม
9: ภาคเหนือก็ยังคงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่น
10: พื้นที่ภาคเหนือสุโขทัยน้ำล้นผนังก
11: ันใหญ่บางบ้านนะปลูกชักจูมาอยู่พัก
9: การเหตุการณ์แผ่นไหวจนทำให้
12: เชียงใหม่วันนี้ฝุ่น PM 2.5
13: การแพร่ระบาดของโควิด-19

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาที่สลักครับมีรายงานนะครับว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ขอความช่วยเหลือจากเมืองสแกมเมอร์ในเมียนมาอาจมีมากถึง 13,000 คนครับสิ่งนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีขบวนการอุ้มชาวต่างชาติในไทยอยู่เบื้องหลังติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
1: ทันทีที่รถคันนี้ขับผ่านกล้องวงจรปิดชายชุดขาวเปิดประตูอย่างเร่งรีบก่อนกระชากหญิงคนหนึ่งลงจากรถและหนีจากจุดเกิดเหตุทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง2ทุ่มวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านในที่เกิดเหตุเข้าให้การช่วยเหลือทำให้ทราบว่าหญิงในภาพเป็นคนจีนมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายถูกรัดด้วยสายเคเบิลไทยที่ข้อมือภายหลังตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรติดตามรถยนต์ก่อนสกัดจับได้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโลเมตรจุดเริ่มต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะรถยนต์คันก่อเหตุขับผ่านจุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจจุฬาจังหวัดกำแพงเพชรหญิงชาวจีนพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ต้องหาขับรถฝ่าด่านตรวจเพื่อหลบหนีและพยายามกระชากหญิงชาวจีนลงจากรถ
2: หลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาพามาตรงนี้แล้วเขาทำยังไงต่อเล่าให้ฟังหน่อย
3: จากเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับตำรวจติดตามมาถึงตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่ารถคันดังกล่าวชะลอรถแล้วก็จับผู้หญิงนะครับเหวี่ยงลงจากรถ
2: ตรงนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: ที่ให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาเป็นคนไทย4คนทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดตากให้การเพียงว่ามีคนจ้างให้ไปส่งหญิงชาวจีนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแลกกับเงิน 40,000 บาทเมื่อไปถึงต้องถ่ายรูปส่งให้นายจ้างแต่ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องการนำพาหญิงคนจีนไปส่งยังฐานสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรสอบสวนพบข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ5วันหญิงผู้เสียหายได้พบชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนถูกชักชวนให้มาช่วยทำธุรกิจในไทยแลกกับที่พักและตั๋วเครื่องบินฟรีเมื่อผู้เสียหายถึงกรุงเทพวันที่22สิงหาคมมีคนมารับที่สนามบินไปเข้าพักที่โรงแรมย่านสุวรรณภูมิวันรุ่งขึ้นมีชายอีกคนมารับโดยอ้างว่าจะพาไปพบกับนักธุรกิจชาวจีนแต่หลังออกเดินทางประมาณ15นาทีคนขับรถกลับแวะรับชายไทยอีก3คนคนหนึ่งรับหน้าที่ประสานกับผู้ว่าจ้างอีก2คนนั่งประกบผู้เสียหายที่เบาะหลังก่อนจับมัดมือและยึดโทรศัพท์จากนั้นผู้นำพาขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอแม่สอดก่อนถูกตำรวจสกัดจับที่จังหวัดกำแพงเพชรตำรวจพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนทำลายโทรศัพท์มือถือทิ้งสันนิษฐานว่าเพื่อปกปิดหลักฐานไม่ให้สาวถึงผู้ว่าจ้างได้ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรยังพบข้อมูลที่น่าสนใจคือขบวนการนี้อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้นำพาที่เคยถูกจับก่อนหน้านี
4: ้ใหญ่เขาให้การไม
1: ่กล้องหน้ารถตำรวจบันทึกภาพวินาทีที่ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังถูกเรียกตรวจภายหลังเจ้าหน้าที่ติดตามสกัดจับได้สำเร็จพบผู้ต้องหาเป็นคนไทย4คนและหญิงผู้เสียหายชาวจีนถูกมัดด้วยสายเคเบิลไทยที่ข้อมือกำลังถูกส่งไปอำเภอแม่สอดนอกจากรูปแบบการทำงานและเส้นทางที่คล้ายกันแล้วเจ้าหน้าที่ยังสืบสวนพบว่าในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาที่ถูกจับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีข้อความแชทพูดคุยกับผู้ต้องหาที่ถูกจับที่กำแพงเพชรเรื่องการขนคนจีนจึงคาดว่าทั้งสองกลุ่มเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการใหญ่กระจายรับงานอยู่ตามแนวชายแดนไทยหลายจังหวัด
5: กลุ่มผู้หาตรงนี้ก็เป็นภูมิลำเนาส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างก็อยุธยาเมื่อวันที่13พอเรารู้ว่ามีการจับกลุ่มเคสคล้ายๆกันก็ประสานงานไปปรากฏว่าเช็คจากโทรศัพท์ของผู้หาที่อยู่อยุธยาเนี่ยมีรูปของหนึ่งในผู้หาของคดีนี้ถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์นั้นแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคนจีนผู้หญิงซึ่งถูกใส่รัดมือเหมือนกันถ้าดูจาก จากรูปถ่ายหรืออย่างไรก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มเนี้ยที่เอาไปส่งคือประเทศเพื่อนบ้าน
1: ข่าวเจาะย่อโลกได้รับข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมาขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 13,000 คนในจำนวนนี้กว่า 7,500 คนหรือเกินครึ่งเป็นชาวจีนทั้งหมดถูกกักขังอยู่ในฐานสแกมเมอร์12แห่งติดชายแดนไทยทั้งทางจังหวัดตากและกาญจนบุรีพิกัดที่ขอความช่วยเหลือมากที่สุดคือบ้านผากาลูพบคนจีนมากกว่า 5,000 คนที่นี่อยู่ในจังหวัดเมียวดีห่างจากชายแดนไทยประมาณ15กิโลเมตรติดกับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากในเอกสารขอความช่วยเหลือระบุคำบอกเล่าจากผู้เสียหายชาวจีนคนหนึ่งทำให้รู้ว่าศูนย์สแกมเมอร์แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาภายในมีร้านคาราโอเกะและร้านอาหารจำนวนมากรวมถึงมีชาวจีนและผู้เสียหายหลายสัญชาติถูกหลอกให้มาทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่นี่อีกหนึ่งพิกัดที่มีคนจีนขอความช่วยเหลือกว่า 1,000 คนคือกลางป่า

0: กับท่าน้ำชิคายะติดชายแดนไทยฝั่งอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่มีชาวจีนขอความช่วยเหลือมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคืออินเดียและเอธิโอเปียพิกัดสุดท้ายที่มีชาวจีนขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 1,500 คนคือ Waterfall Park หรือน้ำตกช่องซงดำเนินการโดยชาวจีนอยู่ในเมืองพญาตองซูห่างจากด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรที่นี่เคยปรากฏข่าวจากเว็บไซต์ต่างประเทศประกาศตามหาชาวจีนหายตัวไปหลังเดินทางมายังประเทศไทยหลายครั้งหนึ่งในนั้นคือนักศึกษาหญิงชาวจีนวัย19ปีซึ่งถูกชักชวนให้เดินทางมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในไทยเมื่อเดือนเมษายน2569ก่อนหายตัวไปหลังได้รับความช่วยเหลือมีข้อมูลจากเครือข่ายว่าเธอถูกกักขังและบังคับค้าประเวณีในพิกัด Waterfall Park ปัจจุบันยังมีชาวจีนขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลว่าฐานสแกมเมอร์กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น
1: สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือเฉพาะที่มีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเขาสังเกตการเลยว่ามีคนจีนเยอะมากอย่างบางพิกัดมีคนจีนอยู่ประมาณ 5,000 คน 5,000 คนเนี่ยมันต้องเยอะขนาดไหนส่วนนึงก็อาจจะถูกขนย้ายมาจากกัมพูชานะคะอีกส่วนนึงก็อาจจะตรงมาจากทางอื่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเข้ามาทางสุวรรณภูมิแล้วไปแม่สอดอย่างเดียวแต่ว่าจากสุวรรณภูมิแล้วถูกหลอกไปแม่สอดเนี่ยก็ไม่ได้น้อยลงเลย
2: สิ่งที่เห็นว่าเป็นคนไทยทำเนี่ยอันนี้ไม่น่าตกใจแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องตระหนักคือว่ามันเริ่มทำงานเป็นขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมแบบเต็มรูปแบบและขยายวงกว้างไปยังกลุ่มคนที่มองหางานซึ่งอาจจะเป็นเทาหรือดำเนี่ยก็จะเป็นคนท้องถิ่นหรือคนไทยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือหนึ่งมันมีพวกนางนกต่อหรือนายนกต่อเสร็จแล้วล่อเข้ามาให้ถึงจุดก็จะมีทีมปฏิบัติการที่ใช้ความรุนแรงหรือใช้ยุทธวิธีอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีอีกทีมนึงเป็นทีมโลจิสติกก็คือพาขนส่งข้ามไปแล้วก็มีคนรับ
0: หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าทางการไทยต้องให้ความสำคัญกับการทำบัญชีรายชื่อคนไทยที่มีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างจริงจังเพื่อขยายผลไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังของขบวนการเหล่านี้ทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: ยุคที่ AI กำลังเติบโตครับทำให้ความต้องการ Data Center ขยายตัวแบบก้าวกระโดดนะครับมีตัวอย่างในหลายประเทศครับเมื่อการกำกับควบคุมไม่ดีพออาจจะทำให้ธุรกิจนี้สร้างผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะความกังวลเรื่องของการใช้น้ำไฟและทรัพยากรต่างๆติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: กระแสการเติบโตของเทคโนโลยี Generative AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยสร้างสรรค์ข้อมูลและเนื้อหาขึ้นมาได้เองหรือการย้ายฐานข้อมูลภาครัฐและเอกชนขึ้นคลาวด์การทำธุรกรรมการเงินดิจิทัลไปจนถึงการใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กและกลางของธุรกิจต่างๆทำให้ภาพรวมความต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการเติบโตของ Data Center ระดับ Hyperscale ศูนย์ข้อมูลยักษ์ใหญ่ที่ต้องใช้ชิปประมวลผลกราฟิกหรือ GPU และเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาลเพื่อป้อนระบบ AI ฝึกฝนโมเดลและประมวลคำสั่งตลอด24ชั่วโมงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเหล่านี้ใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรมากกว่า Data Center ขนาดทั่วไปหลายเท่าตัวกลายเป็นตัวดึงดูดทรัพยากรท้องถิ่นข้อมูลจาก Cloud Scene ครับรวบรวมจำนวน Data Center ทั่วโลกในเวลานี้นะครับตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับ Hyperscale ครับมีมากกว่า 12,000 แห่งแล้วนะครับส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสหรัฐเกือบครึ่งเลยครับรองลงมาจะอยู่ในแถบยุโรปและจีนส่วนไทยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ42แห่งในเวลานี้นะครับสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA ประเมินว่าการใช้ไฟฟ้าจาก Data Center ทั่วโลกอาจพุ่งสูงถึง 1,000 เทระวัตต์ชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศครับแต่ที่น่าสนใจก็คือรายงานจาก Synergy Research Group ครับที่ประเมินการขยายตัวของ Data Center ระดับ Hyperscale ซึ่งมีมากกว่า 1,000 แห่งแล้วครับและอาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลขนาดใหญ่นี้นะครับกำลังนำมาสู่ความกังวลถึงผลกระทบที่

0: จะเกิดขึ้นโดยรอบพื้นที่ตั้งครับ
1: ในสหรัฐย่านนอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียศูนย์กลาง Data Center โลกสะท้อนวิกฤตโครงข่ายไฟฟ้าตึงตัวขั้นรุนแรงสอดคล้องกับงานวิจัยจาก Houston Advanced Research Center และ University of Houston ที่เผย

0: การเติบโตที่ไร้การควบคุมมาก่อนทําให้ตอนนี้เกิดการงัดข้อกันระหว่างรัฐบาลกลุ่มทุนบริษัทเทคและก็ภาคประชาสังคมครับชวนดูตัวอย่างจาก3พื้นที่3มุมโลกนะครับทั้งจากสหรัฐไอร์แลนด์และสิงคโปร์ครับซึ่งประสบปัญหาเรื่องนี้มาก่อนนำมาสู่แนวทางการจัดการ Data Center ขึ้นมาครับ
1: สหรัฐศูนย์กลาง Data Center โลกที่เผชิญวิกฤตหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะย่านนอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับมลภาวะทางเสียงความถี่ต่ำจากพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่จนนำไปสู่คดีฟ้องร้องและแรงต้านของประชาสังคมที่รุนแรงส่งผลมาถึงรัฐนิวยอร์กที่ผู้ว่าการรัฐใช้มาตรการแช่แข็งการอนุมัติสร้าง Data Center ขนาด50เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็นเวลา1ปีเต็มขณะที่โครงการยักษ์ใหญ่ Digital Gateway ในเวอร์จิเนียต้องถูกพับแผนและยกเลิกไปหลังโดนชุมชนกดดันอย่างหนักวิกฤตนี้ทำให้เทรนด์ในสหรัฐไปถึงขั้นที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ต้องลงทุนทำสัญญาซื้อไฟฟ้าตรงจากโรงงานนิวเคลียร์ Three Mile Island ที่เตรียมจะปลดระวางเพื่อสร้างแหล่งพลังงานป้อน AI ของตัวเองโดยไม่ต้องแย่งชิงกระแสไฟฟ้าจากโครงข่ายสาธารณะที่ใช้ร่วมกับประชาชนไอแลนด์หับ Data Center ยุโรปที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่กลับต้องเผชิญภาวะวิกฤตเมื่อสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของ Data Center พุ่งสูงทะลุ 23% ของประเทศจนผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกมาเตือนว่าระบบพลังงานเข้าขั้นวิกฤตนำมาสู่การประกาศมาตรการชะลอการเชื่อมต่อก่อนที่รัฐบาลจะออกระเบียบเด็ดขาดผ่านแผน Large Energy Users Connection Policy บังคับให้ Data Center ที่จะสร้างใหม่ต้องสร้างระบบสำรองไฟฟ้าของตนเอง 100% และต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 80%พร้อมทั้งต้องลงทุนสร้างหรือสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นใหม่ในประเทศขณะที่สิงคโปร์เมืองอัจฉริยะที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และทรัพยากรน้ำจืดอย่างจำกัดรัฐบาลเคยประกาศระงับการสร้าง Data Center ชั่วคราวตั้งแต่ปี2019ก่อนจะทำการปลดล็อกภายใต้เงื่อนไขควบคุมเข้มงวดผ่านแผน Green Data Center Roadmap ใช้ระบบโควต้าจำกัดและเปิดให้เพิ่มกำลังการผลิตเฉพาะโครงการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนขั้นสูงเท่านั้นโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานประหยัดพลังงานระดับสูงหรือ Green Mark ยกระดับอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์และใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนที่ใช้น้ำน้อยที่สุดสำหรับประเทศไทยที่กำลังเร่งผลักดันนโยบายดึงดูดทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ผ่านการส่งเสริมจาก BOI แต่ในมุมมองของภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะสะท้อนตรงกันว่าประเทศไทยกำลังเผชิญช่องว่างทางกฎหมายครั้งใหญ่ปัจจุบันกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารของไทยยังขาดความยืดหยุ่นในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ขาดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่เจาะจงสำหรับ Data Center ประกอบกับการบูรณาการข้อมูลที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานรัฐทำให้ยังไม่มีกลไกควบคุมโควต้าการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จภาพสะท้อนจากบทเรียนทั่วโลกชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไม่สามารถเดินหน้าอย่างไร้ทิศทางบนความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้เมื่อย้อนกลับมาที่ไทยซึ่งมีช่องว่างทางกฎหมายที่ยังขาดการควบคุมเฉพาะด้านและระบบตรวจสอบผลกระทบอย่างรัดกุมกำลังเป็นโจทย์ท้าทายสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งทบทวนก่อนที่คลื่นการลงทุน Data Center มหาศาลจะกลายเป็นวิกฤตภาระต้นทุนที่ตกสู่ประชาชนในระยะยาวธรณินทร์เทพวงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: จันนี้กกต.จะมีมติส่งคำร้องคดีหัวสว.หรือไม่เรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับความเชื่อมั่นขององค์กรอิสระอย่างกกต.เท่านั้นครับแต่จะกระทบถึงความเชื่อมั่นการตรวจสอบการเมืองทั้งระบบวิเคราะห์เรื่องนี้กับสส.ชยพลสะท้อนดีและอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับ
3: พอหลักฐานมาเริ่มบ่งชี้ถึงหลายเหตุการณ์ที่มันดูมีความคล้ายคลึงกันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเราเห็นการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่ก็พยายามจะปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นนั้นมันทำงานกันเป็นขบวนการ
4: ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดวันนี้ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยออกมา
5: ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะหลายเรื่องเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความคลางแคลงใจไงครับว่าตกลงเรื่องนี้มันตรงไปตรงมาหรือเปล่าและบังเอิญคดีนี้มันไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองและพรรคการเมือง
6: ผมก็บอกแล้วว่ามีเหตุจูงใจอะไรที่ผมจะต้องครอบครอง

0: ถ้าถามว่าสวเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่รับรององค์กรอิสระกรรมการองค์กรอิสระอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าโอ้เราจะครอบครองเขาได้ขนาดนั้นเลยหรอ
1: เบื้องต้นครับทายผลฟุตบอลกันก่อนอาจารย์สมชัยคิดว่าสุดท้ายแล้วกกต.จะเลือกทางไหนครับ
2: คือผมคิดว่าการไม่ส่งเลยเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
2: นะครับคือข่าวของการไม่ส่งเลยเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี
1: ้
2: นะแต่พอมีการเปิดเผยข้อมูลไปเรื่อยๆนะที่เป็นเนื้อหาไส้ในของ26ชุด26ก็ตาม36ก็ตามเนี่ยกกต.ก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าการไม่ส่งเนี่ยมันอาจจะขัดกับสิ่งที่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆเพราะนั้นต้องส่ง
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้การส่งดังกล่าวเนี่ยจะส่งอย่างไรผมจำแนกคนที่เกี่ยวข้องเป็น4กลุ่
1: ม
2: กลุ่มที่ต่ำสุดเรียกว่าเครือข่ายคือชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเป็นมือจัดการนู่นจัดการนี่โทรติดต่อประสานงานจองโรงแรมที่พักอะไรก็ว่าไปนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มสวที่สมัครผู้สมัครสวนะฮะที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้เป็นสวคือพวกศูนย์คะแนนพวกปรีชีพนะครับคืออยู่ในองค์ประกอบของการหัวสวแต่ว่าไม่เข้าถึงรอบสุดท้ายไม่ได้เป็นสวกลุ่มที่3คือสวเองนะครับ138คนกลุ่มที่4คือเครือข่ายนักการเมืองและก็คือเป็นนักการเมืองนะครับจะเป็นสสจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นกรรมการบริหารพรรคอะไรทำนองแบบนี้ไป4กลุ่มเนี้ยผมคิดว่าเป็นลำดับของการที่จะยอมส่งแตกต่างกันกลุ่มแรกเครือข่ายนะฮะเครือข่ายที่มาช่วยกันเนี้ยผมว่าส่งโดยไม่เสียดายนะครับก็คือส่งได้หมดนะครับ
1: ไม่ต้องคิดเยอะเงี้ยนะ
2: ไม่ต้องคิดเยอะกลุ่มเนี้ยมี22คน
1: ครับ
2: นะครับซึ่ง22คนดังกล่าวเนี้ยผมคิดว่าประมาณสักใกล้ๆ20เนี่ยอาจจะส่งด้วยความสบายใจนะแต่ว่าที่บอกว่าทำไมอีก 2-3 คนในกลุ่มนี้จึงรู้สึกว่าอาจจะต้องสงวนไว้ไม่ส่งเพราะว่าภายใต้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีผู้ถูกร้องลำดับที่228ช
1: ื่
2: อเนวินชิดชอบ
3: เ
2: พราะฉะนั้นแตะไม่ได้
3: โอเค
2: ประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือกลุ่มที่1
1: อันนี้ไม่ต้องพูดอ้อมๆเลยนะพูดชื่อไปเลย
2: นะอันนี้ชัดเจนนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ตอนนี้กลุ่มที่2ที่เป็นสวผู้สมัครสวที่ได้ศูนย์คะแนนทั้งหลายเนี่ยถ้าจำเป็นต้องส่งก็ส่งก็ไม่ได้เสียดายนะครับเพราะไม่กระทบอะไรกลุ่มที่3คือกลุ่มสวเอง138คน
1: คร
2: ับ กลุ่มที่2นี่ประมาณ48คนฮะกลุ่มที่3เนี่ย138คน138คนเนี่ยโดยทฤษฎีนะผมคิดว่าเขาอาจจะบอกว่าส่งน้อยที่สุดดีที่สุดก
1: ็
2: คือไม่กระทบต่อดุลภายในวุฒิสภาแต่ว่าถ้าส่งมากขึ้นหรือส่งทั้งหมดผมก็ใช้คำว่าก็ช่างมันก็ช่างมันคืออะไรเพราะถึงแม้ว่าศาลจะบอกว่ายุติปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าศาลจะบอกว่าทุกคนผิดหมดมันก็จะสามารถเลื่อนคนขึ้นมาได
1: ้
2: ถูกไห
1: ม
2: คือมีสวสำรองสวสำรองเนี้ยใครจะไปรู
1: ้
2: ว่าพวกใครหรือไม่ใช่พวกเราก็ตามเนี้ยไม่ใช่พวกเขาก็ตามเนี้ยแต่ว่าพอถึงเวลามาเป็นสวแล้วเนี้ยดึงมาเป็นพวกได้ไ
1: ห
2: มนะครับมาอยู่มุ้งชั้นไหมมีสิ่งตอบแทนต่างให้เพราะนั้นในกลุ่มของสวเองก็ถ้าอยากจะส่งก็ส่งไปนะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มนักการเมืองสสนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับในส่วนพวกนี้เนี่ยส่งไม่ได้ส่งไม่ได้คือในเชิงการเมืองนะ
1: ครับ
2: เพราะถ้าส่งแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือมันลามไปสู่สัดส่วนของสสในสภา
1: ครับ
2: มันอาจจะลามไปถึงการยุบพรร
1: ค
2: นะฮะมันอาจจะลามไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม
1: ่ครับ
2: ดังนั้นโดยปกติแล้วที่มองเนี่ยผมคิดว่า4กลุ่มเนี้ยจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันตอนนี้ถามว่ากกต.จะส่งแค่ไหน
1: ครับ
2: ผมคิดว่ากกต.ก็คงจะส่งในจำนวนที่มากเพียงพอที่จะไม่เป็นปัญหากลับมาที่กกต.นะคือมองจากจุดเนี้ยมากพอที่จะไม่เป็นปัญหากลับมาที่กกต.
1: ครับ
2: คืออย่าให้ฉันเดือดร้อนก็แล้วกันซึ่งผมคิดว่าถ้ามองในโจทย์แบบนี้เนี่ยณวันนี้ผมคิดว่าตัวเลขที่จะส่งเนี่ยต้องเกินร้อยขึ้นไป
1: ครับก็คือร้อยเนี่ยอาจารย์เส้นที่เขาจะบอกว่าไม่เป็นปัญหากลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันคืออะไร
2: คือเขาว่าไม่เป็นปัญหากลับมาคือหมายความว่าไม่ใช่กรณีซึ่งเห็นชัดเจนว่าผิดแล้วก็ยังฝืนไม่ส่ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ประเภทว่าเห็นชัดเจนแล้วผิดต้องส่งนะครับกลุ่มที่1ที่เมื่อกี้สบายๆส่งไปก็ส่งไม่มีปัญหาเป็นพวกเครือข่ายประชาชนทั่วไปที่มาช่วยกลุ่มที่2สวศูนย์คะแนนผู้สมัครสวศูนย์คะแนนก็ช่างมันไม่ได้เสียดายอะไรกลุ่มที่3สวปัจจุบัน138คนผมว่ากลุ่มที่3เนี่ยต้องมีเกินครึ่ง

0: นะต้องมีเกินครึ่งส่วนกลุ่มที่4เนี่ยอาจจะตัดใจส่งเพียงแค่บางคนให้น้อยที่สุดแต่ว่าตัดใจส่งน้อยที่สุดเนี่ยผมโฟกัสไว้ว่า6คน
1: ที่อาจารย์บอกอาการหนัก
0: หกคนถ้าไม่ส่งก็จะมีปัญหาเดือดร้อนกลับมาที่กกต.นะครับเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้ก่อน
1: คุณชยพลล่ะครับประเมินยังไงหลายคนประเมินแม้กระทั่งเป็นตัวเลขเป็นมติเลยด้วยซ้ำไป
2: ก็ถ้าแบ่งตามกลุ่มเนี่ยครับอันนี้พอเห็นด้วยกับอาจารย์กันนะครับแบ่งตามกลุ่มสี่กลุ่มเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยน่าส่งที่สุดใช่ไหมครับแต่ในมุมของผมเนี่ยผมก็มองว่าถ้าผมเป็นเขาผมอาจจะไม่ส่งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะน่าเกลียดมากอะ
1: วันนี้ยังมีช้อยนี้อยู่เหรอ
2: ในความคิดผมเองเพราะผมอาจจะคิดลบหน่อยละกันเน
1: า
2: ะ
1: ทั้งสองท่านนวดมาตลอดเยอะเนี่ยนะยังกล้าที่จะยกทั้งหมดอยู
2: ่ผมว่าเราทุกคนก็คุ้นเคยกับความแบบนิวโลไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับที่ว่ามันเราคิดว่ามันจะค้านสายตามากเราคิดมันจะแย่มากแต่เขาก็ยังกล้าที่จะทำอยู่ดีเพราะว่าย
1: ังไม่ตัดช้อยนี
2: ้เนี่ยผมยังไม่ตัดช้อยนี้ครับผมยังเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์นี้อยู
1: ่
2: ด้วยเหตุผลที่ว่าโอเคใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนที่เป็นเครือข่ายเฉยๆแล้วก็คนที่เป็นตัวพีชีพต่างๆเฉยๆที่ไม่ได้มีผลต่อทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่รู้เยอะไงครับ
1: ครับ
2: ก็ถ้าเกิดเราปล่อยเขาไปหรือว่าทำหรือว่าแบบพีชีพเขาไปบูชายันเขาไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะพูดถึงแม้ว่าจะมีการตกลงผลประโยชน์อะไรก็ตามเพื่อที่จะแบบเก็บให้เขาปิดปากไว้แต่ว่าข้อตกลงเหล่านี้มันเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างเปราะบางอะครับก็ณตอนนึงที่พอมาโดนคดีไปเรื่อยๆณตอนนึงที่พอมันเจอผลเสียผลที่ตามมาของการกระทําของการโดนโทษนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีคนปรีอะครับแล้วมันเป็นจุดอ่อนในโครงสร้างในเครือข่ายนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเลยยังไม่ตัดชอยเรื่องของการไม่ส่งใครเลยแต่หวังว่าจะส่งทุกคนนะครับแต่หวังว่าจะส่งทุกคน
1: อันนี้ไม่มีตรงกลางเลยทยอยส่งบางส่วนบางคนไม่มีชอยนี้อยู่ในหัวเลย
2: ในหัวผมเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือทุกคนรู้เขามีข้อมูลอยู่แล้วครับคือไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะมีส่วนร่วมอะไรมากน้อยขนาดไหนเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าการที่เขามาอยู่ตรงนี้เขาต้องรู้ว่าใครเป็นใครและใครเป็นคนมาแบบเอาเขาเข้ามาสู่กระบวนการ
1: ครับ
2: แล้วใครเป็นคนจัดบริหารจัดการทุกอย่างในจังหวัดเขาในภูมิภาคเขาตอนที่ไปรวมตัวกันระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นจุดอ่อนหมดนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดจะปล่อยใครไปสักคนนึงแล้วมันยากอะครับที่จะคุมให้เขาเงียบได
1: ้ครับนอกจากการวิเคราะห์มีหินอะไรมั้ยมีหลักฐานอะไรมั้ยที่ทําให้เชื่อแบบนี
2: ้เชื่อว่าจะไม่ส่งเลยใช่มั้ยครับยังไม่ได้มีอะไรที่สามารถบอกได้นะตอนนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็คือต้องลุ้นกับวันจันทร์นี้เนี่ยแหละคร
1: ับ
2: วันจันทร์นี้เนี่ยแหละครับคือชัดเจนที่สุดละ
1: แต่หินหนึ่งที่ผมได้ยินจาก2ท่านเนี่ยชุด36อันนี้เกี่ยวไหมอาจารย
0: ์คืออย่างนี้คือเอาประเด็นถ้าไม่ส่งเลยก่อนจะมีคนพรีชีพคือกกต.
2: ครับ
0: กกต.จะต้องพรีชีพนะครับเพราะว่าเท่ากับว่ากกต.เองเนี่ยจะเดือดร้อนทันที
1: ครับ
0: คือคนเนี่ยเตรียมที่จะร้องกกต.ว่ากระทำผิดนะฮะละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
1: คนเตรียมนี่คืออาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหม
0: ไม่ผมไม่ได้เตรียมอะไรแต่ผมให้ข้อมูลได้เรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
2: ครับ
0: แล้วก็กรณีนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นสิ่งซึ่งย้อนกับที่กกต.หรือไม่คำตอบคือย้อนหนักพอสมควรนะครับคือมีเจ้าภาพหลายเจ้าภาพทีเดียวแหละดังนั้นกกต.เองคงต้องคิดหนักว่าพร้อมจะพีชีพหรือไม่ตอนนี้มันก็มีทฤษฎีอย่างเช่นว่าเขามีหนี้บุญคุณต่อกันนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันดังนั้นก็น่าจะมีเยื่อใยนะครับน่าจะต้องพรีชีพได้หรือประมาณแบบนี้ผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแต่ละคนเนี้ยนึกถึงอะไรก็แล้วแต่นะต้องนึกถึงตัวเองเป็นหลักที่สุดก่อนนะครับว่าถ้าฉันทำไปฉันได้อะไรสมมตินะฮะทฤษฎีอาจจะบอกในเชิงอะไรแง่ของการดำเนินการอาจจะบอกว่าอาจจะมีคนมาติดต่อมีคนมาเสนอประโยชน์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดกินใช้ต่างๆทั้งชาติไม่หมดสมมตินะถึงขนาดนั้นนะนะครับผมไม่พูดถึงเคสกกต.แล้วกันพูดถึงเคสทั่วๆไปเนี่ยสมมติว่าถ้าจะให้ทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีคนมาเสนอประโยชน์มากมายไม่เป็นไรหรอกพี่อยู่ในคุกเดี๋ยวมีคนเลี้ยงดูครอบครัวอะไรให้อะไรอย่างนี้ประมาณแบบนั้นนะเพราะไม่ใช่อ่ะนะครับคือครอบครัวจะดียังไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าตัวเองอยู่ในนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะให้เกิดขึ้นคงจะไม่มีดังนั้นความน่าหนักใจที่สุดขณะนี้ของกกต.คือว่าฉันจะตัดสินใจอย่างไรให้ออกมาแล้วเนี่ยไม่กลับมาที่ตัวฉันนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการดำเนินการในระดับหนึ่งนะครับที่ ม่ให้ความเดือดร้อนกลับมา
3: ครับ
0: ตอนนี้จะมาอ้างชุด36ได้ไหมความจริงมันมีอ้างมาตลอดนะครับ
3: ครับ
0: เวลากกต.จะตัดสินอะไรก็แล้วแต่ก็จะอ้างสำนวนมาจากไหนชุดสืบสวนไต่สวน26ว
3: ่
0: ายังไงชุดวินิจเลขาธิการเนี่ยว่ายังไงชุด36ที่เป็นชุดวินิจฉัยว่ายังไง
3: ครับ
0: สิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาประกอบกันแต่ไม่สามารถที่จะบอกว่าเพราะเขาส่งมาแบบนี
3: ้
0: ฉันก็เลยต้องตัดสินใจตามเขาแบบนี้ถ้าคิดแบบนั้นไม่ต้องมีกกต.ถูกไหมก็คือแล้วแต่ลูกน้องส่งมาสิ
3: ครับ
0: แล้วก็เอาจบตามนั้นกกต.เนี่ยเป็นฝ่ายที่จะต้องมองทั้งหมดว
3: ิ
0: เคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็ดูซิว่าอะไรคือเหตุที่ควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการเลือกแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองในการตัดสินส่งไปยังศาลฎีกาต่อนะครับคือคุณอ้างลูกน้องไม่ได
3: ้
0: นะครับแต่ถามว่าลูกน้องมีโอกาสที่จะเดือดร้อนด้วยได้หรือไม่มีครับ
1: คือไม่ใช่เฉพาะกกต.ที่ลงมติแต่ละอนุหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกกต.สำนักงานกกต.เนี่ยอาจจะโดนหารเลขไปด้วยเหรอ
0: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าว่ากระบวนการในการเสนอเรื่องของคุณเนี่ยคุณละเว้นข้อเท็จจริงบางอย่าง
3: ครับ
0: คุณสร้างเกณฑ์หรือสร้างกรอบกติกาบางอย่างที่มันผิดบิดเบี้ยวไปจากกฎหมายเพื่อทำให้ผลของการวินิจฉัยของคุณเนี่ยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็ลงไปถึงระดับล่างได้
1: เหมือนที่อาจารย์ใช้คำว่าแบบสำนวนหยาบเงี้ยเหรอ
0: สำนวนหยาบนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็การตีกรอบที่บิดเบี้ยวอย่างหนึ่ง
3: ครับ
0: นะฮะยกตัวอย่างไปตีกรอบเงี้ยเคสที่ผมเคยยกขึ้นมาบอกว่าเคสเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองที่จะไปช่วยผู้สมัครก็ไปตีกรอบว่าต้องช่วยกับผู้สมัครนะ
3: ครับ
0: แล้วผู้สมัครต้องยินยอมให้ช่วยนะแล้วก็ตีความมาอีกไม่รู้แปลว่าไม่ยินยอมนะนะครับไปกันใหญ
3: ่ครับ
0: นะฮะผมแอบช่วยคุณชัยพรนะครับเอาใครต่อใครมาช่วยออกเงินอย่างนู้นอย่างนี้จ้างคนไปสมัครให้พอไปถามคุณชัยพรบอกไม่รู
3: ้
0: หลุดเลย
1: นี่ตีว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ได
0: ้หลุดไม่รู้แปลว่าไม่ยินยอมไปต
3: ี
0: กรอบแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ยังไปตีกรอบต่อไปว่าถ้าหากว่าคนที่ไปช่วยเนี่ยผู้สมัครสวที่เราไปช่วยเนี่ยฝ่ายการเมืองไปช่วยเนี่ยเขาไม่ปรารถนาจะเป็นสวก็ไม่เกี่ยวอีก
3: ครับ
0: ไปกันใหญ่เลยเท่ากับว่าเวลาฝ่ายการเมืองไปช่วยพวกศูนย์คะแนนทั้งหลายเนี่ยไม่ผิดอีก
3: ครับ
0: การตีกรอบแบบเนี้ยเป็นการตีกรอบที่บิดเบี้ยวถ้าใช้เกณฑ์แบบนี้เอาเสนอในที่ประชุมไม่เป็นไร
3: ครับ
0: แต่ถ้าอนุวินิจฉัยกี่คนก็แล้วแต่เขียนคำวินิจฉัยของตัวเองออกมาโดยใช้กรอบนี้ผิดแล้วถ้ากกต.เอากรอบนี้ไปใช้กกต.เองก็ต้องรับผลตามด้วย
1: ครับอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องแต่ว่าตามหลักการ คุณชัยพลล่ะมองยังไงอาจารย์เนี่ยพูดในหลักการก่อนนะแต
2: ่
1: คุณชัยพลเนี่ยมองไปถึงพตส. connection
2: ครับตรงนั้นมันก็เป็น connection ที่รองรับได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องสั่ง voice กกต.ครับถ้าในมุมผมนะมองในแง่ว่าทุนที่ต้องลงเพื่อที่จะปิดปากคนให้เงียบครับก็ถ้าเกิดจะต้องไปลงกับเครือข่ายทั้งหมดที่กระจายทั่วทั้งประเทศตามจ
3: ัง
2: หวัดที่จังหวัดเล็กอำเภอน้อยใช่ไหมครับที่เป็นเป้าหมายของเขามีคนเยอะมากที่ผมต้องดูแล
3: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเกิดผมจะสั่งเวยกกต.ซะหน่อยนะก็อย่างเช่นแบบว่าท่านคือเราสามารถดูแลกันได้ด้วยคอนเนคชั่นของพตส.ที่มันมีครับอย
3: ่
2: างเช่นท่านสไทยรัตนดิลกนะภูเก็ตเนี่ยที่ก็เป็นกรรมการบริษัทเอกชนถึง2แห่งที่ก็มีคอนเนคชั่นกันกับเรื่องกสว.ด้วยเหมือนกันม
3: ี
2: บริษัทนึงเป็น1เป็นสอบเจ้าของคือสว .1 ใน229คนอีกฝั่งนึงคือท่านตระกูลรัชกิจประการก็มันมีสามารถดูแลกันได้และการที่จะดูแลคนที่ถูกสั่งเวยไปเนี่ยในกกต.เนี่ยครับจำนวนมันน้
3: อ
2: ยแล้วมันก็รู้จักกันอยู่แล้วมันมีคอนเนคชันกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันดูแลกันง่ายกว่าผมก็เลยแอบมองเหมือนกันว่ายังไม่ปัจจัยเรื่องของการไม่ส่งใครเลยก็มันง่ายกว่าครับถ้าในมุมของผมครับแล้วก็ในมุมในตอนนี้มันมีความพยายามในการสร้างเนื้อเรื่องอยู
3: ่
2: ว่าชุดที่26นั้นเป็นชุดที่มาจากการเมืองเป็นช
3: ุ
2: ดที่มีเป้ามีธงอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็นาร์เรทีฟอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้ด้วยเหมือนกันที่ว่าถ้าเกิดไม่ยินยอมก็แปลว่าไม่เกี่ยวไม่ผิดอะไรอย่างนี้คือมันมีความพยายามที่จะเตรียมเนื้อเรื่องแล้วก็ปั่นข่าวเรื่องทางนี้ครับเพ
3: ื่อ
2: ที่จะเหมือนเตรียมสภาพเพื่อจะรับอะไรสักอย่างนะครับถ้าเกิดให้อ่านตามแบบทางที่เขาพยายามจะเข็นอยู่นะตอนนี้ แอบรู้สึกเหมือนกันว่ามันก็ผมยังไม่สามารถตัดช้อยเรื่องของไม่ส่งใครเลยได้อยู่ดี
1: ครับผมขอไล่เผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ติดตามข่าวจริงๆชุด26เนี่ยมาก่อนตั้งมาแล้วมีความเห็นของเลขาประมาณนึงแล้วก็มีการตั้งชุดที่36ตอนนี้คุณกำลังตั้งคำถามว่าชุด36เนี่ยอย่างน้อย5คนมีคอนเนคชั่นอยู่ในหลักสูตรพตส.ซึ่งเป็นหลักสูตรของกกต.
2: ครับใช่ครับก็เอาจริงๆ to be fair คือทั้ง7คนเขาเรียนหมด7คนเรียนครบหมดทุกคนเลย
3: ใช่
2: ผมไล่รีเสิร์ชมาหมดแล้ว
0: เป็นหลักสูตรที่นิยมนะรู้สึกแหมใครต่อใครอยากเรียนขนาดคุณอนุทินยังเรียนเลย
2: ใช่ท่านอนุทินก็เรียน
1: พูดถึงคณะ36เนี่ยมีประเด็นนึงผมติดใจอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ไปพูดถึงความพยายามของบางคนที่ปกป้องบิ๊กเนมของบุรีรัมย์เพื่อนอาจารย์นั่นแหละ
0: ครับคืออย่างนี้คือถ้าอ่านรายงานการประชุมแล้วเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของอนุชุด36เนี่ยบางคนหลายคนนะครับที่อาจจะพยายามทำให้ผลของการประชุมนั้นเนี่ยมันเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้ตรงไปตรงมามากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นพูดเพื่อการตีกรอบว่าถ้าจะไม่ได้ใช้ฝ่ายการเมืองต้องแบบนี้แบบนี้นะนะครับแล้วก็คนนี้ไม่เกี่ยวนะต้องเอาออกไปได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในบันทึกอยู่ในรายงานการประชุ
2: ม
0: ซึ่งถ้าหากว่าสมมตินะครับว่าในกรณีซึ่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันเนี่ยผมก็อยากจะให้ฝ่ายที่ร้องเนี่ยถ้าขึ้นศาลแล้วนะขออำนาจศาลในการเรียกดูเอกสารโดยเปิดเผยเลยรายงานการประชุมครั้งไหนๆครั้งที่เท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีบ่งบอกอยู
2: ่
0: แล้วก็ที่สำคัญแหมฝากยังกลับไปขึ้นศาลแน่นะครับการประชุมครั้งสุดท้ายครับ นะครับครั้งสุดท้ายน่าจะครั้งที่14/2569
2: ครับ
0: วันที่24 กุมภาพันธ์ 2569
1: อาจารย์จำแม่นเลย
0: นะครับน่าจะอาจจะผิดก็ได
2: ้
0: นะครับต้องขอดูเพราะอะไรฮะเพราะวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่อนุทั้ง7คนลงมติ5-2นะครับและรายการการประชุมวันนั้นไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเพราะว่าอะไรเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย
1: ครับ
0: คือปกติแล้วการรับรองมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
2: ครั้งถัดไป
0: นะฮะเพราะนั้นก็คือลงมติปั๊บทุกอย่าง
2: สลายตัวเลย
0: สลายตัวเลยนะครับแต่อันเนี้ยยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเขาลงมติกันอย่างไรนะครับนะเพราะว่าอย่างสมมติที่เราได้เอกสารต่างๆมาเนี่ยเราจะได้มาครบทุกครั้งแต่ขาดครั้งสุดท้ายแต่ครั้งสุดท้ายคือหัวใจครับนะว่าเขาลงมติกันอย่างไรทำไมกลายเป็น5-2และให้เหตุผลอย่างไรนะครับ
1: ผมตั้งคำถามจากสิ่งที่แต่ละท่านเสนอคร
2: ับ
1: คุณชัยพลเนี่ยมองว่ายังไงเนี่ยกกต. อาจจะพลีชีพไม่ส่งทั้งหมดผมถามย้อนมีเหตุผลอะไรที่มันจะพลิกไปจากนี้
2: เหตุผลที่มันจะพลิกไปจากนี้เหรอครับแบบว่าส่งบ้างเหรอครับคือมันก็จะเป็นเหตุผลอย่างที่อาจารย์ว่าครับที่ว่ามันก็เป็นคนที่ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะเนาะที่แบบว่าสามารถที่จะพอที่จะแบบเรียกว่าน้ำเงินจางอะครับน้ำเงินจางๆอะ
1: โอ้ตอนนี้น้ำเงินมีหลายเฉดแล้วเหรอ
2: ใช่น้ำเงินมันมีหลายเฉดนะครับคือณตอนนี้ที่แบบมีหลายท่านนานเกมกันมาก็จะมองว่าคนที่มันไม่ได้เป็นเครือข่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็เริ่มเห็นนะเนาะว่าระบบการทำงานของพรรคภูมิใจไทยที่มันโตขึ้นมาณตอนนี้แท้จริงแล้วใครที่มันอยู่ในศูนย์กลางอำนาจบ้างและใครที่มันอยู่ที่รอบนอกและใครที่ตกขอบจากโต๊ะอาหารนั้นไปแล้วมันก็เลยมีการวาดภาพไว้ว่าหลายตรงเนี้ยหลายท่านนั้นตรงนี้มันจะเป็นเฉดของน้ำเงินที่ต่างกันไปถ้าเกิดมันจะต่างจากที่ผมว่ามันก็คือการที่จะพีชีพพวกคนที่เป็นน้ำเงินจางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในมุมของผมเนี่ยก็ที่ผมยังไม่ปักใจเชื่อนะตรงนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่ามีอำนาจต่อรองมากไอ้น้อยเท่าไหร่เนี่ยแต่ความจริงแล้วอ่ะคุณสามารถงัดได้อยู่นะข้อมูลที่คุณมีไม่ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ตามผมว่าเขาก็เรียนรู้มาเหมือนกันแล้วว่าทุกคนมันมีอะไรที่จะพูดหมดนะครับและถ้าทุกคนมันพูดถ้ามันมีคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งมันก็จะพูดแล้วมันก็จะรวมตัวกันพูดแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นมามันมีอะไรที่ต้องเสียเยอะกว่านั้นนะครับเทียบกับการที่ในมุมผมนะคือพีชีพกกต.มีคนที่ต้องเลี้ยงดูไม่กี่คนเองและเลี้ยงดูได้ดีด้วยอ๋อแล้วก็สนิทกันด้วยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมาเนี่ยครับ
1: อาจารย์สมชัยแหละฮะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีส่งบางส่วนแหละแล้วก็ไม่ส่งบางส่วนแต่มันมีเหตุผลอะไรสมมติที่กกต.เขาจะส่งทั้งหมดเกิดมันเป็นแบบนี
0: ้ส่งทั้งหมดนี่ก็งานหยาบเหมือนกันนะครับคือผมไม่คิดว่ากกต. จะส่งทั้งหมดนะเพราะว่ามองด้วยใจที่เป็นธรรมนะ
2: ครับ
0: ผมก็ยังคิดว่าหลายคนหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าไม่ถึงนะครับแม้กระทั่งในกลุ่มการเมืองเองก็ตาม
2: ครับ
0: นะครับคือเราก็จะเห็นนะครับว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะต้องผิดแน่ๆเลยประมาณนี้สังคมพูดไป

0: ครับแต่พอผมไปดูในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไกลจากสิ่งที่สังคมคิดสังคมเชื่อนะครับเพราะนั้นกกต.เองเนี่ย ก็น่าจะต้องมีการกรองอะไรบางอย่างออกแต่ตอนนี้ไอ้เส้นที่ประเภทว่าส่งเท่าไหร
1: ่
0: ที่ไม่เป็นเรื่องอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับคือในมุมของภาคประชาชนเนี่ยข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยจะเป็นบอกว่าส่งทั้งหมด229แต่คำถามคือถ้าเขาส่งไปถึง229เนี่ยคุณเอาเรื่องทุกคนไห
1: ม
0: อันนี้ต่างหากนะครับว่าถ้าเขาส่งไม่ถึง229แล้วคุณก็จะไอ้คนที่สมมติส่ง228ไม่ส่ง1คน
2: ครับ
0: นะฮะคุณจะเอาเรื่องกกต.ไห
1: ม
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ว่าคงจะต้องดูว่าคนที่สุดท้ายที่ไม่ส่งด้วยเหตุผลมีหลักฐานต่างๆหนาแน่นมากน้อยเพียงไรนะครับผมคิดว่านะอาจจะต้องพยายามหาเส้นที่ฝ่ายภาคประชาชนยอมได
1: ้
0: นะว่าอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีจำนวนสักกี่คนที่ต้องส่งเดี๋ยวผมทำตัวเลขให้ดีกว่านะเดี๋ยวประกาศให้เลยนะว่าถ้าว่า
1: เดี๋ยวรอดูตอนที่10
0: ไม่รู้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นทำตัวเป็นสารทำตัวเป็นกกต.นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าภายใต้สิ่งที่ผมพอเห็นแล้วก็ภายใต้สิ่งที่เป็นมาตรฐานต่างๆความจริงมาตรฐานกกต.สูงนะไม่ใช่มาตรฐานต่ำนะมาตรฐานกกต.สูงเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อวานฟังฝ่ายวันก่อนที่ฟังฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยที่บอกว่าเอาอะไรนะไลน์ที่เขาคุยกัน2คน
2: ครับ
0: นะขอแลกคะแนนกันฉันเลือกเธอเธอเลือกฉันแค่นั้นเองกกต.ก็ลงมติแล้วว่าผิดส่งสารเพราะนั้นกกต.มีมาตรฐานสูงนะ
1: ครับ
0: ถ้าใช้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยสงสัยต้อง229
2: ใช่ครับใช่
0: สงสัยต้อง229คนยกเว้นกกต.มาตรฐานแกว่งนะครั้งนึงมาตรฐานสูงพอมาอีกครั้งมาตรฐานต่ำอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นเหตุชวนสงสัยว่ากกต.มีอะไรที่ทำให้ตัวเองแกว่งหรือเปล่า
1: ครับวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางทีเราคุยสนุกสนุกเหมือนคุยเป็นเรื่องขำๆแต่จริงๆมันตลกร้ายมากเรื่องนี้สมมุติถ้าผลมันออกมาแล้วมันเกิดข้อกังขากับคนไม่ใช่แค่ตัวกกต.ที่คนจะตั้งคำถามแต่มันคือระบบการตรวจสอบของประเทศไทยเลยนะฮะ
2: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBSวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: านเคยทานปลาหมอทองดำไหม
1: เคยทานเพียงแต่เราก็เคยได้ยินว่ามันไม่อร่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอชิมก็โอเครสชาติก็ดีย
2: ังไม่ออกเลยอ่ะ
3: เมนูวันนี้มีแต่ปลาหมอคางดำ
4: เราจะมีปลาคางดำกินอย่างเดียวไม่ได้
0: อ
4: ัน
0: นี้มันเป็นภาพฝันเกินไปหรือเปล่าที่จะให้มันหมดไปเลย
1: ฝันครับมันไม่มีทางหมดแต่ว่าต้องกำจัด
4: ที่ผ่านมาเราทำด้วยความรู้สึกเรายังไม่ได้กำจัดเลย
2: พี่ปัญญาพูดอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกมันคือสมมติฐานที่ต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไปครับสมมติฐานที่ผมทำมานะอิงงานวิจัยที่ดีสุดในประเทศในโลกเนี่ยที่เคยทำกินแล้วสำเร็จเนี่ยลงได้แค่ 50%
3: ปัญหานี้จะจบอย่างไร
0: ปัญญาโมเดลเฮ้ยนี่รัฐบาลดูอยู่ต้องไปใช้แล้วนะ
3: ติดตามในฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 นะคะ
5: นับตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมปี2569นะคะเรามีตัวเลขคนหายจากศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงารวมทั้งคนนิรนามและศพนิรนามมากกว่า 2,500 คนค่ะหลายคนอาจจะโชคดีได้กลับบ้านแต่หลายคนก็ยังสูญหายและไม่ทราบชะตากรรมนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องติดตามคนหายให้เจอให้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะ
6: อาทิตย์แรกเนี่ยเป็นข่าวหรือเป็นกระแสในโซเชียลเนี่ยคนจะถูกติดตามแต่พอมันไม่เจอเคสนั้นมันจะถูกหายไปจากสารระบบเลย
7: ให้ทุกหน่วยต้องดำเนินการโดยเคร่งครัดห้ามอ้างว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมง
5: แปลว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีระบบการติดตามคนหายที่ดีมากขึ้นแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยค่ะ
8: ตอนนี้เราอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงวัยอาจจะเป็นกลุ่มคนนิรนามต่อไปอาจจะกลายเป็นศพนิรนามได้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือตัวระบบ
5: จะทำยังไงให้การติดตามคนหายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 เรามีนัดกันนะคะ
9: เมื่อตัวเลขกลายเป็นความตื่นกลัวภาพจำในอดีตก็วนกลับมา
10: ซึ่งจริงๆมันไม่ได้พุ่งมันกำลังค่อยๆลดลงไป

0: วันนี้การแพทย์ยืนยันตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อ
1: สิ่งสำคัญของการดูแลทั้งหมดองค์รวมคือสุขภาพใจ
0: ยารักษาโรคได้แต่สังคมรับรู้ความจริงแค่ไหน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS HIV 2026หยุดความกลัวด้วยความจริงวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านทรงไทย2ชั้นอย่างรุนแรงท่ามกลางที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าไฟที่รุนแรงทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังคาดการว่าความเสียหายเกิดขึ้นหลายล้านบาทค่ะรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่และใกล้เคียงรวม6คันเร่งดับไฟที่โหมลุกไหม้บ้านทรงไทย2ชั้นในพื้นที่ตำบลยายแพงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่บ้านเป็นไม้ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังนายโคสิตจิตไพโรจน์เจ้าของบ้านเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนเข้านอนตั้งแต่3ทุ่มจากนั้นช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มแม่ได้เข้ามาปลุกว่าเกิดไฟไหม้และได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดก่อนจะออกมาดูและพบควันโดยต้นเพลิงอยู่บริเวณฝั่งห้องทำงานซึ่งภายในห้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟหรือว่า UPS และอุปกรณ์ทำงานต่างๆแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างหนักขณะที่คนในบ้าน3คนตัดสินใจหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยเช้าวันนี้ตำรวจประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดฝรั่งเศสสอบสวนสาเหตุรถไฟตกรางในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า40คนค่ะเบื้องต้นพบหลักฐานที่คาดว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีตั้งใจก่อเหตุร้ายเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสเข้าตรวจสอบตู้ขบวนรถไฟภูมิภาคที่ตกรางใกล้กับเมืองรูอองแคว้นนอร์มังดีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัส1คนแต่ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วทางด้านสำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับตำรวจว่าพบเศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของรางรถไฟวางขวางอยู่บนเส้นทางเดินรถจุดเกิดเหตุซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 250-300 กิโลกรัมทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีผู้จงใจก่อวินาศกรรมขึ้นโดยกำลังเดินหน้าสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่บริษัทรถไฟฝรั่งเศสระบุว่ารถไฟเส้นทางดังกล่าวกลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วพร้อมยืนยันว่าให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่และโปร่งใสส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายนรชิตญาติกระจายอายุ34ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่8บ้านหนองนกทาตำบลหนองเมกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรหนองหานท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02079-02-111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นาทีช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: แล้วเราเคาะกระจกทักทายได้ไหม
2: ไม่ได้หนูมันกลัววิ่งหนีป้าก็ด้วยหนูป้าหนีป้าหนีไม่อดดู
3: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: วันนี้พี่ฮูฮูเก็บส้มมาฝากเดี๋ยวพี่ฮูฮูจะแบ่งให้เท่าๆกันนะ
1: ถ้าเจ้าหนึ่งได้สองลูกน้องก็ต้องได้สองลูกเหมือนกัน
2: พี่ฮูฮูหิวหรอ
0: ใช
2: ่อุ๊ยพี่ฮูฮูไม่มีส้มเลยสักลูก
3: ปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 น.ทางไทย PBS แล้วเจอกันนะ
4: ใครที่รักไดโนเสาร์นะครับจะต้องถูกใจสอนศิลป์เจอร์นี่วันนี้แน่นอนครับน้องๆที่นักที่จะมาที่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับว้า
4: วอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยตัวเนี้ย
5: นาคาไททันครับ
4: ซ้อมเป็นนักบรรพชีวินวิทยากัน
5: ว้าว
4: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space ทวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กดหมายเลข3
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
7: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
8: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
9: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
8: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
4: เรียนรู้ได้ทุกวัน
7: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

Woohoo!

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณเนเน่คิดว่าป้ายห้ามแย่มือเข้าไปในกรงสัตว์มีไว้ทำไมนะ
1: เอาเอาพอห้ามอาหารสิงโตงามตายายเรายังเดี๋ยวมันกัดมือยาว
0: น่ากลัวจังแล้วเราเอาอาหารนกไปให้ปลาได้ไหม
1: ไม่ปลาปลามันชอบกินหาปลา
0: จริงด้วย
1: ไอ้ชาบาอาหารเยอะน่าจะตาย
0: ใจฟูรับทราบถ้ามีใครกำลังจะแย่มือเข้าไปในกรงสัตว์จะทำยังไงดี
2: ไปฟ้องเจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์เลยค่ะหวังว่ามีคนเอาเนื้อไปแย่ในกรงสัตว์ค่ะ
0: เยี่ยมไปเลยเคยลองแย่หรือยังคุณไทย
2: ไม่เคยค่ะเคยเอาเนื้อไปแย่แต่ก็ตายค่ะเพราะว่ามันไม่กัดดีค่ะ
0: ถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเราก็ต้องระวังหน่อยนะคุณไทยไปสวนสัตว์เจอสัตว์อะไรบ้างเอ่ย
2: เสือ
0: ว้าว
2: สิงโต
0: โอ้
2: กระต่าย
0: ว้าวโอ้
2: ยีราฟเจอสัตว์ทุกตัวเลยยกเว้นสัตว์น้ำแล้วก็เจอแมวน้ำด้วย
0: แมวน้ำได้หรอคุณมิรินก็ไปเจอมาเหมือนกันนะ
3: มีเสือตัวเล็กๆด้วยมีลูกด้วย
4: มีแคทด้วยเมียแคทมันยิ้มแบบนี
0: ้เหมือนมากเลยนะเนี่ยเมียแคทเขาอยู่ในกรงใช่ไหม
4: มันล็อกหมดเลยเมียแคทเป็นใสๆเมียแคทเป็นแบบกระจก
0: คุณมิรินลองแย่มือเข้าไปไหม
4: หนูไม่แย
0: ่แล้วเราเคาะกระจกทักทายได้ไหม
4: ไม่ได้หนูมันกลัววิ่งหนีปาก็ด้วยเดี๋ยวปาหนีปานยืนอดดูเลย
0: ชื่นชมอย่างเดียวก็พออย่าไปรบกวนสัตว์เลยเนาะใช่ไหมคุณสแตท
4: แต่รู้ไหมถ้าเจอฉลามต้องรีบวิ่งหนีขึ้นบกเลยนะฉลามมันจะชอบกินเด็กที่ลงน้ำ
0: หรอป้ายเขียนเตือนว่าไงนะ
4: ห้ามลงไปฉลามจะกินเด็ก
0: ทำไมเขาต้องทำป้ายห้ามไว้ด้วยเพราะอะไรหรอ
4: เพราะว่าถ้าฉลามกินเด็กแม่เสียลูกไปแน่นอนก็เลยห้ามลงน้ำที่มีฉลามแต่สระว่ายน้ำยังพอได้อยู่แต่ห้ามว่ายเกิน2 ทุ่มเพราะมันคือเวลาสำหรับเด็กผู้ใหญ่นอน
0: ใช่แล้วล่ะเราต้องเคารพกฎและกติกาเพื่อความสงบและความปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนนะ

วัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาร้องเพลงด้วยกันค่ะวันนี้พี่เอมจะร้องเพลงกับจอจานจอจานอยู่ไหนเด็กๆรู้ไหมสามหมู่บ้านอักษร

นอตนตนตนต้นหาอามาหอมต้นหา

0: มาชมหม้อข้าวหม้อแกงกันติดตามความสนุกกับเด็กรุ่นใหม่ในภารกิจพิชิตอาหารจานอร่อย
1: ไปเลย
0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:10 น.ทางช่องไทย PBS กฎหมายเลข 3นะคะ
2: เมื่อเด็กๆต้องรับมือกับเหตุการณ์คนจมน้ำ
3: คนยัง
4: เจ๊ต้องหาวิธีช่วยแล้วเจ๊คนยังยังไงอ้าว
3: ทำไมนะคะ
4: อุ้ยไม่ถึงพี่เขาจะไม่ไหวแล้วนะ
2: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำวันอาทิตย์นี้ 7:30 น.ทางไทย PBS
5: หนูอยากรวยค่ะ
6: พี่ก็อยากรวย
2: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและที่ซอฟปอม
6: ขอ3คําให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
7: อ่านแล้วเพลินครับ
6: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
7: 5-7 รอบคร
6: ับโอ้โห5-7 รอบมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
8: อาจจะยังนะ
6: อาจจะยังนะ
2: ขอให้อ่านบุ๊คแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
9: เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าป๊อปคัลเจอร์ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือป๊อปสายทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของป๊อปคัลเจอร์ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร
10: ์ติดตามรายการป๊อปสายวิทย์ติดป๊อปได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast

0: ิ้งป่องปิ้งป่องตอนเป็นน้องต้องไม่เอาแต่ใจ
1: ที่นี่คือป่าแสนกลขอให้ทุกคนตั้งใจจงช่วยกันตามหาอย่ามัวชักช้าร่ำไรตามหาเลข0ถึง9พวกเจ้ารู้จักใช่ไหมจะเจอทางออกจากป่าขอให้หาเจอไวๆอยากเจอทางออกจากป่าจงตามหาเลข0ถึง9
2: เจ้า2กำลังคิดอะไรอยู่เหรอ
3: คิดเหมือนนายนั่นแหละเจ้าหนึ่งแล้วเธอล่ะเจ้าสาม
4: กำลังคิดเหมือนเจ้าสี
5: ่อยากกินส้มอีก
6: จังเลย
7: น้องฉันต้องได้กินส้ม

วิตามินซีเยอะแข็งแรงเติบโตสุขภาพดีไม่มีอดโซน้องได้กินส้มพี่จ๋า

0: โอ้โหส้มเยอะแยะเลย
1: วันนี้พี่ฮูฮูเก็บส้มมาฝากเดี๋ยวพี่ฮูฮูจะแบ่งให้เท่าๆกันนะนี่ลูกนี้ของเจ้าหนึ่งลูกนี้ของเจ้าสอง

0: ของเจ้า3แล้วลูกนี้ก็ของเจ้า4ส่วนลูกนี้ของพี่ฮูฮู
1: น้องคิดว่าส้มของน้องมันลูกเล็กไปนะพี่ฮูฮู
0: เล็กไปเหรอถ้าอย่างนั้นนะพี่ฮูฮูเพิ่มให้เป็น2ลูก
2: อ้าวถ้าเจ้า1ได้2ลูกน้องก็ต้องได้2ลูกเหมือนกัน
0: ได้สิแต่ส้มของน้องลูกเล็กกว่าใครเลยนะน้องต้องได้3ลูก
3: ส้มของน้องอ่ะลูกใหญ่แล้วแต่น้องอ่ะชื่อเจ้า4น้องต้องได้4ลูกเราชื่อเจ้า4เราต้องได้4ลูก

0: เดี๋ยวก่อน
1: โอ้ยโอ้ย
0: เราจะมาทะเลาะกันทำไมล่ะทำไมเราไม่ไปกินส้ม

0: ิวเหรอ
1: ใช่อ่ะ
0: อุ๊ยหิวคุกไม่มีส้มเลยสักลูก
1: ใครเอาไปอ่ะ
2: หัวเกลานี่แหละพี่ฉันต้องได้กินส้ม

0: ขอบคุณน้องที่คิดถึงพี่นะ
1: ขอบคุณพี่ที่ไม่โกรธน้อง
2: คราวนี้เราจะได้กินส้มกันสักที
0: ฮูกน้อยนี่มันไม่ใช่ส้มมันคือหมายเลขสอง
1: หมายเลขสอง
0: นี่รีบเอาไปอวดปิ๊งป่องหูตั้งแล้วก็บัดดี้กันดีกว่าเราได้ตัวเลขตัวที่สองแล้ว
3: ไปกันเลย
4: ไปเลย
5: หมายเลขสอง
0: ตามมา
6: ชวนคิดชวนคุย
7: เจ้าสองกำลังคิดอะไรอยู่หร
8: อคิดเหมือนนายนั่นแหละเจ้าหนึ่งแล้วเธอล่ะเจ้าสาม
9: กำลังคิดเหมือนเจ้าสี
10: ่เป็นน้องต้องไม่เอาแต่ใจ
9: หรอก็จริงนะ

สอนสินเจอร์นี่ใครที่รักไดโนเสาร์นะครับจะต้องถูกใจสอนสินเจอร์นี่วันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราจะพามารู้จักกับไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบที่ประเทศไทยทั้งหมดเลยและที่สำคัญวันนี้น้องๆที่เป็นแฟนคลับไดโนเสาร์เนี่ยเขานัดพี่โจมาที่นี่แต่ไม่รู้ตอนนี้เขาหลงไปอยู่ที่ไหนไปตามหากันดีกว่าครับ

0: นี่ไดโนเสาร์ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เราตอบได้ด้วยตอบได้ด้วยไดโนเสาร์ตอบได้เอาแล้วไดโนเสาร์อะไรกันบ้างครับเนี่ย
1: ทีเล็กครับพารานูดอนครับ
0: นี่แหละครับ
2: ราคาอะไรบ้าง
0: นี่คือน้องๆที่นัดที่จะมาที่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเริ่มแรกเลยอยากให้พี่โจดูอะไรก่อน
4: กระดูกต้นขาหลังของโซโลพอดครับ
5: นี่ครับสัมผัสได้ด้วย
0: เฮ้ยเขาให้จับอย่างนี้เลยเหรอ
6: จับได้ครับเพื่อเป็นการศึกษาครับ
7: หนูมีพี่ที่จะมาทำความรู้จักกับพี่โจเพื่อให้รู้เรื่องไดโนเสาร์มากขึ้นนะคะ
0: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
6: ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับทำไมไดโนเสาร์พันนี้ต้องมีขนสีสันแบบนี้ครับ
9: เพราะว่าเราเคยเจอฟอสซิลขนของไดโนเสาร์จริงๆในประเทศจีนและเมียนมานั่นเลยทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์ก็อาจจะมีขนเหมือนกันคล้ายๆนกนะครับ
0: นี่มันขนเต็มตัวเลยนะ
6: อุ้ย
10: พี่โจครับตัวนี้ผมรู้ครับมันคือไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบตัวแรกในประเทศไทยครับ
0: ใช่ครับพี่หิม
9: ถูกต้องครับนี่คือเจ้าภูเวียงโกสรัสซิรินทอนเน่นะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่ถูกค้นพบในบ้านเรา
6: ว้าว
0: ใหญ่โตมโหฬารอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยตัวนี
10: ้นาคาไททันครับไดโนเสาร์ตัวนี้ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยครับ
7: พบที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ
9: ไดโนเสาร์ตัวที่14ของไทยนะครับ
0: วันนี้ข้อมูลแน่นๆฟูๆเลยขอบคุณพี่หินมากครับ
9: ขอบคุณครับยินดีครับเย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าประทับใจอะไรยังไงกันบ้าง
7: หนูอยากเป็นคนขุดเจอโครงไดโนเสาร์ค่ะ
0: รู้เปล่าว่าเขามีชื่อเรียกด้วยนะนักบรรพชีวินวิทยาตอนนี้เนี่ยพี่โจก็เลยอยากจะให้น้องๆทั้ง3คนมาจำลองซ้อมเป็นนักบรรพชีวินวิทยากันเดี๋ยวเราจะมาทำคล้ายๆกับซากหินฟอสซิลจำลองกันของเราอยากได้เป็นตัวไหน
6: ผมเบคิโอซอรัสครับ
7: สเตโกซอรัสไดเมโทดอนค
0: ่
7: ะ
0: ไดเมโทดอนอ่ะเรามีตัวแบบให้อย่างนี้แล้วก็มีนี่เลยน้ำอันนี้เป็นปูนพลาสเตอร์แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำยังไงกันดี
6: ปั๊มลงไปครับ
0: กดแล้วก็เทปูนปลาสเตอร์ลงไปเลย
6: ยังครับเราต้องผสมปูนปลาสเตอร์ก่อนครับ
0: ปูนปลาสเตอร์ตอนนี้ที่อยู่ในแก้วหน้าน้องๆเนี่ยพี่โจใส่ให้ไปทั้งหมดอัตราส่วนในการผสมปูนปลาสเตอร์ทราบไหมเอ่ย
10: 1:1ครับ

0: พี่โจครับ
1: ได้เวลา
0: แกะแล้วครับ
2: ของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับพามพามเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือออกมาเป็นสีขาวๆแบบนี้พอใจกันหรือยังครับ
3: ยังไม่พอใจ
2: ใช่ไหมมันไม่มีสีสันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีสีสันเดี๋ยวพี่โจมีสีมาให้เป็นสีน้ำอย่างนี้นะครับผมเราอยากให้มันเหมือนจริงไหมหรือว่าจะเป็นแบบสีในจินตนาการ
0: เหมือนจริงครับ
2: เราจะให้เป็นสีประมาณไหนดี
3: น้ำตาล
2: อันนี้พี่โจจะบอกเทคนิคในการระบายสีฟอสซิลแบบนี้ให้นะ
4: ครับ
2: ลองทำเหมือนกับเราใช้แปรงเนี่ยปาดทรายออก

0: อย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยๆๆๆอย่างเงี้ยอ๋อของกิจนี่จะเป็นแบบเขียวๆแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลผสมกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของเบสนะครับสีเทาๆเลยแล้วตัวโครงกระดูกเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆของบิงเนี่ยจะบอกว่าหินทรายที่อยู่ตรงกลางนี่คือแบบเข้มสุดเลยสีน้ำตาลสีม่วงเหมือนเป็นแบบชั้นหินแร่ธาตุนี้ที่ขุดออกมาเป็นยังไงครับได้ลองทำฟอสซิลชิ้นแรกของเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างยากง่ายยังไง
2: ผมว่าง่ายครับเพราะว่าชอบงานศิลปะอยู่แล้ว
0: เบสนะครับ
3: ก็ง่ายครับมันง่ายตรงตอนทำ
0: ของบิ๊กครับ
4: ของหนูจะมียากแล้วง่ายค่ะเพราะว่าเวลาลงสีมันจะดูง่ายแต่เวลาจะเขี่ยสีตรงพวกโครงกระดูกของไดโนเสาร์จะดูยากๆค่ะ
0: บางทีตรงร่องๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีผู้กันอันเล็กๆค่อยๆแย่เข้าไปในร่องมันก็จะระบายง่ายขึ้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้มาถึงงานชิ้นของพี่โจมาสเตอร์พีซวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับ
5: สอนศิลป์ Art Head ปูนพลาสเตอร์เป็นวัสดุที่ฝึกทำศิลปะได้หลากหลายเลยปูนแห้งแล้วระบายด้วยสีน้ำสีโปสเตอร์ได้แต่ถ้าสีอะคริลิกจะติดทนนานที่สุดเพื่อนๆลองเลือกใช้ดูนะ Masterpiece
0: พี่ตัวจะวาดโครงของตัวนาคาไททันลงไปบนกระดาษลังก่อนวันนี้นะครับมาสเตอร์พีซของเราชิ้นงานจะเป็นประติมากรรมกระดาษลังตัวนี้เนี่ยพี่โจได้ภาพมาขนาด A4 แล้วก็ไปขยายให้มันเป็นใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าแล้วแต่น้องๆว่าอยากได้ขนาดที่มันใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่โจจะทำโครงของตัวไดโนเสาร์ช่วงตัวช่วงคอแล้วก็ช่วงหางตัดออกมาหัวตัวหางหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเพิ่มความหนาให้กับตัวประติมากรรมของเรานะครับเป็นชั้นนูนขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันพี่ตัวมีตัดเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันโอเคอันไหนอยู่ล่างอยู่บนใครอยากวางก่อน
4: หนู
0: หนูวางก่อนเลยนะครับบิงมาคราวนี้มาเป็นปืดเลยตรงช่วงหัวคราวนี้สลับมาด้านนี้บ้างเรามีขาที่เอามาประกบกันเสร็จเรียบร้อย
1: โอ้โหพี่โจคิดได้ไงครับที่จะเอากระดาษลังมาทำแบบนี้ครับ
0: พอดีที่บ้านแม่ซื้อทีวีมากระดาษลังเต็มบ้านเลย
4: แล้วทำไมพี่โจถึงทำแบบนี้ล่ะคะทำไมไม่ทำแบบพวกหนูที่ง่าย
0: ๆได้เห็นกันหลายๆเทคนิคตรงนี้เรามีทุกอย่างครบแล้วถ้าอยากจะให้มันเต็มตัวก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันเลยอีกเซตนึงแล้วก็มาประกบกันหันมาได้ทุกคน
6: ว้าน
0: ี่คือนาคาไททันแบบเต็มตัวนะครับผมวางตั้งได้ใหญ่ตัวอลังการมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอยากทำชิ้นงานอยากต่อยอดแบบไหนอะไรยังไงได้เลยนะครับผมและสำหรับใครที่มีวัสดุอุปกรณ์ไม่เยอะก็แบบชิ้นเล็กๆได้นะกี่คอกี่หลังกันไปเอาวันนี้ถามน้องๆดีกว่าว่าได้ประสบการณ์อะไรยังไงในการทำชิ้นงานกันในวันนี้ครับ
1: ได้ประสบการณ์เรื่องเรียนรู้พันธุ์ไดโนเสาร์ต่างๆครับ
0: บิ๊กครับ
4: ได้รู้วิธีการประดิษฐ์ของอะไรต่างๆค่ะ
0: แล้วสำหรับเบนครับ
2: ได้เรียนรู้การระบายสีมากขึ้นครับ
0: เหมือนปัดทรายออกมาจากฟอสซิลใช่ไหมครับ
5: สอนศิลป์แกลเลอรี
0: ่เป็นของน้องอัญญาครับอายุ4ขวบผลงานก็คือภาพไก่กระต่ายใช้สีอะคริลิกสีเทียนสีน้ำแล้วก็การขูดสีโอ้เทคนิคเยอะมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับชิ้นงานน่ารักมากนี่น้องอัญญาขอบคุณครับแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ใน Art Gallery ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์ถ้าอยากจะให้พวกเราไปเจอนั่น
6: เฮ้ hey.
0: เจอนี
6: ่เฮ้ hey.
0: เจอโน่นหรือว่าเจอไหนๆนะครับบอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ